0: เศรษฐกิจและสังคมหรือคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีวัย30กว่าของเราคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่อ่ะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะทักทายคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่เราก็คุยกันเรื่องการเข้ามามีอิทธิพลของภาพยนตร์เนาะหนังของจีนที่หลายๆครั้งเนี่ยมันก็มักจะพ่วงมาด้วยสินค้าอุปโภคบริโภควัฒนธรรม
1: ป้ายยา
0: ผ่านพรีเซนเตอร์นะที่เป็นดาราดังมีชื่อเสียงต่างๆนะคะนี่ก็เรียนรู้มาจากฝั่งเกาหลีเขาถนัดมากเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังบอกว่าสวัสดีครับฟ้าห้ามเชียงใหม่25องศาคือพูดถึงฟ้าห้ามเนี่ย
1: ก็ข้าวซอย
0: ดิฉันก็จะนึกถึงข้าวซอย
1: น้ำเหนียว
0: เมื่อสักครู่ได้พูดถึงบะหมี่ของจีนอันนั้นเป็นแบบน้ำมันต้นหอม
1: โอ้ชอบกินน้ำเหนียว
0: ชอบเหมือนกันแล้วก็มีคนประสิทธิ์นะคะที่ทักทายเข้ามาในเช้านี้คุณหมูคุณวรวุฒิคุณสุภชัยนะคะหลายๆท่านเพิ่งจะลองคอมเมนต์ดูวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะคุณนัทยาคุณเสือคุณคนสองเมืองคุณแอมรีคุณอาร์วุฒินะคะบอกว่าสวัสดีทั้งสองท่านครับรับชมรับฟังมาหลายปีแล้วโอ้น่ารักจริงๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: อืมค่ะส่วนคุณผู้ฟังใน LINE Official ของเรานะคะมากมายหลายท่านเลยค่ะคุณกัปตันอัมพลนะคะคุณนายหัวคุณสนิทคุณธีรพลก็ทักทายส่งสติ๊กเกอร์มาคุณมณีรัตน์คุณวิบูลชัยคุณสุภชัยคุณวิสิทธ์แล้วก็คุณนินรัตน์นี่น่ารักมากๆเขาบอกว่าถึงแม้จะไม่ได้เข้ามาทักทายบ่อยๆเหมือนเมื่อก่อนแต่เพราะว่าตอนนี้ต้องทำกับข้าวตอนเช้าค่ะแต่ทำไปกินไปนะคะเอ้ยไม่ใช่ทำไปฟังไปคิดถึงนะคะโดยเฉพาะน้องน้ำหวานค่ะ
0: อันนั้นมึงเดาหรือเปล่าทำไปกินไปน่าจะเราแล้วล่ะ
1: คุณนินไลท์เขาทำไปฟังไปอ่ะโอเคโดยเฉพาะคุณน้ำหวานนะคะนี่แฟนคลับของคุณค่ะ
0: น้ำหวานแพตตี้และทีมงานก็ยินดีนะคะที่ได้รับใช้คุณผู้ฟังนะทางด้านข่าวสารในทุกๆวันจริงๆคุณผู้ฟังเราเนี่ยไปทุกที่คือเจอได้หมด
1: ค่ะ
0: เนาะล่าสุดเจอคุณผู้ฟังน่ารักมากอยู่ในทีมกีฬาของลูกเขาเพิ่งเข้ามาก็จำได้คุณน้ำหวานใช่ไหม
1: จำเสียงได้
0: จำเสียงได้ไม่รู้ตอนไหนนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เลือกจะติดตามรับฟังข่าวสารจากพวกเรานะคะเอาละมาเรามาคุยกับอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลกันค่ะเช้านี้นะคะอาจารย์พร้อมและมารอทางซูมเรียบร้อยนะคะถ้าผมเป็นรัฐมนตรีดีอีหรือถ้าผมเป็นคุณชัยชนกชิดชอบอ่ะอาจารย์พร้อมแล้วค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสันต์วีรกุล
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เกษมสันต์
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณอนัญญพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังคุณมอร์นิ่งอาเซียนทุกท่านครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้อาจารย์จะ
1: รับครบจะครบ
0: รับบทบาทสมมุติ
3: แต่ว่าอนุญาตให้คุณอิศรีคุณธนพัฒน์พูดภาษาธรรมดากับผมได้ไม่ต้องพูดว่าผมเป็นนักเรียนนะครับไม่ต้องกับเรียนอะไรอย่างเงี้ย
0: นำเรียนนำเรียนพนักท่าน
3: ครับที่เลือกหัวข้อนี้เพราะว่าก็เป็นเรื่องร้อนของประเทศนะครับแล้วผมก็ติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าต้องบอกว่าต้องเรียนให้ฟังว่าผมเนี่ยถ้าคุณอิศรีคุณธนพัฒน์จำได้ผมก็เล่าเรื่อง AI มาโดยตลอดนะครับแล้วผมก็เป็นคนที่ต้องบอกว่าขยันน่ะอ่านชอบอ่านหนังสือเรื่องนี้มากนะครับหนังสือออกใหม่ๆนะต้องอ่านต้องรู้เราเล่าเรื่องความลับของ AI ที่นี่เราเคยบอกว่า AI มาปราบคอร์รัปชันได้อย่างไรเราเล่าว่าเอา AI มาช่วยปฏิวัติการศึกษาอย่างไรขาดอะคาเดมี่เอามาทำคันมิโกอย่างไรเราเล่าเรื่องนี้กันตลอดแล้วผมก็บรรยายเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆให้กับครูบาอาจารย์แล้วก็หลายๆส่วนที่เขาสนใจนะครับเพราะฉะนั้นพอเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นก็ต้องตั้งคำถามแล้วก็ไม่รู้จะคิดหัวข้อไหนก็เลยบอกว่าตั้งว่าถ้าผมเป็นนักดนตรีดีอีก็แล้วกันแต่ไม่เหมือนกันนะคุณอิศรีขอท้วงก่อนในยุคอิศรีบอกว่าถ้าเกษมสันเป็นนักดนตรีดีอีหรือถ้าเกษมสันเป็นคุณชัยชนกเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะ เอาเป็นว่าโจทย์วันนี้เราคือถ้าผมเป็นนักดนตรีว่าการกระทรวงดีอีกระทรวงเนี้ย
0: ค
3: ุณอิศรีคุณพัฒน์ท่านผู้ฟังรู้สึกเหมือนผมมันสับสนมาตั้งแต่แรกเฉพาะชื่อย่อเนี่ย ขาก็กลับไปกลับมานะตอนตั้งกระทรวงใหม่ๆกระทรวง DE สักพักพอเปลี่ยนรัฐมนตรีก็เป็นกระทรวง DES พอเปลี่ยนรัฐมนตรีใหม่ก็มากระทรวง DE แค่ชื่อกระทรวงชื่อย่อก็ยังไม่จบเลยนะครับอันนั้นก็เป็นข้อสังเกตของผม
0: ย้อนไปนานๆนี้ชื่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอะไรอย่างนี้ไหมคะ
3: ใช่อันนั้นก็ไปกันใหญ่นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่สับสนแล้วผมจริงๆก็ได้มีโอกาสไปให้คำแนะนำไปยุ่งเกี่ยวกับกระทรวงนี้พอสมควร ก็พอจะเข้าใจวิธีคิดเขาละนะครับอันแรกก่อนเลยเนี่ยในโครงการ THAI Passport ที่ทำกันเนี่ยนะครับ เราก็เห็นข้อสังเกตเราเห็นระยะเวลาที่ทำเราเห็นการเปิด Public Hearing นะครับ เพราะฉะนั้นประเด็นแรกเลยเนี่ยความน่าสงสัยความโปร่งใสอันเนี้ยผมไม่กังวลเลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่โปร่งใส 100% นะอันเนี้ยผมคิดว่าแบบนั้นนะผมว่าอันนี้ไม่ต้องพูดมากอันนี้มีคนพูดเยอะละผมพูดไปก็จะไปซ้ำนะครับเรื่องความคุ้มค่าของโครงการก็ผมเห็นด้วยกับหลายคนที่พูดว่ามันไม่มีตัวชี้วัดนะไม่รู้ว่าคือวัดว่า5ล้านคนได้ใช้แล้วยังไงตัวชี้วัดจริงๆอยู่ตรงไหนจะให้เขาเก่งขึ้นระดับไหนมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นขนาดไหนproductivity เพิ่มขึ้นไหมลดเวลาทั้งอันนี้ไม่มีตัวชี้วัดซึ่งอันนี้อันตรายเพราะฉะนั้น 1,600 กว่าล้านเนี่ยที่จะต้องทิ้งไปเนี่ยก็เป็นอะไรที่มันเสี่ยงมากนะครับบอกว่าคน5ล้านคนได้ใช้ครับเชิญครับ
0: อาจารย์ใช้คำกริยาว่าทิ้งเหรอคะ 1,600 ล้านที่จะทิ้งไป
1: มันจะคุ้มไหม
0: คุณผู้ฟังตอนนี้ง้างนิ้วพิมพ์เสร็จแล้วนะคะมายาวเลยนะคะตอนนี
3: ้ก่อนหน้านี้คุณอิสรีคุณอนุพัฒน์ท่านผู้ฟังทราบข้อมูลหรือเปล่ารัฐบาลไทยเคยร่วมกับ Google แจก AI ระดับโปรของเขาฟรี3ล้านให้เขาให้กับนักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายจริงๆเนี่ยทราบไหมครับว่า3ล้านให้เขาที่ได้ใช้ฟรีๆระดับโปรเนี่ยมีนักเรียนนักศึกษาไทยนักที่อายุเกิน18ปีขึ้นไปสมัครใช้สักกี่คน
0: กี่คนคะอาจารย
3: ์ลองทายดูไหมครับ
0: 3ล้านใช่ไหมคะ
3: 3ล้านให้3ล้านให้เขา
0: ดิฉันเดาว่านะคะไม่ถึงล้านหลักแสน
3: ไม่ถึงล้านหลักแสนใจร้ายมากเลยนะ
1: ฮะแพทก็ไม่น่าจะถึง
3: สักเท่าไหร่ครับ
0: น่าจะแบบกระจุก
1: เป็นเฉพาะกลุ่มเพราะว่ามันประชาสัมพันธ์มันไม่รู้กันทั่วโลกทั่วประเทศ
3: คุณอนัญพัฒน์อายุเกิน18ไปเยอะนะไม่ถึง3แสนครับ
1: ว้ายน้อยมาก
0: แหมแล้วเมื่อกี้พอตอบหลักแสนไม่ถึงล้านแล้วอาจารย์บอกว่าแหม
3: อันนี้ผมใจร้ายมากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนอะไรหลายอย่างว่าความใช้การใช้ของคนไทยมันอยู่ระดับไหนนะครับผมพออ่านเจตนาออกว่าอยากจะเร่งว่าอัตราเข้าถึงปัญญาประดิษฐ์ของไทยเนี่ยจาก 10% เป็น 20% จะได้ดูดีขึ้นมาแต่ไว้5ล้านคนที่อยากจะแจกเนี่ยมันอาจจะเป็นคนอย่างพวกเราที่ใช้กันอยู่แล้วหรือเปล่านะครับมันจะช่วยได้จริงหรือเปล่าแล้วการใช้ของเราเนี่ยมันใช้เพื่ออะไรเพราะก็มีข้อมูลออกมาใช้เพื่อความบันเทิงใช้เพื่อดูหมอดู
1: ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภา
3: พอะไรอย่างนี้ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใช้เพื่อไปยกระดับประสิทธิภาพขององค์กรตัวเองมีหรือเปล่าอันนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นความคุ้มค่าเป็นเรื่องที่สองที่ผมก็ค่อนข้างกังวลอันที่3เนี่ยที่ผมคิดว่าน่าจะทำให้คนเข้าใจผิดเยอะพอสมควรและถ้าผมเป็นรัฐมนตรี DE เนี่ยผมจะออกมาแก้คำนี้ให้ชัดนะครับคุณเอกชรีคุณอัจพัฒน์ท่านผู้ฟังคงได้ยินแล้วว่าโครงการเนี่ยจะเอา AI ระดับโปรระดับพรีเมีย
1: ม
3: แล้วหลายตัวมากมาให้เราใช้ได้ยินใช่ไหมครับคำนี
0: ้ได้ยิน
3: เราก็คาดหวังว่ามันจะต้องโปรจะต้องพรีเมียมอย่างที่เราจ่ายตังค์อยู่ทุกวันนี
1: ้
3: อย่างผมจ่ายตังค์ทุกวันนี้700กว่าบาทก็ใช้โปรเราก็รู้ว่าโอ้โหมันทำได้เก่งขนาดไหนมันทำได้ดีอะไรบ้างแต่รัฐบาลบอกจะแจกระดับโปรแบบเนี้ยเราก็คิดว่ามันจะต้องมีสเปคมีคุณสมบัติมีความสามารถเท่ากับระดับโปรอันนี้เป็นความเข้าใจที่น่าจะผิดโดยสิ้นเชิงท่านผู้ฟังคนไหนรอว่าโอเคต่อไปนี้ผมไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วนะฉันไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วนะ600บาท700บาทหรือหลายพันบาทสำหรับท่านที่สมัครหลายตัวเนี่ย อันนี้ลืมไปได้เลยนะครับยืมไปได้เลยอย่าคาดหวังว่ามันจะเก่งเท่านะครับแล้วก็อย่าคาดหวังเอาอันแรกก่อนอย่าคาดหวังว่าท่านจะใช้ได้เต็มที่อย่างที่ท่านใช้ปัจจุบันถ้าท่านใช้โปรเพราะว่าใน TOR เนี่ยไม่ได้ระบุไว้นะครับว่าคนที่มาใช้เนี่ยจะมีสิทธิ์ใช้กี่โทเค็นถามได้กี่ครั้งทำอะไรได้กี่ครั้งเนี่ยไม่มี ะครับแต่ซึ่งดูแล้วอันนี้อันตรายเพราะว่าแค่ได้ใช้กระปุกกระปิกมันก็ผ่าน QR แล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยลำบาก
0: ค่ะนอกจากไม
3: ่
0: มีหลักเกณฑ์ชี้วัดใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ที่อาจารย์เล่าว่ามีการทำ public hearing หรือว่าการรับฟังเสียงจากสังคมเนี่ยดัน

0: ทำไปตอนที่เฟสแรกมันอนุมัติไปแล้วหรือเปล่า
1: เป็นขั้นแรกของการทำงานซึ่งกระทรวงดีเขาบอกว่ายังไม่ได้ตรวจรับ
0: ค่ะ
1: นะครับแต่มันช้ามากนะครับยังไม่ได้ตรวจรับเพราะฉะนั้นยังไม่ได้จ่ายตังค์แต่ว่าหลายๆคำถามเขาบอกว่าจะไปแค่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าอันนั้นก็หลายเรื่องแหละคนมาฟังก็ไม่น่าจะมี AI ใช้กันสักครึ่งห้องได้มั้งครับคนที่ใช้ AI ก็มีอยู่ไม่กี่คนนั้นก็
0: มีรถรับ
2: ส่งจริงไม่ใช่คนจริง
0: แบบ
2: ไม่ใช่ผู้ใช้จริง

0: ของเราไม่เท่ากันนะคำว่าโปรของกระทรวง DE กับของเราเนี่ยเพราะเราใช้โปรเราใช้เสียตังค์ใช้พรีเมียมเนี่ยเรารู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับเรารู้ว่าเราใช้ได้เยอะขนาดไหนแต่ว่าอันที่หนึ่งเนี่ยปริมาณที่เราใช้ไม่ได้ระบุไว้ใน TR เพราะฉะนั้นยังเป็นคำถามใหญ่อันที่สองถึงแม้ว่าเขาจะบอกไปเอาตัวท็อปๆของโลกมารวมอยู่ใน8ตัวจะมีหลายตัวเนี่ยนะครับแต่ว่าเวลาใช้เนี่ยเราต้องใช้ผ่านแพลตฟอร์มของคนรับจ้างนะเราไม่ได้เข้าไปแพลตฟอร์มตรงของ AI อันนั้น มันจะมีแบบหน้ากากจะต้องเข้าไปที่แพลตฟอร์มนี้ก่อนว่าจะใช้ตัวไหนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหาแบบนี้ในเชิงเทคนิคนะผมพยายามจะพูดภาษาง่ายๆนะครับอันที่หนึ่งสมมติว่าคุณตอนนี้คุณอิศรีใช้อะไรอยู่ครับ
1: ตัวที่ดิฉันใช้งานบ่อยสำหรับการทำงานนะคะคือ ChatGPT รองลงมาคือ Claude
0: โอเคใน2ตัวนี้คุณอิศรีเขาจะรู้ว่าใช้อะไรได้บ้างนะมีอะไรฟีเจอร์อะไรใช้ได้หมดเลยเนี่ยแต่พอเราไปผ่านแพลตฟอร์มของคนรับจ้างที่ได้สัญญาไปเนี่ยฟีเจอร์เหล่านั้นเราใช้อาจจะใช้ไม่ครบนะถึงแม้ว่าเขาจะตั้ง ChatGPT ไว้ให้นะครับแล้วมากไปกว่านั้น AI เนี่ยมันพัฒนาทุก2เดือนมันจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆออกมานะทำโน่นทำนี่ทำนั่นได้เพิ่มเนี่ยผู้รับจ้างก็ต้องไปแก้แพลตฟอร์มตัวเองให้รองรับแพลตฟอร์มใหม่ๆได้ฟีเจอร์ใหม่ๆได้แปลว่าอะไรแปลว่าพอ ChatGPT เขามีของใหม่ขึ้นมาปั๊บเนี่ยคุณอิศรีถ้าเกิดใช้โครงการ THAI Passport เนี่ยไม่ได้ใช้ได้เลยนะต้องรอจนกว่าผู้รับจ้างเขาจะปรับตรงนี้เสร็จทีนี้นะประการต่อมาความเร็วมันจะไม่พรุดพราดเหมือนปัจจุบันนะมันมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการหน่วงคือเราเข้าไปคีย์ผ่านแพลตฟอร์มผู้รับจ้างไปติดต่อ AI ส่งคำตอบมันจะมีการหน่วงมีโอกาสหน่วงสูงมากขึ้นแต่ที่สำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับคือใน TOR เนี่ยไม่ได้ระบุว่าให้ใช้ Search Engine ของ ChatGPT Gemini หรือ Claude เลยซึ่งบริษัทเหล่านี้เขาลงทุนไปเป็นแสนล้านเพื่อทำให้ Search Engine เขาเก่งคำว่า Search Engine ก็คือตัวที่เข้าไปหาข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ตทั้งหลายไปเจอถามอะไรปั๊บมันรีบไปค้นปุ๊บอยู่ตรงไหนแล้วก็เอามาประมวลแล้วก็ตอบเรานะครับแต่ว่าในโครงการนี้อ่าน QR ดูแล้วเหมือนกับบอกว่าผู้รับจ้างเนี่ยจะต้องใช้ Search Engine ที่ไปหามาเองล่ะที่ไปหามาเองเพราะถ้าเกิดไปใช้ Search Engine ของต้นตำรับเนี่ยมันจะแพงหูฉี่ต้นทุนน่าจะแพงแปลว่าอะไรแปลว่าคุณอิศรีจะใช้ ChatGPT หรือใช้ Claude ที่ใช้อยู่เนี่ยแต่มันจะหาข้อมูลได้ไม่เก่งเหมือนกับ ChatGPT หรือ Claude Original ที่คุณอิศรีใช้อยู่แล้วนึกถึงภาพว่าไอ้ความเก่งของ AI คืออะไรความเก่งของ AI คือการไปหาข้อมูลถ้าเกิดตัวที่เราใช้มันหาข้อมูลไม่เก่งมันหาได้ไม่ครบถ้วนเนี่ยคำตอบที่คุณอิศรีได้จะเป็นยังไงครับก็จะไม่ครบถ้วน
1: ก็จะไม่สมบูรณ์
0: ใช่ก็จะมีโอกาสผิดก็จะมีโอกาสหลอนอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าลำบากมาก
1: ไปกันใหญ่
0: สมองดีแต่ข้อมูลแย่อ้าวอันนี้ผมก็ไปอ่านใน TOR แล้วฟังหลายๆท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้จริงๆแล้วก็มาสรุปเป็นภาษาชาวบ้านให้ฟังผมถึงบอกว่าโปรของเราไม่เท่ากันนะรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยท่านบอกว่าโปรใช้พรีเมียมเนี่ยแต่รัฐมนตรี DE ที่ชื่อเกษมสันบอกว่าโปรของเราไม่เท่ากันนะ มันไม่ได้โปรอย่างที่เราเข้าใจกันนะประการที่นักพัฒนา AI ทั้งหลายสนใจที่สุดก็คือว่าเวลาเราใช้แบบนี้นะครับผู้ใช้5ล้านคนเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้ generate API key ได้เลยคือถ้าพูดภาษาง่ายๆคือไม่รับอนุญาตให้เอาความเก่งของ AI เนี่ยมาต่อยอดสิ่งที่ผมทำอยู่สมมติว่าคุณอิศรีคุณพัฒน์ทำรายการแล้วก็ใช้ AI ช่วยในการเขียนสคริปต์ตั้งคำถามหาข้อมูลพยายามจะสร้าง AI agent ของตัวเองเนี่ยไม่สามารถเอาความเก่งของ AI ที่รัฐบาลจะให้เนี่ยมาทำให้ตัวเองเก่งขึ้นได้ซึ่งตรงนี้เสียโอกาสสำหรับ SME สำหรับสตาร์ทอัพเมืองไทยนะถ้าจะช่วยประหยัดเงินให้เขาทุกวันนี้เขาจ่ายเงินเดือนละหลายพันบาทเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์หรือแอปของเขาที่เขาทำงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อการเกษตรเพื่อ SME ก็แล้วแต่เนี่ยเขาไม่สามารถต่อยอดตรงนี้ได้อันนี้เสียดายเพราะอันนี้คือการอัพสกิลจริงๆที่รัฐบาลปิดช่องเอาไว้เห็นไหมครับอันนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยพูดมาถึงตรงนี้เราเห็นแล้วว่าความสามารถของ AI เนี่ยโปรของเราไม่เท่ากัน มากไปกว่านั้นจะพักตรงนี้ไหมครับดูเวลาแล้วสงสัยน่าจะพัก
2: อ๋อ
0: ตรงนี้ก่อนหรือเปล่าครับคุณอิสรีคุณ
1: กำลังฟัง
2: กำลังฟัง

0: ินคุณผู้ฟังก็เพลินกับการคอมเมนต์เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันช่วงหน้าค่ะ
1: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: อาจารย์คะก่อนที่เราจะไปเล่ากันต่อไปคุยกันต่อนะคะคุณผู้ฟังคุณจุลเวชบอกรายการที่ควรฟังต้องแบบนี้ครับ
4: เน
0: อุปะ
4: โดนเส้นโดนเส้นมันไปโดนตัวไหนล่ะเนี่ย
0: ส่วนคุณสุภศักดิ์โอ๋บอกว่าเอา AI ไปใช้ในระบบราชการเถอะไปพัฒนาความเร็วในการบริการต่างๆตอนนี้ขนส่งทางบกโทรไปจะนัดไม่มีคนตอบเลยโทรมาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยเอา AI มาจัดการ
5: คุณอะไรนะครับคนที่สองนะครับคุณ
0: ท่านที่สองคุณสุภศักดิ์โอ๊คค่ะ
5: คุณสุภศักดิ์จริงๆประเด็นที่คุณสุภศักดิ์ตั้งมาเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญมากนะครับระบบ AI ที่เอามาช่วยราชการเนี่ยจริงๆมีแผนจะเล่าอยู่เตรียมไว้น่าจะเป็นวันจันทร์หน้า
0: สัปดาห์หน้า
5: เตรียมแต่เตรียมได้เล่าแน่นอนว่าถ้าระบบราชการเมืองไทยจะเอา AI มาใช้เพื่อยกประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนจะทำอย่างไรได้บ้างนะครับ
0: อันนั้น
5: เล่าแน่ครับคุณสุภศักดิ์ครับวันจันทร์หน้าเราเจอกัน
0: ติดตามวีคหน้านะคะส่วนคุณอะไรนะบอกว่ารัฐมนตรีกระทรวงดีอีไม่ควรจัดตามโควต้าพรรคการเมือง คุณสมบัติประวัติการศึกษาประวัติการทำงานตื้อตื้อตื้อตื้อตื้ออ่ะความในใจคุณผู้ฟังของเราอาจารย์เชิญต่อค่ะ
5: จริงโอเห็นด้วยครับจริงๆในกระทรวงทั้งหมดที่คิดว่าสำคัญผมคิดว่ากระทรวงดีสำคัญที่สุดเลยนะ
0: โดยเฉพาะยิ่งในตอนนี
4: ้ใช
5: ่และก่อนหน้านี้ด้วยครับคุณอินทรีย์จริงๆเนี่ยผมก็พูดกับผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนว่าถ้าให้ผมเลือกได้นะผมจะเลือกคุณสุภจีมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงดีเพราะว่าหลายอย่างที่มันเป็นอุปสรรคของราชการไทยเนี่ยครับการปฏิรูปกฎหมายความล่าช้าความโปร่งใสการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยหลักๆต้องอยู่ที่กระทรวงดีอีนะครับเราต้องเป็นคนที่นายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีดีอีเนี่ยเข้ากันได้นะครับทำเป็นหนึ่งเดียวกันได้สิงคโปร์เนี่ยที่ AI ไปไกลกว่าเราเยอะมากเลยนะครับรัฐบาลเขามีทักษะด้าน AI ติดท็อป5ของโลกคนเขาเก่ง AI ของโลกเนี่ยนะครับเขามีคณะกรรมการคนนั่งหัวโต๊ะไม่ใช่รัฐมนตรีดีอีนะครับคุณอิศรีคุณอนุพัฒน์ท่านผู้ฟังแต่เป็นนายกรัฐมนตรี
0: ทำเองเพราะสำคัญ
5: สำคัญมากเพราะว่ามันจะได้ทะลวงทุกอย่างไปได
0: ้
5: นะครับรัฐมนตรีดีอีเนี่ยถ้าบอกเอาข้อมูลมาเชื่อมกันเนี่ยไม่มีใครเข้าฟังหรอกครับถ้านายกไม่ทุบหัวโต๊ะนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่สิงคโปร์พอดีในการอภิปรายในสภาและในที่สาธารณะหลายครั้งเนี่ยรัฐมนตรีดีอีที่ชัยชนกเนี่ยบอกว่าโอ้ยเราทำเนี่ย 1,600 กว่าล้านสิงคโปร์ใช้เป็นหมื่นล้านนะครับเราเนี่ยฉลาดกว่าเยอะประหยัดกว่าเยอะนะครับรัฐมนตรีที่ชื่อเกษมสันจะบอกว่าอันนี้เป็นความเท็จนะครับมีความคลาดเคลื่อนอย่างรุนแรงเราไม่สามารถจะเอาโครงการTHI พาสปอร์ตของเรา 1,600 กว่าล้านซึ่งเกิดจากการเช่า AI มาให้คนใช้1ปีไปเทียบกับโครงการของสิงคโปร์ที่ใช้ 20,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาใช้5ปีเขาไม่ได้ไปเช่า AI มาให้คนใช้แต่เขาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเขาไปซื้อการ์ดคุณภาพสูงจาก NVIDIA นะครับมาเพื่อสร้างพลังการประมวลผลสร้าง Data Center ในประเทศตัวเองเขาลงทุนสร้างโมเดล AI ของตัวเองเขาใช้เงินนี้ไปดึงดูดตัวผู้เชี่ยวชาญ AI ระดับโลกนะครับมาฝังตัวทำงานที่สิงคโปร์เ มันคนละเวอร์ชันกันเลย
0: อันนั้นเขาทำระบบนิเวศและโครงสร้างต่างๆ
5: ใช่ครับแล้วก็ระบบที่ว่าเนี่ยแล้วสิงคโปร์เขาลงทุนไม่กี่สิบล้านบาทเพื่อสร้าง GPT-AI ให้ข้าราชการและครูใช้งานเรียกว่า Pair AI นะครับทำให้ข้าราชการสามารถทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับบริการประชาชนได้มากยิ่งขึ้นแต่เนี้ยหลักสิบล้านบาทนะครับเพราะนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงไปเทียบกับสิงคโปร์ไม่ได้เพราะนั้นคำพูดที่บอกว่าเราใช้แค่หลักพันล้านเขาใช้ตั้งสองหมื่นกว่าล้านเนี่ยเป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้องประการที่สองที่บอกว่าที่ต้องรัฐบาลไทยต้องใช้โครงการนี้ต้องผ่านเอเย่นผ่านคนกลางเนี่ยเพราะว่าเป็นคอมพานีโพลิซีของบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกที่ไม่สามารถติดต่อโดยตรงกับรัฐบาลได้อันนี้ก็ไม่จริงนะครับอันนี้ก็ไม่จริงโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะหลายๆประเทศเนี่ยเขาติดต่อตรงกับบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้าน AI เพราะทุกบริษัททางด้าน AI เนี่ยเขามีแผนกหนึ่งโดยเฉพาะเลยที่ติดต่อโดยตรงกับประเทศต่างนะครับเขาอยากมากที่จะติดต่อโดยตรงกับประเทศต่างๆนะครับเพราะว่ายิ่งติดต่อกับประเทศเนี่ยได้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นชื่อเสียงเป็นหน้าตาแล้วก็เอาให้ใช้ฟรีเขายังให้ใช้เลยครับเพราะวันหนึ่งพอใช้แล้วติดเดี๋ยวก็จะจ่ายเงินเขาเองเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างสิงคโปร์เนี่ยไม่ได้ซื้อเฉยๆนะครับแต่บริษัทอย่างเช่น Nvidia หรือ Google Cloud เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เป็น strategic partner ด้วยซ้ำไปเป็น partner เลยด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพวกนี้เอามาเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนแต่ว่าทีนี้ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับประชาชนมีทักษะในด้าน AI ที่เก่งขึ้นเนี่ยมันก็มีหลายระดับเนาะเราเรียกว่า AI literacy ท่านผู้ฟังครับน
0: ะ
5: เรียกว่า AI literacy คืออะไรความรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์คือรู้จักมันใช้มันเป็นอย่างมีจริยธรรมซึ่งคำว่า AI literacy เนี่ยด้วยความรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันมี4ระดับด้วยกันท่านผู้ฟังครับระดับที่1ก็คือรู้จักว่ามันคืออะไรรู้จักเท่านั้นน่ะอันที่2พอใช้มันเป็นเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะไปร่างอีเมลได้สรุปรายงานได้อะไรได้เนี่ยนะครับ AI literacy ระดับที่3คือคิดวิเคราะห์และประเมินผลที่มันทำงานให้เราจริงสมมติมันตอบมาแล้วบอกว่าตอบแบบเนี้ยไม่สมบูรณ์ตอบมาแบบเนี้ยมันหลอนนะข้อมูลผิดนะมันมีนะแล้วก็รู้ว่าจะใช้งานมันอย่างไรข้อมูลเราถึงจะปลอดภัยอันนี้เป็น AI literacy ระดับที่3ส่วนระดับที่4เนี่ยเรามีความสามารถในการออกแบบและสร้างสรรค์เอา AI หลายๆตัวมาต่อยอดออกแบบเป็นกระบวนการทำงานอัตโนมัติมี AI agentทำงานแทนเราได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่4ระดับเท่าที่ประเมินดูข้อมูลแล้วก็ดูการประเมินทั้งหลายเนี่ยคนไทยอยู่ในระดับที่2นะครับแค่พอใช้งานได้และการใช้งานได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อการบันเทิงเพื่ออะไรประมาณนั้นเท่านั้นเองเรายังไปไม่ถึงระดับที่3และระดับที่4ส่วนข้าราชการนั้นผมไม่ค่อยมั่นใจว่าอยู่ที่ระดับเท่าไหร่เนาะแต่ให้เกียรติหน่อยก็อยู่ระดับที่2แล้วกันเพราะนั้นถ้าผมเป็นรัฐมนตรีดีเนี่ยสิ่งที่ผมจะทำคือผมต้องยกระดับ AI literacy ของรัฐบาลก่อนจะมายกระดับ AI literacy ของประชาชนเพราะรัฐบาลเป็นคนกำกับดูแลเป็นคนเลือกว่าจะพาประเทศไทยเดินไปทางไหนบนเส้นทางของปัญญาประดิษฐ์ถ้าคนนำทางมี AI literacy ต่ำเราก็ใช้วิธีอย่างนี้ครับไปจ้างผู้ประมูลมาช่วยทำแบบนี้แจกของฟรีไปแบบนี้ขี่แอคเคาท์เอเคาท์ไปแต่ถ้าภาครัฐหรือผู้บริหารประเทศมี AI literacy ระดับที่3ระดับที่4เข้าใจลึกซึ้งว่ามันทำงานอย่างไรสร้างมูลค่าได้จากตรงไหนบ้างเนี่ยโครงการ AI ของประเทศจะไปอีกไกลมากเลยนะครับผมต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าวันนี้มันมีอีก3คำใช้เวลาสั้นๆตรงนี้เราคุยกันถึงเรื่อง AI ใช่ไหมคุณศรีคุณจิรพัฒน์ AI เนี่ยเราทุกคนรู้แล้วมันคือสมองมันใช้งานได
0: ้
5: มันมีคำอีกคำว่า AI agent
0: ค่ะ
5: AI agent คือคนที่ทำงานแทนเรายกตัวอย่างเช่นสมมติคุณศรีหาข้อมูลคุณจิรพัฒน์หาข้อมูลหรือแต่งสคริปต์หรือเขียนอีเมลเสร็จนะครับแล้วก็ก๊อปมาเอาไปพาสเอาไปส่งในอีเมลของเราเองแต่ AI agent เนี่ยคือว่าพอมันเขียนเสร็จแล้วมันส่งให้เราเลยหรือว่าอย่างสมมติว่ามีลูกค้าเขียนอีเมลมาหาเรา AI เช่นเนี่ยอ่านแล้วก็บอกเราว่าเป็นแบบนี้แล้วก็ส่งต่อไปยังคนที่ต้องควรตอบนะครับ AI เช่นทำงานแทนเราอย ย่างผมวันนี้ในมือถือทุกเช้าของโมงเช้าเนี่ย AI เจนของผมก็จะส่งข่าวทั่วโลกมัวข่าวสื่อประเทศไหนลงเกี่ยวกับเมืองไทยสรุปมาให้หมด6โมงเช้าส่งมาถึงเราละนี่เรียกว่า AI Agent ตัวสุดท้ายที่เราควรจะรู้จักกันก็คือ Agentic AI ก็คือ AI ที่คุมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็พัฒนาปรับปรุงระบบด้วยตัวเองรู้ว่าเป้าหมายคืออะไรสมมติเป้าหมายเพื่อได้ข้อมูลดีที่สุดในการจัดรายการกับ Good Morning ASEAN นะครับ AI Agent หาให้ผมมาเรียบร้อยผมบอกผมอยากได้ข้อมูลเรื่องนี้นะสรุปมาให้หน่อยเขียนสคริปต์ให้หน่อยส่งมาเสร็จปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ6โมงเช้าส่งมาถึงละแต่ถ้าเป็น Agentic AI คือหาอย่างนี้ยังไม่มีประสิทธิภาพยังไม่ดีพอคนฟังยังไม่ถูกใจปรับปรุงตัวเองได้อีกเนี่ยมันมีหลายตัว
0: เตรียมแบบมีสไตล์มีลายเซ็นแบบของเราสามารถเทรนได้
5: อันนั้นเป็น AI agent นะครับ AI agent นี่คือปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้เก่งขึ้นเรื่อยๆมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่เราทำไว้เห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ถ้ามีรัฐมนตรีดีที่ชื่อเกษมสันเนี่ยประเทศมันน่าจะไปดีกว่านี้นะคุณอิสรีคุณนะครับ
0: อาจารย์คะ
4: แน่นอนที่สุด
0: ความเห็นของคุณผู้ฟังนะเข้มข้นอย่างมากอาจารย์เรียนเชิญนะคะสามารถ
4: ไปต่อ
0: ได้หลังจบแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อสัปดาห์หน้ารวมทั้งคุณผู้ฟังเองนะคะอยากเข้าไปชมความเห็นที่มีต่อเรื่องนี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างไปดูได้ใน Facebook Live ของเราในเช้านี้นะคะสัปดาห์หน้ามาคุยกันต่อใช่ไหมคะอาจารย์เรื่องนี
5: ้สัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่อง AI กับการเรียกว่าอะไรนะครับยกระดับราชการครับ
0: เดี๋ยวเชื่อมจากที่เราคุยกันวันนี้
4: ต่อไป
0: ในสัปดาห์หน้าในแนวราชการนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์
4: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะและเราสองคนพร้อมทีมงาน Good Morning ASEAN ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการก้าวทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่15มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณศศิธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะก็ขอเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะซึ่งเมื่อเวลา 19:10 นาทีวันนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลยราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและพระขออภัยค่ะไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งก็มีภาพข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับค่ะเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลยราชกุมารทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะก็เป็นภาพจากหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะและมีพาดหัวข่าวค่ะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสองล้นเกล้าเสด็จสวดพระอภิธรรมพระศพฟ้าหญิงโพสต์คิดถึงพระองค์พารัฐบาลจัดโครงการบวชหมู่100รูปสองล้นเกล้าและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้านเจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงโพสต์อาลัยน้อมรำลึกถึงพระเชษฐภคินีผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งทรงย้อนความทรงจำในอดีตอันแสนอบอุ่นและลึกซึ้งว่าคิดถึงเวลาที่เรานั่งข้างๆกันพี่จะอยู่ในใจของน้องตลอดไปพร้อมทรงยกย่องพระองค์พาว่าทรงเป็นเปรียบเสมือนลมใต้ปีกที่คอยสนับสนุนและอยู่เคียงข้างพระองค์เสมอมาขณะที่รัฐบาลร่วมจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลค่ะซึ่งก็มีอีก2ภาพนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะเป็นภาพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระตาหารเช้าทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะและอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพบรรยากาศภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะก็มีภาพข่าวและพาดหัวข่าวด้วยเช่นกันค่ะหลั่งไหลถวายอาลัยในหลวงเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลพระองค์พาในหลวงและพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพ จ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันที่2ขณะที่ช่วงเช้ากรมสมเด็จพระเทพทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพทั่วไทยหลั่งไหลลงนามถวายอาลัยพระองค์พาค่ะ
2: ครับในขณะที่เพจ Facebook ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนะครับท่านก็โพสต์ข้อความตอนหนึ่งนะครับบอกว่านั่งคนเดียวมันเหงานะคิดถึงเวลาที่เรานั่งข้างๆกันคุยปรึกษาเรื่องต่างๆตลอดเวลาปรับทุกข์อัปเดตชีวิตของกันและกันห่วงเวลาตามเสด็จทูลกระหม่อมพ่อในงานพระราชพิธีต่างๆน้องสุขใจทุกครั้งที่ได้เดินตามหลังพี่พาเราได้นั่งคู่กันทูลกระหม่อมพ่ออยู่อีกฝั่งเราก็แอบแซวท่านเล่นมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราเคยนั่งจับโปเกมอนในวังกันยังจำได้ใช่ไหมวันนี้น้องนั่งอยู่คนเดียวเหงาและรู้สึกหนาวภาพวันต่างๆหวนคืนมาในช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันนึกถึงตอนที่ไปเที่ยวตามเมืองต่างๆของอิตาลีทูลกระหม่อมพ่อทรงขับรถพี่พาเป็นเนวิเกเตอร์ส่วนน้องนั่งกินขนมอยู่ข้างหลังและคอยส่งเสบียงคิดถึงทีไรก็มีความสุขทุกครั้งสำหรับน้องพี่พาคือผู้หญิงที่เก่งแข็งเข้มแข็งมุ่งมั่นและเด็ดขาดเต็มที่กับทุกเรื่องในชีวิตอดทนเกินเบอร์พี่พาเรียนหนังสือเก่งทำอะไรก็เก่งเล่นดนตรีไทยก็เก่งโดยเฉพาะจะเข้พี่พาเป็นแรงบันดาลใจด้านกีฬาขี่ม้าของน้องดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความฝันของพี่พาน้องจะตั้งใจมุ่งมั่นฝึกฝนและดูแลหน่วยม้าทรงให้ดีที่สุดทุกวันนี้น้องยังไม่กล้าเปิดอ่านแชทที่คุยกันค้างไว้และอยากให้พี่พารู้ว่าน้องสาวคนนี้พี่สาวคนนี้คือลมใต้ปีกของน้องและจะอยู่ในใจของน้องตลอดไปสำหรับบรรยากาศบริเวณท้องสนามหลวงครับสำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และลงนามถวายความอาลัยเป็นวันแรกพระสงฆ์นิกรจากทั่วสารทิศต่างแต่งกายด้วยชุดสีดำสุภาพเดินทางมาต่อแถวอย่างสงบสำรวมหลายคนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ด้วยความโศกเศร้าโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างเป็นระบบและมีการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยรอบพื้นที่อย่างเข้มงวดซึ่งจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะไปจนถึงวันที่16มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นทั้งนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกได้จัดรถชัตเทิลบัสบริการรับส่งประชาชนฟรีจำนวน6เส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางนอกจากนี้ในส่วนของรัฐบาลครับได้จัดพิธีบรรพชาโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆารูชะราชูปถัมภ์เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหาพระกรุณาธิคุณณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยมีสมเด็จพระมหาทวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีผู้เข้าร่วมบรรพชาสามเณรจำนวน100คนก่อนจะแยกย้ายไปประกอบพิธีอุปสมบทณพระอารามหลวงที่กำหนดไว้4แห่งเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมต่อไปครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนพระสงฆ์นิกรหลั่งไหลร่วมถวายสักการะน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณทั่วประเทศจัดพิธีทำบุญขอสอมกบริการรับส่งประชาชนสำนักพระราชวังเปิดถวายสักการะเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันแรกพระสงฆ์นิกรหลั่งไหลเข้าคิวเนืองแน่นปลัดกลาโหมนำผบ.เหล่าทัพเข้าถวายความอาลัยสุดารัตน์เผยทรงเป็นแก้วตาดวงใจของประชาชนขอสอมกกรมเจ้าท่าอำนวยความสะดวกประชาชนครับ
1: ขณะที่สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกออกแถลงการแสดงความไว้อาลัยอย่างสูงสุดต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงสร้างคุณูปการและสัมผัสชีวิตของผู้คนจำนวนมากทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะผู้ที่เปราะบางและด้อยโอกาสในสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสอนพระทัยอย่างลึกซึ้งต่อความเป็นอยู่ของผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและทรงเป็นผู้นำในการส่งเสริมหลักนิติธรรมตลอดจนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ พระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในการส่งผลักดันมาตรฐานสากลด้านการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อข้อกำหนดกรุงเทพได้สร้างมรดกอันยั่งยืนที่ยังประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติและสตรีทั่วโลกในรุ่นต่อมาในฐานะทรงเป็นทูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมของ UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาไม่เพียงแต่ทรงเป็นผู้สนับสนุนภารกิจดังกล่าวในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังทรงเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนทั่วทั้งภูมิภาคและในระดับสากลอีกด้วยค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์เดลีนิวพาดหัวข่าวค่ะ UNODC ยกย่องเจ้าหญิงนักกฎหมายอุทิศเพื่อหลักนิติธรรมศิลปินและประชาชนถวายอาลัยสดุดีเจ้าฟ้านักกฎหมายทรงอุทิศพระองค์เพื่อหลักนิติธรรมผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพจนได้รับการยอมรับในเวทีโลกสะท้อนพระปรีชาสามารถ UNODC ถวายความอาลัยสูงสุดและยกย่องเหล่าถวยราชหลั่งไหลลงนามถวายความอาลัยและถวายสักการะเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันแรกเนืองแน่นสิริต้าและกรน้อมใจเป็นจิตอาสาแจกข้าว 1,000 กล่องน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพระองค์พาย้อนความทรงจำที่มารดาเคยถวายงานยกย่องทรงเป็นแบบอย่างของสตรีไทยยุคใหม่ขณะที่คุณหญิงหน่อยรำลึกพระวิริยะอุตสาหะต้นแบบแห่งการอุทิศตนย้อนรำลึกโมเดลต้นแบบฟื้นฟูผู้หลงผิดและคืนคนดีสู่สังคมณวัดพัชรกิติยาภารามขสมกรับส่งฟรี6เส้นทางกลุ่มรักพ่อหลวงเสริมทัพจัดชุดเคลื่อนที่เร็วบริการรับส่งฟรีนอกเส้นทางค่ะ
2: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: และบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
5: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
3: กับซับมหาชนทัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
5: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
3: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
6: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: ดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
1: ติดตาม9ทันข่าวกันต่อนะคะไปที่ข่าวประกันชีวิตเพื่อการออมและเกษียณค่ะเป็นการออมเงินอย่างมีวินัยพร้อมกับหลักประกันชีวิตเป็นประกันชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อเก็บเงินระยะยาวอย่างเป็นระบบได้ทั้งการออมความคุ้มครองชีวิตจุดเด่นก็คือผลตอบแทนระบุชัดเจนในสัญญาความเสี่ยงต่ำได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐเหมาะกับคนที่อยากสร้างอนาคตแบบมั่นคงค่ะก็มี2แบบให้เลือกนะคะก็คือแบบประกันชีวิตที่มีกำหนดเวลาความคุ้มครองตั้งแต่10ปีขึ้นไปทั้งนี้หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนดลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปีและแบบบำนาญจ่ายเบี้ยประกันภัยช่วงวัยทำงานรับเงินคืนเป็นรายงวดสม่ำเสมอหลังเกษียณลดหย่อนภาษีได้เพิ่มอีก 200,000 บาทรวมกองทุนเกษียณทุกประเภทไม่เกิน 500,000 บาทค่ะผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยก็ควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือนายหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
2: ครับมาต่อกันที่ประเด็นการเมืองครับพรรคประชาชนแถลงข่าวตั้งข้อสังเกตต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในการตรวจสอบคดีหัวเลือกสว.นะครับหลังจากคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26มีมติเห็นว่าผู้กระทำผิดอย่างน้อย229คนซึ่งแบ่งเป็นสว138คนและเครือข่ายพรรคการเมืองอีก91คนมีทั้งส.ส.และบุคคลในครม.ร่วมด้วยโดยเห็นควรให้ฟ้องต่อศาลนะครับแต่ว่าต่อมาคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36กลับมีมติสวนทางให้ยกคำร้องทั้งหมดซึ่งกกต.ทั้ง7คนจะต้องชี้ขาดเรื่องนี้ภายในเดือนกันยายน2569นายภริษฐ์ได้กลาง4เหตุผลที่กกต.ควรส่งเรื่องนี้ให้ศาลพิจารณาครับคือ1คดีนี้มีหลักฐานหนาแน่นว่าคดีนี่มีหลักฐานหนาแน่นกว่าคดีก่อนๆ นะครับมีทั้งโพยคลิปเสียงการนัดหมายและเส้นทางการใช้เงินชัดเจน2คณะอนุวินิจฉัยชุดที่36มีปัญหาเรื่องของความชอบธรรมและไม่ได้เรียก DSI ไปชี้แจง3กกต4ใน7คนมีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะได้รับรองตำแหน่งจากสว.ชุดนี้และ4ครับกกต.ถูกตั้งคำถามจากการปฏิบัติหน้าที่หลังปรากฏคลิปเจ้าหน้าที่กกต.เดินเก็บโพยจากผู้สมัครในวันเลือกระดับประเทศโดยนายภริษฐ์ก็เตือนนะครับว่าถ้าหากกกต.ยกคำร้องอาจจะถูกมองว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือรู้เห็นเป็นใจกับการโกงสว.ทางด้านของพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์แสงเพชรสมาชิกวุฒิสภาครับออกมาโต้แย้งทันควันว่าคลิปดังกล่าวนั้นไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการหัวเลือกสว.จริงและตั้งข้อสังเกตว่าหากเจ้าหน้าที่พบการกระทำผิดเหตุใดจึงไม่จับกลุ่มดำเนินคดีทันทีแต่กลับปล่อยทิ้งไว้แล้วมากล่าวเหมารวมภายหลังยืนยันตนเองผ่านการคัดเลือกมาอย่างถูกต้องและไม่รู้สึกหนักใจในขณะที่ความเคลื่อนไหวในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับนายประยุทธ์สิริพานิชสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าในวันที่16มิถุนายนนี้ทางพรรคเพื่อไทยจะมีการประชุมพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปรับปรุงเพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงต่อการขัดคำวินิจฉัยของศาลนะครับและนอกจากนี้นะครับในส่วนของความเคลื่อนไหวพรรคฝ่ายค้านก็มีการเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นายภริษฐ์วัชรศิลป์ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านบอกว่าพรรคประชาชนได้เตรียมขุนพลและประเด็นอภิปรายวาระแรกเอาไว้พร้อมแล้วครับซึ่งคาดว่าจะเข้าสภาในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมนี้ควบคู่กับการเตรียมตรวจสอบร่างพรบ.โอนงบประมาณปี2569และการใช้เงินกู้4แสนล้านบาทนอกจากนี้นายภริษฐ์ก็บอกว่าวันนี้ครับ15มิถุนายนพรรคประชาชนจะแถลงเปิดข้อพิรุธใน TOR โครงการ THAI Passport ที่ไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการงบประมาณปกติพร้อมกับยกตัวอย่างโครงการระบบแฟ้มสะสมทักษะในยุคที่พรรคภูมิใจไทยคุมกระทรวงอว.ที่พบข้อพิรุธในลักษณะเดียวกันจนรัฐมนตรีคนปัจจุบันต้องสั่งรื้อ TOR ใหม่ทั้งหมดจึงต้องการให้รัฐบาลครับทบทวนโครงการเหล่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มทุนนะครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับปชน.ยก4ข้อมัดคดีหัวสว.จี้กกต.ส่งสารปปน.ปชน.ยก4ข้อมัดคดีหัวสว.ครับอ้างมีหลักฐานมัดแน่นคู่เปิดแผลโครงการ AI ภริษฐ์ตามขุดปมพิรุธคดีหัวสว.กลาง4เหตุผลกกต.ควรส่งคดีไปที่ศาลอ้างหลักฐานหนาแน่นกว่าคดีก่อนที่เคยทำมาทั้งโพยคลิปเสียงเส้นทางเงินชัดเจนดักคอยกถ้อยคำยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือรู้เห็นเป็นใจกับการโกงด้านวุฒิออกโรงโต้ทันควันหลักฐานแค่นี้ยังพิสูจน์ไม่ได้ยืนยันผ่านการคัดเลือกถูกต้องขณะที่เพื่อไทยนัดประชุม16มิถุนายนเล็งรื้อที่สสร.ไม่ให้ขัดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครับ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวก็มีประเด็นนี้เช่นกันนะคะจับตา15มิถุนายนกกต.เล็งแถลงคืบหน้าปมร้อนหัวสว.พักส้มจี้ชงศาลชี้ขาดสว.โต้กลับไอติมฉะนำคำพูดกกต.ในคลิปมาเหมารวมไม่ได้ชี้ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีกระบวนการหัวสว.เพราะยังไม่รู้ใครจะได้รับเลือกเป็นสว.ด้านแสวงเผยกกต.นัดประชุมคดีหัวสว.ต่อเนื่องรับ15มิถุนายนเร่งแถลงความคืบหน้าส่วนพักประชาชนไล่บี้หัวสว.ไม่หยุดภาริษกลาง4เหตุผลจี้กกต.ส่งคดีหัวสว.ไปศาลชี้ขาดคาดกันยายนได้ข้อสรุป ชี้หลักฐานหนักแน่นเพียงพอเสี่ยงเป็นเครื่องมือฟอกขาวเตือนหากไม่ส่งอาจถูกตั้งข้อครหาปฏิบัติหน้าที่แบบปิดตาข้างเดียวโยนกกต.แจงปมอนุญาตนำโพยเข้าสถานที่เลือกได้จี้ตรวจสอบ THAI Passport ชี้ TOR มีพิรุธเผยเคยติงระบบสะสมทักษะสมัยภูมิใจไทยเป็นเจ้ากระทรวงอว.แต่ยังดันต่อชมอาจารย์เชนรับไม้ต่อแล้วรื้อ TOR อุดรอยรั่วขณะที่แกนำคนเสื้อแดงขอนแก่นชูทักษิณเป็นซูเปอร์ฮีโร่ทั้งที่รู้ว่า2มาตรฐานแต่ก็รับโทษตามกฎหมายจับตาเขากระดงและหัวสว.ยึดมาตรฐานเดียวกันหรือไม่ด้านประยุทธ์เผยเพื่อไทยประชุมพรรค16มิถุนายนนี้ถกยื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญอีกรอบหลังปรับเนื้อหาไม่ให้ขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมองเป็นสิทธิหากภูมิใจไทยไม่ร่วมลงชื่อมั่นใจมีเสียงส.ส.พรรคอื่นพร้อมสนับสนุนค่ะ
2: ครับมาดูเรื่องของผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนจากสวนดุสิตโพนะครับก็เผยผลสำรวจศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คนที่18ครั้งล่าสุดครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ยังคงเหนียวแน่นครองแชมป์อันดับ1ตามมาด้วยคะแนนนิยม60%ครับด้านผู้สมัครเร่งลงพื้นที่ชูนโยบายมัดใจคนกรุงสวนดุสิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิตโพดุสิตนะครับก็เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่18ครั้งที่3สำรวจระหว่าง9ถึง12มิถุนายนที่ผ่านมาก็พบว่ากลุ่มตัวอย่างอยากจะให้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระเป็นผู้ว่ากทม.คนต่อไปมากที่สุด 60.08% รองลงมาคือนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนได้ 13.17% ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพหรือว่าสก.นะครับกลุ่มตัวอย่างระบุว่าจะเลือกผู้สมัครอิสระมากที่สุดถึง 35.39% ตามมาด้วยพรรคประชาชน 28.88%ทางด้านนักวิชาการก็บอกว่าผลโพลนี้ก็สะท้อนชัดเจนนะครับว่าคนกรุงเทพให้ความสำคัญกับผลงานและตัวบุคคลมากกว่ากระแสพรรคการเมืองและกำลังก้าวเข้าสู่ยุคการเมืองเชิงประสิทธิภาพที่ตัดสินใจเลือกจากผลสัมฤทธิ์ที่จับต้องได้จริงในขณะที่ความเคลื่อนไหวในการลงพื้นที่ครับนายชัชชาติพร้อมด้วยทีมอดีตรองผู้ว่ากทม.ก็ลงพื้นที่หาเสียงณตลาดการค้าหนองแขมและชุมชนสงวนคำท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนโดยนายชัชชาติก็ชูนโยบายแนวทางในการจัดเก็บขยะของกทม.และยกย่องชุมชนสงวนคำเป็นชุมชนต้นแบบด้านการคัดแยกขยะพร้อมกับนโยบายในอนาคตที่จัดตั้งศูนย์แยกขยะในทุกๆชุมชนทางด้านของพลตำรวจโทชาญเทพเสสาเวชผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข12จากพรรคเศรษฐกิจก็เปิดเผยนโยบายเด่นนะครับเตรียมผลักดันการจัดเก็บค่าเหยียบแผ่นดินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่กรุงเทพคนละ100บาทผ่านแอปพลิเคชันเช็คอินแบงคอกนะครับโดยยกตัวอย่างเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างเช่นอิตาลีสเปนญี่ปุ่นนะครับที่มีการจัดเก็บภาษีลักษณะเช่นนี้ซึ่งหากคำนวณจากฐานนักท่องเที่ยวต่างชาติ30ล้านคนต่อปีจะสามารถสร้างรายได้เข้ากรุงเทพได้ถึง300ล้านบาทต่อปีครับส่วนนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครส.ส.กทม.หมายเลข14ครับก็ได้ลงพื้นที่ตลาดวังหลังเขตบางกอกน้อยเพื่อรับฟังปัญหาปากท้องจากกลุ่มผู้ค้าวินรถจักรยานยนต์รับจ้างและคนขับรถตุ๊กๆที่สะท้อนว่ารายได้หดหายไปกว่าครึ่งจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาจึงมีข้อเสนอเป็นโมเดลนะครับจัดระเบียบแต่ต้องค้าขายได้เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากและดึงเสน่ห์สตรีทฟู้ดให้กลับมาเป็นจุดขายหลักพร้อมปรับเกิดเปิดเผยข้อมูลทางสถิตินะครับว่ากรุงเทพเนี่ยมีผู้ค้าแผงลอยถึง 300,000 รายและภาคสตรีทฟู้ดนี้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงถึง 271,000 ล้านบาทต่อปีครับมีพาดหัวข่าวแนวหน้านะครับชัดชาตินำริ้วพรรคส้มไล่ตามที่2มัลลิกาเน้นสตรีทฟู้ดโพผู้ว่ากทม.คนที่18ผลเหมือนเดิมชัดชาติยังครองแชมป์พรรคประชาชนเป็นพลังทางเลือกลดลงหาเสียงตลาดค้าหนองแขมชุมชนสงวนคำพร้อมทีมกรุงเทพทำงานด้านมาริการลุยตลาดวังหลังชูโมเดลจัดระเบียบคืนรายได้สู่คนกรุงฟื้นสตรีทฟู้ดค่า 3,000 ล้านครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามก้าวทันข่าวช่วงสุดท้ายค่ะ
3: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
4: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
9: ชีวิตยุคนี้จะทานอะไรต้องคิดถึงอาหารเป็นหลัก
10: คุณคะความหอมอร่อยก็ต้องครบนะคะลองนี่สิคะ
9: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะมีโพเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวค่ะ 63% หนุนคนจนมีบัตรสวัสดิการยี้ลดหย่อนภาษีนิดาโพเปิดผลสำรวจบัตรคนจนชี้ 62.52% ระบุต้องเป็นคนจนจริงที่ควรจะได้รับสิทธิ์และไม่เห็นด้วย 50.69% นำพ่อแม่คู่สมรสหรือบุตรถูกนำชื่อมาลดหย่อนภาษีอนุทินผุดบอร์ดเซมิคอนดักเตอร์ปั้นชิปเมดอินไทยแลนด์พร้อมหนุนเศรษฐกิจไทยพร้อมหนุนเศรษฐกิจด้านไทยสู่ศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคค่ะ
2: ครับทางภาคเอกชนก็แสดงความห่วงใยต่อเศรษฐกิจไทยช่วงครึ่งปีหลังนะครับเพราะว่าหวั่นว่าวิกฤตพลังงานจากตะวันออกกลางจะดันราคาสินค้าพุ่งแรงครับนายธนิศรัตน์รองประธานสภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการการค้าและอุตสาหกรรมไทยก็พูดถึงแนวโน้มเศรษฐกิจไทยช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ว่าสิ่งที่น่ากังวลที่สุดก็คือปัญหาการปรับตัวสูงขึ้นของราคาสินค้าเนื่องจากต้นทุนค่าขนส่งและต้นทุนด้านพลังงานจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้เริ่มผูกผลักเข้าสู่ภาคการผลิตแล้วนะครับแม้ว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการจะยังพยายามแบกรับภาระไว้เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันแต่หากสถานการณ์ยังยืดเยื้อในช่วงครึ่งปีหลังนี้ครับต้นทุนที่สูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งจะกลายเป็นปัจจัยซ้ำเติมรายได้สุทธิของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนลดลงและจะทำให้อำนาจการซื้อของประชาชนหดตัวลงอย่างมีนัยยะสำคัญนอกจากนี้ภาคเอกชนยังแสดงความกังวลแม้ว่าอนาคตสถานการณ์สงครามจะคลี่คลายลงแต่ว่าราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นไปแล้วมักจะไม่ยอมปรับลดลงมาอีกจนกลายเป็นภาวะปกติใหม่ของระบบเศรษฐกิจซึ่งจะเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากเพราะในขณะที่ค่าครองชีพสูงขึ้นแต่ว่ารายได้ของประชาชนกลับไม่ได้เพิ่มขึ้นตามครับจากแนวโน้มดังกล่าวนายธนิตได้เสนอแนะไปยังรัฐบาลให้เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือประชาชนรับมือปัญหาค่าครองชีพโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยที่จะสิ้นสุดลงไตรมาสที่4ของปีนี้หากรัฐบาลมีแนวคิดจะดำเนินโครงการนี้ต่อเสนอว่าไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการแจกเงินแบบหวานแหแต่ควรปรับเปลี่ยนเป็นการมุ่งเป้าช่วยเหลือไปยังกลุ่มเปราะบางผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงครับก็มีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของมติชนนะครับเอกชนจี้รัฐบาลเตรียมรับมือครึ่งปีหลังสินค้าราคาพุ่งภาคธุรกิจห่วงครึ่งปีหลังราคาสินค้าพุ่งแรงจี้รัฐบาลเตรียมหามาตรการเสริมรับมือปัญหาค่าครองชีพสูงครับ
1: ส่วนผลฟุตบอลโลก2026นะคะมีคู่ที่น่าสนใจค่ะจากเว็บไซต์สยามสปอร์ตค่ะซึ่งก็คือซามูไรบลูญี่ปุ่นนะคะฮึดสู้ไม่ถอยไล่ตามตีเสมอเนเธอร์แลนด์สุดมัน2-2นะคะแบ่งแต้มกันไปในเกมเปิดสนามฟุตบอลโลก2026กลุ่ม F ค่ะและอีกคู่หนึ่งนะคะคู่นี้โหดเหลือเกินค่ะอินซีเล็กประเดิมโหดเยอรมนีโชว์ฟอร์มสมราคาแชมป์โลก4สมัยไล่ถล่มกือราซาวขาดลอย7-1เก็บ3แต้มแรกพร้อมทะยานขึ้นจ่าฝูงกลุ่ม E ศึกฟุตบอลโลก2026ค่ะ
2: ปิดท้ายที่สถานการณ์ระหว่างสหรัฐนะครับก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับบอกว่าข้อตกลงสันติภาพขั้นต้นเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลและอิหร่านนะครับยังมีกำหนดที่จะลงนามอย่างเป็นทางการโดยทรัมป์ก็อ้างว่าข้อตกลงนี้อิหร่านจะยอมล้มเลิกการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดและช่องแคบฮอร์โมซจะเปิดให้เรือทุกลำผ่านได้ทันทีหลังจากการลงนามนะครับก็มีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับทรัมป์โหวตลั่นลงนามสันติภาพยุติสงครามให้ทันฉลองวันเกิดอิหร่านยื้อยังไม่เคาะทรัมป์ยืนยันเซ็นข้อตกลงกับอิหร่านในวันอาทิตย์ตรงกับวันเกิดครบรอบ80ปีของตัวเองพร้อมกับเปิดฮอร์มุซทันทีหลังลงนามเช่นเดียวกันกับนายกปากีสถานเผยข่าวดีได้ข้อสรุปภายใน24ชั่วโมงเตรียมจัดลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อนลุยเจรจาระดับเทคนิคในสัปดาห์ถัดไปครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับก้าวทันข่าวค่ะคุณภูเบศสุนีและดิฉันศศิธรสั่งสมทนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มไทยช่วยไทยพลัสสั่งเดลิเวอรี่ได้เริ่มวันนี้ความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันนี้รัฐบาลดีเดย์เปิดให้เริ่มสั่งอาหารและสินค้าผ่านระบบเดลิเวอรี่ได้แล้วโดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรับส่งอาหารชั้นนำทุกค่ายพร้อมใจเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงโดยเวลา 11:30 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันนี้รัฐบาลดีเดย์เปิดให้เริ่มสั่งอาหารและสินค้าผ่านระบบเดลิเวอรี่ได้แล้วโดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรับส่งอาหารชั้นนำทุกค่ายพร้อมใจเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงโดยเวลา 11:30 น.นายอนุทินชาญ

0: วีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายก13มิถุนายนที่ผ่านมาพุ่งสูงถึง 29,000 ล้านบาทโดยมีประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์เข้ามาใช้จ่ายครบโควต้า 1,000 บาทของเดือนนี้แล้วกว่า 2,600,000 คนนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเผยแพร่ไทม์ไลน์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลงทะเบียนวันที่4ถึง21มิถุนายนประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ17กรกฎาคมยืนยันตัวตน17กรกฎาคม2569ถึง12มกราคม2570เริ่มใช้สิทธิ์1สิงหาคม2569เป็นต้นไปพร้อมเน้นย้ำประชาชนให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อไม่พลาดสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของโครงการรัฐบาลเดินหน้าภูเก็ตโมเดลจัดระเบียบที่ดินรัฐทวงคืนผืนป่ายกระดับแหล่งท่องเที่ยวนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนภูเก็ตโมเดลเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบโดยมีเป้าหมายขยายผลไปยังจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆเช่นพังงาและกระบี่นอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างท่าเรือและระบบขนส่งทางน้ำโบ๊ทแท็กซี่ในพื้นที่ภูเก็ตซึ่งโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยในอนาคตนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากพื้นที่ป่าตองไปยังสนามบินภูเก็ตจะสามารถใช้บริการโบ๊ทแท็กซี่ซึ่งใช้เวลาเพียงประมาณ30นาทีจากเดิมที่อาจต้องใช้เวลากว่า2ชั่วโมงในช่วงการจราจรหนาแน่นช่วยเพิ่มความสะดวกลดต้นทุนด้านเวลาและกระจายรายได้สู่ชุมชนชายฝั่งได้มากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: ใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
9: จริง
8: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
9: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
8: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ส
2: ถานีวิทยุอส

0: อมท.จังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
1: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
2: เนื้อลูกหัวบราหมันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
3: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
5: ้คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะตลอดการ FM 101.25 MHzทุกอารมณ์ทุกงานเพลงที่มีให้คุณมากกว่าใครไทยและสากลทั้งเก่าและใหม่โดยดีเจหยาดพิรุณค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานีเพลงเพราะตลอดกาลและหยาดพิรุณค่ะช่วงเวลาดีๆแบบนี้มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะ8นาฬิกาถึง10นาฬิกาจันทร์ถึงเสาร์ค่ะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังที่นี่นะคะวันนี้จันทร์ที่15มิถุนายน2569ค่ะครึ่งเดือนแล้วเนาะครึ่งเดือนมิถุนายนเดือนที่6ของปีนะคะก็ครึ่งปีแล้วนั่นแหละนะคะคุณผู้ฟังเวลาเดินเร็วมากๆเลยทีเดียวเนาะเดี๋ยวก็พอผ่านพ้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยตั้งแต่เดือนเข้าสู่เดือนที่7เดือนกรกฎาคมเนี่ยมันจะเวลามันจะเร็วกว่านี้อีกนะคะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแป๊บเดียวสังเกตดูเถอะเดี๋ยวจะสิ้นปีนะคะพอสิ้นปีเราก็จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รวดเร็วทันใจเหลือเกินเนาะหลังจากลองใช้ชีวิตเดือนหลังจากลองใช้ชีวิตช่วง2569มาครึ่งปีแล้วมันไม่ค่อยเวิร์คข้ามไป2570เลยได้ไหมนะคะบางคนบอกนะมันไม่เวิร์คอะลองแล้วอะครึ่งปีแล้วนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ยังคงต้องสู้กันต่อไปค่ะอย่าได้ท้อถอยนะคะเรามันเลือดนักสู้อยู่แล้วเนาะสำหรับวันนี้ทักทายกันด้วยทรายกับทะเลค่ะผลงานเพราะๆของพี่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายนะคะเปิดรายการกันวันนี้กับสภาพอากาศที่ยังคงบางพื้นที่อาจจะมีแดดบ้างนะคะบางพื้นที่อาจจะยังคงมืดครึ้มกันอยู่เนาะหลังจากที่เมื่อวานหลายพื้นที่ฝนก็ตกนะคะที่บ้านยมรุ่นก็ตกนะคะหลายพื้นที่ก็อาจจะเป็นสภาพอากาศแบบปกตินะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยละกันเนาะในช่วงที่สภาพอากาศยังคงเปลี่ยนแปลงนะคะยังคงอยู่ในช่วงของฤดูฝนแบบนี้ไม่ว่าจะเดินทางใช้รถใช้ถนนนะคะอยู่ในช่วงของช่วงเวลาเช้าๆที่ต้องเร่งรีบในการเดินทางมาทำงานนะคะในการทำกิจวัตรต่างๆส่งลูกไปโรงเรียนนะคะหรือว่าเดินทางไปธุระนะคะไปเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานคุณผู้ฟังอย่าลืมที่จะเผื่อเวลาในการเดินทางกันสักนิดช่วงเช้าๆรถอาจจะติดนะคะโดยเฉพาะศูนย์ราชการที่มีการก่อสร้างทางใช่ไหมคะก็เผื่อเวลากันไว้สักหน่อยเนาะจะได้ไม่พลาดนัดที่สำคัญนะคะและช่วงเวลาช่วงเย็นอีกคุณผู้ฟังรถก็ติดเนาะนะคะแต่ถึงอย่างไรวิทยุอสมทเชียงรายของเราก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนั่นแหละค่ะไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนๆนะคะมีทั้งความบันเทิงข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆมากมายนำมาฝากกันในแต่ละวันค่ะ

0: Toyota Hilux Travo ที่สุดแห่งพลังขับเคลื่อน Dynamic Crown สมรรถนะแข็งแกร่งแต่นุ่มนวลทุกการขับขี่ดีไซน์ใหม่ Cyber Sumo แข็งแกร่งมั่นคงทรงพลังเป็นเจ้าของ Toyota Hilux Travo ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota เชียงรายทุกสาขาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053-798-888 081-885-2918 085-867-4488
1: คุณผู้ฟังคะ Toyota Hilux Travo ที่สุดแห่งพลังขับเคลื่อนค่ะ Dynamic Crown สมรรถนะแข็งแกร่งแต่นุ่มนวลทุกการขับขี่ช่วงล่างออกแบบใหม่นุ่มหนึบเกาะถนนทุกเส้นทางมาพร้อมเบรกมือไฟฟ้าและฮีเตอร์เพิ่มความอุ่นค่ะ Hilux Travo ใช้ยางรองแท่นเครื่องแบบไฮดรอลิกยางรองตัวถังแบบเชียร์ไทท์ลดแรงสั่นสะเทือนเข้าสู่ห้องโดยสารและเบาะหนัง Soft Tech นุ่มนั่งสบายที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ดีไซน์ใหม่ Cyber Sumoแข็งแกร่งมั่นคงและทรงพลังสัมผัสประสบการณ์ใหม่และเป็นเจ้าของ Toyota Hilux Travo ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota เชียงรายทุกสาขาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053-798-888 081-885-2918และ085-867-4488ฝากเอาไว้ด้วยสิ่งดีๆที่บริษัท Toyota เชียงรายจำกัดมอบให้คุณผู้ฟังค่ะ

0: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: ที่นี่สถานีเพลงเพราะตลอดการกับหยาดพิรุณค่ะ8นาฬิกาถึง10นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงเสาร์เพลงสตริงเก่ายุค80และ90รอคุณผู้ฟังอยู่ที่นี่นะคะสนใจลงโฆษณาติดต่อ053-152-041-2 LINE ID mcotcr01 mcot radio วิทยุอสมทเชียงราย FM 101.25 MHz

ใจดีๆให้กันและมิตรภาพดีๆให้กันผ่านทางเสียงเพลงนะคะดอกไม้ให้คุณผลงานของขออภัยค่ะดอกไม้ให้คุณนะคะผลงานของพี่แจ้ดนุพลแก้วการค่ะนำมาฝากกันในช่วงเวลาเช้าๆแบบนี้นะคะมาดูกันสิว่าวันนี้ใครเข้ามาทักทายเราแล้วบ้างนะคะทาง LINE ADM กด CR01 ก่อนเนาะLINE ADM กด CR01 เห็นชื่อนะคะแต่กดเข้าไปไม่ได้บอกว่าการเชื่อมต่อไม่เสถียรนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตสักเล็กน้อยคุณผู้ฟังแต่ว่าชื่อขึ้นมาแล้วนะคะแต่เข้าไปกดดูไม่ได้นะมีพี่ต้นน้ำปรมินนะคะมีพี่บรรเจิดนะคะมีพี่บุญกำค่ะมีแม่สิรานีนะคะมีโกต๋องร้านลายปักยะลามีพี่ลาอินแก้วมีพี่ประพันธ์นะคะเข้ามากันแล้วเนาะแต่ว่าอย่ารุนยังไปกดดูไม่ได้นะคะเดี๋ยวนะแป๊บนึงแล้วก็ไปกันต่อทางกลุ่ม LINE Open Chat ไหมกลุ่ม LINE Open Chat เข้าได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะมาแล้วมาแล้วนะคะสวัสดีทักทายอุ๊ยไหลลุบๆวันนี้ต้องดูข้อความของวันนี้ก่อนพี่นิเวศนะคะพี่บลูโซนพี่บุญกรรมพี่แสนนะคะพี่ลาอินแก้วนะคะแล้วก็อ๋อไม่สิวันนี้อันนั้นถงเมื่อวานวันนี้มีก็ยังเป็นพี่นิเวศอยู่ค่ะนะคะมีแม่สีดาเนาะมีป้าหางลักทรายนะคะมีลุงตุ๋ยนะคะมีพี่โอ๊ตค่ะสวัสดีคุณนายแม่พี่จอมยุทธนะคะซับเกษตรกรุ๊ปเชียงแสนพี่สกลบอกว่าก้อนหินหนักแค่ไหนถ้าเราไม่แบกมันก็ไม่หนักนะคะคำพูดที่ไม่ดีถ้าเราไม่เก็บมาใส่ใจเราก็จะไม่ถูกนะคะสวัสดีพี่ชาเขียวด้วยนะคะพี่สามารถเนาะพี่อรพินค่ะทักทายโรงกลึงธเนศกลการนะคะทำงานทุกวันเหมือนเดิมทักทายพี่นพพรด้วยนะคะพี่บุรุโซนบอกว่าฟันที่หลุดลอยของพี่ปั่นนะคะทักทายพี่รัตดาด้วยค่ะทักทายพี่โชคจากอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาด้วยนะคะบอกว่าแดดจ้านะที่พะเยาแดดจ้าสดชื่นเพลงเพราะถูกใจนะคะทักทายคนขี้อายพี่หมูพี่สังวานค่ะพี่จิตด้วยนะคะมารายงานตัวนะคะช่างเอบอกว่ารับฟังอยู่พี่วินัยนะคะพี่เอแก๊งป่านางแมวบอกว่าขอเพลงพี่ชายที่ไม่แสนดีของยาย่าหญิงนะคะสวัสดีทักทายพี่ลอร่าแล้วก็พี่เอกวุฒิด้วยค่ะโอ้โหหลายท่านหลายคนเข้ามาทักทายกันช่วงเวลานี้นะคะแต่จะขอฝากสิ่งดีๆจากผลิตภัณฑ์ซิตรากันไว้สักหน่อยคุณผู้ฟังรู้หรือไม่คะว่าในช่วงที่สภาพอากาศร้อนๆในประเทศไทยเนี่ยนะคะส่งผลเสียต่อผิวของเรามากที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นผิวไหม้แดดฝ้ากระหรือว่าริ้วรอยก่อนวัยค่ะนอกจากนี้นะคะเหงื่อที่ออกมากกว่าปกติเนี่ยก็ทำให้ผิวขาดความชุ่มชื่นและอาจส่งผลให้เกิดสิวได้อีกด้วยนะคะซิตราเขารู้ถึงปัญหาเขาเลยอยากให้เรารอดในหน้าร้อนไปด้วยกันค่ะซิตราอีแตงโมเมคอัพพร้อมเบสนะคะพร้อมสารกันแดด SPF 50เนื้อครีมบางเบาค่ะเหมาะสำหรับผิวในหน้าร้อนนี้ที่สุดเลยนะคะอีแตงโมเขามีสารสกัดพิเศษเป็นแตงโมคาราฮารีที่เติบโตได้ในทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุดค่ะเพราะว่าเขาล็อกเอาความชุ่มชื้นไว้ได้นานที่สุดนะคะพอเรานำมาเป็นสารสกัดก็จะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นนะคะซิตราอีแตงโมจะช่วยปรับผิวให้กระจ่างใสใช้แล้วหน้าเนียนตลอดทั้งวันคุมมันกันน้ำกันเหงื่อค่ะแนะนำสำหรับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงนะคะใช้ทาหน้าได้ทุกเช้าเลยสำหรับสาวๆใช้ก่อนแต่งหน้าได้เลยค่ะเพราะว่าทำให้เมคอัพติดทนนานยิ่งขึ้นนะคะซิตราอีแตงโมมีทั้งแบบซองและแบบหลอดหาซื้อได้ที่ 7-Eleven CJ Lotus และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะหลายคนฟังแล้วอยากลองใช่ไหมคะจะบอกว่าช่วงนี้พิเศษสุดๆเลยไปที่ 7-Eleven นะคุณผู้ฟังมีโปรอีแตงโมแบบหลอดลด 30% ปกติ1หลอดราคา179 บาทลดเหลือเพียงแค่125 บาทเท่านั้นรีบไปตามกันด่วนเพราะว่าโปรนี้มีถึงแค่23 มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะก็อย่าพลาดนะไปตุนกันด่วนๆเลยสำหรับสาวๆนะคะเอาไปหนึ่งผลงานเพลงนี่พูดถึงสาวๆก็ตามกันไปที่ดอกไม้ของน้ำใจสาวๆๆค่ะ

คุณผู้ฟังคะให้เรื่องล้างขจัดคราบเป็นเรื่องง่ายๆไม่ต้องออกแรงขัดไม่ต้องเสียเวลาให้เหนื่อยแค่ใช้ซูเปอร์แม็กปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายตัวช่วยคู่ใจของพ่อบ้านแม่บ้านยุคใหม่มีซูเปอร์แม็กปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สาย1เครื่องน้ำ1ถังก็ลุยได้เลยฉีดตรงไหนสะอาดตรงนั้นด้วยแรงดันน้ำสุดพลังไม่ต้องงอเครื่องใหญ่ๆไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟให้วุ่นวายเพราะนี่คือปืนฉีดน้ำไร้สายใช้งานสะดวกสุดๆแรงเทียบเท่าเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่การใช้งานยาวนานเปลี่ยนเรื่องล้างคราบที่แสนเหนื่อยให้กลายเป็นเรื่องแสนง่ายแค่มือเดียวไม่ว่าจะล้างพื้นล้างรถล้างผนังคราบไหนก็หลบไปและพิเศษสุดสำหรับคนที่ฟังอยู่ตอนนี้เท่านั้นเราจัดโปรสุดคุ้มเมื่อคุณสั่งซูเปอร์แม็กปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายพร้อมชุดอุปกรณ์1ชุดคุณจะได้รับครบเซตทั้งตัวปืนฉีดน้ำไร้สายแบตเตอรี่1ก้อนอะแดปเตอร์ข้อต่อสายยางสายชาร์จแบตหัวฉีดน้ำ2แบบกระบอกโฟมสายดูดน้ำซิลิโคน5เมตรพร้อมตัวกรองน้ำยังไม่พอโทรตอนนี้เป็น100สายแรกรับฟรีถุงมือไมโครไฟเบอร์2ชิ้นคละสีทั้งหมดนี้จากราคาปกติ4,890 บาทวันนี้จ่ายแค่999บาทใช่แล้วค่ะ999บาทเท่านั้นโทรเลยที่026660008 026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเตรียมบินคาซานใช้เวทีอาเซียนรัสเซียขยายโอกาสการค้าการลงทุนเดินหน้าการทูตนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่17-18มิถุนายนนี้ณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมุ่งใช้เวทีดังกล่าวขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับประเทศไทยและประชาชนซึ่งนายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากประเทศไทยในช่วงบ่ายของวันอังคารที่16มิถุนายนหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยในการเดินทางครั้งนี้จะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำการหารือกับภาคเอกชนอาเซียนรัสเซียและพบปะผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียตลอดจนผู้แทนภาคธุรกิจชั้นนำเพื่อผลักดันความร่วมมือที่สามารถต่อยอดเป็นการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เวทีระหว่างประเทศครั้งนี้สร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ไม่ใช่เพียงการเข้าร่วมประชุมแต่ต้องสามารถเปิดตลาดใหม่สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยดึงดูดการลงทุนและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวนางสาวรัชดากล่าวว่าในช่วงที่เศรษฐกิจโลกและภูมิรัฐศาสตร์มีความผันผวนไทยจำเป็นต้องกระจายความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าและพันธมิตรทางเศรษฐกิจให้กว้างขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงและลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกโดยรัสเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานโลกทั้งด้านพลังงานปุ๋ยและวัตถุดิบที่จำเป็นต่อภาคการผลิตขณะที่ไทยมีศักยภาพด้านสินค้าเกษตรอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปซึ่งสามารถต่อยอดความร่วมมือและขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันได้อีกมากสุชาติหน่วยอุทยานสิรินาถเตรียมฟื้นฟูภูมิทัศน์จัดระเบียบชายหาดนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถจังหวัดภูเก็ต

0: 1พร้อมติดตามความคืบหน้าคดีบุกรุกที่ดินของรัฐและแนวทางพัฒนาพื้นที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยย้ำว่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติเป็นทรัพยากรของชาติที่ต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเข้มงวดและจะไม่ปล่อยให้ผู้กระทำผิดใช้ช่องว่างทางกฎหมายหลีกเลี่ยงความรับผิดปัจจุบันในพื้นที่มีคดีบุกรุกและกระทำผิดเกี่ยวกับที่ดินของรัฐอยู่ประมาณ20คดีขณะเดียวกันยังมีคดีที่ศาลมีคำพิพากษาสิ้นสุดแล้วแต่ยังอยู่ระหว่างกระบวนการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยมิชอบซึ่งกรมที่ดินได้เร่งรัดการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์เหล่านี้เพื่อให้สามารถนำพื้นที่กลับมาบริหารจัดการเพื่อประโยชน์สาธารณะและประชาชนได้อย่างถูกต้องรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูภูมิทัศน์และการจัดระเบียบพื้นที่ชายหาดในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถโดยเตรียมปรับปรุงสภาพแวดล้อมหรือถอนสิ่งรกร้างกำจัดวัชพืชจัดระเบียบเรือที่จอดทิ้งไว้ในพื้นที่พร้อมทั้งจัดระเบียบร้านค้าและกิจกรรมบริเวณชายหาดให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบนอกจากนี้รัฐบาลยังมีแนวคิดพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งและพื้นที่สาธารณะในเขตสิรินาถเพื่อจัดทำพื้นที่ออกกำลังกายพื้นที่พักผ่อนและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทะเลให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
5: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
6: ้
5: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนๆให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอะ
7: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
8: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
7: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะตลอดการ FM 101.25 MHz ทุกอารมณ์ทุกงานเพลงที่มีให้คุณมากกว่าใครไทยและสากลทั้งเก่าและใหม่โดยดีเจหยาดพิรุณค่ะ

0: ัดค้านค่ะผลงานของพี่เท่อุเทนพรหมินทร์นะคะเห็นแวบๆแนะนำมาจากนางแลซิตี้ค่ะบอกว่าจากเมโยแก๊สนะคะวันก่อนไปเมโยแก๊สมันขำใจไผนี่นางแลซิตี้นี่นะคะขอเพลงนะคะจากเมโยแก๊สก็เลยบุกไปที่เมโยแก๊สเลยค่ะไปถามหานะไม่มีใครรู้จักสักคนนางแลซิตี้รายงานตัวด่วนนะคะบุกไปแล้วนะคะพูดถึงเมโยแก๊สคุณผู้ฟังฝากกันไว้สักหน่อยเนาะถ้าแก๊สหมดครั้งต่อไปไม่ต้องตกใจนะคะแล้วก็ไม่ต้องยกเองให้ปวดหลังนะติดต่อไปที่ร้านเมโยแก๊สนะคะคุณผู้ฟังเมโยแก๊สเป็นร้านค้าแก๊สขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงานค่ะแก๊สน้ำหนักเต็มบรรจุส่งตรงจากโรงงานที่มีคุณภาพนะคะส่งถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวติดตั้งให้ถึงในครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยร้านอาหารโรงแรมร้านซักอบรีดหรือแม้กระทั่งร้านขายของชำอยากเอาแก๊สไปขายต่อนะคะติดต่อไปได้เลยนะเพราะว่าเมโยแก๊สเนี่ยมีทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการอบรมจากกรมธุรกิจพลังงานนะคะนอกจากนี้เมโยแก๊สยังเป็นตัวแทนของก๊าซหุงต้มปตท.ค่ะยังเป็นร้านค้าเพียงเจ้าเดียวในจังหวัดเชียงรายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทออคิดแก๊สประเทศไทยจำกัดให้เป็นร้านค้าตัวแทนอีกด้วยถังแก๊สไม่มีหมดอายุนะคะเปลี่ยนใหม่ให้ตลอดนะคุณผู้ฟังบ้านไหนมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ได้เลยนะคะประหยัดได้ถึง80บาทค่ะเมโยแก๊สตั้งอยู่เลขที่8ทับ1หมู่8ถนนเดน5ดงมดาหลักกิโลเมตรที่7เลี้ยวเข้าซอย200เมตรตรง3แยกไฟแดงใกล้วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายง่ายๆยกหูโทรหาเบอร์นี้ได้เลย051 106 061ค่ะขออภัย061นะคะ061 106 2233 061 106 2233ค่ะเปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นแก๊สหมดครั้งใดเรียกใช้บริการได้ที่ร้านเมโยแก๊สค่ะ
1: ข่าวดีจากร้านเมโยแก๊สค่ะใครที่ว่างงานต้องการหารายได้แค่มีมอเตอร์ไซค์อย่าจอดทิ้งไว้เฉยๆนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งของทางร้านเมโยแก๊สร่วมกันหารายได้ค่ะทางร้านต้องการทีมงานหลายอัตราสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่061 106 2233แล้วมาร่วมงานกับเมโยแก๊สนะคะ
0: อีกหนึ่งผลงานเพลงฝากเข้ามาจากแม่พิมพ์หรือเปล่าคะแม่พิมพ์เทพพาหรือเปล่าบอกรอยเท้าบนผืนทรายผลงานของ Pink Panther น่าจะใช่นะเห็นแวบๆแหละ

ตอนนี้ทาง LINE ADM.GR01 คลิกเข้าไปอ่านข้อความไม่ได้นะคะเห็นแค่ชื่อโบรมาเนาะก็มีพี่ประพันธ์พี่แอร์คุณย่าคนสวยนะคะมีความทรงจำสีจางมีโกต๋องลายปากยะลามีแม่เมทานะคะเด้งขึ้นมานะแต่ว่าคลิกเข้าไปอ่านข้อความยังไม่ได้นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าระบบมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนาะมาดูกันทางหน้า Facebook กันบ้างวันนี้ใครเข้ามาเติมพลังใจกันหรือยังเอ่ยเติมพลังใจให้กันในวันทำงานนะคะ FC ท่านไหนผ่านมาก็แวะมารับพลังบวกกันได้ที่นี่เลยอันนี้โพสต์ไว้ใน Facebook นะคะมาดูนะใครผ่านมาแวะรับพลังบวกกันแล้วบ้างพี่ธนากรนะคะพี่สมโยเหนื่อยตายเพราะเราเศร้าเพราะเงินนะคะแล้วก็พี่สังวานนะคะขอบพระคุณมากๆพี่บุญเรืองนะคะบอกว่าฟังตึงวันเนอร์นี่พี่วิเชียนด้วยนะคะพี่พิชานค่ะบอกว่าฟังอยู่นะชอบทุกเพลงเลยแม่อนงนะคะบ้านสวนระวิวันช่างแอร์ค่ะบอกว่าวันนี้ฝากความดีใจกับป้อหลวงใหม่หมู่9วังจางตำบลเมืองชุมต้อยเนอร์เจ้านี่ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสวัสดีทั้งทายแม่วัฒนีด้วยค่ะเอาหัวใจมาให้สวัสดีมาดามก้อยด้วยนะคะบอกว่า have a good day นะมาดามก้อยอยู่เชียงใหม่นะคะสวัสดีร้อยเอกแท่นด้วยค่ะฟังทุกวันให้กำลังใจกันทุกวันนะคะจะได้เดินทางชีวิตต่อไปได้ไกลๆจะอยู่ถึง90ปีปุ้นโอ้นะคะขอให้สมหวังเนาะสวัสดีทักทายพี่สุวิทย์ด้วยบอกว่าวันนี้ขอผลงานเพลงโลกทั้งใบให้นายคนเดียวผมขอมอบให้นะคะฮะนะคะฮะขอมอบให้พี่นพพรเวงชัยนะคะฮะผมขอเป็นครั้งแรกเลยฮะโลกทั้งใบให้นายคนเดียวเลยนะฮะฝากให้นะคะสวัสดีทักทายแม่สุชาดาด้วยนะคะแม่รังสินีด้วยค่ะพี่แสงเดือนด้วยเนาะขอบพระคุณมากๆบอกว่าฟังน้องหยาดทุกวันเลยเพลงเพราะตลอดการทุกวันจริงๆพี่นวลกนกพันธ์มาแล้วได้ยินข่าวว่าลักไปแอลมากะละน้องหยาดไปแอลมากะนี่พี่นวลกนกพันธ์นี่สวัสดีทักทายพี่วราพันธ์ด้วยนะคะทักทายแม่บุกพี่บัวแก้วด้วยพี่ระพีพัฒน์ด้วยนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะไปฟังที่บ้านสวนอูเฮเดอร์เมงไรท่อไอเสียด้วยเนอทักทายนะคะอูมานัดการช่างร่องเบอร์ด้วยนะคะอุ้ยพี่กำไรกับพี่มานัดอ่ะน่ารักมากนะคะทำกับข้าวทีไรนี่จะเอามาฝากครอบครัวจากพี่รุนตลอดเลยนะคะวันก่อนทำอะไรนะเดี๋ยวนะคิดก่อนอยู่ในหัวนะคะทำอะไรอ่ะแล้วก็ไม่ใช่เอามาให้แค่ถุงเล็กๆนะคุณผู้ฟังเอามาเป็นหม้อค่ะเอามาให้เป็นหม้อเลยเออกระเพาะปลานะคะเอามาให้เป็นหม้อเลยแล้วก็ยังมีคั่วแฮมไก่นะมีพะโล้นะมีแกงเขียวหวานมีขนมจีนคือทำอะไรในแต่ละวันนะแบ่งมาให้ทุกวันเลยนะคะแล้วแบ่งมาทีละเยอะๆด้วยนะบางทีไม่ได้มาก็โทรมานะคะบอกว่าเอ้ยมาเอากับข้าวมาเอากับข้าวพี่ทำไปเยอะเลยโอ้ยขอบพระคุณมากๆเนาะพี่กำไรพี่มนัสอู่มนัสการช่างที่ร่องเบอร์น่ารักมากๆพร้อมกับทีมงานอู่มนัสการช่างด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยเนาะดูแลใส่ใจกันเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ใครอีกเดี๋ยวนะทักทายกันนะคะพี่รัตดาพี่นิณเรศนะคะแม่พิมพ์เทพาเนาะไปแล้วเนาะพี่ศักดานะคะพ่อประสิทธิ์นะคะแล้วก็พี่โชติกาพี่วิค่ะพี่วิโชติกาโอ้ขอบพระคุณมากๆกำลังใจดีๆอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ไปโลกทั้งใบให้นายคนเดียวฮะของพี่เต๋าสมชายนะคะพี่สุวิทย์ฝากให้พี่นพพรวินชัยนะครับผม

0: ะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
3: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: ที่นี่สถานีเพลงเพราะตลอดการกับหยาดพิรุณค่ะ8นาฬิกาถึง10นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงเสาร์เพลงสตริงเก่ายุค80และ90รอคุณผู้ฟังอยู่ที่นี่นะคะสนใจลงโฆษณาติดต่อ053-152-041-2 LINE ID mcotcr01M-Cod Radio วิทยุอสมท.เชียงราย FM 101.25 MHz

เล่าสู่กันฟังค่ะผลงานเก่าๆของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนะคะอย่าลืมนะเล่าสู่กันฟังได้นะคะใครที่อยากมารับพลังบวกช่วงเวลาเช้าๆก็เชิญได้เลยนะคะ8 นาฬิกาถึง10 นาฬิกาสถานีเพลงเพราะตลอดการวิทยุอสมทจังหวัดเชียงรายค่ะมาคุณผู้ฟังใครเข้ามาทักทายเราเพิ่มเติมกันบ้างนะคะทางกลุ่ม LINE Open Chat เนาะพี่เอกวุฒินะคะบอกว่าขับรถไปฟังไปเพลินๆครับนะคะเอาเวทขอผลงานเพลงชีวิตนี่ของพี่เสือเข้ามานะคะผลงานเพลงเร็วมีจังหวะยังเปิดไม่ได้นะคะช่วงนี้อยู่ในช่วงของไว้อะไรอยู่เนาะเอาเวทนะคะรับฟังอยู่ก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเมื่อสักครู่เปิดเก็บไว้นานๆของพี่เสือทดแทนให้แล้วนะคะสวัสดีทักทายสาวน้อย24ด้วยบอกว่าประจำการอยู่ซอย4สีเวียงเหมือนเดิมจ้านะคะพี่ณเรศบอกว่าฝากผลงานเพลงอย่าประชดของดร.คิดเข้ามาสวัสดีแม่ครูเล็กด้วยนะคะรวมไปถึงพี่ลาอินแก้วนะคะเมื่อสักครู่พี่เอแก๊งปลานางแมวพี่เอแก๊งปลานางแมวไม่ใช่นางแมวนะคะฝากผลงานเพลงไว้1เพลงเดี๋ยวนะอย่ารุนแป๊บนึงเลื่อนดูก่อนเพลงอะไรนะพี่ชายที่ไม่แสนดีของยายาหญิงนะคะเออค้นเจอพอดีเลยเป็นอีกหนึ่งเพลงเพราะๆนะคะจากยายาหญิงฝากเข้ามาด้วยพี่เอแก๊งป่านางแมวนะคะสวัสดีทักทายท่านรองสถิรพงศ์ด้วยนะคะทักทายกันเข้ามาทางเฟซบุ๊กค่ะ

ใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

โหคุณผู้ฟังคะหน้าร้อนแบบนี้ก็มีแมลงต่างๆมากมายพอหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้เบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยค่ะไม่ต้องผูกสีด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นค่ะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บได้ง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกค่ะโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียพี่ปราณีบอกว่าน้องหยาดขอผลงานเพลงของพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์สักเพลงเถอะจัดไปค่ะวันไหนไม่ได้เปิดไม่ได้เลยนะคะสำหรับใจนักเลงผลงานของพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์นะคะ

หนึ่งซ้ายหลังไมค์จากพี่โบราชพัฒน์เชียงรายบอกว่าขอผลงานเพลงอย่าพูดเลยของแรปเตอร์หน่อยไม่ได้ฟังนานแล้วนะคะเดี๋ยวเปิดให้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปอยู่ต่อกับพี่จุ๋มอรวรรณคนสวยค่ะช่วงเวลานี้หยับรุ่นนำรายการสถานีเพลงเพราะตลอดการลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบพระคุณทุกการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ

ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐมนตรีคมนาคมและปลัดสำนักนายกร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์100รูปถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระอารยองศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในกิจกรรมบิณฑบาตของพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13มิถุนายนถึงวันที่29มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครและร่วมใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปในโครงการนี้ด้วยโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์และนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายชยธรรมพรหมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปโดยพระสงฆ์ในโครงการจะศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีปรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขึ้นอีก2บาทเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรแจ้งปรับราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้นอีก2บาทต่อกิโลกรัมมีผลวันที่14มิถุนายน2569จากฐานราคาเดิมส่งผลให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขยับขึ้นมาอยู่ที่ช่วง 66-70 บาทต่อกิโลกรัมตามแต่ละภูมิภาคการปรับราคาครั้งนี้นับเป็นการปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่3หลังจากก่อนหน้านี้มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นแล้ว2ครั้งส่งผลให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มปรับเพิ่มขึ้นรวม10บาทต่อกิโลกรัมเพื่อให้ขยับเข้าใกล้ต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูงสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติระบุว่าราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มในทุกภูมิภาคปรับตัวดีขึ้นและขยับเข้าใกล้ต้นทุนการผลิตมากขึ้นจากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นประกอบกับการบริหารจัดการปริมาณผลผลิตอย่างต่อเนื่องหลังผู้เลี้ยงสุกรเผชิญภาวะขาดทุนมาเป็นเวลานานสำหรับต้นทุนการผลิตสุกรในปัจจุบันสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประเมินว่าอยู่ที่ประมาณ 72-73 บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ยังอยู่ในระดับสูงสหรัฐอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติสงคราม

0: สหรัฐกับอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามกันแล้วโดยทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันออกมาพร้อมกับที่ปากีสถานคนกลางได้ประกาศว่าจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กันในวันศุกร์นี้ที่สวิตเซอร์แลนด์นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าปล่อยให้น้ำมันไหลหมายถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้ขนส่งน้ำมันผ่านได้ด้านอิหร่านนายกาเซมการิบาบาดีรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศและสื่อของรัฐบาลยืนยันเรื่องนี้ส่วนเนื้อหาของข้อตกลงนั้นยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอย่างเป็นทางการนายทรัมป์เพิ่งให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ว่าข้อตกลงที่ออกมาจะทำให้ช่องแคบฮอร์มุสสามารถเดินเรือได้อย่างเสรีปราศจากค่าผ่านทางและอิหร่านจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ส่วนฝ่ายอิหร่านมีเพียงสื่อบางแห่งที่เปิดเผยรายละเอียดว่าเนื้อหา14ข้อนอกจากหยุดยิงทุกแนวรบแล้วสหรัฐจะยุติการปิดกั้นฮอร์มุสยกเลิกมาตรการลงโทษคืนทรัพย์สินอิหร่านที่อายัดไปไม่แทรกแซงกิจการภายในอิหร่านหรือแม้กระทั่งเรื่องจ่ายเงินฟื้นฟูอิหร่าน$300,000,000ซึ่งหากเป็นจริงจะถือว่าอิหร่านได้ประโยชน์อย่างมากแต่ต้องรอการยืนยันซะก่อนอย่างไรก็ตามนานาชาติต่างแสดงความยินดีกับการบรรลุข้อตกลงและราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดฮวบลงไปเกือบ 4%
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
8: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
9: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
10: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: รายการนี้เหมาะสำหรับคุณผู้ฟังทุกเพศทุกวัยต่อจากนี้ไปพบกับรายการลูกทุ่งยิ้มได้ดำเนินรายการโดย
12: ลูกทุ่งสาวเสียงนุ่มจุ๊บอลวรรณ

เรามีนัดกันนะเจ้า10นาฬิกาจนถึงพักเที่ยงจุ๋มอรวรรณสุวรรณจิตนะเจ้ารายงานตัวและหัวใจเหมือนเดิมนะเจ้าคุณผู้ฟังเนาะเราพักกันวันจันทร์แล้วนะเจ้าคุณผู้ฟัง15มิถุนายน2569เก้ากับยังเก้ากับปลากระป๋องอีบ่ไก่กับหมูละกินอย่างดีง่ายๆเก้ากับไก่เก้าได้อย่างแหมเก้าแล้วบอกมาหมดขายให้ขายหน้าโต้ยละงวดนี้นะบางกินกับหวยหวังรวยกับแชร์มันบ่แน่ดอกนายเห็นมั้ยเนาะ

0: ต่อไปพร้อมๆกันนะเจ้าสวัสดีไอ้สกลเจ้าสวัสดีวิแอสลีโฮงเจ้าสวัสดีสาวน้อยสันจำปาเจ้าสวัสดีไอ้ชัดสวัสดีไอ้ตุเจ้านะสวัสดีมิทักแฟนเพลงตีน่ารักทุกท่านนะเจ้าบอกว่าวันนี้เกิดแบบมีความรู้สึกเหมือนจะอกฮักกว่านะเพราะว่าฟังเพลงแบบว่าเศร้าๆกันหลายเพลงเลยทีเดียวเนาะทั้งแท็กซี่แฟนทิ้งนะเจ้าแม่แต่ละเพลงนี่มันเหมือนรู้สึกมันจะอกหักหน่อยๆเนาะสวัสดีผู้ช่วยบ้านตาตัววันนี้ยาการอยู่นะฟังด้วยกันเป็นเพื่อนกันไปนะเจ้าและช่วงนี้ขอบคุณทางบริษัทท็อปเมดิคอลเชียงรายนะเจ้าศูนย์รวมอุปกรณ์นะเครื่องมือแพทย์ครบวงจรเลยทีเดียวนะเครื่องมือแพทย์ทันสมัยเจ้า
1: โอ้เมืองเทิง
0: อุ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งบริษัทท็อปเมดิคอลศูนย์รวมเครื่องมือแพทย์ครบวงจรจังหวัดเชียงรายจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เครื่องวัดไข้เครื่องวัดความดันหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์เครื่องชั่งน้ำหนักเครื่องวัดส่วนสูงหูฟังแพทย์เตียงผู้ป่วยรถวีลแชร์เครื่องผลิตออกซิเจนไม่กั้มไม่พยุงโคมไฟส่องตรวจชุดกระเป๋าตรวจสุขภาพเบื้องต้นเครื่องพ่นละอองยาพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์อีกมากมายหลายรายการเฮามีทีมผู้แทนจัดส่งสินค้าเครื่องมือแพทย์ถึงตี

บริการทุกวัน 9:00 น. ถึง 18:00 น.สนใจสอบถามสั่งซื้อเครื่องมือแพทย์053-711-965บริษัทท็อปเมดิคอลตั้งอยู่ตึกก่อนถึง4แยกยังเยื้องบิ๊กซี2ถนนฝั่งขาออกจากสนามบินแม่ฟ้าหลวงเจียงไฮช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์หลายชิ้นในเจ้านำมาลดราคากันคุณผู้ฟังเจ้าเตียงผู้ป่วยในเจ้าเครื่องวัดความดันเนาะหรือจะเป็นแพมเพิร์สนะไซส์ M ไซส์ L นะที่เราจะต้องมีความจำเป็นนะเจ้ามาดูรายละเอียดกันได้เลยนะเจ้าเพราะว่าที่นี้ก็จัดนะโปรราคาพิเศษนะชนิดที่ว่าซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์นะเจ้าเฮาก็รวมอนุโมทนาสาธุไปพร้อมๆกันนะเจ้าเพราะว่าหลายท่านอาจจะมีจิตกุศลนะซื้อเครื่องมือแพทย์รถวีลแชร์เครื่องมือแพทย์หลายชิ้นนะเจ้าบริจาคกับทางโรงพยาบาลนะคุณผู้ฟังเนาะช่วงนี้ท่านสามารถที่จะเข้ามาพอกันได้เลยนะบริษัทท็อปเมดิคอลเชียงรายของเราก็จัดโปรนะราคาเครื่องมือแพทย์ลดราคากันอยู่นะเจ้าคุณผู้ฟัง053-711-965เจ้าถ้าคุณผู้ฟังจะไปก็อยู่ตึกติดถนนเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังฟังค่ะออกเส้นสนามบินตำบลบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนี่บ่ได้เนาะย้ำเบอร์โทรกันอีกครั้งหนึ่ง 053-711-965 เลย

0: วันนี้เพลงเพราะทุกเพลงเหมือนเดิมแหมแล้วนะเราประทับคุณผิดหวังนะเจ้าโจ๊ะโลกมากับวันนี้วันจันทร์เนาะตื่นขึ้นมาก็ค่อนข้างที่จะขี้ข้านอะละนะเจ้าคนฟังแต่จะได้เราก็ต้องมาทำงานเจ้าเงินคืองานงานคือเงินบันดาลสุขนะเจ้าทำให้เรามีสิ่งดีๆนะในวันนี้และในอนาคตต่อไปนะเจ้าอาจจะเหนื่อยบ้างนะเจ้าอาจจะท้อบ้างเนาะก็บ่เป็นหยังเจ้ามันก็ต้องเป็นวันที่ดีๆของเฮาสักวันหนึ่งแหละคุณผู้ฟังวันนี้อาจจะบอกอุ้ยเหนื่อยนะคือได้สตางค์เยอะๆอยากจะถูกหวยสักใบนึงหวังแล้วก็มันตึงผิดหวังตลอดนะเรื่องของการเสี่ยงโชคนี่นะคุณผู้ฟังนะถ้าบ่มีความหวังก็น่าจะบ่ผิดหวังแต่ถ้ามีความหวังก็ต้องเผื่อไว้ตัวนะสำหรับความผิดหวังนะคุณผู้ฟังเนาะเจ้ากับคุณบริษัทท็อปเมดิคอลเชียงรายเจ้าศูนย์รวมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ครบวงจรเจ้าเครื่องวัดไข้ความดันต่างๆเตียงผู้ป่วยอย่าลืมไปดูอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์นะเจ้าช่วงนี้ก็มีโปรราคาพิเศษหลายชิ้นเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังนะอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์นึกถึงบริษัทท็อปเมดิคอลเชียงราย053เจ้า711965ฝากเอาไว้ตัวกันละกันเจ้าเดี๋ยวจะปิ๊กมาฟังเพลงเพราะๆกันในหลายๆเพลงนะตีคุณผู้ฟังชื่นชอบนะเดี๋ยวแป๊บนึงเน
1: าะอยากฮื้อธุรกิจของคุณปังยอดขายพุ่งกระฉูดในจังหวัดเจียงไฮ้และจังหวัดใกล้เคียงก่อเจ้าเพื่ออสมทเจียงไฮ้เป็นสื่อกลางนำพาแบรนด์ของท่านส่งตรงถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นยำด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุมและฐานผู้ฟังที่เหนียวแน่นไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการหรืองานอีเวนต์ไหนๆก็โตได้โดยบัสดุดคุ้มค่าทุกนาทีลงทุนอย่างมืออาชีพเลือกลองโฆษณากับวิทยุอสมทเจียงไฮ้053 152 041-2ท่านกำลังรับฟังลูกทุ่งยิ้มได้ MCOT Radioวิทยุอสมทเจียงไฮ้ FM 101.25 MHz
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
4: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้ แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

0: จบกันไปเรียบร้อยนะเจ้าเหนื่อยจังอยากฟังเสียงนะเราฟังเริ่มต้นสำหรับวันใหม่เจ้ากำลังใจก็ต้องการรัวๆนะเหนื่อยอยากฟังเสียงสักนิดหนึ่งนะเจ้าหันข้อความไลน์ขึ้นก็ดีใจนะเจ้าคุณผู้ฟังแต่ว่านี่ระบบไลน์กลางของเขามีปัญหานิดหนึ่งนะหัวมีคนส่งไลน์เข้ามาแต่ไม่สามารถที่จะแต่อ่านได้นะเจ้าระบบน่าจะบาอัปเดตหรือว่าเป็นอย่างสักอย่างนี่แหละนะต้องขอสุมาตัวกันละกันนะเจ้าแต่หันไลน์ขึ้นมาละนะเจ้ามันแต่อ่านบ่ได้นะเจ้ามันจิกจิตัวไหนก็บ่ได้สักอย่างนะเจ้าได้กระทักทายกันเนาะหันจุดเขียวๆขึ้นแต่บ่สามารถอ่านได้นะเจ้าคุณผู้ฟังนะช่วงเวลานี้ก็ขอบคุณสิ่งดีๆเหมือนเดิมนะเจ้าคุณผู้ฟังนั่นก็คือคุณภาพความเย็นความหอมนะนึกถึงอย่างเย็นๆนึกถึงอย่างหอมๆนะคุณผู้ฟังนะนึกถึงแป้งเย็นเพศัตช่วงนี้อากาศร้อนเหลือเกิน
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจอันนี้ของแท้แน่นอนเจ้าหอมเย้ายวนหอมไม่เหมือนใครสาวๆอยากรู้ไหมนะว่าอันอย่างที่ทำเพื่อนุ่มๆเข้าลงไหลเขาได้แบบต้องไปลงทุนทำสวยให้เปลืองตังเนาะความหอมเย้ายวนยั่วใจนี่แหละหนุ่มหน้าไหนก็หลงนะเจ้าเหมือนความหอมของแป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจนะเจ้ายั่วยวนเย้าอารมณ์หนุ่มๆเหลือเกินนี่แป้งเย็นเพศัตใจแค่เย็นสดชื่นแต่มีความหอมเป็นเอกลักษณ์หอมไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนหาซื้อก็ง่ายตามร้านกาและซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วๆไปใกล้ๆบ้านอีกต่างหากนะเราฟังนะรับรองรับประทานเมื่อไผ่น้อยใจเพราะว่าความหอมในไผ่ก็อยาก

0: ื่อฉันนั้นไม่มีเธอช่วงนี้เฮางดเพลงที่มีจังหวะเร็วๆโจ๊ะๆไปก่อนนะเจ้าเนอะห้ามใครใครรับใครนอนเด็ดขาดนะเจ้าคุณผู้ฟังนะฟังเพลงจ้าๆซึ้งๆซอบๆนะเจ้าเป็นเพื่อนกันไปนะเจ้าหลายท่านหาวงับงับๆวันนี้ต้องแบบสำรวจตัวเองก่อนนะว่าพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่านะเอาเป็นว่าช่วงนี้จัดเพลงซอบๆนะทั้ง2ชั่วโมงฮึกได้ฟังกันนะเจ้าซอบๆนุ่มๆนะเจ้าจ้าๆซึ้งๆกันแล้วกันนะเจ้างดเพลงติมีจังหวะเร็วๆนะเจ้านะคุณผู้ฟังช่วงนี้ขออนุญาตนำเรียนคุณผู้ฟังทุกท่านฮึได้รับทราบเจ้าช่วงนี้อาจจะบอกว่าอากาศมันฮ้อนจุ่มร้อนฝนไม่ตกอากาศร้อนนะเจ้าบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกลงมาพ่องเย็นมาหน่อยนะคุณผู้ฟังแต่บ้านเฮานี่ยืนพื้นเลยก็คืออากาศฮ้อนนะเจ้าฮ้อนจนเหงื่อหน่อยโซโซนะคุณผู้ฟังนอนเมื่อคืนนี่โอ้นอนบ่ได้ต้องเปิดพัดลมต้องเปิดแอร์นะช่วงนี้บ่มาวันน่ะเนาะกาไฟเจ้าอดเอานะมันจะฮ้อนกันช่วงนี้เดี๋ยวจากหน้าฮ้อนหน้าฝนก็จะเข้าสู่หน้าหนาวนะคุณผู้ฟังนะหน้าหนาวก็ยังแขวนน้อยนะได้ไปเปลืองน้ำอุ่นเนี่ยแล้วกันเนาะข้าวเหลืองเปลืองน้ำอุ่นนะมันเป็นจี้คุณเฮานี่นะเวลาฮ้อนก็ต้องไปหาเย็นนะเวลาเย็นเวลาหนาวก็ต้องไปหาอุ่นนะมนุษย์เอาตัวรอดได้ทุกฤดูกาลนะคุณผู้ฟังเจ้าช่วงนี้นี่ฝากสิ่งดีๆกันเอาไว้ตัวเองก็แล้วกันอากาศฮ้อนนึกถึงอย่างคือมันสดชื่นโดยเฉพาะการอาบน้ำเจ้า
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: หอมไกลไปถึงข้างบ้านลองอาบดูสิ

ลองใช้สบู่ดูสินะคุณผู้ฟังสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปร้อนๆอย่างนี้นะหลายท่านอาบน้ำบ่อยขึ้นนะแต่ก็แอบว่าเอ๊ะเดี๋ยวผิวมันจะแห้งหรือเปล่านะถ้าใช้สบู่เภสัชจะอาบบ่อยแค่ไหนจ้ะอันนี้การันตีนะสบายใจได้เจ้าคุณผู้ฟังผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงนะนอกจากจะอาบแล้วผิวหอมสดชื่นสบู่เภสัชยังช่วยทำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นนำตัวนะเจ้าต้องยกให้กับเภสัชเขาจริงๆเรื่องของกลิ่นหอมนะหอมแบบติดตัวหอมไกลไปถึงข้างบ้านนะเจ้าคุณผู้ฟังนึกถึงสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปนะคุณผู้ฟังนะมีวางจำหน่ายตามร้านค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วๆไปเจ้าบ่สามารถแต่ออนไลน์คุณผู้ฟังได้แต่หัวไลน์ขึ้นมานะเจ้าหัวคอมของเขาเป็นอย่างไรมาวันนี้นะเจ้านะหันไลน์กันไลน์ทันแล้วก็ทักทายกันในช่วงแล้วนี่ขอบพระคุณทุกกันที่ตามมาฟังแต่ว่าไลฟ์กลุ่มแฟนคลับ FC อสมทนะเจ้าหันสาวลูกสองขึ้นมาแล้วนะบางเทิงขอบคุณเจ้า

พลงนี้ได้อยู่กับเจ้าใจร่อนแรมนะเจ้ามงคลทำดีเนาะนะก็น่าจะจำได้อยู่กะเนาะผ่านมาโอ้โหหลายสาวกว่าปี30แล้วกะเนาะเพลงนี้นะเจ้าถ้าอู้ถึงว่าเพลงนี้ก็โอ้หลายท่านอาจจะจำได้แวบๆนะเจ้าหลายท่านที่ไม่ได้ผ่านยุคนั้นมานี่จำไม่ได้นะว่าไพร่องเนาะฟังไปอย่างเงี้ยมันต้องม่วนกูเพลงอะเนาะจุ๋มวรวรรณเนาะเจ้าม่วนกูเพลงเจ้าแทงใจทุกเพลงนะฮะระบบไลน์อ่านข้อความมาได้นะเจ้านะขอบคุณจัดนะ

0: สาวน้อยสันจับปากก็ส่งข้อความมาอันยังนี่รอพ่อรักนี่นะหันขึ้นมาแวบๆนะเจ้าแม่อุ้ยแอก็ส่งหัวใจมาฮือเนาะนะผู้ช่วยบันต้านะจ้าไอ้สกลไอ้ชัดไอ้ตุนะเจ้าขอบคุณเจ้านะยังแต่อ่านใครมันบ่ได้เลยขอชุมาขอชุมาขอชุมามีขันตั้งนะนี่เนาะเจ้าเดี๋ยวจะฟังเพลงกันต่อดีกว่านะวันนี้รู้สึกมีอารมณ์แบบสุนทรีนะอากาศมันอจืดเหมือนฝนจะตกกับบัดตกนะเจ้าเนาะนะเดี๋ยวก็แดดอ่อนๆก็เดี๋ยวก็บดมืดๆนะแต่ว่าอยู่ในช่วงของหน้าฝนนะอุณหฟังช่วงนี้สบายๆนะใจรถใจถนนระมัดระวังกันตัวนะเจ้าหลายจุดหลายพื้นที่ค่อยขับค่อยไปนะแม่อุ้ยอยู่บ้านกุมกันเอาผ้าออกตากเนาะกระเดี๋ยวฝนตกมาเก็บผ้าเหมาะนะกระเดี๋ยวฝนย่างตกแดดออกผ้าออกตากเหมาะจะได้แดดนะแดดสะกำฝนตกเอาเก็บผ้าเหมาะวันค่ำเก็บผ้าเก็บเข้าเก็บออกลมบดีแม่อุ้ยบอกเน
1: า
0: ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเมียหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมล่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจอ
0: ย่าลืมนะเจ้านักเถิงแป้งเย็นเพศสัตว์3กลิ่นหอมเจ้าชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจจะซื้อแป้งเย็นเพศสัตว์สีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาหรือจะซื้อแป้งเย็นเพศสัตว์สีเขียวปรินเซสนี่หอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายจะหอมแบบไหนรับรองว่าใครอยู่ใกล้แล้วติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนแน่นอนนะหาซื้อง่ายมากเลยตามร้านค้าทั่วไปแป้งเย็นเพศสัตว์ของเขาผสมน้ำหอมจันหนึ่งเลยนะคุณผู้ฟังนะพิสูจน์ได้เลยเจ้ายิ้มหอมมันเอาเม็ดพดปืนคันได้ดีมาก

เจ็บยังแรงเนี่ยเจ้าเขารักได้ทีละคนเนาะนะรักได้ทีละคนเชื่อใจได้คนละครั้งนะเจ้าแหมถ้ามีรักซ้ำซ้อนแบบนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะแบ่งหัวใจไปได้ขนาดไหนนะคุณผู้ฟังเนาะเขาสามารถจะซ่อนคุยกันได้เหมือนจิกุงเนาะจิกุงนี่ซ่อนได้หลายคุยละอันนี้เป็นรักเนี่ยเจ้าชีวิตฉันรักได้ครั้งละคนนี่เชื่อใจได้คนละครั้งนะเจ้าถ้ารักซ้ำซ้อนแบบนี้นี่คงจะต้องแย่เลยนะคุณผู้ฟังเนาะเจ้าบทเพลงเพราะๆเนี่ยเจ้าจากพี่หนูมิเตอร์เจ้าเดี๋ยวส่งท้ายก่อนจะไปพักต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะเจ้าเดี๋ยวช่วงหน้าปิ๊กมาอยู่ด้วยกันต่ออีกหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายเนาะ

ขณะนี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มประชาชนหลั่งไหลเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยวันที่2ของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประชาชนอาทิโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบวชิราวุธวิทยาลัยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนพรรคเพื่อไทยมูลนิธิชัยพัฒนากระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนหนองพระพิทยาจังหวัดพิษณุโลกกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่6กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเดินทางไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปที่ศาลาสหไทยสมาคมด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณท่านี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามแสดงความอาลัยไปจนถึงวันที่16มิถุนายนนี้เวลา 8:30 นถึง 16:00 นและได้จัดสถานที่ลงนามบริเวณเต็นท์ข้างตึกศาลาลูกขุนในโดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมกันอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเพื่อความเรียบร้อยอย่างสมพระเกียรติจับตากกต.ประชุมคดีหัวสว.วันนี้เล่งออกเอกสารแจงความคืบหน้ากรณีนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงเรื่องการตั้งข้อสังเกตต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในการตรวจสอบคดีหัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ว่ากกต.ทั้ง7คนคือผู้ชี้ขาดว่าคดีการหัวสว.จะไปถึงศาลหรือไม่โดยเตือนว่าหากกกต.ไม่ส่งเรื่องถึงศาลอาจถูกตั้งข้อครหาปฏิบัติหน้าที่แบบปิดตาข้างเดียวและยังเรียกร้องให้กกต.ชี้แจงเรื่องอนุญาตให้นำโพยเข้าสถานที่เลือกสว.นั้นนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่าในวันนี้กกต.จะมีการประชุมเรื่องคดีหัวการเลือกสว.ต่อเนื่องซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการออกเอกสารข่าวส่งให้สื่อมวลชนได้รับทราบความคืบหน้าของการพิจารณาคดีดังกล่าวอนุชาอภิสิทธิ์ลุยหาเสียงคลองเตยอโศกยันไม่หวั่นกระแสโพนายอนุชาบูรพัชชัยศรีผู้สมัครผู้รับเลือกตั้งผู้ว่าราชการผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมผู้บริหารพรรคลงพื้นที่หาเสียงอย่างเข้มข้นในเขตคลองเตยและเขตวัฒนาโดยเดินทางไปยังสวนเบญจกิติเพื่อพบปะประชาชนที่มาใช้บริการและออกกำลังกายพร้อมร่วมสำรวจพื้นที่ด็อกพาร์คสำหรับสัตว์เลี้ยงซึ่งถือเป็นจุดพักผ่อนสำคัญของคนเมืองโดยนายอนุชาได้เปิดวงสนทนากับกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะก่อนจะเดินทางต่อไปยังตลาดรวมทรัพย์อโศกเขตวัฒนาร่วมกับนายเมธวินมีสุวรรณผู้สมัครสก.เขตวัฒนาหมายเลข5เพื่อทักทายพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนายอนุชากล่าวถึงการปรับกลยุทธ์ในช่วงโค้งสุดท้ายว่าตนต้องทำงานหนักขึ้นตื่นเช้าขึ้นและกลับดึกขึ้นเพื่อเดินหน้าชี้แจงนโยบายให้เข้าถึงประชาชนให้มากที่สุดส่วนประเด็นเรื่องผลสำรวจความนิยมหรือโพลที่ปรากฏว่าคะแนนของพรรคยังไม่เป็นอันดับหนึ่งนั้นนายอนุชายืนยันว่าไม่รู้สึกกังวลเนื่องจากมีประสบการณ์การลงพื้นที่ในเขตกรุงเทพมาโดยตลอด

0: และเข้าใจดีว่าการที่ผลสำรวจยังตามหลังยิ่งเป็นแรงผลักดันให้ต้องลงพื้นที่พบปะประชาชนให้มากขึ้นเพื่อกระจายนโยบายให้ทั่วถึง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
5: อันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่งสาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายเรารับจัดไฟแนนซ์รถยนต์รถบรรทุก6ล้อรถแบล็คโฮลรับจำนองบ้านและที่ดินดอกเบี้ยถูกไม่มีค่าทำสัญญาอนุมัติรวดเร็วปิดบัญชีก่อนรับส่วนลดสูงมากกว่า 50% สาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร053-600-222คิดถึงเราทุกครั้งที่ต้องการเงินห้างหุ้นส่วนจำกัดอันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่ง
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
7: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
8: การนี้เหมาะสำหรับคุณผู้ฟังทุกเพศทุกวัยต่อจากนี้ไปพบกับรายการลูกทุ่งยิ้มได้ดำเนินรายการโดย
9: ลูกทุ่งสาวเสียงนุ่มจุ๊บอลวัง

สำหรับผู้ชายเสียงอบอุ่นเนี่ยเจ้ายิวคนเขียนเพลงเนี่ยเจ้าออกจากออกในแนวเพื่อชีวิตเนี่ยเจ้าซอบๆลูกทุ่งเพื่อชีวิตกันสักนิดหนึ่งสักเพลงหนึ่งนะเจ้าคุณผู้ฟังกลับมาแล้วนะเจอเพลงเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าโรงพยาบาลวัดห้วยปากลั่งนะวัดโรงพยาบาลวัดห้วยปากลั่งนะเจ้าวิกฤตนักเลยนะเจ้าช่วงนี้เป็นโรงพยาบาลเพื่อสังคมเหลือเงินบริหารเพียง2เดือนนะเจ้าวอนภูมิจิตสถาช่วยต่อชีวิตผู้ยากไร้นะเจ้าคุณผู้ฟังเคยไปโรงพยาบาลวัดห้วยปากลั่งก็เจ้านะในการอำนวยการของพระภพโชคนะเจ้าพระอาจารย์ภพโชคที่วัดห้วยปากลั่งนะเจ้าต้องบอกว่าพระอาจารย์ท่านเป็นคนที่มีจิตสาธารณกุศลมากๆเลยทีเดียวนะเจ้าที่จะช่วยเหลือนะเพื่อนมนุษย์นะเจ้าพร้อมกับสร้างวัดสร้างวาเพื่อเป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คที่สำคัญของจังหวัดเชียงรายเจ้าพระไพศาลประชาธรวิหรือพระอาจารย์ภพโชคนะเจ้าท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าโรงพยาบาลวัดห้วยปากลั่งเพื่อสังคมซึ่งเปิดบริการให้ประชาชนมาแล้วกว่า3ปีและกำลังเข้าสู่ปีที่4ช่วงนี้กำลังเผชิญวิกฤตด้านการเงินอย่างหนักจนอาจจะต้องยุติการให้บริการภายในอีก2เดือนถ้าหากว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากภูมิจิตสถานนะเจ้าจุมรวรรณก็ขออนุญาตเป็นกระบอกเสียงน้อยๆเนี่ยเจ้าลอยไปถึงไผ่สักคนหนึ่งนะหรือคนหลายๆคนเนี่ยเจ้าตี้มีจิตกุศลอันแรงกล้าเนี่ยเจ้าอยากจะร่วมบริจาคไข่หอมหรือจะร่วมนะมีจิตกำลังทรัพย์เนี่ยจะร่วมบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลวัดห้วยปากลั่งเนี่ยเจ้าเพราะว่าวัดห้วยปากลั่งและโรงพยาบาลตี้กำลังจะปิดตัวลงนี่นะเจ้านะสำหรับคุณผู้ฟังหลายๆท่านเชื่อว่าคงจะต้องไปให้บริการที่โรงพยาบาลวัดห้วยปากลั่งแห่งนี้นะเจ้าเป็นโรงพยาบาลที่เปิดบริการให้ประชาชนนะทางการแพทย์โดยบัดคิดกล้าใจจ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะเจ้าบอกว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านทันตกรรมเช่นการตรวจฟันอุดฟันถอนฟัน

คุดหินปูนนะเจ้ารักษาโรคในช่องปากหรือโรคทั่วๆไปนะเจ้าซึ่งปีนี้วัดห้วยปากกั้งได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยเลยทีเดียวทั้งในด้านของความขัดแย้งในเรื่องของความบัดสงบนะเจ้าไทยกัมพูชาวิกฤตราคาน้ำมันจากความบัดสงบในตะวันออกกลางนะเจ้าอันเนี้ยส่งผลมากๆเลยทีเดียวทำให้นักท่องเที่ยวและผู้มาทำบุญลดลงอย่างต่อเนื่องนะเจ้าและโรงพยาบาลห้วยปากกั้งกำลังประสบปัญหาขาดแคลนวัส

ป่วยและผู้ยากไร้ต่อไปนะซึ่งภูมิจิตสถาสามารถร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลวัดห้วยปะก้างเพื่อสังคมเนี่ยเจ้าท่านสามารถร่วมบริจาคทำบุญกันได้นะคุณผู้ฟังผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยเลขที่118-121-9846นะเจ้าชื่อบัญชีวัดห้วยปะก้างเพื่อช่วยให้โรงพยาบาลยังคงสามารถดูแลและรักษาผู้ป่วยยากไร้ต่อไปนะคุณผู้ฟังก็เป็นกระบอกเสียงน้อยๆนะเจ้าลอยไปถึงผู้ที่มีกำลังทรัพย์ทุกท่านนะเจ้าได้ร่วมอนุโมทนาสาธุบริจาคตามกำลังศรัทธานะเจ้าหรือจะเข้าไปทางวัดบริจาคให้กับทางวัดนะเพื่อร่วมช่วยเหลือโรงพยาบาลเพื่อยังคงอยู่นะก็ได้เลยนะเจ้าคุณผู้ฟังขออนุโมทนาสาธุมาณโอกาสนี้นะช่วงนี้เขาก็เผชิญวิกฤตในหลายๆด้านไปพร้อมๆกันนะเจ้าเรื่องของราคาน้ำมันที่แพงสูงขึ้นเข้าของหลายสิ่งหลายอย่างปรับตัวสูงขึ้นโดยบ่มีทีท่าว่าจะลดลงเลยอ่ะคุณผู้ฟัง

ไลน์กลางๆนั้นหูว่ามีข้อความเข้ามาแต่อ่านไม่ได้ในเจ้าอัตวานี่ประตูไปงานพายมานะเจ้าเนาะงานพลายมันส์นะเจ้าเป็นงาน เกี่ยวกับ LGBTQ+ นะเจ้างานที่ทำให้จัดถึงหูถึงความเท่าเทียมทางเพศนะเจ้าทุกเพศทุกใหม่นะจึงบอกว่าคนเฮานี่เป็นอะยังก็ได้นะเจ้าเป็นกระเทยก็ได้นะเป็นกระเทยเท่าก็ได้นะเป็นทอมเป็นดีเป็น LGBTQ เป็นคนที่มีจิตใจแบบผู้หญิงอาจจะเป็นใจชายชายอาจจะเปลี่ยนเป็นหญิงหรือรักกันโดยแบบมีขอบเขตนะเจ้านะอยู่ที่ไหนเขาก็หักกันได้นะทุกเพศทุกวัยเนาะเปิ้นเลยมีการจัดงานพลายมันส์ขึ้นมาเนี่ยโอ้ตัววานี่จัดแล้วก็เดินขบวนกันอย่างคึกเลยทีเดียวที่เซ็นทรัลนะเจ้ามีผู้ว่าไปเปิดนะฮะแบบๆนะเจ้าก็เป็นงานที่สนุกสนานเลยทีเดียวนะเจ้าทำเมื่อหันถึงสิทธิเท่าเทียมของคนยุคนี้สมัยนี้ว่าเราเป็นอะไรก็ได้นะแต่ขอให้เป็นคนดีของสังคมนะยุคนี้สมัยนี้เปิ้นบ่ได้บูลลี่กันละอ้ายตัวเป็นกระเทยนะตัวยังมาอ้วนตัวยังมาบางามตัวยังมาจันในสมัยนี้เปิ้นบ่บูลลี่กันแล้วเนาะนะเปิ้นทำเมื่อหันถึงสิทธิเสมอภาคของความเป็นมนุษย์นะเจ้าเปิ้นเรื่องความเท่าเทียมกันผู้หญิงกับแต่งงานกับผู้หญิงได้นะเจ้ามีทะเบียนมีกฎหมายรับรองเนาะผู้ชายจดทะเบียนสมรสกับผู้ชายนะเจ้าเวลาเลิกกันไปแบ่งทรัพย์สมบัติเหมือนกับผู้หญิงผู้ชายทุกอย่างเลยนะยุคนี้สมัยนี้นะคุณผู้ฟังเอ่ยนะเจ้าก็วันนี้ก็มาให้กำลังใจกันเหมือนเดิมเนาะสำหรับกระเทยเท่าประตูนะเจ้าอันนี้เป็นแยกล่างเนาะนางไปงานพายตีอันจังมอยนะเจ้าตะวันนี่บ่มาตีจังหายเนาะมีกระปติงนะเจ้าทักทายกันขอบพระคุณมากๆนะเจ้าที่เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะและคู่หูดูโอดนปอนนะเจ้าอยู่ในโครงการวันเซี่ยงไฮ้นี่ติดอันใบพัดไฟแดงตาสายนะเจ้าสำหรับร้านตีฮับเจ้าพระฮับซื้อทองอันดับหนึ่งในจังหวัดเซี่ยงไฮ้เจ้าเขามีเครื่องตรวจเช็คยิงเปอร์เซ็นต์เจ้าใครจะเอาทองไปจำนำเนาะทองเก่าใหม่ขายได้ตรงใดเนาะมีเครื่องเงินมีหนักมีสรุงเงินนะเจ้ามีพระเครื่องนะที่เป็นรุ่นหายากเจ้าท่านอยากจะเอาไปแลกเปลี่ยนท่านอยากจะคือเปิ้นฮับเจ้านะได้หมดเลยที่นี่นะคู่หูดูโอดนปอนด้วยมาตรฐานร้านใหญ่ชัดเจนโปร่งใสรับเงินทันทีเปิดบริการตั้งแต่8โมงเกินถึง6โมงแรงนะเจ้าถ้าแอดไลน์ก็แอดเดอะดูโอ888นะสอบถามผู้จัดการแซมได้2เบอร์080นะเจ้าเนาะ021-5121นะเจ้าหรือ095เจ้า390-2652นะเจ้าคุณผู้ฟังนะสำหรับคู่หูดูโอดนปอนสอบถามรายละเอียดได้เลยนะเราจะได้รายละเอียดดีๆนะจากการสอบถามเพิ่มเติมสำหรับอีปอยแมวโอ้ไปหายากขนาดเข้าไปนี่ก็ได้ล้อให้ลูกหลานเข้าไปตีเพจคู่หูดูโอดนปอนก็ได้นะเจ้าจะให้หันรายละเอียดถึงน้อยหนึ่ง

ขอบคุณเจ้าสำหรับการติดตามมาฟังกับคุณไอ้วินัยนะเจ้ามายกนิ้วโป้งให้กันรัวๆเลยนะจะฟังรายการอยู่นะเจ้าหนอโอ้ประตูมาแล้วนะเจ้าอันนี้หันไลน์กลุ่มไลน์เนี่ยที่อยู่ในอีกกลุ่มหนึ่งนะเจ้าที่สามารถอ่านได้นะเจ้านะแต่เป็นไลน์สถานี

แผลที่หัวใจนะเจ้าเจ็บแป๊บแป๊บนะคุณผู้ฟังนะเป็นแผลเป็นซะด้วยจุมลวรรณอันนี้ถึงบอกว่ามานะเนาะเจ้ารู้สึกอิ่มเอมหัวใจรู้สึกตื้นตันใจเจ้ารู้สึกแบบใครให้ออกมาเป็นภาษาอันอย่างบอกบ่ถูกนะคุณผู้ฟังนะหลังจากที่ประกาศข่าวเกี่ยวกับโรงพยาบาลวัดห้วยปากังเนี่ยนะเจ้าจะดำเนินการต่อได้อีกสัก2เดือนนะถ้าบ่มีผู้ใจบุญสนับสนุนให้โรงพยาบาลนี่รักษาผู้ป่วยฟรีนะเจ้าก็ปรากฏว่าต้องขอกราบพระคุณนะเจ้าสำหรับคุณหมูคุณมูนะมันก็เจ้าได้ร่วมทำบุญนะเจ้านะไปยังวัดห้วยปากังนะเจ้าก็ขอบพระคุณมากๆจุมอรวรรณก็ร่วมทำบุญเหมือนกันนะเจ้าเพราะว่าบอกได้ยังมาอายเลยว่าครั้งหนึ่งเนี่ยไปใจบริการที่โรงพยาบาลวัดห้วยปากังแห่งนี้นะเจ้าหลังจากที่ใจบริการแล้วก็บริจาคตามกำลังศรัทธาแต่ไม่ได้เยอะนะเจ้าเพราะว่าฟันกรามเนี่ยนะเจ้าสองซี่เนี่ยมันติดเชื่อนะเจ้านะฟันตั้งหลุมน่ะติดเชื่อมันโยกมันแบบโอ้โหตายละเนาะนายเหงือกจ๋าฟันฉันจะต้องลาก่อนแล้วนี่คือคุณหมอเอ็กซเรย์ดูนะเจ้าไปโรงพยาบาลบ้านห้วยปากังเนี่ยนะคือคุณหมอเอ็กซเรย์ดูคุณหมอบอกว่าอันอีแม่จำเป็นจะต้องได้พาออกแล้วเนอะเพราะมันติดเชื่ออย่างนะเจ้าปรากฏว่าอันเปิ้นก็ทำการผ่าตัดออกเฮ้อนะเจ้าแล้วก็ดึงฟันที่มันนอนอยู่เนี่ยมันเหมือนเปิ้นเนี่ยฟันจุ่มบริวันมันเหมือนเปิ้นปกติเปิ้นจะยืนเหมือนเจ้าตัวเขานี่นอนแบบคุณหมอต้องพางึดงึดงึดงึดโอ้จนหายอ่ะคุณผู้ฟังนะแล้วทีเนี้ยโรงพยาบาลเกิดวิกฤตแบบนี้ที่เปิ้นรักษาพยาบาลฟรีนะเจ้าจะต้องปิดตัวลงในฐานะที่เขาก็เข้าไปรับใจบริการนะเขาก็ต้องมีโอกาสนะจะได้ตอบแทนโรงพยาบาลบ้างนะเจ้าเดี๋ยวจุ่มบริวันจะทำคลิปประชาสัมพันธ์นะเจ้าผ่านเพจข่าวรอบทิศลูกทุ่งสาวซึ่งนุ่มจุ่มวรวรรณคุณผู้ฟังมาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเจ้าแชร์ไปถึงผู้ที่มีกำลังทรัพย์นะเจ้าได้มาร่วมกันฟื้นฟูโรงพยาบาลแห่งนี้คือได้รักษาผู้ป่วยนะกันต่อไปนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าซึ่งพระภพโชคท่านก็ได้สัมผัสกับสื่อมวลชนว่าแบบนั้นจุ่มวรวรรณก็รู้สึกใจหายนะเจ้าเพราะว่าคนแบบมีสตางค์ซากบาทเนี่ยบางทีเนาะไปเข้ารับการรักษาเนี่ยคุณหมอก็จิตอาสาพยาบาลก็จิตอาสาโรงพยาบาลแห่งนี้เปิ้นดูแลรักษาและติดตามผลคือเฮาจนหายเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังเฮาก็ใจหายนะโรงพยาบาลจะได้ปิดตัวลงแบบบ่มีทุนที่จะต้องไปซื้อยาไปทำอย่างต่างๆเนี่ยปัดใจเนี่ยจะขับเคลื่อนไปด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะเจ้านะเพราะฉะนั้นเฮาก็ช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยนะเจ้าต้องขอบคุณสำหรับคุณหมูนี่นะเจ้าได้ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาเล็กๆน้อยก็ถือว่าเป็นกุศลสำหรับท่านแล้วนะเจ้าเนาะเจ้าขอบพระคุณมากๆเจ้าเดี๋ยวไปติดตามตีในข่าวเที่ยงเมืองเหนืออีกสักรอบนะเจ้าเดี๋ยวจุมรันก็จะได้ร่วมประชาสัมพันธ์ข่าวสารเฮ้อนะเจ้าเนาะและช่วงเวลานี้ขอบคุณสำหรับคู่หูดูโอดนปอนอยู่ในโครงการวันเจียงไฮเจ้าติดไฟแดงใบพัดตาสายเปิดบริการทุกวันนะเจ้าไผมีพระเครื่องไผมีทองมีเครื่องเงินอยากจะเอาไปสอบถามจำนำได้หมดเลยนะเจ้าสอบถามรายละเอียดได้เลย080เนาะ021-5121หรือ095-390-2652เจ้า

0: พักโฆษณากันเดี๋ยวครับ
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง

0: 990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008

งท้ายนี้มาย้อนรอยเพลงดังกันสักหน่อยเจ้าสิรินทานิยากรอยากฟังซ้ำ

ย้อนวันวานเพลงดังหาฟังยากเจ้าจากเอกพจน์วงหน้าเจ้าคุณผู้ฟังนึกว่าเอกพจน์สุวรรณพันธ์จำชื่อจำชื่อถูกนามสกุลพิษนะเอกพจน์สุวรรณพันธ์วะนะเอกพจน์วงหน้านะเจ้าสำหรับงานเพลงนี้เก็บแผลใจมาบ้านหนาเจ้าคุณผู้ฟังบทเพลงเพราะๆที่เติบโตมาพร้อมๆกับจุ๋มวรวรรณนี่แหละนะมาถ้าถามเรื่องอายุนะอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่สำคัญนะมาเดี๋ยวนี้ถามเรื่องอายุครับบ่เคยได้เลยนะเจ้านะไปไหนมาไหนนี่แม่มาเพะมาเพะมาเพะห้องแม่เจ้าเป็นยังนอกคุณผู้ฟังเนาะมันก็ไปต่ำการเวลานะส่งท้ายกันแล้วนะเจ้าขอบคุณสำหรับอู่เมืองเทิงเซอร์วิสนะเจ้าอู่เมืองเทิงเซอร์วิสตำบลเวียงอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะเจ้าอู่เมืองเทิงเฮาเนี่ยโอ้ยยังละยังเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังรับต่อตัวถังรถบรรทุกทุกชนิดนะเจ้าบอกว่าจะเป็นรถ4ล้อเนาะ6ล้อ10ล้อ12ล้อเจ้าสำหรับรถท่านที่มีรถบรรทุก6ล้อ10ล้อนี่ต้องการเพิ่มคันหน้าเพลาท้ายตัวให้เป็น8ล้อถึง12ล้อนะเจ้าเปลี่ยนระบบติดตั้งอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วขออนุญาตให้ถูกต้องจากกรมการขนส่งทางบกนะเจ้าขับขี่ได้อย่างสบายใจนะถูกต้องตามกฎหมายนะมาเนี่ยได้เลยที่อู่เมืองเทิงเซอร์วิสนะเจ้าหับติดตั้งเลฟท้ายยกของขึ้นลงหรือบรรทุกวัดเชลลิฟต์นะหับติดตั้งชุดฝาท้ายแบบพาวเวอร์เกตปิดเปิดรวมไปถึงมีเครื่องทุนแรงนะแบบติดหลังรถบรรทุกมือสองจากญี่ปุ่นเลยหรือตีห้องวัดเคลนเฮียบนะทั้งยี่ห้อทาดาโนยี่ห้อยูนิคยี่ห้อเฮียบสามารถติดตั้งบนตัวรถบรรทุกได้ทุกชนิดเลยหับปรับปรุงคืนสภาพรถเก่ารถชนอุบัติเหตุหรือดัดแชสซีตั้งศูนย์กระบะต่างอู่เมืองเทิงเซอร์วิสตำบลเวียงอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายเจ้าติดต่อที่เบอร์นี้นะ0953795101-2นั่นเองนะเจ้าคุณผู้ฟังสำหรับอู่เมืองเทิงเซอร์วิสของเราเนี่ยนะเจ้า0537951012เจ้าเบอร์นี้นะเพลงนี้เจอเพลงว่าอย่างอ้อไผ่ห้องตัวเอง

เพลงนี้เหมือนกับอันเพลงที่ห้องรักคนชื่อต้อยบ้านอยู่ติดกันเนาะแต่ปัจจัยนะเจ้าชื่อเพลงว่านักร้องลืมนักเรียนจุ้มอรวรรณมันก็ถามไปเลยนะถามแล้วจะให้ตอบจะได้นะนะไล่ก็จิยังก็ไม่ได้ตอบในใจเจ้านะเดี๋ยวจุ้มอรวรรณเฉลยให้เองนะอยากให้ท่านได้ฟังรายการไว้ตัวแล้วล่ะมีอย่างในใจคุณคริสตอบกันเป็นตัวอย่างแย่นะเจ้าของเราฟังนะเหมือนกับเขาส่งกระแสจิตมาถึงกันเลยเนาะมันดีอย่างอีเนี่ยเจ้าฟังรายการนี่นะเนาะลูกทุ่งยิ้มได้กับจุ๋มอรวรรณเนี่ยเจ้าช่วงเวลาส่งท้ายกันแล้วนะเจ้าขอบคุณอู่บังเทิงเซอร์วิสนะเจ้าเขาให้ปรับปรุงคืนสภาพรถเก่าเนาะรถจนอุบัติเหตุรื้อดัดชัดสีต่างๆหับปรับปรุงนะครับสร้างรถแท่งน้ำเหล็กประสงค์กระบะดำปีอัพรุ่นเก่าไม่ต่อเสื้อดำได้มัดเนี่ยเจ้าหับซ่อมเครนด้วยนะระบบไฮดรอลิกทุกชนิดซีนโอลิงลูกปืนมีขายเจ้าฮับซ่อมและปรับปรุงรถโมปูนเจ็ดสีกงมีลูกพง610ล้อนะฮับซ่อมช่องล่างเปลี่ยนบูทนี่อาจารย์บีเป็นลูกปืนฮับซ่อมเครื่องจักรนักนี่อู่เมืองเทิงเซอร์วิสตำบลเวียงอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย0537951010

มีเมนูเด็ดพิเศษอะไรหรือเปล่ากินข้าวก็ลำๆเนอะอยู่เป็นๆกันวันค่ำเนี่ยเนาะทางวิทยุอสมทห้ามหนีไปไหนนะให้กำลังใจกันได้เรื่อยๆเลยนะทั้งข่าวสารสาระและความบันเทิงครบครันเลยทีเดียวเดี๋ยววันไหนไม่ได้ฟังอู้กระเปิ่นหูเรื่องเนอะ

เวลาใกล้ๆจะหมดแล้วนะเจ้าเดี๋ยวพักฟังข่าวจนชั่วโมงกันสักครู่นะเจ้าคุณผู้ฟังได้เดี๋ยวในช่วงหน้าเขาก็มาฟังข่าวเที่ยงเมืองเหนือต่อเนาะเที่ยงครึ่งรอคุณผู้ฟังอยู่นะเจ้าแล้วก็ภัยที่ฉันชอบเพลงลูกทุ่งเก่าๆ5โมงแมลงถึง6โมงแรงเจ้าติดตามอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ฟังจุ่มรันจะปิ๊กมาอีกรอบช่วงนี้ส่งท้ายนะเจ้าเห็นเข้าตอนกันลำลำเจ้าเพลงเพราะๆนะแล้วก็รายการดีๆจากวิทยุอสมทเสิร์ฟให้กับคุณผู้ฟังตลอดทั้งวันเลยทีเดียวเจ้าโชคดีมีความสุขเจ้าช่วงนี้ลาไปแล้วสวัสดีเจ้า

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังลูกทุ่งยิ้มได้โดยลูกทุ่งสาวเสียงนุ่มจุ๋มอรวรรณ

เวลา12นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอการสรุปข่าวในรอบครึ่งวันที่ผ่านมาจากสำนักข่าวไทย

0: ญคณะบุคคลและประชาชนถวายสักการะและแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้เที่ยวปราสาทตาควายเนิน350วันสุดท้ายคึกคักนักท่องเที่ยวกว่า 3,200 คนแห่เที่ยวชมเรียนรู้ประวัติศาสตร์สัมผัสความงดงามของธรรมชาติและรำลึกวีรกรรมของเหล่าผู้กล้าฝากขังตชด.ปืนโหดยิงวินดับเพื่อนคนตายวอนสังคมเห็นใจยืนยันตชด.เปิดก่อนสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามแล้วโดยจะมีการลงนามอย่างเป็นทางการวันศุกร์นี้ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้จันทร์ที่15มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเคลือและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้เป็นวันที่2ของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีหน่วยงานและประชาชนทยอยเดินทางไปอย่างต่อเนื่องครับที่จุดคัดกรองหน้าทางเข้าภายในท้องสนามหลวงมีประชาชนเดินทางเข้ามารอตั้งแต่ก่อนเวลา 8:30 นาทีเพื่อรอเดินทางเข้าไปภายในพระบรมมหาราชวังโดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจัดลำดับแถวซึ่งจุดนี้มีอาหารและน้ำดื่มพระราชทานบริการประชาชนก่อนที่จะเดินเข้าไปพักคอยภายในอุโมงค์หน้าพระลานครับซึ่งพบว่ามีประชาชนจากจังหวัดต่างๆอาทิเชียงรายอุดรธานีเพชรบูรณ์ที่เดินทางมาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขณะที่บรรยากาศภายในศาลาสาไทยสมาคมมีคณะหน่วยงานคณะบุคคลและประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะครับที่ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกิริยกิจเพื่อแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอดโดยเฉพาะงานด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสซึ่งถือเป็นงานสืบสานพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขอย่างแท้จริงครับส่วนการเดินทางนะครับมีชัตเทิลบัสให้บริการฟรีมาที่สนามหลวงโดยแจ้งเวลาการเดินรถในวันที่14-16มิถุนายนมาขึ้นได้ที่ต้นทาง MRT สถานีท่าพระสถานีสนามชัยอนุสาวรีย์ฝั่งพญาไทสถานีสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งสายใต้ใหม่และจุดประตูเทวาพิรมโดยรถคันสุดท้ายจะออกจากสนามหลวงในเวลา 18:00 นหรือจนกว่าจะส่งประชาชนหมดครับทางนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามแสดงความอาลัยไปจนถึงวันที่16มิถุนายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:00 นและได้จัดสถานที่ลงนามบริเวณเต็นท์ข้างตึกศาลาลูกขุนในโดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมกันอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนครับ
1: ค่ะและไปชมเรื่องราวที่ตราตรึงใจพระสงฆ์นิกรเกี่ยวกับพระองค์พานะคะมีตายายเก็บของเก่าค่ะนำเงินไปซื้อพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามากราบบูชาเพื่อถวายอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นเรื่องราวสุดซาบซึ้งของตายายชาวโคราชนะคะที่แม้จะมีฐานะยากจนแต่ยังคงยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นำเงินเก็บนะคะที่หามาอย่างยากลำบากไปซื้อพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานำมาติดเหนือหัวนอน

0: ่อนไว้กราบไหว้และแสดงความอาลัยตายายที่อยู่บ้านพักหลังเล็กในซอยมากหมื่นวัยอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเพิงพักเป็นสังกะสีเก่าๆมีรอยรั่วหลายจุดนะคะโครงสร้างก็ทำจากไม้กฐินมีสภาพทรุดโทรมฝนตกนี่แทบจะนอนไม่ได้เลยและก็ไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วยเจ้าของบ้านคือคุณตามหมายอายุ73ปีมีโรคประจำตัวหูตึงอยู่กับคุณยายสะอาดอายุ63ปีเป็นอดีตเป็นแม่ค้าส้มตำทั้งสองคนประกอบอาชีพเก็บของเก่าขายมานานกว่า9ปีแล้วค่ะรายได้ทั้งสองรวมกันเฉลี่ยไม่ถึงเดือนละ 2,000 บาททั้งคู่นะคะปากกัดตีนถีบค่ะแต่ว่าแม้จะยากจนแค่ไหนแต่ก็เจียดเงินเก็บหอมรอมริบจำนวน120บาทไปหาซื้อพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามาติดไว้เหนือหัวนอนในบ้านโดยหลังจากเข้าไปในตัวเมืองนครราชสีมาไปซื้อมาแล้วคุณยายก็ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างซึ่งเป็นจักรยานยนต์คู่ใจคันเก่านำคุณตาหมายนะคะที่โอบกอดพระรูปอย่างทนุถนอมมาติดไว้ที่หัวนอนยายบอกว่าหลังทราบข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากติดตามข่าวสารมาโดยตลอดก็เลยตัดสินใจนำเงินเก็บนี่แหละค่ะไปซื้อพระฉายาลักษณ์นำมาประดิษฐานไว้ที่บ้านอีกเรื่องราวประทับใจอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องราวประทับใจไม่รู้ลืมของร้านนวดในจังหวัดอุดรธานีผู้ที่เคยมีโอกาสถวายงานนวดพระพักนะคะแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาถึง50ครั้งในตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งก็ยังคงเก็บรักษาภาพถ่ายพระรูปอุปกรณ์ที่เคยใช้ถวายงานอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนราวกับเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมแห่งความทรงจำของผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เคยได้รับพระกรุณาธิคุณนางสสิออนแดงเดชหรือพี่น้อยเจ้าของร้านเล่าว่าครั้งแรกที่ได้รับการติดต่อให้ถวายงานนวดพระพักนั้นรู้สึกตกใจตื่นเต้นแต่ก็ดีใจบอกไม่ถูกเพราะว่าไม่เคยคิดว่าร้านเล็กๆในต่างจังหวัดจะได้รับโอกาสอันเป็นมงคลสูงสุดนี้ก่อนวันรับเสด็จตนเตรียมตัวด้วยความการทำความสะอาดบ้านและร้านอย่างดีที่สุดแต่สิ่งที่กังวลก็คือเรื่องของการถวายความเคารพขั้นตอนก็ต้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารช่วยสอนท่าถอนสายบัวเนื่องจากไม่เคยปฏิบัติมาก่อนแต่เมื่อถึงเวลาจริงค่ะกลับได้รับพระเมตตาเกินกว่าคาดคิดเมื่อพระองค์ท่านทรงแนะนำและทรงปฏิบัติให้ดูด้วยพระองค์เองแล้วก็เป็นกันเองทำให้คลายความประหม่าแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งในพระเมตตาเป็นอย่างยิ่งค่ะไปดูนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
1: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: รัฐบาลครับชู4แพลตฟอร์มออนไลน์ร่วมไทยช่วยไทยพลัสหนุนร้านอาหารรายย่อยเข้าร่วมนะครับขยายยอดขายพร้อมเปิดตัวนกกระซิบบริการ AI จากกรุงไทยช่วยวิเคราะห์ต้นทุนแล้วก็การทำบัญชีครับวันนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือว่า Food Delivery Platform นะครับบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีพร้อมกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับก่อนเริ่มงานนะครับนายเอกนิติได้เดินทางมาถึงก่อนโดยเดินชมบูธกิจกรรมแล้วก็ทักทายผู้บริหารแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆรวมถึงน้องเกลอบิเกลรังสีสิงห์พิพัฒน์ พรีเซนเตอร์ชื่อดังที่ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในวันนี้ด้วย

0: ด้วยนะครับนายเอกนิติบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยมีหัวใจสำคัญคือต้องการช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยในกิจกรรมวันนี้มีธนาคารกรุงไทยที่ได้นำ AI นกกระซิบมาเปิดตัวในวันนี้ด้วยเพื่อช่วยให้เป็นผู้ช่วยสำหรับร้านค้านะครับที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้สามารถขยายยอดขายวิเคราะห์ยอดขายวิเคราะห์ลดต้นทุนเพราะเราต้องการช่วยร้านค้ารายย่อยที่มีต้นทุนแพงขึ้นจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางนอกจากนี้ครับจะมีแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆที่วันนี้เข้าร่วมเปิดตัวไม่ว่าจะเป็น Grab Food, Line Man, Shopee Food แล้ว Robin Hood ซึ่งเข้ามาช่วยกันส่งเสริมให้ร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถขยายยอดขายได้มากขึ้นปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆที่ร้านค้าปกติจะขายของได้เฉพาะบริเวณที่ตัวเองตั้งอยู่เท่านั้นแต่ว่าการมีแพลตฟอร์มต่างๆก็จะทำให้สามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นซึ่งช่วงที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วนะครับว่าการเข้าแพลตฟอร์มต่างๆยอดขายจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงโครงการคนละครึ่งพบว่ายอดขายเพิ่มขึ้นถึง 100-200% เพราะฉะนั้นเราจึงต้องให้ผู้ค้ารายย่อยเรียนรู้การขายผ่านออนไลน์สำหรับเป็นการอัพสกิลรีสกิลไปในตัวด้วยแล้วก็ยังมีการต่อยอดโครงการเอา AI อย่างนกกระซิบมาเป็นผู้ช่วยวิเคราะห์แล้วก็ทำบัญชีให้นายเอกนิติกล่าวว่าวันนี้ครับจึงอยากเชิญชวนร้านค้าที่เข้าไทยช่วยไทยพลัสให้สามารถเลือกได้ว่าจะเข้าไปขายในแพลตฟอร์มใดก็ได้ในแอปพลิเคชันถุงเงินร้านค้าที่ใช้แอปครับจะสามารถเช็คนกกระซิบได้แล้วและสำหรับร้านที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการและยังไม่ได้ขายผ่านออนไลน์ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะทำไม่เป็นทำไม่ได้นะครับเพราะแพลตฟอร์มต่างๆช่วยสอนให้เข้ามาใช้งานได้ง่ายขึ้นครับ
1: ค่ะมีความคืบหน้านะคะคดีตชด.ยิงวินจักรยานยนต์รับจ้างย่านห้วยขวางล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1คนตอนนี้ก็รวมผู้เสียชีวิตเป็น2คนเมื่อช่วงเช้าภรรยาผู้เสียชีวิตเข้าพบตำรวจยื่นค้านประกันตัวผู้ต้องหาค่ะสำหรับภรรยาของนายชรินทร์ที่ถูกยิงที่คออกต้นขาขวาและมือซ้ายแจ้งว่าสามีเสียชีวิตแล้วเมื่อช่วง3ทุ่มเมื่อคืนหลังแพทย์วินิจฉัยสมองตายร่างกายไม่ตอบสนองวันนี้จึงมาแจ้งความดำเนินคดีผู้ต้องหาเพิ่มเติมพร้อมยื่นค้านการประกันตัวนายชรินทร์ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะภรรยานายชรินทร์ให้ข้อมูลว่าจากคำบอกเล่าของเพื่อนร่วมวินที่เกิดเหตุได้กลิ่นแอลกอฮอล์จากตัวผู้ก่อเหตุภาพวงจรปิดเห็นว่าผู้ก่อเหตุพยายามเดินวนไปมาจะหาเรื่องก่อนเกิดเหตุยิงกันขึ้นนอกจากนี้หลังเกิดเหตุยังมีชายปริศนาใส่เสื้อสีดำกางเกงดำสวมหมวกใส่หน้ากากอนามัยแว่นตาปกปิดใบหน้าอ้างเป็นตำรวจเข้าคุยกับวินคนอื่นๆในซุ้มวินว่าได้อยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่าพอพี่วินถามกลับว่าเป็นใครเขาก็ตอบมาในลักษณะข่มขู่ไม่ต้องรู้ว่าตนนั้นคือใครพูดมากเดี๋ยวโดนแบบพวกมันนะคะนี่ก็เป็นการข่มขู่ที่ภรรยานายชรินเล่าให้ฟังซึ่งทำให้พยานหลายคนในที่เกิดเหตุที่เป็นวินเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวซึ่งภรรยานายชรินยอมรับนะคะสามีมีส่วนผิดที่เก็บอารมณ์ไม่อยู่แต่ก็ตั้งข้อสังเกตหากผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวทำไมถึงใช้อาวุธปืนยิงหลายนัดจนกระสุนหมดแมกกาซีนและภาพวงจรปิดยืนยันได้ว่าไม่ปรากฏเหตุการณ์รุมทำร้ายตามที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างมีแค่สามีของตนนะคะที่ไปถีบแต่หลังจากถีบก็ไม่ได้วิ่งหนีเป็นการเดินเฉยๆจึงอยากขอความเป็นธรรมให้กับผู้เสียชีวิตเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอุกอาจมากในส่วนของภรรยานายภูริศซึ่งเสียชีวิตณที่เกิดเหตุนะคะคนแรกยืนยันว่าไม่ให้อภัยเด็ดขาดยอมรับว่ารู้สึกกังวลแล้วการไปคัดค้านประกันตัวผู้ต้องหาที่ศาลเนื่องจากกังวลเรื่องยศและตำแหน่งของครอบครัวผู้ก่อเหตุสำหรับกรณีที่พ่อของผู้ก่อเหตุบอกว่าลูกชายมีอาการทางจิตมองว่าหากมีอาการจริงคงไม่สามารถรับราชการตำรวจและพกอาวุธปืนได้เพราะว่าต้องผ่านการตรวจสุขภาพจิตอยู่แล้วเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการกระทําที่ผู้ต้องหาจงใจลงมือในวันนี้ครอบครัวผู้ก่อเหตุต้องการไปเคารพศพสามีเธอก็ถามกลับไปยังในส่วนของครอบครัวผู้ก่อเหตุว่าจะไปทำไมนะคะยืนยันว่าจะไม่อโหสิให้ทีมข่าวก็เลยไปพูดคุยกับวินจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่ในเหตุการณ์ได้บอกเล่าว่าผู้เห็นผู้ก่อเหตุมาคนเดียวเข้ามาถามวินเบอร์28จะไปสน.มักกะสันราคาเท่าไหร่ก็เลยบอกราคาไป120บาทแต่ผู้ก่อเหตุเถียงว่าแพงแล้วก็เปรียบเทียบกับวินอื่นให้ฟังว่าวินอื่นเนี่ยแค่100บาทเท่านั้นแล้วไปต่อเหลือ80บาทซึ่งวินเบอร์28ปฏิเสธไปบอกว่าน้ำมันมันแพงถ้ารู้สึกว่าแพงก็ไม่ไรให้ไปขึ้นแท็กซี่หลังจากผู้จบผู้ก่อเหตุเดินวนไปมามองวินเบอร์28ด้วยตาที่ไม่พอใจบ่นพึมพำวินที่อยู่ในซุ้มก็เลยถามว่าบ่นอะไรแท็กซี่อยู่ตรงโน้นนะคะก็เลยตอบผู้ก่อเหตุไปนะคะทำให้ในส่วนผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาก็โมโหค่ะที่มาพูดแบบนี้กับตนนะคะจนนายชรินนะคะผู้เสียชีวิตเนี่ยเข้าไปช่วยไล่ผู้ต้องหาเดินวนไปวนมานะคะแล้วก็มีการท้าทาย

กันนะคะอยากจะเปิดก็เปิดเอามือชี้หน้าลักษณะท้าทายทุกคนในวินอันนี้เป็นคำให้การเบื้องต้นของคนที่เห็นเหตุการณ์ที่อยู่ในวินส่วนกระแสสังคมที่โจมตีว่ากลุ่มวินจักรยานยนต์เริ่มก่อนก็ขอให้ทุกคนดูภาพจากกล้องวงจรปิดให้ครบตนขอชี้แจงในส่วนของตัวเองเท่านั้นส่วนคนอื่นจะตัดสินใจอย่างไรก็เป็นการตัดสินใจของคนอื่นไม่เกี่ยวกับตนสำหรับตชด.ผู้ต้องหายังถูกควบคุมตัวในความดูแลของพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางแล้วก็เตรียมนำตัวฝากขังต่อศาลในวันนี้ค่ะ

0: การเจรจาใดๆกับผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านติดตามเรื่องนี้นะครับจากคุณรัตนาธนคำครับ
1: ความคืบหน้ากรณีนายเดชผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลที่ชายอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเมาแล้วขับรถจนเกิดอุบัติเหตุรถพุ่งชนสองแม่ลูกจนแม่ขาหักสองท่อนแพทย์นัดผ่าตัดพรุ่งนี้ส่วนลูกชายน้องเติมฝันวัยสองขวบเสียชีวิตซึ่งขณะนี้ศพยังอยู่ที่วัดศรีเกิดซึ่งรอคุณแม่ออกจากโรงพยาบาลถึงจะทำพิธีชาปนกิจและยังมีรถเก๋งของชาวบ้านที่จอดอยู่หลายทางได้รับความเสียหายด้วยเช้าวันนี้พันตำรวจโทวิเชียนใจสันกลางสารวัตรสอบสวนสพเมืองลำปางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าสอบปากคำคุณเมย์คุณแม่ของน้องเติมฝันที่โรงพยาบาลพร้อมเจ้าของรถเก๋งสีขาวที่เสียหายทั้งคันเบื้องต้นทางครอบครัวของน้องเติมฝันเรียกค่าเสียหาย10ล้านบาทส่วนเจ้าของรถเก๋งเรียกค่าเสียหาย 500,000 บาทโดยฝั่งของคุณแม่ของน้องเติมฝันระบุไม่ขอเจรจากับคู่กรณีแล้วเพราะได้ให้โอกาสตั้งแต่แรกแต่อีกฝ่ายไม่มีความจริงใจที่จะรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นจนกระทั่งหลักฐานทุกอย่างปรากฏชัดเจนจึงยอมจำนนด้วยหลักฐานและเข้ามาขอพบซึ่งถือว่าสายเกินไปขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดและขอไปจบที่ชั้นศาลเท่านั้นรัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมีนาทีระทึกที่วิทย์จะเกิดโศกนาฏกรรมกับอุบัติเหตุรถบัสรับส่งพนักงานพุ่งชนรถ6ล้อรับส่งนักเรียนกลางถนนที่ปราจีนบุรีเหตุการณ์นี้นักเรียนบาดเจ็บถึง19คนนะคะภาพจากกล้องวงจรปิดกล้องติดหน้ารถของรถบัสคันที่เกิดเหตุจับภาพนาทีระทึกเมื่อปรากฏรถบัสรับส่งพนักงานมาบนถนน3079ด้านหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งภายในตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีศรีมหาโพธิ์ใช่ไหมคะ
0: ครับศรีมหาโพธิ์ครับ
5: นะคะมุ่งหน้าไปแยกไฟแดงท่าตูมจากนั้นก็ปรากฏรถตู้มาจากภายในหมู่บ้านแล้วก็มีรถรับส่ง6ล้อตามหลังมาที่บริเวณกลางถนนจากนั้นรถบัสรับส่งพนักงานพุ่งชนบริเวณกลางรถ6ล้อก่อนจะถลายจอดแน่นิ่งอยู่บริเวณริมถนนค่ะซึ่งทางตำรวจเนี่ยได้ประสานกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมอาสาสมัครภายในพื้นที่ทำการตรวจสอบและช่วยเหลือหลังจากรับแจ้งอุบัติเหตุในที่เกิดเหตุนะคะพบรถบัสรับส่งพนักงานโรงงานนิคมอุตสาหกรรมพุ่งชนกับรถ6ล้อรับส่งนักเรียนโดยพบร่องรอยความเสียหายบริเวณหน้ารถบัสฝั่งคนขับร่องรอยกระจกแตกส่วนรถ6ล้อรับส่งนักเรียนมีร่องรอยถูกเฉี่ยวชนบริเวณฝั่งกระบะคนขับมีร่องรอยยุบด้านหน้าอย่างเห็นชัดเจนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตัวรถทั้ง2คันยังคากันอยู่ที่ริมถนนทำให้รถติดหลายกิโลเมตรนักเรียนชั้นอนุบาลประถมมัธยมต่างพากันร้องไห้ระงมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักเรียนที่โดยสารมานะคะกับรถ6ล้อซึ่งเป็นนักเรียนจำนวนกว่า40คนนะคะมีได้รับบาดเจ็บ19คนอาสาสมัครนำส่งโรงพยาบาล8คนนะคะแล้วก็อีกหลายคนก็กระจายไปตามโรงพยาบาลต่างๆหลายแห่งทั้งนี้ค่ะคนที่ขับรถชนนะคะแล้วก็นักเรียนที่เกิดเหตุนะคะได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักเรียนเนี่ยบอกว่ารถบัสขับมาไม่เบรกเลยพุ่งชนอย่างแรงขณะที่คนขับรถบัสอ้างว่าขับมาทางตรงความเร็วประมาณ 60-70 กิโลเมตรเห็นรถ6ล้อพยายามขับไหลตามรถตู้คันอื่นนะคะที่ออกมายกไฟเตือนแล้วแต่รถ6ล้อมาไม่พ้นทำให้ขวางลำส่วนลุงคนขับ6ล้อก็แย้งว่าตนเนี่ยขับรถตามรถตู้คันอื่นมาจนหัวรถถึงเส้นเหลืองของถนนแล้วรถคันอื่นชะลอให้ทางแต่รถบัสนั่นแหละขับมาด้วยความเร็วสูงก็เลยชนอย่างจังช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่นึงค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ผลตั้งแต่เมื่อวานนี้ขยับขึ้นมาอยู่ในช่วง 66-70 บาทต่อกิโลกรัมตามแต่ภูมิภาคก่อนหน้านี้ครับปรับราคาเพิ่มขึ้นแล้ว2ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่3ส่งผลให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มปรับเพิ่มขึ้นรวม10บาทต่อกิโลกรัมเพื่อให้ขยับเข้าใกล้ต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูงครับสำหรับราคาหมูเนื้อแดงกทม.และปริมณฑลข้อมูลจากการสืบราคาของกรมการค้าภายในเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนราคาหมูหน้าฟาร์มปรับขึ้นก็อยู่ที่125-135บาทต่อกิโลกรัมวันเสาร์อาทิตย์ไม่มีการปรับราคานะครับวันนี้มีการรายงานช่วงบ่ายแต่ว่าโดยปกติราคาเขียงจะคูณ2ของราคาหน้าฟาร์มปรับขึ้นมา 66-70 บาทก็คูณ2ก็น่าจะประมาณกิโลกรัมละ 132-140 บาทครับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติบอกว่าราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มในทุกภูมิภาคเริ่มปรับตัวดีขึ้นและขยับเข้าใกล้ต้นทุนการผลิตมากขึ้นจากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นประกอบกับการบริหารจัดการในปริมาณผลผลิตต่อเนื่องหลังผู้เลี้ยงสุกรเผชิญภาวะขาดทุนมานานขณะเดียวกันปริมาณผลผลิตสุกรบางส่วนยังได้รับผลกระทบจากโรค PED หรือว่าโรคท้องร่วงติดต่อในสุกรในบางพื้นที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประเมินว่าต้นทุนการผลิตสุกรในปัจจุบันอยู่ที่ 72-73 บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากราคาอาหารสัตว์ที่ยังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาสูงกว่า13บาทต่อกิโลกรัมครับ
1: ค่ะไปเที่ยวปราสาทตาควายเนิน350กันนะคะถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนักท่องเที่ยวคึกคักมากๆค่ะ 3,000 กว่าคนหลังจากที่จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับกองทัพภาคที่2และองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดเปิดให้นักท่องเที่ยวประชาชนสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติภายใต้กิจกรรมทดลองเปิดเส้นทางเที่ยวปราสาทตาควายเนิน350จังหวัดสุรินทร์ในช่วง 6-7 แล้วก็ 13-14 มิถุนายนส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สัมผัสความงดงามธรรมชาติรำลึกวีรกรรมเหล่าผู้กล้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินทหารจัดกำลังอำนวยความสะดวกกับประชาชนและนักท่องเที่ยวและมีการประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการเข้าปฏิบัติในการเข้าชมปราสาทตาควายเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยบรรยากาศคึกคักนะคะเมื่อวานนี้มีนักท่องเที่ยวชมปราสาทตาควายเนิน350ประมาณ 3,200 คนรวม4วันเข้าชมเกือบหมื่นคนค่ะนักท่องเที่ยวก็จะได้เรียนรู้7จุดสำคัญซึ่งประกอบด้วยอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทยองค์พระพุทธเมตตาปราสาทตาควายเนิน350รูปปั้นจ่าเริงน้องวุ้นและจ่าอโนไทยซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และจิตใจของคนไทยค่ะ
0: ข้อตกลงสันติภาพสหรัฐอิหร่านหนุนบาทแข็งครับหุ้นไทยลุ้นนิวไฮ 1,600 จุดครั้งใหม่ครับตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกรับแรงหนุนจากความหวังข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่ช่วยกดราคาน้ำมันโลกลดลงบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงมองเป็นปัจจัยบวกหนุนหุ้นไทยนิวไฮยืนเหนือ 1,600 จุดอีกรอบชูหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าท่องเที่ยวสายการบินและบริโภคเด่นขณะที่เงินบาทแข็งค่ากลับเข้าสู่ระดับ 32.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจากแรงขายเงินดอลลาร์และก็มุมมองเชิงบวกต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางครับหุ้นไทยเปิดบวกเช้าวันนี้ครับที่ระดับ 1,607.89 จุดล่าสุดเวลา 11:50 นาทีที่ผ่านมา 1,597.36 จุดเพิ่มขึ้น 4.95 จุดหรือว่า 0.31% มูลค่าการซื้อขาย 55,671.42 ล้านบาทครับนายวิกิตธิรวรรณรัตน์ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าการบรรลุข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวระหว่างสหรัฐและอิหร่านส่งผลเชิงบวกต่อบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกครับโดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดแรงกดดันด้านต้นทุนของภาคธุรกิจทางนี้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในตลาดสปอตปรับลดลงมาอยู่ที่บริเวณ80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลจากระดับกว่า120ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงเริ่มต้นความขัดแย้งโดยมองว่าหากข้อตกลงสามารถเดินหน้าต่อได้อย่างราบรื่นราคาน้ำมันมีแนวโน้มทรงตัวหรือว่าปรับลดลงต่อเนื่องและไม่น่าจะกลับไปอยู่ในระดับสูงเหมือนที่ผ่านมาแม้อาจจะยังไม่ลดลงสู่ระดับ 50-60 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเช่นในอดีตก็ตามครับกลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากต้นทุนพลังงานที่ลดลงก็ได้แก่กลุ่มโรงไฟฟ้าซึ่งจะได้รับแรงหนุนจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่ผ่อนคลายลงขณะที่กลุ่มสายการบินท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสนามบินก็จะได้รับอานิสงส์จากต้นทุนการเดินทางที่ลดลงและกำลังซื้อของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มฟื้นตัวรวมถึงผลบวกต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการผลิตนะครับเช่น SCGP และก็หุ้นที่เชื่อมโยงกับการบริโภคภายในประเทศส่วนกลุ่มธนาคารและสื่อสาร

ติดตามข่าวกันต่อครับหมูขึ้นราคาอีกแล้วนะครับเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรประกาศปรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขึ้นอีก2บาทต่อกิโลกรัมปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่3แล้วครับโดยราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้นอีก2บาทต่อกิโลกรัม

0: ยังเป็นหุ้นที่เคลื่อนไหวสอดคล้องกับทิศทางตลาดและมีส่วนช่วยหนุนดัชนีขณะที่หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ยังแข็งแกร่งต่อเนื่องในระยะนี้ครับสำหรับทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลกมองว่าตลาดการเงินได้สะท้อนผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่างๆไปมากแล้วหลังจากเกิดแรงขายในสินทรัพย์หลายประเภทก่อนหน้านี้ทั้งทองคำสินทรัพย์ดิจิทัลและก็พันธบัตรโดยเชื่อว่าวงจรการปรับขึ้นดอกเบี้ยทั่วโลกกำลังเข้าสู่ช่วงปลายทางแม้ว่าธนาคารกลางหลายประเทศอาจยังมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมแต่ว่าเป็นการดำเนินนโยบายตามปัจจัยเฉพาะของแต่ละประเทศครับส่วนสหรัฐคาดว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยช่วงปลายปีขณะที่ราคาพลังงานซึ่งเป็นต้นทุนหลักของเงินเฟ้อเริ่มทรงตัวส่งผลให้ความเสี่ยงด้านดอกเบี้ยภาพรวมตลาดหุ้นไทยก็มีจำกัดทางนี้ประเมินว่าสัปดาห์นี้หุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบระดับสูงสุดใหม่หรือว่า New High ครับที่ 1,600 จุดอีกครั้งโดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่บริเวณ 1,550 จุดก็เป็นการคาดการณ์นะครับสถานการณ์ของตลาดหลักทรัพย์หลังจากที่มีข่าวสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะมีการลงนามกันวันที่19มิถุนายนนี้ครับ
1: ค่ะแน่นอนนะคะในที่สุดแล้วสหรัฐและอิหร่านก็สามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามแล้วทั้งสองฝ่ายจะมีการลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเปิดการสัญจรอีกครั้งนายกรัฐมนตรีเชบาชารีฟแห่งปากีสถานซึ่งเป็นชาติตัวกลางไกลเกลี่ยเปิดเผยกับสื่อสังคมออนไลน์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านบรรลุข้อตกลงความเข้าใจในการยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลอิหร่านพิธีลงนามต่อหน้าแบบเผชิญหน้ามีกำหนดจะจัดขึ้นวันศุกร์นี้ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์สอดคล้องกับที่ทรัมป์ประกาศผ่านแพลตฟอร์มทูสโซเชียลระบุนะคะว่าเรือทั่วโลกสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เลยปล่อยให้น้ำมันไหลไปนะคะเพื่อสั่งเปิดช่องแคบฮอร์โมสและยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลทันทีบันทึกความเข้าใจนี้กำหนดแนวทางสำคัญทันทีเพื่อยุติสงครามทั้งสองประเทศประกาศยุติการปฏิบัติทางทหารในทุกแนวรบทันทีซึ่งการยุติการสู้รบในเลบานอนด้วยนะคะสหรัฐสั่งระงับการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านขณะที่อิหร่านยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เรือพาณิชย์ผ่านได้โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าผ่านทางภายหลังการลงนามในวันศุกร์นี้จะมีการเปิดพื้นที่ในช่องแคบฮอร์มุซเพื่อส่งเรือสินค้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดทางทะเลให้อิหร่านที่เคยวางไว้การลงนามนี้จะเป็นการเริ่มต้นกรอบเวลา60วันเพื่อเปิดฉากเจรจาทางเทคนิคประเด็นที่ลึกซึ้งมากขึ้นอย่างเช่นการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยอิหร่านตกลงจะคงสถานะโครงการนิวเคลียร์ไว้ตามเดิมหรือการไม่เสริมสมรรถนะยูเรเนียมเพิ่มในระหว่างที่หยุดยิงแต่ข้อตกลงถาวรเรื่องของการทำลายคลังยูเรเนียมตรงนี้จะต้องรอผลเจรจาหลังจากนี้ขณะเดียวกันอิหร่านจะได้รับการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเป็นลำดับขั้นตามความคืบหน้าและการปฏิบัติตามข้อตกลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเรื่องของการปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ยังคงเป็นประเด็นขัดแย้งเล็กๆที่สื่ออิหร่านอ้างว่าการปลดล็อกจะเกิดขึ้นก่อนการเจรจาแต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงสหรัฐยืนยันว่าเรื่องนี้ต้องเป็นไปตามหลักผลงานแลกสิ่งตอบแทนเท่านั้นหลังจากมีการประกาศข้อตกลงราคาน้ำมันดิบเบรนท์ร่วงลงหนักทันที4%เคลื่อนไหวอยู่ที่83-84ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพุ่งทะยานรับข่าวดีเช่นเดียวกับผู้นำจากสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีต่างออกแถลงการร่วมแสดงความยินดีความคืบหน้าครั้งนี้และเร่งรัดเปิดเส้นทางขนส่งพลังงานโดยเร็วค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณเยมีนหวานเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
3: ท่านกำลังรับฟัง MCOT Radio อสมทเจียงหาย FM 101.25 MHz ช่วงเวลาจากนี้ไปพบกับรายการข่าวเตียงเมืองเหนือดำเนินรายการโดยอรวรรณสุวรรณจิตและญาติพิรุณนันตาชัยวุฒิ
4: สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังทุกท่านเจ้าต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือนะเจ้าหยุดกัน2วันนะเสาร์อาทิตย์นะเจ้าวันนี้วันจันทร์อีกแล้วนะเจ้า จุ๋มอรวรรณสุวรรณจิตสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเจ้า
5: เจ้าสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีพี่จุ๋มเจ้าวันนี้วันจันทร์ที่15มิถุนายน2569ขึ้น1

0: ค่ำเดือน8เจ้าพี่จุ๋ม
1: เจ้าวันนี้ก็เป็นอีก1วันทำงานนะเจ้าตีตื่นขึ้นมาก็ค่อนข้างที่จะรถร้ายเยอะมากๆเลยทีเดียวนะแล้วก็อากาศก็ยังคงอจึกอจืดนะเจ้านะตกกับบตกเนาะอากาศห่อนไปอย่างเงี้ยนะเจ้าคุณผู้ฟังนะดูแลรักษาสุขภาพทั้งกายทั้งใจนะของคุณผู้ฟังกันอย่างดีก็แล้วกันนะเจ้าช่วงนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเป็นรายการข่าวนะเจ้าอู้อย่างเดียวนะภายในเกือบชั่วโมงนี้นะเจ้าจุ๋มอรวรรณหยาดพิรุณแล้วก็ต้อนรับน้องโอโซน
0: เจ้า
1: เจ้าน้องโอโซนก็มาเป็นช่างเทคนิคนะเจ้าในการถ่ายทอดรายการของเขานะเจ้านะไม่ว่าจะเป็นระบบของออนแอร์นะ FM 101.25 MHz ล่ะถ้ามาทางเพจในขณะนี้นะเจ้าเขามีการไล่สดผ่านเพจอสมทเชียงรายง่ายๆเนี่ยจะได้เจ้าเข้ามาชม
0: เจ้าเข้าไปตีหน้าเพจอสมทเชียงรายถ้าไผ่บ่ได้กดติดตามบ่ได้กดถูกใจไว้นะเจ้ามันจะบ่เด้งไปเตือนหน้า Facebook แต่ถ้าเฮากดติดตามเฮากดถูกใจเพจอสมทเชียงรายไว้อันนี้บ่ต้องห่วงเจ้าเฮาไล่สดบ่ได้เด้งขึ้นมาเตือนหน้า Facebook
1: เจ้าขึ้นมาตึ้งขึ้นมาแล้วก็เฮาก็กด
0: กดเข้ามาพอเจ้า
1: ถ้าถูกใจกดไลค์ถ้าใช่กดเลิฟนะเจ้าหรือจะคอมเมนต์นะมาให้กำลังใจกันได้นะเจ้าจากที่แน่ๆนมด้อยหวดมาแล้วนะเจ้าม
0: าก่อนเปิ้นนั่น
1: จองพื้นที่นะเจ้าถ้าไปดูหนังกลางแปลงนี่ก็คือว่าอยู่ตั้งหน้าสุดอีเตอร์เน
0: า
1: ะ
0: หนังหน้าปูเสื้อเลยเน
1: า
0: ะ
1: หนังหน้าปูเสื้อเลยนะเจ้าเพราะว่าเป็นคนตีทันต่อสถานการณ์
0: เจ้าน
1: ะเจ้ามากดไลค์กดแชร์ตามด้วยไอจีรพัฒน์นะเจ้านะสวัสดีเจ้าไอจีรพัฒน์วันนี้เข้ามาดูไลฟ์สดผ่านเพจอสมทเชียงรายนะเจ้าเขาก็ยังรอท่านอื่นๆนะเข้ามาชมเขาเรื่อยๆนะเจ้ากดแชร์ไปพี่น้องนะจะได้หันกันหลายๆคนนะเจ้าน้อ
0: ห
1: วังว่ารายการของเขาก็คงจะเป็นรายการที่มีเสิร์ฟข่าวสาระนะเจ้าเพื่อพี่น้องได้ฟังกันข่าวรอบเมืองเหนือของเขาข่าวเที่ยงเมืองเหนือเนี่ย
0: เจ้า
1: ไปกันที่ข่าวแรกกันเลยเจ้าปอมพี่น้องเลยนะเจ้าท่านผู้ว่ารายการจังหวัดเชียงรายเจ้าช่วงนี้ก็ยังติว่าอู้กับน้องยาว่าผู้ว่าไปหลายงานเลยทีเดียวขนาดวันอาทิตย์ก้าวันจันทร์ก้าวันจันทร์ถึงเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ได้หยุดงานกันเลยทีเดียวญาติจะได้อะเน
0: า
1: ะ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดอะเน
1: า
0: ะ
1: เมืองอะ
0: วันติดบางทีเขาจะหันเปิ่นทรงข่าวกันในอัน
1: วาระ
0: งานผู้ว่า
1: เจ้า
0: วันติดเปิ่นก็ยังทำงานอะพี
1: ่ตั้งแต่ตีห้ามา
0: เนาะ
1: ไปเป็นประธานท่านประธานนี่ไปเปิดงานหรือไปประชุมนะ
0: เจ
1: ้
0: าน
1: ำข้อสรุปหลายเรื่องต่างๆมาพัฒนาเมืองเชียงรายอันนี้เขาก็ไม่ได้เชียร์ผู้ว่า
0: เนาะ
1: แต่ในฐานะที่เขาเป็นสื่อมวลชนเขาก็หันตารางงานของปัญญู
0: นะเจ้าร
1: วมไปถึงท่านร้องนะร้องผู้ว่า
0: เจ้า
1: ก็ไปงานกันคนละทิศคนละทางนะเจ้ามาแล้วเจ้านะแต่ว่านี่มีงานพลายเกิดขึ้นนะเจ้า
0: เจ้า
1: วันนี้ก็ยังไปอิดมาออนกันเตื่อนะสำหรับอีเมจติ้งลี่
0: เจ้าน
1: ะเจ้าแต่ไปโดดเด่นเฉิดฉายอยู่ที่เซ็นทรัลแต่ว่าเดี๋ยวเขากำอู้รายละเอียดกันเรื่องนี้นะ
0: เจ
1: ้
0: า
1: เริ่มต้นกันที่ท่านผู้ว่าในการจังหวัดเชียงรายนำประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งผู้ว่ารายการจังหวัดเชียงรายนำข้าราชการศาลทหารตำรวจและประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีถวายน้ำสงพระศพหน้าเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะเจ้า
0: เจ้าท่านชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเจ้าเป็นประธานในพิธีถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตีวัดพระแก้วพระอารามหลวงเนอะเจ้าพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเจ้ามีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการศาลทหารตำรวจจิตอาสาพระราชทานและประสบนิกรชาวเชียงรายเจ้าเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเจ้าการจัดพิธีดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งฮื้อจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการนะเจ้าเพื่อเปิดโอกาสให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความอาลัยและก็น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยความจงรักภักดีเจ้าโดยกำหนดจัดพิธีถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปในวันเสาร์ที่13มิถุนายนตีพันมานะเจ้าณศาลากลางจังหวัดเชียงรายแล้วก็ตีอำเภอวัดหรือสถานที่ตีเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ตัวเจ้าพี่จุ๋ม

0: จังหวัดเชียงรายก็เปิดโอกาสให้ประชาชนรวมถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์นะเจ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานะเจ้าแล้วก็มีการจัดสถานที่ลงนามแสดงความอาลัยนะเจ้าณส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั้ง17อำเภอและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะในจังหวัดเชียงรายเจ้าในช่วงตั้งแต่บัดนี้นะคุณผู้ฟังจนถึง26มิถุนายน2569นะเจ้าเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยทั่วกันนะเจ้าอ่ะก็นำข่าวนี่มาเล่าสู่กับพี่น้องทุกคนทุกท่านได้รับฟังนะเจ้าและในส่วนของทั้งจังหวัดเชียงรายของเรายังมีการบูรณาการนะเจ้าหน่วยแพทย์พอสวนะลงพื้นที่ที่อำเภอเวียงชัยเจ้าน้องยาเพื่อดูแลสุขภาพพี่น้องถึงบ้านเลยนะอันปกติเขาต้องไปหาคุณหมอเน
1: า
0: ะ
1: ต้องไปหาที่โรงพยาบาล
0: หน่วยแพทย์ขึ้นที่พอสวคุณหมอไปหา
1: ประชาชนถึงบ้านเลยนะเจ้า
0: ขึ้นที่อำเภอเวียงชัยนะเจ้าดูแลสุขภาพถึงบ้านคลายทุกประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางต่างๆนะเจ้าน้องยาดนิ่มได้อยู่กลุ่มเปราะบางนะตัวนี้นะเป็นอยู่กลุ่มหนา
1: หนาแน่น
0: หนาแน่นยังกระปิจุ่มเนี่ยนะเจ้ากลุ่มเปราะบางก็จะมีผู้สูงวัยผู้พิการผู้ที่อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างสามารถที่จะมาได้นะเจ้า
1: เจ้าทั้งนี้จังหวัดเชียงรายกับบูรณาการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนีเจ้าหรือว่าพอสวนะเจ้าร่วมกับศูนย์บริการเคลื่อนที่และภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ฮื้อบริการทางการแพทย์เจ้ารับเรื่องร้องทุกข์แล้วก็เยี่ยมกลุ่มเปราะบางถึงบ้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอย่างทั่วถึง
0: อันนี้ก็ท่านผู้ว่าเจ้าเป็นประธานในพิธีเปิดงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวนะเจ้าครั้งที่15พร้อมเปิดโครงการอาสาคลายทุกข์สร้างสุขให้ประชาชนจังหวัดเชียงรายนะเจ้าประจำปีก็ประมาณ2569ตีบ้านตุงยั่งบ้านตุงยั่งหมู่2ตำบลผางามอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนะเจ้า
1: ก่อนเริ่มกิจกรรมเจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็ได้นำผู้เข้าร่วมงานยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะเจ้าแล้วก็ถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานะเจ้าการดำเนินงานครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนอาสาสมัครพอสวเจ้าร่วมจัดนิทรรศการแล้วก็หน่วยบริการเคลื่อนที่หลากหลายด้านเพิ่มในความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีประชาชนเข้ารับบริการเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวเจ้า
0: ก็มีบูธเชียงรายคลินิกเซ็นเตอร์อีกแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เคลื่อนที่ที่เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทำหน้าที่เป็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกข
1: ์
0: รับฟังปัญหาแล้วก็เร่งประสานในเรื่องของการแก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะเจ้านำเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะเจ้าอันนี้ก็โหมีสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะเจ้าทั้งนี้ก็มีการเยี่ยมกลุ่มเปราะบางอย่างที่ว่านะผู้สูงวัยนะผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนนะเจ้าเพื่อมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กำลังใจนะเจ้าก็ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงบริการด้านการรักษาป้องกันส่งเสริมและก็ฟื้นฟูสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพนะตลอดจนถึงสะท้อนการขับเคลื่อนนโยบายอาสาคลายทุกข์นะสร้างสุขให้ประชาชนนะเจ้าตีมุงลดความเดือดร้อนแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เห็นเป็นรูปธรรมนั่นเองนะเจ้า
1: เจ้าผู้ราชการจังหวัดเชียงรายก็ได้ร่วมปลูกต้นกาสะลองคำด้วยนะพี่ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงรายเจ้าเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สร้างความร่มรื่นให้แก่ชุมชนตัวเจ้า
0: เจ้าก็เป็นข่าวที่เป็นสิริมงคลนะเจ้านะนำมาอู้คุยให้พี่น้องได้ฟังกันกับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือนะเจ้า
2: ท่านกำลังรับฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนืออยู่นะเจ้า MCOT Radio อสมทเชียงรายFM 101.25 MHz ข่าวสารรอบบ้านเฮาป้ากันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เตียงกึ่งถึงบ่ายโมงโดยจุ่มอรวรรณและหยาดพิรุณเจ้าฝากข่าวประชาสัมพันธ์และส

0: ใจลงโฆษณาติดต่อเฮา0531520041เพจอสมทเจียงไฮ @LINE ID MCOTCR เนอเจ้า
1: เจ้าคุณผู้ฟังสนใจลงโฆษณาเนอเจ้าทางสื่อวิดีโออสมทเชียงรายเจ้าบริษัททางด้านสถานประกอบการอยากจะร่วมสนับสนุนรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือติดต่อได้ที่ไหนเจ้าน้องหยาด
0: เจ้า0531520412นะเจ้าโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก่อนได้เจ้า
1: เจ้าช่วงนี้บรรยากาศในห้องทรงของเขาเนี่ยเจ้าก็จะเป็นบรรยากาศการถ่ายทอดสดไปตัว
0: เจ้า
1: ภาพและสีสันเนี่ยเจ้าในรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือเขาขอรับโทนเนี่ยเจ้าเพื่อน้อมถวายความอาลัย
0: เจ้า
1: ถึงพระองค์ผ่านะเจ้าแล้วก็รวมไปถึงวันนี้มีคุณนิคม
0: เจ้า
1: เจ้าคนสวยทั้งสองนะดูอยู่แม่สาย
0: เจ้า
1: คุณแม่ติงลี่
0: เจ้าน
1: างว่าจะได้วันนี้
0: เดี๋ยวก็เนอโซหาน
1: างว่าสวยงาม
0: อ๋อสวยงามประตูไปขวายเจ้าถ้าจะหมายถึงตะวันนี
1: ่
0: ประตูไปขวายนี่นะ
1: อำเภอจุนกับวันนี้คลื่นแสกนะเจ้าน้องยาเขาอย่าได้นี่
0: เจ้าเดี๋ยวแจ้งช่างเฮ้ยนะเจ้า
1: แม่ลัดดาเนี่ยเจ้านะคุณสุนทราการแชร์ให้แล้วนะเจ้าเนาะ
0: เจ้า
1: เจ้าคุณสุวิทย์นะเจ้าพี่จุ๋มครับท่านผู้ว่าเชียงรายยังโสดแม่นกว่าครับ
0: เจ้า
1: โสดเจ้า
0: เจ้าย
1: ังโสดนะแต่บอกว่าตอนนี้มีภัยอยู่ในหัวใจท่านผู้ว่าหรือยัง
0: เนาะเจ้า
1: สวัสดีคนโสดขอเสียงคนโสดหน่อยนะน้องโอโซนก็ยกฝั่งยกมือ
0: โสดเนาะ
1: โสด
0: นะไอ้ทวีก็โสดนะ
1: เจ้าโสดหุบโสดหุสดหุบโสดหุนะศูนย์อะศูนย์อ่านได้เนี่ยนะเจ้า
0: เจ้า
1: คุณเจริญนะเจ้าคุณบัวแก้วปิปารณีอัศกรสวัสดีเจ้า
0: เจ้า
1: คุณปราณีเนาะ
0: น้องเอ็นกับมานะพ
1: ี่มาจ้ะ
0: อภัยพักนะเจ้าสวัสดีพี่จุ๋มคนงามปิยาคนสวยนั่น
1: น่ะ
0: เจ้าขอบคุณเจ้า
1: ช่วงนี้ก็บ่ค่อยได้ทักทายน้องเอ็นเลยงานเยอะขนาดนี้นะเจ้าวันนี้ก็มาที่ไล่สดนะเจ้าขอบพระคุณมากมากนะเจ้าเดี๋ยวเขาก็ไปตีสิ่งดีๆนะมาแหมสักคราวหนึ่งนะเจ้าอ่ามาดูบรรยากาศงาน LGBTQ+ นะเจ้าตะวันนี่ถ้าลงยาไป LD เซ็นทรัลลงยาจะเข้าไปที่บูธต่างๆผลจัดของแจกนะฮือกับผู้ที่เข้าไปร่วมงานนะเจ้านะมีการสแกน QR code ติดตามเพจนู่นนี่นั่นนะเจ้าจะหันกลุ่มทั้งเพจหลากหลาย
0: เจ้า
1: ผู้ชายแต่งงานกับผู้ชาย
0: ก็ได้แล้ว
1: ผู้ชายใส่ชุดเจ้าสาว
0: จดทะเบียนสมรสได้ตัว
1: เจ้างานนี่นะเจ้าจังหวัดเชียงรายจัดงานเชียงรายพลาย2026ในยิ่งใหญ่นะเจ้าผนึกทุกภาคส่วนสร้างเมืองแห่งความเท่าเทียมมุ่งสู่Ply City Network Thailand
0: ตะว่าเนี่ยกันเนาะพี่จุ๋มเนาะตีเส้นทันก็ว่าคนเ
1: ม
0: ียมาโลมาตนไปเส้นทันกันท่านมดนะเจ้า
1: เสาะตีจอรถป้อมมี
0: เป็นว่ามันเปิดงานไพรส์นี่เอง
1: เจ้า
0: ตะว่ากับท่านผู้ว่าเมาะผู้ว่ากับไปเมาะ
1: น
0: ั่นขำมาได้ยุทธได้ยนนะเจ้
1: า
0: ท่านชูชีพงษ์ชัยเจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดงานเชียงรายไพรส์2026ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงไฮ้เจ้าท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขความภาคภูมิใจและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมมีทางด้านของท่านนรศักดิ์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงไฮ้ไปตุ้ยนะเจ้าแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารภาคเอกชนผู้ประกอบการร้านค้าห้างหุ้นส่วนโรงแรมโอ้ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะเจ้าช่วยสนับสนุนให้การจัดงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยเจ้าสำหรับงานเชียงรายไพรส์2026จัดขึ้นภายใต้แนวคิดความต่างไม่ใช่ตราบาปแต่คือสีสันของเชียงรายนี่เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมเจ้าความหลากหลายทางเพศแล้วก็การอยู่รวมกันอย่างเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมเครือข่าย LGBTQAN+ พี่จุ๋มเพิ่มมาแฮมนะเจ้าเพิ่ม AN เข้ามาแฮมแล้วก็ประชาชนชาวเชียงไฮ้ตีร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมครั้งสำคัญในครั้งนี้เจ้าท่านผู้ว่าก็กล่าวว่าจังหวัดเชียงไฮ้เขาเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตและกับผู้คนซึ่งเป็นเสน่ห์สำคัญที่ทำให้เมืองเติบโตอย่างงดงามเจ้
1: า
0: การจัดงานในครั้งนี้บ่เพียงเป็นพื้นที่แห่งการเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจในตัวตนแต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันเชียงไฮ้สู่การเป็นเครือข่ายแห่งความภาคภูมิใจหรือว่า Pride City Network Thailand นั่นเองนะเจ้
1: า
0: คือความสำคัญครับสิทธิมนุษยชนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยวและศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยด้วยเจ้า
1: เจ้าโอบกอดความ

0: หลากหลายเนาะไม่จำเป็นต้องรังเกียจกันเนี่ยเจ
1: ้า
0: วันดีคืนดีประจุมอาจจะเปลี่ยนเป็นผู้ชายน้องหยาดก็อย่ามารังเกียจประจุมก็แล้วกัน
1: ประจุมอาจจะตัดผมลองทรงอย่างนี่มาเลย
0: เปลี่ยนเป็นเพศชายไปเลยก็ได้นะเจ้าเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้นะเจ้าเฮาเป็นห้องว่าเป็นได้บูลลี่กันแล้วเน
1: า
0: ะ
1: แม่นเจ้า
0: ไผจะอ้วนไผจะดําไผจะล่อไผจะบ่ล่อไผเป็นจะกลายเป็นกระเทยไผเป็นท่อมเป็นหยังเนี่ยนะเจ้าคือทุกคนมีสิทธิเสมอภาคเท่าเทียมกันของความเป็นคนนะเจ้าตรงว่านี่ก็มีการแสดงออกถึงทางเพศที่แตกต่างกันออกไปนะเจ้า LGBTQ+ L นี่ก็คือเลสเบี้ยนนะญาตินะผู้หญิงที่รักผู้หญิงมีใจจี้ก็
1: น้องบ่มีเฮาเจ้าอืมเจ้าแต่บ่ใช่ว่าบ่ใช่ว่าเฮารังเกียจหรืออะหยังอีน่ะพี่แต่ว่าจิตใจเฮาบ่ชอบประจายอีแน่เจ้าม
0: ีความเป็นธรรมชาติแบบว่าตีปันฮื้อหมาอีน่ะ
1: แม่นๆเจ้า
0: LGG นี่คือเกย
1: ์
0: ผู้ชายที่รักผู้ชายนะเจ้าบ่น้องโอโซนแม่นกอมฮู
1: ้แต่สมัยเฮียนเนี่ยเปื้อนน้องนักนักแล้วก็ม่วนนะมูนี่นะเวลาเฮาตวยเขาเฮาม่วนนะ
0: เอาน้องโอโซนแบบรักผู้หญิง
1: โอโซนบอกว่าไม่ใช่ครับผมรักผู้หญิงครับ
0: LGB B นี่คือไบเซ็กชวลนะเนี่ยนะบุคคลที่รักได้ทั้งเพศเดียวกันและเพศตรงข้าม
1: อ๋ออันนี้ประจำกัดนอมประจำกัดเพศ
0: หญิงก็ได้ใจก็ได้ไบเซ็กชวล
1: ได้
0: น
1: อเจ้า
0: transgender T นี่ transgender นี่คือ
1: ผู้หญิงข้ามเพศก
0: ็
1: อ๋อข้ามเพศตึงประจายตึงมีหญิงเป็นห้อง transgender มดก็
0: แมนแมน
1: เจ้า
0: เนี่ยอันเนี้ยมันจะแปลออกไปคือแบบ LGBTQ ภายในแต่ละความหมายนะครับอันนี้ยกมาให้ฟังกันแล้วก็plus นี่คือแบบเป็นยังไงก็ได้อ่ะเป็นไปแฮมไม่น่ะ
1: มันจะมีเพิ่มเติมมาเลย
0: เพิ่มเติมมาเลย
1: จำกัดอยู่แล้วนะเจ้า
0: เจ้าอันนี้ก็จัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่ผ่านมาแต่ประตูไปปุ้นประตูไปเดินแบบตีจังมอย
1: อ๋อประตูไปจังไม
0: ่นางแยกไปจังไม
1: ่ก็อย่างอันน่ะ
0: กระเทยเท่าดังจังไงแยกไปจังไม่
1: ปนจะต้องเอาแบบแบ่งกันไอ้บอมาต้องเพ่ผ่องมาต้องเพ่ผ่อง
0: ปติงอยู่จังไห้นี่แต่ว่าเนี่ยแบบบ้านางสกรรม
1: เจ้
0: าเพราะว่าเอาไม่ได้ไปอยู่ตรงจุดนั้นนานไปทำข่าวแป๊บ
1: ๆประตูก็ปลาล้านก็ปีไปด้วยกันก
0: ็เห็น
1: ปลาล้านเหมือนจะไทยอันถอดสดแวบๆนะเหมือนแกจะไล่สดแวบๆว่าแกอยู่จังไห้นะต้องหันตะวัน
0: ก็แม่นน่ะมันไม่ใช่
1: ไปด้วยกันพ
0: ว
1: กนั้น
0: สำราญรู้โลกรู้อะไรกันนางชอบไล่สด
1: ไปคือนางมาใกล้ปุ๊บกำกล้องมาทันทีนะเจ้า
0: ตัวจะออกขวดลูกเลยนะ
1: เต็มช่องนางเล่นนะเจ้า
0: ถ้าตัวหน้าเปิดจะเพื่อไอ้นะ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้นะตัวไม่ยัก
1: จะ
0: ตายทั้งโซเชียลตัวห้ามอยู่ใกล้ประหลาด
1: สโลแกนแกเน็ตเนาะสำราญรู้โรครู้เลยเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าไม่คิดอะไรไม่ออกบอกสำราญนะ
1: ม
0: ันจะนี่มดอ่ะนะเจ้าเจ้าอ่ะมากันที่สิ่งดีๆกันสักนิดนึง
1: แ
0: ล้วหยาดเนาะคู่ดูโอดนปอนนะเป็นร้านฮับเจ้าพระฮับซื้อทองในเจียงไฮ้พระเครื่องพระบูชาครับจำนำหรือจะแลกเปลี่ยนนะเจ้าไพมีทองคำนะสร้อยคอแหวนทองแหวนเพชรกรอบทองเศษทองเครื่องเงินสลุงเงินรับจำนำทันทีนะเพื่อราคาพึงพอใจเจ้าจะมีเครื่องตัวเช็คยิงเปอร์เซ็นต์ความโลหะเครื่องเช็คโลหะความแม่นยำสูงตัวนี้จะวัดว่าม
1: ีทองกี่เปอร์เซ็นต
0: ์ขายได้กี่บาท
1: กี่เปอร์เซ็นต์ขายได้กี่บาทนะเจ้าเครื่องมันบอกหมดนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าบ่ต้องกลัวเพราะว่าคุณหูดูโดนป้อนบอกว่าความสื่อสัตย์มันเป็นสิ่งที่เฮายึดถืออยู่แล้วนะเจ้าหรือว่าคุณผู้ฟังจะแอดไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ @ the duo 888นะเจ้าเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ080021512109530902652เนอะเจ้าคู่หูดูโอดนป้อนเปิ้นอยู่ภายในโครงการวันเจียงไฮ้แยกใบพาดตาสายขัวชนร้ายฮะนะเจ้าแล้วก็เปิดทุกวันตวยบ่มีวันหยุด 8:30 ถึง 6:00 นแลงมาตรฐานร้านใหญ่ชัดเจนโปร่งใสได้เงินทันทีไปตีคู่หูดูโอดนป้อนเจ้า
0: เจ้าไปพักที่โรงแรมดีๆโรงแรมเดอะมิราเชียงรายเจ้าเดอะมิราโฮเทลนะโรงแรมที่พักทำได้ดีมากๆบริเวณติดถนนพลโยธิน
1: เจ้า
0: เจ้าห้องพักสะอาดเจ้าราคาประหยัดมากๆเลย
1: เจ้า
0: คุณผู้ฟังติมีธุระป้าปังหยังนะเจ้าอยากจะมาพักที่นี่หรือนักท่องเที่ยวนะเสาะหาที่พักราคาประหยัดราคาดีนะเจ้าห้องพักสะอาดแบบส่วนตัวนะแบบครอบครัวมาที่โรงแรมเดอะมิราเชียงรายเจ้า
1: จะจองห้องพักผ่านทาง Agoda ก็ได้หรือว่า booking.com ก็ได้สะดวกสบายดีนะเจ้าหรือว่าใครที่จะโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลก็ติดต่อไปที่เบอร์053711112หรือ0951625 5419เจ้าติดต่อทาง Facebook The Mira Hotel เชียงรายนะเจ้า
0: เจ้าอ่ะมากันต่อนะเจ้ารายการเข้าเที่ยงเมืองเหนือของเฮาเปิดกว้างนะเจ้า
1: เจ้า
0: อำนวยการในการออกอากาศโดยหัวหน้าต้นสน
1: เจ้า
0: หัวหน้าต้นสนวาสนาปิ่นใจกูลนะเจ้าเปิดกว้างในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารปรากฏว่ามีคุณพ่อท่านหนึ่งเดินทางมาที่สถานี
1: เจ้าม
0: าขอความช่วยเหลือรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือขอยขยาขันหน้าลูกสาวสักครั้ง
1: เจ้า
0: เนี่ยเจ้าพ่อลูกสาวเนี่ยคุณแม่คือเลิกกันเอาลูกสาวเอาออกมาตุ้ย
1: เจ้า
0: คือแยกกันทางกันไปนะปรากฏว่าก็ไปถามคนที่ฮู้จักคุณแม่เนี่ยเมียของตัวเก่าเนี่ย
1: เจ้า
0: พ่อจะหันเมียกับลูกเขาก็อยู่ที่ไหนตะได้นะแต่ก็ข่าวแววว่าเมียเปิ้นก็มีผัวใหม่ไปละมีลูกใหม่ตุ้ย
1: เจ้า
0: แต่ว่าลูกสาวของเปิ้นเนี่ยติดๆมาตุ้ยเนี่ยก็บัดเดี๋ยวนี้ลูกสาวอยู่เชียงรายได
1: ้
0: ขายข้าวขายปลาเผา
1: อ
0: ยู่เชียงรายแล้วก็อันเมียกับอยู่ลำปางอีไข่ป้าลูกสาว
1: เจ้า
0: ชื่อว่าน้องพัชนีปากุ่ยเอาภาพขึ้นเจ้าน้อง
1: เจ้าตอนนี้ภาพตอนนี้ภาพขึ้นอยู่เจ้า
0: ขออนุญาตเซฟบัตรประจำตัวประชาชนนะเจ้าแต่จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์แล้วก็ผู้ใดปะหน้าปะตาน้องพัชรีปากุ่ยเนี่ยนะเจ้านะใครปลาเผาอยู่ตั้งไหนจวยกระซิบบอกกันว่าติดต่อคุณพ่อด้วยนะคุณพ่อชื่อนายสีวันเดินแปลง
1: เจ้า
0: เขาก็กลัวเอ๊ะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าอย่าไปลุ้น
1: เออ
0: ขอพ่อสำเนาบัตรประชาชนจิมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเบอร์อย่างได้ว่าลูกสาวแบบติดต่อไปหรือจะอันจีนะเจ้าติดต่อคุณพ่อสีวันเดินแปลงนะเจ้า0807475310เนี่ยเจ้าน้องพัชรีปากุ่ยชื่อและนามสกุลแต่นะเจ้าถ้าตามที่อยู่นี่เป็นคนที่อำเภอตำบลบ้านต่อมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา
1: เจ้าน
0: ะเจ้าตอนนี้น่าจะอายุ15 16แล้วล่ะมาก้ามาขายอยู่เชียงรายหรือได้ยินพี่จุ่มกับพี่ญาติประชาสัมพันธ์ก็ติดต่อไปหาคุณพ่อตุ้ย
1: เจ้าคุณพ่อเปิ้นบอกว่าเปิ้นบ่ฮู้จะไปเปิ่งไผจะมาตุ้ยโซหาเปิ้นฟังอสมทเชียงรายตลอดเลยก็อยากจะให้เฮาเป็นสื่อกลางช่วยประชาสัมพันธ์ให้จินเพราะว่าคิดถึงลูกสาวนะเจ้า
0: เจ้าอยู่ดีสบายหรือว่าเป็นจะได้กับบ่ฮู
1: ้เจ้า
0: ก็ติดต่ออย่างน้อยๆก็โทรศัพท์หาก็ได
1: ้เจ้า
0: น้องสบายดีนะมีอย่างช่วยเหลือกันก็โน่นนี่นั่นนะจ๊ะ
1: แม่นเจ้า
0: ติดต่อไปพ่องนะจ๊ะเป็นกำลังใจเนาะเพราะว่าคุณปอก็ทำงานรับเหมาก่อสร้างอีนะเจ้า
1: เจ้า
0: ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เนาะพี่น้องมีข่าวสารยังจะให้เฮาช่วยเหลือน้ำบะไหลไฟดับโทรศัพท์เสียเมียมเฮือเข้าบ้าน
1: ฝากประชาสัมพันธ์ได้นะเจ้า
0: บอกญาติพี่ลุ้นได้เลย
1: อันสุดท้ายนี่เอาไว้ก่อนนะ
0: จ๊ะ
1: เมียมเฮือเข้าบ้านตัวไวตัวมันนะเจ้า
0: บอกญาติพี่ลุ้นเดี๋ยวญาติลุ้นจัดเฮือนะเจ้าอ่ะมากันตีข่าวนี่นะเจ้าหวังว่าเสียงน้อยๆของเราตีออกอากาศกันทั้งวิทยุอสมทจะไปถึงหูไผ่สักคนหนึ่ง
1: เจ้า
0: ตีอยากจะมีจิตกุศลนะร่วมบริจาคคือกับทางโรงพยาบาลวัดห้วยปากกั้งน้องญาติเล่าข
1: ่
0: าวนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ฟังกันสักนิดหนึ่งเจ้า
1: เจ้าทางด้านของพระไพศาลประชาธรวินะเจ้าหรือพระอาจารย์พบโชคปิจุมเจ้าเปิดเผยว่าโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคมซึ่งเป็นบริการประชาชนซึ่งเปิดให้บริการประชาชนมาแล้วกว่า3ปีแล้วนะปิจุม
0: เจ้า
1: และกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่4เจ้าตอนนี้เผชิญวิกฤตด้านการเงินปิจุมเจ้าจนอาจจะต้องยุติการให้บริการภายในแห่ม2เดือนข้างหน้านี่นะ
0: เจ้าก็หมายความว่าในช่วงนี้ยังมีเงินส่วนหนึ่งบริหารโรงพยาบาลเหลืออยู
1: ่
0: แต่ถ้าเกินกว่านี้ไปเนี่ยโรงพยาบาลอาจจะปิดไปเลยเพราะว่ามันมีทุนเพื่อที่จะไปจัดหาซื้ออุปกรณ์เวชภัณฑ์อย่างต่างๆเนาะ
1: พี่จุ๋มเจ้าเพราะว่าโรงพยาบาลแห่งนี้เปิดให้บริการประชาชนเข้ารับบริการทางการแพทย์โดยที่บ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสักบาทเลยนะพี
0: ่เ
1: นี่ยโดยเฉพาะการรักษาด้านทันตกรรมตรวจฟันอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนรักษาโรคในช่องปากซึ่งช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสเป็นจำนวนมากเลยนะเจ้าที่ผ่านมาเนี่ย3ปีเนี่ย
0: เจ้า
1: เปิ้นบ่เฮือเฮาใจสตังสักบาท
0: เจ้า
1: แล้วพอเราเปิ้นอยู่ได้จะได้อ่ะอ้อพี่
0: อยู่ได้ด้วยจิตศรัทธา
1: เนาะเจ้า
0: ในปีนี้วัดห้วยปากกั้งก็น่าจะได้รับผลกระทบอยู่หลายด้านเหมือนกัน
1: เจ้าม
0: าทั้งว่าวัดนะเจ้าประชาชนก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะเจ้าทั้งในด้านความขัดแย้งระหว่างประเทศเพื่อนบ้านของเฮาเนาะนะไทยกัมพูชาวิกฤตราคาน้ำมันจากความบัดสงบอันนี้เจ้าฟังข่าวก็เป เปิ่นน่าจะยุติเจรจากันพ้องอ่ะเนาะผู้ทำกับทั้งตะวันออกกลางอ่ะนะ
1: เจ้า
0: น่าจะเจรจากันไปในทิศทางที่ดีแต่ว่าก็ยังจะต้องมีการลงนามเจรจากันอยู่

0: จ้าเนี่ยตึงโมดตึงมวลเนี่ยมันมีผลกระทบตีพรุบๆมาหลายด้านนะเจ้าส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่จะมาทำบุญในลดลงอย่างต่อเนื่องนะเจ้าอันเนี้ยเกี่ยวกับน้ำมันขึ้นราคาแน่ๆนะปกตินักท่องเที่ยวจะเยอะมากเลยนะเจ้าทำให้กำลังศรัทธาที่จะมาแอลวัดบริจาคไห่ฮ้อมอย่างเนี้ยลดลงไปมากนะเจ้า
1: เ
0: พราะว่าตรงนี้เขาก็จะมีโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งที่ประสบปัญหาขาดแคลนวัสดุยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์นะเจ้ารวมไปถึงงบประมาณสำหรับดูแลเจ้าหน้าที่และก็อาสาสมัครที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยนะเจ้า
1: เจ้าโดยงบประมาณที่เหลืออยู่สามารถบริหารจัดการได้แหมเพียงประมาณ2เดือนเท่านั้นนะเจ้าพระอาจารย์พบโชก็กล่าวว่าแม้ว่าจะเผชิญกับความยากลำบากแต่ก็ยังคงตั้งใจสานต่อเจตนารมณ์ของมูลนิธิเจ้าในการช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วก็ผู้ยากไร้ต่อไปหลังจากจ่ายเงินลงทุนก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ไปเป็นเงินนับร้อยล้านบาทเลยทีเดียวนะพี่จุ๋
0: ม
1: แต่ก็
0: จึงไม่อยากจะหัน
1: แม่น
0: โรงพยาบาลปิดตัวลงอีกแล้วเน
1: า
0: ะ
1: แม่นเจ้า
0: เจ้า
1: ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาตีประสงค์ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคมสามารถร่วมทำบุญได้ผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยเจ้าเลขที่บัญชี118121986จื่อบัญชีวัดห้วยปลากั้งนะเจ้าเพื่อช่วยให้โรงพยาบาลยังคงสามารถดูแลแล้วก็รักษาผู้ป่วยผู้อยากไร้ได้ต่อไปนะเจ้า
0: ท่านที่มีจิตกุศลอยากจะร่วมบริจาคหอมเนี่ยเจ้าผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยเลขที่118121986นะเจ้าถ้าบัญชีนี่คือมิจฉาชีพแน่นอนนะเจ้าหรือท่านบอกว่าอยากจะร่วมบริจาคท่านสามารถไปเอววัดห้วยปากกังได้นะ
1: ไปบริจาคเลยก็ได้เจ้า
0: ไปไหว้พระไปไหว้พระแม่กวนอิมนะเจ้าพระโพธิสัตว์สูงเด่นเป็นสง่านะตีบริเวณวัดห้วยปากกังร่วมบริจาคได้นะเจ้าระวังมิจฉาชีพตัวนี้นะเจ้าท่านต้องตรวจสอบในการบริจาคหายหอมเพื่อจะได้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพตัวนี้นะยิ่งมีความต้องการความช่วยเหลือมิจฉาชีพก็จะอาศัยช่วงนี้แหละ
1: จะแฝงตัวมันก็พี่เจ้า
0: อาจจะมีคนไปแบบจากวัดห้วยปากกั้งเนอ
1: ไปขอห้าบริจาคดูบ้านเนี่ย
0: มีนะเจ้า
1: เ
0: ออท่านจะต้องตรวจสอบรายละเอียดให้ดีๆนะเจ้าเขาก็อยากจะเป็นสะพานบุญนะเจ้าคือกับโรงพยาบาลแห่งนี
1: ้
0: ได้มีปัจจัยอ่ะมาเพิ่มมาเติมเผื่อจะทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้ปิดต่อลงเพราะว่าพี่จุ๋มเนี่ยก
1: ็
0: ไปใจบริการตีวัดห้วยปากกั้ง
1: เจ้าตอนนั้นพี่จุ๋มไปถอนฟัน
0: ถอนฟันได้ถอนฟันนะเจ้า
1: เจ้า
0: พามซ้ำนะ
1: พาฟันคุดเน
0: า
1: ะ
0: คุณหมอคุณพยาบาลจิตอาสาดูแลดีมากๆเลยทีเดียวโดยที่เขาไม่ต้องได้เสียค่าใช้จ่าย
1: อ
0: ย่างแต่เขาก็สามารถบริจาคได้ตามกำลังศรัทธานะเจ้าเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: และเขาก็จะขอความเป็นท่องจะได้อ่ะเป็นสะพานบุญนะเจ้าไปยังผู้ที่มีจิตกุศลทุกท่านได้บริจาคหายหอมกันได้ตามกำลังศรัทธา
1: เจ้า
0: บ่มีสักบาทก็ให้หอมด้วยหัวใจกำลังใจก็ยังดีนะเจ้าเนาะเขาก็หวังว่าผู้ที่มีกำลังทรัพย์ก็คงจะช่วยอุ้มตุ้มกันตรงนี้ต่อไปนะเจ้าเวลาหมดเวลานะเจ้าเดี๋ยววันผูกเขาก็จะปีกมาป้ากันใหม่นะเจ้าวันนี้จุ๋มอรวรรณและน้องหยาดพิรุณลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือนะเจ้ายังมีข่าวข้างอยู่เดี๋ยวผูกเขามากันใหม่เน
1: า
0: ะขอบคุณทุกท่านเจ้าสวัสดีเจ้า

0: ขณะนี้เวลา 13:00 น.จากนี้ไป MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเอดิติยืนยันไม่ทบทวนเงินกู้2แสนล้าน

0: เปลี่ยนผ่านพลังงานเชื่อแม้สถานการณ์จบแต่ราคาน้ำมันยังสูงนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงสถานการณ์เศรษฐกิจว่าหากสงครามยุติลงจะถือเป็นสัญญาณเชิงบวกอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยเนื่องจากโลกจะเข้าสู่โหมดการฟื้นฟูซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เริ่มต้นมาจากปัญหาความผันผวนของราคาพลังงานและแม้ราคาพลังงานอาจจะไม่ปรับลดลงไปเท่ากับระดับก่อนสงครามแต่จะช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้ทางนี้รัฐบาลจะมีการปรับประมาณการตัวเลข GDP ใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปปัจจุบันสถานการณ์ได้เปลี่ยนจากวิกฤตพลังงานเข้าสู่วิกฤตต้นทุนที่ส่งผ่านไปยังราคาสินค้าซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนระดับฐานรากและพ่อค้าแม่ค้าผ่านภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นรัฐบาลจึงมุ่งเน้นการช่วยเหลือผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งพบว่าร้านค้าที่เข้าร่วมมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแต่ยังมีการสอนให้ผู้ประกอบการใช้ AI ในการวิเคราะห์ยอดขายเพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาวสำหรับแผนการใช้เงินกู้ตามพ.ร.บ.พ.ร.ก.เพื่อเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าวงเงิน200,000 ล้านบาทนายเอกนิติยืนยันว่ายังมีความจำเป็นต้องเดินหน้าต่อเนื่องจากแหล่งผลิตน้ำมันทั่วโลกได้รับความเสียหายจากสงครามทำให้ราคาน้ำมันจะยังคงอยู่ในระดับสูงไปอีกอย่างน้อย 1-2 ปีหากประเทศไทยไม่เร่งปรับตัวและลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มีสัดส่วนสูงมากในปัจจุบันจะมีความเสี่ยงสูงหากเกิดวิกฤตซ้ำในอนาคตครม.เงาพรรคประชาชนจี้รัฐทบทวนให้ร้าน SME ที่จดทะเบียนถูกต้องเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสการประชุมครม.เงาของพรรคประชาชนวันนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงครม.เงาได้เชิญตัวแทนกล่าวว่าครม.เงาได้เชิญตัวแทนผู้ประกอบการร้านอาหารมารับฟังเสียงสะท้อนถึงผลกระทบจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยนายวรันธรแดงใหญ่ตัวแทนสมาคมร้านอาหารกล่าวถึงผลกระทบของผู้ประกอบการร้านอาหารระดับ SME ว่าจากสภาพเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาทำให้ยอดขายตกลงในช่วง2ปีการที่รัฐบาลออกมาตรการไทยช่วยไทยพลัสได้กำหนดว่าร้านอาหารที่จดทะเบียนถูกต้องต้องมียอดขาย 1.8 ล้านบาทต่อปีเฉลี่ยวันละ 5,000 บาทซึ่งหากเทียบกับร้านก๋วยเตี๋ยวบางร้านอาจมียอดขายต่อวันมากกว่านี้แต่อาจไม่ได้เข้าระบบภาษีจึงอยากให้เล็งเห็นว่าเมื่อมาตรการไทยช่วยไทยพลัสออกมาทำให้ยอดขายกลุ่มร้านค้า SME ตกลงอีกเพราะไม่ได้เข้าร่วมโครงการและประชาชนที่ร่วมโครงการก็เทไปใช้ร้านสตรีทฟู้ดทั่วไปขอเสนอรัฐบาลว่าธุรกิจร้านอาหารกลุ่ม SME ที่ยอดขายไม่เกิน100ล้านบาทอาจให้พิจารณาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ด้วยพร้อมได้เสนอปัญหานี้ผ่านครม.เงาด้วยในอำเภอเมืองลำปางเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เมาแล้วขับชนแม่บาดเจ็บลูกชายเสียชีวิตพ้นจากตำแหน่งเพราะเข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงรัตนาธนคำรายงานค่ะ
1: นายธนาลัสสายเทพในอำเภอเมืองลำปางได้เปิดเผยผลการสอบสวนนายเดชผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเมาแล้วขับชนสองแม่ลูกคุณแม่ขาหักสองท่อนแพทย์เลื่อนการผ่าตัดเป็นพรุ่งนี้เนื่องจากพนักงานสอบสวนเข้าทำการสอบปากคำคุณแม่ที่โรงพยาบาลในวันนี้ส่วนลูกชายน้องดวงฝันวัยสองขวบเสียชีวิตขณะนี้ศพตั้งอยู่ที่วัดศรีเกิดรอคุณแม่ออกจากโรงพยาบาลเพื่อจะทำการชาปนกิจอีกครั้งนอกจากนี้ยังมีรถยนต์ของชาวบ้านได้รับความเสียหายจากกรณีอุบัติเหตุในครั้งนี้ด้วยจากผลการสอบสวนพบว่าพฤติการของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ก่อเหตุเข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงเนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองซึ่งควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างของสังคมแต่กลับมีพฤติกรรมขับรถโดยประมาทและมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทางด้านในอำเภอเมืองลำปางจึงมีความเห็นเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางใช้อำนาจตามกฎหมายสั่งให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรายดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีลักษณะไม่เหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและได้รายงานเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดในวันนี้เพื่ออนุมัติแล้วรัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 240

0: คุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
2: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาเปิดตีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเฮ้อจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
5: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
6: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง MCOT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ MCOT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุ MCOT Radio อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz ช่วงเวลานี้พบกับรายการอสมทเพื่อชุมชน

สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะคะอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะในช่วงของรายการอสมทเพื่อชุมชนดำเนินรายการโดยหยาดพิรุณนันตาชัยวุฒิช่วงเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาจันทร์ถึงศุกร์นะคะมาพร้อมกับข่าวประชาสัมพันธ์ของจังหวัดเชียงรายค่ะรอบรั้วล้านนาของเรานะคะและบทเพลงสากลเก่าๆกับ Song of Memory บทเพลงในความทรงจำนะคะหลายๆท่านคิดถึงเพลงสากลเก่าๆก็สามารถที่จะเข้ามารับฟังในช่วงของรายการอสมทเพื่อชุมชนได้เลยนะคะช่วงเวลานี้นะคะคุณผู้ฟังหน่วยงานไหนที่มีข่าวอยากฝากประชาสัมพันธ์เชิญได้เลยนะคะเรายินดีเป็นสื่อกลางค่ะที่จะประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของคุณให้คุณผู้ฟังที่รับฟังวิทยุอสมทเชียงรายอยู่ณขณะนี้นะคะแล้วก็อีกหลายท่านที่รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcard Connect ไปไกลได้ทั่วโลกค่ะจะส่งเป็นข้อความข่าวเข้ามาทาง LINE ID Mcard CR01 ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเป็นหน่วยงานราชการจะทำเป็นหนังสือส่งถึงในสถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงรายค่ะเลขที่416หมู่6ตำบลริมกกนะคะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย57100ค่ะข่าวไหนเป็นประโยชน์ก็จะหยิบยกนำมาพูดคุยในรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะหรือว่าหน่วยงานไหนมีโครงการดีๆอยากที่จะมาร่วมพูดคุยกันในรายการนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ที่053-152-042ค่ะโครงการดีๆนะคะบอกต่อเรื่องราวดีๆรายละเอียดของโครงการต่างๆที่จะเป็นประโยชน์นะคะให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายได้รับทราบกันก็ติดต่อเข้ามาได้053-152-042ค่ะ

ลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

Green News Mcot Radio Go Green ช่วง Green News วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทเบิลเทนนิสอาวุโสของจังหวัดเชียงรายนะคะที่สร้างผลงานอันน่าภาคภูมิใจในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่7ตาปีเกมส์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสามารถคว้าเหรียญเงินระดับประเทศมาครองได้สำเร็จนะคะและร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงรายบนเวทีการแข่งขันระดับชาติค่ะประเภทชายเดี่ยวรุ่นอายุ 40-49 ปีนายคงกฤษสุณพรมนะคะคว้าเหรียญเงินค่ะคุณผู้ฟังประเภทหญิงเดี่ยวรุ่นอายุ 65-69 ปีนางอัชราเสาเฉลิมคว้าเหรียญเงินนะคะความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากความมุ่งมั่นทุ่มเทและความมีวินัยในการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องของนักกีฬารวมถึงแรงสนับสนุนจากครอบครัวผู้ฝึกสอนผู้บริหารและพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายทุกคนที่ร่วมส่งกำลังใจมาโดยตลอดค่ะฝ่ายเทเบิลเทนนิสสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายขอร่วมชื่นชมและภาคภูมิใจกับผลงานอันยอดเยี่ยมของนักกีฬาทั้งสองท่านด้วยนะคะที่ได้แสดงศักยภาพและจิตวิญญาณนักกีฬาอย่างสมศักดิ์ศรีพร้อมนำชื่อเสียงกลับมาสู่จังหวัดเชียงรายได้อย่างงดงามอีกด้วยค่ะ

We are the champions ค่ะผลงานของ Queen นะคะวันนี้เลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะคุณผู้ฟังคะเชียงรายเดินหน้าบริหารจัดการน้ำยั่งยืนเปิดเวทีสรุปแผนหลัก5ปีพร้อมส่งมอบ4โครงการต้นแบบแก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งนะคะสถาบันวิจัยพหุศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาคหนึ่งจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่4ภายใต้โครงการการจะทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการระดับจังหวัดเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและส่งมอบผลงานวิจัยแผนบริหารจัดการน้ำระยะ5ปีและโครงการต้นแบบในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างเป็นระบบค่ะโดยมีนายประเสริฐจิตปรีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.พีรพงษ์จิตเสงี่ยมหัวหน้าโครงการค่ะเป็นผู้กล่าวรายงานนะคะตลอดจนคณะกรรมการลุ่มน้ำโขงเหนือค่ะหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะคะซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนและมอบหมายจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ค่ะให้ดำเนินงานวิจัยเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงรายอย่างแท้จริงนะคะภายในงานก็มีการนำเสนอแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการจังหวัดเชียงรายระยะ5ปีและการเจาะลึกโครงการต้นแบบที่สำคัญ4โครงการค่ะประกอบด้วยแผนที่ความเสียหายจากน้ำท่วมเขตเมืองเชียงรายนะคะระบบเตือนภัยน้ำท่วมระดับท้องถิ่นค่ะการยกระดับปริมาณน้ำต้นทุนผ่านการปรับปรุงฝายแบบบูรณาการและระบบกำจัดสารหนูเพื่อน้ำอุปโภคและบริโภคนะคะนอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำขององค์กรผู้ใช้น้ำและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการส่งมอบผลงานวิจัยในครั้งนี้นะคะถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านจากแผนงานไปสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้นำองค์ความรู้แผนปฏิบัติการและเทคโนโลยีจากโครงการต้นแบบเหล่านี้ไปใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งค่ะและพัฒนาทรัพยากรน้ำในจังหวัดเชียงรายนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปค่ะ

0: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เรียนโคตรเรดิโอเรดเบิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
3: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
0: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
6: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

คุณผู้ฟังคะแม่ทัพภาค3ลงพื้นที่เชียงรายค่ะติดตามงานซ่อมแซมและรับฟังปัญหาผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสายแม่สายนะคะพลโทวรเทพบุญยะค่ะแม่ทัพภาคที่3นะคะพลตรีจักรีเสนีวรยุทธผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37ค่ะพลตรีสาธิตไวทยานนท์นะคะผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะนะคะลงพื้นที่อำเภอแม่สายติดตามการดำเนินงานซ่อมแซมพนังกั้นน้ำกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะเพื่อป้องกันน้ำท่วมในช่วงของฤดูฝนหลังจากได้เริ่มซ่อมแซมเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะโดยได้รับฟังบรรยายสรุปและรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำกึ่งถาวรค่ะที่ห้องประชุมด่านศุลกากรแม่สายแห่งที่2จากนั้นได้เดินทางไปยังบริเวณชุมชนหัวฝายเพื่อพบปะพี่น้องประชาชนพร้อมมอบสัญญาณชีพเพื่ออุปโภคบริโภครวมทั้งอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่นะคะพร้อมกับตรวจพนังกั้นน้ำบริเวณชุมชนหัวฝายค่ะจากนั้นได้เดินทางไปยังสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1การทำงานของเจ้าหน้าที่และความคืบหน้าของการทำงานนะคะสำหรับภาพรวมค่ะการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำกึ่งถาวรโซน A นะคะหน้าด่านพรมแดนไทยเมียนมาซอยสันลมจอยตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะพื้นที่โซน A4 นะคะดำเนินการบรรจุกระสอบทรายและจัดวางถุงบิ๊กแบ็กเสริมความแข็งแรงพนังกั้นน้ำโซน B ด้านหน้าอาคารราชพัสดุค่ะพื้นที่โซน B1 ดำเนินการวางกระสอบทรายขนาดเล็กอุดช่องว่างระหว่างบิ๊กแบ็กใหญ่และเสริมบิ๊กแบ็กใหญ่บริเวณด้านข้างอาคารราชพัสดุและบริเวณโซน C นะคะด้านหลังวัดเกาะทรายค่ะพื้นที่โซน C4 นะคะดำเนินการเสริมบิ๊กแบ็กจัดวางตามแนวค่ะเพื่อเสริมความแข็งแรงพนังกั้นน้ำซึ่งภาพรวมมีความคืบหน้ากว่า60%แล้วนะคะคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดก็คือ45วันค่ะ

0: ่ต้องการให้คนรู้จักหลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงราย FM 101.25 MHz ซึ่งวิทยุที่ครอบคลุมทุกมุมเมืองเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการร้านอาหารโรงแรมสินค้าเกษตรหรือบริการท่องเที่ยวเรามีช่องทางให้คุณโปรโมทได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแพ็กเกจโฆษณาที่คุ้มค่ามากที่สุดอย่ารอช้ารีบลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงรายในวันนี้เพื่อเพิ่มโอกาสที่ดีให้กับธุรกิจของคุณได้เติบโตสนใจลงโฆษณาโทร053-152-041-2
1: ฝากเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับเจ้าของธุรกิจบริการห้างร้านนะคะที่สนใจอยากติดต่อลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กับทีมงานนักจัดรายการมืออาชีพวิทยุอสมทจังหวัดเชียงรายค่ะ FM 101.25 MHz นะคะคลื่นหลักคลื่นแรงคลื่นชัดครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่18อำเภอของจังหวัดเชียงรายและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน MCOT Connectไปไกลได้ทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะลงโฆษณากับเรารับรองได้ผลลัพธ์อย่างแน่นอนคุณผู้ฟังงบประมาณมีเท่าไหร่นะคะความต้องการเป็นแบบไหนแจ้งกันเข้ามาได้นะคะสามารถปรึกษารายละเอียดกันก่อนได้เลยค่ะจัดให้ได้ตามงบประมาณที่ลูกค้ามีและจัดให้ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าจะลงโฆษณาทางสื่อวิทยุอย่าลืมคิดถึงวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย053-152-042-053-152-042ฝากเอาไว้ด้วยค่ะ

งต่อไปรับฟังบทเพลงเพื่อชีวิตกันต่อได้เลยนะคะช่วงเวลานี้ยับรุนขออนุญาตนำรายการอสมทเพื่อชุมชนลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะขอบพระคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีความสุขทุกท่านและทุกคนสวัสดีค่ะ

0: ี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินเรกดามารองผู้ว่าขู่ย้ายผู้ว่าภูเก็ตระบุใครอ้างย้ายผู้ว่าได้ก็น่าขำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยโดยกล่าวถึงบรรยากาศในห้องประชุมที่มีการให้ชี้แจงกรณีที่มีข่าวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตข่มขู่ย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตว่าไม่ได้มีบรรยากาศตึงเครียดในการประชุมแต่ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปราบปรามกลุ่มอันธพาลและผู้มีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดและเข้มงวดส่วนกระแสข่าวความขัดแย้งระหว่างผู้ว่ากับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนั้นนายอนุทินยืนยันว่าไม่มีปัญหาและปลัดกระทรวงมหาดไทยจะดำเนิน

0: การทุกอย่างตามความเหมาะสมโดยไม่ปล่อยให้การทำงานติดขัดเพราะปัญหาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งข่าวที่ระบุว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถข่มขู่จะย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดได้นั้นไม่เป็นความจริงเพราะผู้ที่มีอำนาจเสนอการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดคือปลัดกระทรวงมหาดไทยและจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหากมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนใดไปกล่าวอ้างมีอำนาจเหนือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือสามารถย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดได้ก็ถือเป็นเรื่องน่าขบขันเท่านั้นสำหรับความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีแชทหลุดช่วยน้ำเงินด้วยรองอธิบดีกรมการปกครองนายอนุทินกล่าวว่าทุกอย่างยังเป็นไปตามขั้นตอนผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างการมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยช่วงหนึ่งนายอนุทินได้ให้นายนิรัตน์พงศิษฐิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรายงานสถานการณ์ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวถามผ่านการประชุมระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ว่าไหนใครจะปลดท่านซึ่งผู้ว่าภูเก็ตตอบกลับว่ามีท่านนายกย้ายผมได้คนเดียวครับจากนั้นนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวเสริมอีกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอเป็นนายกในพื้นที่นั้นปัญหาที่เกิดขึ้นต้องแก้ไขให้ได้ยิ่งมีการโพสต์ในที่สาธารณะยิ่งกระทบถึงรัฐบาลว่าไม่บริหารจัดการปัญหากลุ่มเทาผู้ว่าราชการจังหวัดต้องรีบออกมาเทคแอคชั่นต้องใส่ใจแก้ข่าวไม่ให้กระทบกับรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีขณะที่นายกได้อ่านข้อความจากโซเชียลระบุถึงคนสนิทของรองผู้ว่าภูเก็ตรุกหาดและรองผู้ว่านามแฝงซีฟู้ดคุยว่าจะย้ายผู้ว่าภูเก็ตโดยนายอนุทินได้ถามหารองซีฟู้ดว่าอยู่ในที่ประชุมหรือไม่และปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ย้ำถามหารองซีฟู้ดหลายครั้งซึ่งนายกได้กล่าวแทรกเข้ามาว่าชื่อกุ้งใช่หรือไม่ก่อนที่รองผู้ว่ากุ้งจะชี้แจงในที่ประชุมตนชื่อกุ้งเหมือนกับรองผู้ว่าอีกคนหนึ่งกระแสข่าวที่เกิดขึ้นขออนุญาตนำเรียนข้อมูลเป็นเอกสารให้นายกรัฐมนตรีเนื่องจากมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลายบุคคลโดยนายอนุทินขอให้รองกุ้งส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงโดยย้ำว่ารองผู้ว่าจะใช้สิ่งใดไปปลดผู้ว่าพูดแบบนี้เป็นเรื่องน่าอายเป็นข้าราชการถือเป็นความผิดพลาดในการบริหารบุคคลซึ่งตนจะสอบปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยตนเองเสียสักเผยแผนนายกเยือนรัสเซียเจาะเปิดความร่วมมือในกรอบอาเซียนรัสเซียทั้งสถานการณ์โลกและเศรษฐกิจนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีการพบปะกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียระหว่าง 17-18 มิถุนายนนี้ว่าจริงๆเป็นการประชุมกรอบอาเซียนรัสเซียมีทั้งเรื่องสถานการณ์โลกและสถานการณ์ในภูมิภาคเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับรัสเซียและการเปิดสาขาใหม่ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียการไปครั้งนี้คงไม่มีเดียวอะไรส่วนเรื่องการซื้อปุ๋ยที่ประเทศไทยเคยติดต่อกับทางรัสเซียก่อนหน้านี้ยังไม่แน่ใจว่าจะมีการหารือต่อหรือไม่เพราะการไปครั้งนี้อยู่ในกรอบอาเซียนรัสเซียต้องดูว่าการหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียจะมีช่วงจังหวะเวลาอย่างไร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์

0: ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
2: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริงMCOT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ MCOT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: ดีเจคลื่นนี้ใจดีดีขอเพลงกี่ทีก็ได้ฟัง

0: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
1: โตโยต้าขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาทพร้อมฟรีประกันชั้น1ทุกรุ่นนอกจากนี้เรายังห่วงใยและพร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการพร้อมรับของที่ระลึกไฮลักซ์ลีเจนและสิทธิพิเศษมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหา

0: ชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
1: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0 บาท

นี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พูดกันนะน่าคือครับ
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เรียนคนเรียนรู้เรียนฝึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ดีเจคลื่นนี้ใจดีดีขอเพลงกี่ทีก็ได้ฟัง

หน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมเป็นพิเศษแล้วก็อาจเสี่ยงต่อโรคที่มากับยุงเช่นไข้เลือดออกเป็นต้นจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงเข้าไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและเครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อม LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน

ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกครั้ง02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ลงนามถวายความอาลัยคุณหญิงปราณีวัฒนกุลกรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และเครือข่ายต่างๆของมูลนิธิเดินทางมาถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยกล่าวด้วยความอาลัยว่าทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนเด็กและเยาวชนมาโดยตลอดทรงสนพระทัยงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาในสังคมอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่ได้ถวายงานใกล้ชิดต่างประทับใจในพระจริยวัตรอันเรียบง่ายทรงเป็นกันเองและทรงรับฟังปัญหาของประชาชนด้วยพระเมตตาโดยเฉพาะการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนจะจดจำและสืบสานพระปณิธานต่อไปพร้อมยอมรับว่าการสูญเสียครั้งนี้สร้างความโศกเศร้าแก่ผู้ที่เคยร่วมงานและใกล้ชิดกับพระองค์อย่างยิ่งขณะที่นายณภัทรรุ่งทวีชัยอายุ21ปีเด็กนักเรียนในมูลนิธิออทิสติกไทยเดินทางมาลงนามถวายความ

0: ความอาลัยเปิดเผยว่ารู้สึกเสียใจและสะเทือนใจต่อการสูญเสียครั้งนี้ได้รับทราบพระกรณียกิจและพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนมาโดยตลอดจึงตั้งใจเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์อนุทินสั่งผู้ว่าทั่วประเทศเร่งอำนวยความสะดวกพาคนเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารกระทรวงและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยโดยก่อนเริ่มมอบนโยบายนายกรัฐมนตรีได้นำยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก่อนระบุว่าวันนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการมอบนโยบายและกำหนดทิศทางแก่กระทรวงมหาดไทยได้รับทราบหลังจากช่วงที่ผ่านมาได้เดินทางไปต่างประเทศมากขึ้นเพื่อกระชับมิตรและสร้างหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจซึ่งจะมีผลต่อประชาชนถึงระดับชุมชนหมู่บ้านทั้งในมิติด้านความมั่นคงและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจนายอนุทินได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทุกองคาพยพทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยมีเงินใช้มีคุณภาพชีวิตส่วนของนโยบายเร่งด่วนมีนโยบายมหาดไทย 5+ เป็นกรอบการทำงานที่ครอบคลุมในทุกมิติและช่วงนี้ขอให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญกับนโยบายไทยช่วยไทย+เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้โดยตรงแก่ประชาชนขอให้อำนวยความสะดวกแก่ชาวบ้านและให้การสนับสนุนในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยขอให้หลีกเลี่ยงคำว่าบัตรคนจนเพราะนโยบายนี้จะทำให้คนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พ้นจากคำว่าคนจนให้ได้ภายใต้การบริหารจัดการของรัฐบาลพักขมลลั่นไม่เชื่อคนเชี่ยวชาญจะทำดีเสมอไปยันไร้ปัญหาพาวุธเพื่อนร่วมงานนางสาวพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพักประชาชนกล่าวถึงกรณีที่ออกมาตอบโต้นายพาวุธพงวิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพักประชาชนที่โพสต์เฟซบุ๊กฝากถึงนายโสพลสารัมประธานสภาในหัวข้อความไร้ประสิทธิภาพของกรรมาธิการในรัฐสภาว่าจริงๆความเห็นไม่ได้สวนทางต้องบอกก่อนว่าวัฒนธรรมองค์กรในพักประชาชนแลกเปลี่ยนกันได้อย่างตรงไปตรงมาอยู่แล้วสิ่งที่นายพาวุธโพสต์ตนอ่านแล้วในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการและเป็นคนที่ค่อยๆพิสูจน์ตัวเองมาหลายคนที่นั่งกรรมการไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอำนาจและขอบเขตของกรรมการคืออะไรจะใช้ไม้บรรทัดเดียววัดว่าสิ่งนี้ผิดหรือถูกไม่ได้ตนไม่เชื่อว่าคนที่มีความเชี่ยวชาญต่อเรื่องนั้นๆจะสามารถทำเรื่องนั้นได้ดีเสมอไปแต่เชื่อในคนที่มีความพยายามเมื่อถามว่าเรื่องนี้ทำให้คนมองว่ามีความขัดแย้งภายในพรรคนางสาวพักขมลกล่าวว่าไม่แต่หากเห็นด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละเป็นเรื่องแปลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
4: อันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่งสาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายเรารับจัดไฟแนนซ์รถยนต์รถบรรทุก6ล้อรถแบล็คโฮลรับจำนองบ้านและที่ดินดอกเบี้ยถูกไม่มีค่าทำสัญญาอนุมัติรวดเร็วปิดบัญชีก่อนรับส่วนลดสูงมากกว่า 50% สาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร053-600-222คิดถึงเราทุกครั้งที่ต้องการเงินห้างหุ้น

0: วนจำกัดอันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่ง
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
3: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
5: ใจดีดีขอเพลงกี่ทีก็ได้ฟัง

คุณเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบ

รวมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67

0: 0939-114-290-214-390ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ไปครับคราวหน้าพี่เขตกดมาเล่นใหม่นะ

หากคุณมีธุรกิจหรือการบริการที่ต้องการให้คนรู้จักหลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงราย FM 101.25 MHz สื่อวิทยุที่ครอบคลุมทุกมุมเมืองเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการร้านอาหารโรงแรมสินค้าเกษตรหรือบริการท่องเที่ยวเรามีช่องทางให้คุณโปรโมทได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแพ็กเกจโฆษณาที่คุ้มค่ามากที่สุดอย่ารอช้ารีบลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงรายในวันนี้เพื่อเพิ่มโอกาสที่ดีให้กับธุรกิจของคุณได้เติบโตสนใจลงโฆษณาโทร053 152 041 ถึง 2

0: 50ถึง75ปีสมัคร
1: พักโฆษณาสักครู่ครับ
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
6: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริงMCOT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ MCOT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
9: ดีเจคลื่นนี้ใจดีดีขอเพลงกี่ทีก็ได้ฟัง

คราฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะวันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบและที่พิเศษสุดมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จและยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือจากแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกสะดวกเป็นระเบียบในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมด 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรตอนนี้026660008 026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอัลตร้าโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียว

คุณมีธุรกิจหรือการบริการที่ต้องการให้คนรู้จักหลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงราย FM 101.25 MHz สื่อวิทยุที่ครอบคลุมทุกมุมเมืองเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการร้านอาหารโรงแรมสินค้าเกษตรหรือบริการท่องเที่ยวเรามีช่องทางให้คุณโปรโมทได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแพ็กเกจโฆษณาที่คุ้มค่ามากที่สุดอย่ารอช้ารีบลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงรายในวันนี้เพื่อเพิ่มโอกาสที่ดีให้กับธุรกิจของคุณได้เติบโตสนใจลงโฆษณาโทร053 152 041 ถึง 2

0: ขณะนี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสนธิยาร้องประธานสภาสอบจริยธรรมรัชนกใช้อำนาจเกินขอบเขตข่มขู่เอาผิดข้าราชการปมเดินหน้าไทยพาสปอร์ตนายสนธิยาสวัสดีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองยื่นหนังสือถึงนายโสพลสาวรำประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ตรวจสอบการกระทำของนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรและตรวจสอบการกระทำของคณะกรรมาธิการกรณีการตรวจสอบโครงการ THAI หรือไทยพาสปอร์ตของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่านางสาวรัชนกซึ่งเป็นประธานกรรมาธิการได้รับการอนุมัติจากกรรมาธิการให้ดำเนินการในกรณีตรวจสอบโครงการไทย AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วหรือไม่เพราะการทำงานของคณะกรรมาธิการและส.ส.ต่อเรื่องดังกล่าวเป็นการกระทำที่เกินขอบเขตข้อบังคับการประชุมไปแล้วเพราะส.ส.จะต้องไม่บ้าอำนาจฝ่าฝืนจริยธรรมหรือกระทำการขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งส.ส.ไม่สามารถก้าวก่ายการทำงานของข้าราชการได้และไม่มีกฎหมายรองรับรวมถึงกรณีที่นางสาวรัชนกขู่ว่าหากโครงการดังกล่าวผ่านจะร้องคณะกรรมการปปช.ถือเป็นการข่มขู่คุกคามระบบราชการหรือไม่จึงขอเรียกร้องให้ประธานสภาได้ตรวจสอบการกระทำของนางสาวรัชนกว่าละเมิดรัฐธรรมนูญระเบียบข้อบังคับการประชุมหรือมีการกระทำส่วนตัวของคณะและบุคคลอื่นๆขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา184และ185หรือไม่กรมควบคุมมลพิษพบสารหนูเกินมาตรฐานต่อเนื่องครั้งที่19ในแม่น้ำชายแดนภาคเหนือกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายครั้งที่19ซึ่งสำรวจระหว่างวันที่19ถึง22พฤษภาคมเพื่อติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนโลหะหนักในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน22จุดพบว่าโลหะหนักส่วนใหญ่ได้แก่แคดเมียมทองแดงนิกเกิลโครเมียมสังกะสีและปรอทอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่ยังตรวจพบสารหนูเกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินที่กำหนดไม่เกิน 0.010 มิลลิกรัมต่อลิตรในหลายพื้นที่ของลุ่ม

0: น้ำกกสายและรวกพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดยังคงเป็นแม่น้ำสายโดยตรวจพบสารหนูเกินมาตรฐานทั้ง3จุดตรวจวัดในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมีค่าสูงสุด 0.041 มิลลิกรัมต่อลิตรส่วนแม่น้ำกกพบ3หนูเกิน4จุดตั้งแต่พื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ต่อเนื่องถึงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยมีค่าระหว่าง 0.011 ถึง 0.013 มิลลิกรัมต่อลิตรขณะที่แม่น้ำรวกพบสารหนูเกินมาตรฐาน2จุดได้แก่บริเวณสถานีสูบน้ำเกาะช้างของการประปาส่วนภูมิภาคและพื้นที่ตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายสำหรับแม่น้ำโขงผลการตรวจวัดครั้งนี้ไม่พบสารหนูหรือโลหะหนักชนิดใดเกินค่ามาตรฐานโดยภาพรวมคุณภาพน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดเบมลดเพดานเข้าโดยสาร MRT สีน้ำเงินเริ่ม 17-44 บาทมีผล3กรกฎาคมนี้บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือเบมแจ้งอัตราเข้าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสายเฉลิมรัชมงคลใหม่มีผลตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569ถึง2กรกฎาคม2571ซึ่งเป็นไปตามสัญญาสัมปทานที่กำหนดให้ปรับอัตราเข้าโดยสารทุกระยะเวลา24เดือนหรือทุก2ปีภายใต้พื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงตามความเป็นจริงของดัชนีราคาผู้บริโภคโดยมีอัตราเข้าโดยสารเต็มราคาเริ่มต้นที่17บาทสูงสุด44บาทจากเดิมร่นเติม17บาทสูงสุด45บาทสำหรับบุคคลทั่วไปปรับลดลง1บาทณจำนวนสถานีที่เดินทาง6 8 10และ12เป็นต้นไปนับจากสถานีต้นทางและสำหรับนักเรียนนักศึกษาปรับลดลง1บาทณจำนวนสถานีที่เดินทางที่8และ12เป็นต้นไปนับจากสถานีต้นทางทั้งนี้สำหรับผู้สูงอายุยังคงมีส่วนลดพิเศษ 50% สำหรับนักเรียนนักศึกษาลด 10%
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มโคดเรดิโอเน็ตเวิร์ก ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
12: ฝังสตริงเก่าสตริงใหม่ในยุคที่เข้าใจคุณอย่าลืมติดตามรับฟังเราที่นี่ทุกวัน FM 101.25 MHz สนใจลงโฆษณาติดต่อ053 152 0

จะกี่ฤดูที่ผ่านพ้นไปนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะผ่านไปสักกี่ฤดูก็แล้วแต่เนาะวิทยุอสมทเชียงรายของเราอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกฤดูเลยนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะตั้งแต่ช่วงเวลาเช้าๆจนเดินทางเข้าสู่ช่วงเวลาเย็นๆกันแล้วนะคะ16นาฬิกาถึง17นาฬิกาจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับบทเพลงสตริงหลากหลายแนวงานเพลงเลยทีเดียวคุณผู้ฟังทั้งเพลงเก่าและเพลงใหม่นะคะรอคุณผู้ฟังอยู่ช่วงเวลาเย็นๆค่ะเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเดินทางนะคะในช่วงเวลาเย็นๆหรือแม้กระทั่งหลายคนยังคงทำงานกันอยู่ในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนาะเป็นกำลังใจให้กันนะคะส่งมอบมิตรภาพดีๆให้กันผ่านทางเสียงเพลงและแน่นอนค่ะก็มีนะคะสาระน่ารู้ต่างๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ด้วยค่ะ

คุณเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคลับแบบ1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Green
5: ฟังสตริงเก่าสตริงใหม่ในยุคที่เข้าใจคุณอย่าลืมติดตามรับฟังเราที่นี่ทุกวัน FM 101.25 MHz สนใจลงโฆษณาติดต่อ 053-152-041

หน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมเป็นพิเศษแล้วก็อาจเสี่ยงต่อโรคที่มากับยุงเช่นไข้เลือดออกเป็นต้นจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงเข้าไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและเครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทางครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อม LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกครั้ง02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

โอ้โหคุณผู้ฟังคะหน้าร้อนแบบนี้ก็มีแมลงต่างๆมากมายพอหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้เบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยค่ะไม่ต้องผูกสีด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นค่ะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บได้ง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกค่ะโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ณะนี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสมทกำหนดแนวทางศูนย์บริหารโดรนป้องกันโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานพร้อมเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเข้าที่ประชุมครม.เห็นชอบพรุ่งนี้นายชัดชัยบางโชติเลขาธิการสมช.แถลงถึงผลการประชุมในวันนี้ว่ามีประเด็นสำคัญ2เรื่องคือแนวทางมาตรการป้องกันแก้ปัญหาอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนซึ่งเป็นมติของสมช.ตั้งแต่ปี2568โดยมอบหมายให้กองทัพอากาศเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับเนื่องจากการสู้รบตามแนวชายแดนที่ผ่านมาในวันนี้ที่ประชุมได้มีการปรับและกำหนดแนวทางการดำเนินงานโดยหลังจากนี้จะมีการจัดทำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีมารองรับในระยะเร่งด่วนและเรื่องของเขตแดนทางทะเลให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนและต้องให้ครม.มีมติเห็นชอบจึงจะมีแผนปฏิบัติการอีกครั้งเมื่อถามว่ามีการตั้งตัวแทนภาคประนอมในการใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ. 1982หรือ UNCLOS หรือไม่นายชัดชัยกล่าวว่ารายชื่อจะต้องให้ครม.มีการประกาศก่อนไทยทำตามขั้นตอนทุกอย่างและจะนำเข้าที่ประชุมครม.วันพรุ่งนี้ส่วนจะมีการประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหรือไม่เพราะมีการส่งมอบรถถังจากจีนให้กับกัมพูชานายชัดชัยระบุว่าที่ประชุมไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นดังกล่าวทันทีมีรายงานข่าวว่ารายชื่อ2ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อเป็นตัวแทนของรัฐบาลเข้าสู่กระบวนการประนอมตามอันคลอสที่ประชุมสมช.เสนอชื่อนายชัดชัยและนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ว่าเชียงใหม่นำส่วนราชการรับมอบนโยบาย Action 5 Plus ของกระทรวงมหาดไทยย้ำห้ามมีความขัดแย้งภายในทีมบริหารพนุเมตันรักษารายงานครับ
1: ที่สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนาราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมส่วนราชการหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและเกี่ยวข้องหลังจากรับมอบนโยบายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะผู้บริหารของกระทรวงโดยได้มีการเน้นย้ำการทำงานให้เป็นทีมในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลเพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกันและสามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนให้ตรงจุดซึ่งได้มีการเน้นย้ำภารกิจสำคัญที่เป็นปัญหาอยู่ในพื้นที่ที่จะต้องเร่งสางให้เกิดความโปร่งใสโดยเฉพาะการทุจริตเรื่องทะเบียนราษฎรและสัญชาติไทยรวมไปถึงปัญหาความมั่นคงยาเสพติดแนวชายแดนและการขับเคลื่อนสร้างความปลอดภัยและความร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus ตามนโยบายและโครงการเร่งด่วนต่างๆรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนนี้ที่สำคัญได้มีการเน้นย้ำไม่ให้เกิดข้อพิพาทหรือความขัดแย้งภายในทีมบริหารหรือส่วนราชการในพื้นที่ที่จะเป็นอุปสรรคในการทำงานให้กับประชาชนพันธมิตรตารักษาสำนักข่าวไทยสมทรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ
0: สว.เสียงข้างมากเห็นชอบ9ตุลาการศาลปกครองสูงสุดการประชุมวุฒิสภาวาระการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดจำนวน9คนโดยที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากทั้ง9คนได้แก่นายพนุมาตรเลี่ยมสกุลอธิบดีกรมการปกอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดนายตรงานเกียรติสิริโจอธิบดีศาลปกครองกลางนายวุฒิชัยแสงสำราญอธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรีนายยนยงทันทพิพงอธิบดีศาลปกครองขอนแก่นนายสมสกุลณบางช้างอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดนายตรีทศนิโครรัฐทางกูลอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่นายประยุนปรีดาอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดนายพัฒนาคูศรีพิทักษ์อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานีและนายหัสดีศรีวิเชียรอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรีทันทีผลการออกเสียงลงคะแนนที่เสียงข้างมากเห็นชอบถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้บุคคลทั้ง9คนดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประ ประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
6: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
7: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดอ
6: ะซะซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
9: ้รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Testที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้องซิสต้า
10: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

0: วรรค
1: ์มาแล้ว
2: สวัสดีเจ้าจุ๋มอรวรรณมาแล้วเจ้ามาพร้อมกับงานเพลงลูกทุ่งมวนมวนเจ้าแต่ว่าช่วงยามแล้งนี่จะเป็นลูกทุ่งเก่าๆเนอะเก่าต้นฉบับเลยหาฟังยากเจ้าแต่ก็ไม่ยากที่จะฟังเนาะคุณผู้ฟังถ้าฟังวิทยุอสมทเชียงรายนะ FM 101.25 MHz ทุกยามเย็นนะเจ้าวันนี้จุ๋มอรวรรณสุวรรณจิตก็มาสวัสดีพี่น้องบ้านเฮาเหมือนเดิมนะรายงานตัวและหัวใจนะเจ้าพร้อมด้วยงานเพลงที่ใช่งานเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะเจ้าคนขายเลือดนะเจ้าจากปวัยพจน์เพชรสุพรรณสมัยตะกอนนี่มีแต่น่ะเนาะนะพอหนังโอ้นึกถึงหนังสมัยตะกอนนะเจ้าจำได้เลยนะถ้าจำบ่ผิดตุ้ยนะเจ้าสรพงษ์ชาตรีเนี่ยนะรับหน้าที่เป็นพ่อนะเจ้าแล้วก็มีลูกหลายคนเนาะนะอยากจนคนแค้นขนาดต้องแบบไปขายเลือดนะขายเลือดเพื่อที่เอาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังนะเอองานเพลงที่ฟังแล้วก็นึกถึงนะอดีตนึกถึงหนังนึกถึงเรื่องราวต่างๆที่อาจจะบ่ฮวนขึ้นมานะเจ้าฟังแล้วมีความสุขใจในยุคปัจจุบันตีทันสมัยแบบนี้นะเจ้าเจ้าอยู่กันยาวๆเลยเนาะจนถึง6โมงแรงเหมือนเดิม

ริษัทท็อปเมดิคอลศูนย์รวมเครื่องมือแพทย์ครบวงจรจังหวัดเชียงรายจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เครื่องวัดไข้เครื่องวัดความดันหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์เครื่องชั่งน้ำหนักเครื่องวัดส่วนสูงหูฟังแพทย์เตียงผู้ป่วยรถวีลแชร์เครื่องผลิตออกซิเจนไม่กั้มไม่พยุงโคมไฟส่องตรวจชุดกระเป๋าตรวจสุขภาพเบื้องต้นเครื่องพ่นละอองยาพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์อีกมากมายหลายรายการเฮามีทีมผู้แทนจัดส่งสินค้าเครื่องมือแพทย์ถึงตีเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 18:00 นสนใจสอบถามสั่งซื้อเครื่องมือแพทย์053711965บริษัทท็อปเมดิคอลตั้งอยู่ตึกก่อนถึง4แยกยังเยื้องบิ๊กซี2ถนนฝั่งขาออกจากสนามบินแม่ฟ้าหลวงเจียงไฮ้ซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์นะเจ้าตีจำเป็นเนาะมาซื้อได้เลยนะตีบริษัทท็อปเมดิคอลเชียงรายนะเจ้าแพทย์พยาบาลต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์นะเจ้าผู้ป่วยเจ้ากลุ่มเปราะบางนะผู้พิการผู้สูงวัยเนาะแพมเพิร์ดพระออมผู้ใหญ่นะเจ้าเตียงผู้ป่วยรถวีลแชร์ไม่กั้มไม่พยุงต่างๆนะเจ้าอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์มาตีบริษัทท็อปเมดิคอลเชียงรายเจ้ามีจัดจำหน่ายนะคุณผู้ฟังเครื่องมือแพทย์ทันสมัยช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นเกี่ยวกับเครื่องวัดความดันลดราคาอยู่หลายชิ้นเลยทีเดียวนะเจ้าราคานี่ลดลงมาเลยนะคุณผู้ฟังเจ้าเครื่องมือแพทย์นะซื้อที่บริษัทท็อปเมดิคอลเชียงรายของเฮาจะอยู่ตึกติดถนนนะฟังขาออกเส้นสนามบินตำบลบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายจะไม่พอรถวีลแชร์สักกันไปเตอะคุณผู้ฟังบอกฟังวิทยุอสมทนะมีส่วนลดพิเศษให้กับทุกท่านนะเจ้าสอบถามรายละเอียดสนใจเครื่องมือแพทย์สั่งซื้อกันได้นะเจ้าเครื่องผลิตออกซิเจนเตียงผู้ป่วยนะคุณผู้ฟังสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ต่างๆที่นอนลมป้องกันแผลกดทับนะ053เจ้า711965เนาะและ064เจ้า0974083นะเจ้าบริษัทท็อปเมดิคอลเชียงรายเปิดบริการตั้งแต่9โมงเจ้าถึง6โมงแหล่งเจ้า

ไฟล์เพลงบางไฟล์นี่นะเจ้าเขาคิดว่ามันมาสมบูรณ์นะยุทธเป็นก้อมเป็นแก้มมึงแต่ก็มีก็ต้องขอสุมาแต่ก็แล้วกันเนื่องจากเป็นเพลงเก่านะเจ้าอ่ะต่อเนื่องด้วยไม่น่าเลยเนี่ยนะหนุ่มเมืองไพรนะรวมไปถึงตามน้องกลับมหาสารคามจ้างพี่ก็ไม่รักนะเจ้างานเพลงลูกทุ่งดังๆในอดีตนะตีคุณผู้ฟังชื่นชอบจัดให้ฟังแบบนอนสต็อปนะคุณผู้ฟังว่าฟังมันแรงนี่หมุนขนาดนะเปิดเพลงถูกใจโดยเฉพาะไม่ดีนี่นะเนาะสุดยอดแฟนพันธุ์แท้หลายท่านรวมแนะนำเพลงเข้ามานะเจ้าปะกันรอบนอกนะเจ้าและช่วงเวลานี้ขอบคุณบริษัทท็อปเมดิคอลเชียงรายนะเจ้าศูนย์รวมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ครบวงจรเจ้าเตียงผู้ป่วยเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดเข็มขัดพยุงเอวนะเจ้ารถวีลแชร์ไม่กล้ามไม่พยุงต่างๆนะเจ้าวอเกอร์นะตีนอนลมป้องกันแผลกดทับช่วงนี้แพมเพิร์ดพ่ออ้อมผู้ใหญ่ไซส์ M ไซส์ L นะเจ้าจัดโปรราคาพิเศษให้กับทุกท่านนะเจ้าสอบถามรายละเอียดกันได้เลยเครื่องมือแพทย์ที่บริษัทท็อปเมดิคอลเชียงรายตึกติดถนนฟังขาออกเส้นสนามบินตำบลบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเจ้าส่งท้ายกันทำสักเพลงหนึ่งก็แล้วกันเนาะ

0: พักโฆษณากันเดี๋ยวครับ
1: สะสมทรัพย์ตลอดชีพ Universal โอ้ยเยอะไปหมดจะแบบไหนดีล่ะเนี่ย
2: เลือกซื้อประกันชีวิตง่ายๆและถูกวิธีโดย 1. เลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของเราแต่ละแบบมีความคุ้มครองที่ต่างกัน 2. ทำความเข้าใจเงื่อนไขความคุ้มครองเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย 3. เลือกซื้อกับบริษัทที่น่าเชื่อถือประเมินความสามารถในการชำระเบี้ยของตัวเอง 4. ชำระเบี้ยผ่านบัญชีบริษัทโดยตรงและขอใบเสร็จทุกครั้ง 5. รับกรมธรรม์แล้วต้องตรวจสอบความถูกต้องหากไม่ตรงให้รีบแจ้งบริษัทง่ายๆแค่นี้คุณก็สามารถซื้อประกันชีวิตได้อย่างถูกวิธีด้วยความห่วงใยจากคป
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
2: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ยี่ไซทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
6: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
5: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
8: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
5: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
0: ลูกทุ่งยิ้มได้ยามแรงกับลูกทุ่งสาวเสียงนุ่มจุ๋มอรวรรณ

0: ไม่รักไม่ว่าเป็นจะได้พงเจ้างานเพลงมวลมวลจัดทุกฟังกันนะเจ้าขอบคุณที่ท่านชอบเนอะนะท่านผู้ฟังชอบถึงแม้ว่าจะเครียดกันหน่อยช่วงนี้นะเจ้าเออนะปล่อยวางเจ้านะเอาเนี่ยอย่างไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางทำใจให้มันสบายๆนะเจ้าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันทำงานนะเจ้าวันจันทร์เนาะ15 มิถุนายน 2569นะเจ้าเลิกการเลิกงานกันแล้วตอนนี้นะหลายท่านก็เข้าเว้นเข้ายามกันอยู่นะเจ้าวันพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยนะพรุ่งนี้หวยออกนะพี่น้องนะสาธุถูกหวยรางวัลที่หนึ่งสักใบเต้อหลายท่านซื้อมาตั้งค่อนชีวิตแล้วยังมาถูกกำเตือนนะเจ้าต้องมีสักวันจงบรวรรณเออเราก็มีความหวังไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะเออนะเจ้าก็หวังว่ามีสตางค์ก็คงจะมีชีวิตดีๆขึ้นนะขนาดบัตรคนจนมาเดียวนี่เป็นเพื่อลงทะเบียนใหม่เป็นได้ตุกได้ยากเนาะหลายเงินไขเช็คคนจนไม่จริงคัดออกแน่พี่น้องเป็นบ่เฮือเฮาก็มาเอาระบอกเราไม่ได้อยู่ในเกณฑ์นั่นแต่ว่าเงินบัตรคนจนเนี่ยนะเจ้าถึงแม้ว่ามันจะน้อยนะแต่สำหรับภัยหลายๆคนและหลายๆครอบครัวนะมันมีค่านะเจ้าต่อชีวิตได้นะถึงแม้เงินมันจะมานักบนาเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็แควนน้อยก้าเนาะนะเปิ่นเติมเงินเฮือได้ใจในช่วงของรัฐบาลมีโปรโมชั่นอีเนาะทั้งคนละครึ่ง plus ไทยไทยช่วยไทยเนาะแล้วก็บัตรคนจนนะเติมเฮือนะเจ้าแต่ก็ต้องลงทะเบียนใหม่นะบัตรคนจนนี่นะนะตรวจสอบอย่างเซ็ตซับเรียบร้อย1 สิงหาเริ่มใจประกาศผลกรกฎาคมจะกล้าเนาะก็ต้องฟังเอ่ยเจ้าจะได้ก็คงจะต้องดูไปตามมาตรการนั่นนะเจ้าเนี่ยอย่างบ่ได้เฮาก็ต้องทำใจให้สบายๆนะฟังเพลงเมืองมนแล้วก็ฟังสิ่งดีๆจากรายการกันก่อน
1: เด่น5มอเตอร์จัดจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกแบบซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือ2ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยี่ห้อ GPX แห่งเดียวในจังหวัดเชียงรายพะเยาต้องตีเด่น5มอเตอร์รถไฟฟ้า2ล้อ3ล้อบ่งอน้ำมันพร้อมแบตลิเธียมทนทานรถบรรทุก3ล้อยี่ห้อแชมป์ NKTขับลุยๆไปกับรถวิบากรถ ATV บริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนทุกสาขาของเด่น5มอเตอร์ยินดีบริการไม่ว่าจะเป็นสาขาเด่น5เยื่องสุสานเด่น5สาขาบ้านดูเยื่องปากตางสนามบินสาขาบ้านรองคุณสาขาพะเยาบริเวณแยกแม่ตำสาขาแม่ขจานเยื่องธนาคารธกสสาขาเวียงป่าเป้าเยื่องวัดป่าม่วงเปิดมาเมินกว่า30ปีมั่นใจในการบริการต้องติเด่น5มอเตอร์053-718-707
0: อยากได้รถมอเตอร์ไซค์สักคันนึกถึงเด่น5มอเตอร์ของแท้แน่นอนมาตรฐานดีทุกรุ่นทุกแบบนะเจ้าถึงเงินสดและเงินผ่อนรถเครื่องไฟฟ้า2ล้อ3ล้อบางอ้อน้ำมันมาซื้อที่นี่นะคุณผู้ฟังรถวิบากรถ ATV นะเด่น5มอเตอร์ทุกสาขานะไม่ว่าจะเป็นสาขาเด่น5เจ้าเยื่องสุสานเด่น5สาขาบันดูเยื่องปากทางสนามบิน053-718-707เจ้าฟังกันต่อดีกว่านะสำหรับงานเพลงลูกทุ่งม่วนๆเจ้ามาฟังเพลงที่มีชื่อว่าอันยังก็สัญญาเดือน3กันต่อนะเจ้า

ก็จะขออนุญาตส่งท้ายกันแล้วนะเจ้าเวลาก็ผ่านไปเว้ยขนาดเลยนะเจ้าเนาะขอบคุณสำหรับเดน5มอเตอร์นะเจ้าจัดจำหน่ายสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกแบบเจ้ามือ1มือ2เนาะซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้จะไปสาขาไหนเจ้าสาขาพะเยาบริเวณแยกแม่ตามสาขาบ้านรองคุณนะสาขาแม่ขจานยังธนาคารธกสนะสาขาเวียงป่าเป้ายังวัดป่าม่วงนะเจ้าสาขาเดน5ยังสุสานเดน5นะคุณผู้ฟังเนาะทุกสาขาวันนี้เฮาก็ยินดีบริการนะเจ้าคือกับทุกๆท่านได้เลือกซื้อนะของที่ดีที่สุดโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะเจ้า2ล้อ3ล้อบ่งอนน้ํามันเจ้าขับลุยๆกันเนาะรถวิบากรถ ATV นะคุ้มค่าคุ้มราคาเจ้าเด่น5มอเตอร์พร้อมบริการและศูนย์ซ่อมติครบวงจรเจ้านะไปได้เลยทุกสาขาฝากเอาไว้ตัวเนาะแล้วเดี๋ยวเขาจะไปพักนะฟังรายการอื่นๆที่น่าสนใจช่วงหน้านะเจ้าคุณผู้ฟังเหยเทียบเวลาเย็นตรงครบพงชาติกันก่อน18นาฬิกาเนาะจุ่มอรวรรณลาไปแล้วขอบพระคุณทุกท่านเจ้าทิ้งท้ายกันตีสารวันรำวงสวัสดีเจ้า

0: ราเตรียมเทียบเวลา 18 นาฬิกาเคารพธงชาติและติดตามรับฟังรายการครบเครื่องเรื่องข่าวค่ะ
1: เวลา 18 นาฬิกา

0: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
5: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
0: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
6: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
7: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
5: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
8: พบกันช่วงเย็นนะครับของวันจันทร์15มิถุนายนก็มีเรื่องที่เป็นความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับสหรัฐอิหร่านมีสื่อเขารายงานว่ามันมีการเผยแพร่ MOU กันอย่างน้อยถึง3ฉบับนะคุณนัน
9: ตกลงในฉบับจริงอะคะ
8: ก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าฉบับล่าสุดเนี่ยเป็นฉบับที่มันมีเนื้อหาทั้งหมด14ข
9: ้อ
8: ก็ดูจะครอบคลุมประเด็นต่างๆใน2ฉบับก่อนหน้านี้พอสมควร
9: ค่ะ
8: แต่ว่าก็มีความแตกต่างกันในรายละเอียดบ้างนะ14ข้อของร่างข้อตกลงอิหร่านสหรัฐเนี่ยเป็นร่างที่สื่อบอกว่าเปิดเผยโดยฝั่งอิหร่านนะเป็นทางฝั่งอิหร่านเป็นผู้ที่เปิดเผยเนื้อหาดังกล่าวออกมาตอนนี้มันจะมีความถูกต้องแม่นยำอย่างแท้จริงหรือไม่อย่างไรก็เนื่องจากว่าเวลาที่เขาจะลงนามกันตามที่ทรัมป์เขาได้ให้ข้อมูลนี่ก็บอกว่าเป็นวันศุกร์ใช่ไหมวันนี้เพิ่งจะวันจันทร์ผมก็เชื่อว่ามันก็อาจจะมีอะไรที่ยังอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกับที่เรารับรู้รับทราบกันในนาทีนี้ก็ยังเป็นไปได้อยู่
9: เนี่ยเขาเข้าใจว่าน่าจะ จะเย็นๆก็ได้เอาไปว่าเอาว่าเขาตกลงกันได้ก็แล้วกันแล้วก็หลักๆที่ไม่น่าจะมีปัญหาก็คือการเปิดช่องแคบของมูสแล้วก็การถอนกำลังออกนะคะจะถึงขนาดที่จะจ่ายเงิน300,000 ล้านจะถึงขนาดที่ว่าครอบคลุมไปจนถึงอิสราเอลกับเลบานอนด้วยแบบเด็ดเสร็จเด็ดขาดจริงขนาดนั้นแล้วก็อิหร่านก็จะยอมยกเลิกการทำอะไรที่เกี่ยวกับยูเรเนียมด้วยนิวเคลียร์อะไรดีก็คิดว่ายังขอรายละเอียดก่อนดีกว่าเอาแค่ว่าเปิดช่องแคบฮอร์มูสหรือว่าจะเลยไปถึงขั้นที่ว่าจะยกเลิกการที่ไปอายัดเงินของเขามันโอ้โหมันอย่างนี้อิหร่านอาจจะมีเขาอยู่ว่าคุ้มมากๆก็ได้นะคะถ้าไปถึงขั้นนั้นเลยอะ
8: ครับครับ
9: เลิกอายัดเลิกที่จะประกาศว่าบุคคลใดเป็น
8: บางส่วน
9: เข้าใจว่าอะไรอย่างเงี้ย
8: เข้าใจว่าคงจะมีบางส่วนที ่ต้องขอให้ถอนอายัดก่อนนะสรุปสั้นๆ สักนิดนึงก็ได้นะ14ข
9: ้
8: อ1ก็คือจบสงครามทันทีและถาวร2เคารพอธิปไตยซึ่งกันและกันอันนี้มันก็ว่ากันไปตามเพลงนะเจรจาข้อตกลงสุดท้ายภายใน60วันอันนี้ก็ตรงกับข่าวสารที่เราทราบว่ามันจะเป็นข้อตกลงเบื้องต้นก่อนแล้วมันมีข้อยากๆเนี่ยจะใช้เวลาเจรจากันต่ออีกประมาณ60วันแล้วก็ยุติการปิดล้อมทางทะเลอันนี้ก็คงจะเป็นด้านสหรัฐนะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งอันนี้ก็เป็นด้านอิหร่านที่จะต้องดำเนินการตั้งโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจอิหร่านวงเงินเกือบ10ล้านล้านบาทหรือ300,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะซึ่งรายละเอียดกลไกจะถูกกำหนดในข้อตกลงฉบับสุดท้ายแล้วก็ยกเลิกความบาดอิหร่านทั้งหมดอิหร่านยืนยันไม่ผลิตอาวุธนิวเคลียร์นะฮะ9ก็คงสถานะเดิมระหว่างรอข้อตกลงสุดท้าย10ก็อนุญาตให้อิหร่านส่งออกน้ำมันได้11ปลดล็อกเงินทุนและทรัพย์สินอิหร่านที่ถูกอายัด12ตั้งกลไกติดตามผล13เริ่มเจรจาขั้นสุดท้ายหลังดำเนินมาตรการสำคัญโดยข้อนี้เขาบอกว่าอย่างนี้ข้อ13เนี่ยหลังลงนาม MOU และมั่นใจว่าข้อ4ก็คือยุทธศาสตร์รัฐหยุดปิดล้อมอิหร่านและข้อ5อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซกับข้อ10อนุญาตให้อิหร่านส่งออกน้ำมันและข้อ11ปลดล็อกอายัดทรัพย์สินอิหร่านแล้วเนี่ยให้เริ่มดำเนินการโดยทั้ง2ฝ่ายเจรจาข้อตกลงฉบับสุดท้ายโดยมุ่งเน้นเฉพาะประเด็นที่ยังเหลืออยู่แล้วก็ข้อ14ครับข้อตกลงฉบับสุดท้ายจะได้รับการรับรองผ่านมติที่ผูกที่มีผลผูกพันทางกฎหมายโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UN Security Council 14ข้อสรุปว่าอย่างนี้นะครับ
9: สิ่งที่ดีขึ้นเลยคือน้ำมันลงวันนี้น้ำมันลงถึง 4% นะราคาน้ำมันตลาดโลก
8: ผมก็รออยู่ว่าของเราก็น่าจะปรับลดภายในคืนนี้นะถ้าตามเวลาที่เราเป็น new normal ของบรรดาผู้ค้าน้ำมันเนี่ยเขาก็จะประมาณสัก 2:30 ควรจะปรับลดและผมคิดว่าควรจะอยากไม่น้อยกว่า1บาทควรจะ1บาทขึ้นไปเพราะว่าราคาน้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์เนี่ยผมคิดว่าราคาล่าสุดเนี่ย133 เหรียญที่ลงมายืนอยู่ขนาดนี้นะไม่น่าจะกลับขึ้นไปละนะก็ถ้า133 เหรียญเนี่ยผมจำได้ว่าวันศุกร์เนี่ยมันอยู่ที่150 เหรียญนะคุณนันก็แสดงลงมาเป็น10 เหรียญนะ
9: ค่ะดีมากค่ะว่าจะปรับลงแต่ข้อที่จริงอีกด้านหนึ่งก็คือว่ามันมีรายงานจากสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสกทช.นะคะเขาเปิดเผยว่าได้จัดทำประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนนะฮะแล้วเขาก็มาดูซิขาดทุนมันกำไรมันขาดอะไรเท่าไหร่เนี่ยจะได้เอาข้อมูลนี้ไปใส่ในเว็บไซต์ของสกทช.จะได้รับรู้กันโดยทั่วไปด้วยเวลาที่เราคิดว่ามันแพงมันถูกมันต้องขึ้นมันต้องลงอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปดูตัวเลขนี้นะคะเขาจะเอาให้ดูว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงเอาไปใส่ในเว็บไซต์ของสกทช.เขาต้องอัปเดตข้อมูลของเขาทุกสัปดาห์ค่ะ แล้วก็ในช่วงเนี้ยยิ่งต้องอัปเดตเข้าไปใหญ่เลยน้ำมันมันราคาสูงใช่ไหมคะ
8: คร
9: ับ ขณะที่ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของไทยก็มีความผันผวนราคาตลาดโลกก็ปรับตัวสูงขึ้นคือถึงลดลงแล้วแต่ก็ยังสูงอยู่นะคะสรุปออกมาอย่างนี้นะคะภายหลังการตรวจสอบข้อมูลปริมาณหนี้เงินชดเชยคงค้างจากผู้ค้าน้ำมันณวันที่30เมษายนที่ผ่านมาเมษาพฤษภามิถุนาโอ้มันช้าไปเดือนครึ่งเลยหรอคะเนี่ยพบว่าข้อมูลจริงมีความคลาดเคลื่อนจากประมาณการเดิมค่อนข้างมากเขาเลยจำเป็นต้องปรับปรุงประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสะท้อนข้อเท็จจริงมากขึ้นอ่ะเอายังไงทีนี้ก็เลยปรับนะคะที่คิดว่ามันไม่ใช่ละตัวเลขที่ออกมาก็คือฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงณวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยติดลบไป 57,523 ล้านบาทค่ะโดยยอดเจ้าหนี้เงินชดเชยคงค้างที่เกิดขึ้นจริงต่ำกว่าประมาณการ 7,000 กว่าล้านตอนแรกคิดว่าจะเป็นหนี้หนักกว่านี้7ประมาณ 60,000 กว่าล้าน 64,000 ล้านโดยตัวเลขกลมๆกันแล้วกันนะคะปรากฏเหลือแค่ 57,000 แบ่งเป็นเจ้าหนี้เงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ 6,731 ล้านเจ้าหนี้เงินชดเชยก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือว่า LPG ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงลดลงไป271ล้านนะคะพี่เพชรช่วยแปลตรงนี้หน่อยค่ะเจ้าหนี้เงินชดเชยคงค้างตกลงเป็นอะไร
8: พวกโรงกลั่นทั้งหลาย
9: ใครต้องจ่ายให้ใครคะ
8: กองทุนต้องจ่ายให้โรงกลั่นไง
9: ติดหนี้เขาอยู่57,000ล้าน
8: กองทุนเนี่ยติดลบอยู่ 50,000 ประมาณ 57,000 ล้านนะ
9: ถ้าอย่างนั้นแยก
8: ทั้งน้ำมันทั้งก๊าซทั้ง LPG
9: ประมาณการนี้ก็แล้วกันจบที่14มิถุนายนนี้นะคะติดลบอยู่ 58,498 ล้าน
8: 14มิถุนายนก็
9: เมื่อวันอาทิตย
8: ์ครับ
9: แบ่งเป็นติดลบน้ำมัน 19,647 ล้านติดลบก๊าซ LPG ก็คือก๊าซต้มในบ้านเรา38,800 ล้าน
8: มันจะอยู่ที่ตัวเลขตัวนี้ตลอด 30,000 กว่าล้านครับตัวเลขที่มันจะขยับขึ้นลงก็คือน้ำมัน
9: น้ำมันอยู่19,000
8: ก็ลดลงไปเยอะแล้วนะ
9: อันนี้ก็เพราะเรายังยืนน้ำมันอยู่ประมาณ40เนี่ย40บาทเนี่ย
8: ก็เก็บเงินพวกกองทุนในส่วนของพวกเบนซินแก๊สโซฮอล์
9: ใช่อ่ะ
8: แล้วก็ดีเซลก็แทบจะเรียกว่าลดการอุดหนุนลงไปจนเหลือน่าจะอุ่นหนุนน้อยมากครับ
9: 39บาทตอนนี
8: ้ก็เลยทำให้การภาระของกองทุนในส่วนของน้ำมันเนี่ยไม่ถึงกับมากมายแล้วครับ
9: ที่พี่โดยสารว่าก็คือลดก็ได้มันเป็นเรื่องเชิงจิตวิทยาเนาะเวลาเราฟังข่าวอ่านข่าวโลกนี้เขาลงมาตั้ง 4% เราไม่ได้ลงสักบาทหนึ่งอาจจะมันยังไงก็ไม่รู้ลงสักหน่อยก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยขึ้น
8: ก็คือต้องวิเคราะห์ว่ามันมีความเป็นไปได้ที่มันอาจจะมีการหยุดยิงกันค่อนข้างแน่นอนมากขึ้นแล้วเที่ยวนี
9: ้ค่ะ
8: นะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ส่งผ่านมาให้กับราคาน้ำมันขายปลีกลดลงบ้างเนี่ยนะมันก็ควรจะทำถ้าสมมุติว่าวันนี้มันจริงๆแล้วมันสามารถจะลดลงได้2บาทผมก็ไม่ว่าอะไรนะถ้าจะเก็บเข้าช่วยเหลือกองทุนสักส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ส่งผ่านเอามาให้กับผู้บริโภคเขาไม่ว่าอะไรแบ่งกันไปได้แต่ว่าถ้าคืนนี้แล้วยังไม่มีประกาศปรับลดราคาน้ำมันเนี่ยอันนี้ผมจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะเป็นธรรมเท่าไหร่ในขณะที่ราคาตลาดโลกก็ดีราคาน้ำมันในตลาดสิงคโปร์ก็ดีมันปรับลดลงหมดแล้วมันไม่มีอะไรที่จะไปรู้สึกว่าแล้วของเราทำไมยังต้องไปยืนค้ำอยู่ในราคาเดิมยกเว้นแต่ว่าคุณประกาศมาแบบให้มันแบบเสียงดังฟังชัดเลยว่าคุณขอเก็บเงินของกองทุนเพื่อเคลียร์ไอ้เงินต่างๆคุณให้มันเรียบร้อยแล้วก็โอเคพอเข้าใจได้ว่ารัฐบาลไม่อยากแบกหนี
9: ้ค่ะแล้วเวลาหนี้ก๊าซอะค่ะเขาก็เอาจากเงินน้ำมันไปโปะไหมคะ
8: มันเป็นกองทุนเชื้อเพลิงด้วยกันครับแบ่งเป็นสองส่วน
9: ค่ะ
8: ส่วนของ LPG เนี่ยเนื่องจากว่าเรากำหนดราคาฟิกแล้วก็มีเทอม 4เดือนนี้ใช่มั้ยเพราะงั้นการชดเชยมันก็จะเป็นก้อนเนี่ย 30,000 กว่าล้านจะอยู่คงที่ตรงเนี้ยเพราะมันจะครอบเฟอร์ตามระยะเวลาอยู่นะฮะตัวเลขมันจะขึ้นลงเปลี่ยนแปลงก็ตามปริมาณการใช้ซึ่งไม่มากมันจะอยู่ประมาณนี้ยกเว้นแต่ว่าคราวต่อไปเนี่ยคุณจะประกาศราคาใหม่ที่จะเพิ่มหรือลดการอุดหนุนตัวเลขของการของกองทุนเนี่ยมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นว่าถ้าคุณถอยออกมาลดการอุดหนุนลงทำให้ก๊าซ LPG มันขยับขึ้นมาได้บ้างนะกองทุนก็ลดการอุดหนุนลงหนี้กองทุนก็จะลดลง mm-hmm. แต่โดยทั่วๆไปเนี่ยเท่าที่ผมดูนะการอุดหนุน LPG เนี่ยมันต้องอุดหนุนมาตลอดแล้วทักษะสถานะกองทุนเนี่ยชอบกองทุนเชื้อเพลิงเนี่ยกลับมาเป็นบวกได้หมายถึงว่าเขาเก็บน้ำมันจนกระทั่งมาคัฟเวอร์จนกระทั่งมาช่วยหนุนในส่วนของ LPG ได้ด้วย
9: ใช่ค่ะ
8: จนกระทั่งเอาเงินส่วนนั้นมาอุ้ม LPG ได้อีกพร้อมกันไปจนกระทั่งทำให้สถานะกองทุนพลังงานเนี่ยเป็นบวกสภาพก็เคยเกิดขึ้นอยู่แล้วในภาวะปกติ
9: ดิฉันไม่มีอะไรจะวิพากษ์วิจารณ์หรอกค่ะเพราะว่ากองทุนนี้มีมานานแล้วแล้วเขาก็บริหารให้เราอยู่ได้มาโดยตลอดเวลาน้ำมันถูกเขาก็ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ถูกเวลามันแพงเขาก็ทำให้เราทนพออยู่ได้คือเขาไม่ได้เอากำไรจากเรากองทุนนี้ไม่ได้เอากำไรจากเราแต่กองทุนนี้เป็นกองทุนที่บริหารให้อยู่กันได้ค่ะ
8: ก็เป็นเหมือนกันชนนะฮะระหว่าง
9: ค่ะ
8: ระหว่างตลาดโลกกับผู้บริโภคกลายเป็นกันชนให
9: ้คือเราไม่ได้อยู่ในโลกของความเป็นจริงอยู่แล้วของถูกเราก็ไม่ได้ใช้ของแพงเราก็ไม่ได้ใช้เราใช้ชีวิตแบบพออยู่ได้ถูกไหมคะเราใช้ชีวิตแบบพออยู่ได้ก็เลยไม่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าเขาคงมีแรงกดดันหลายๆอย่างนั่นแหละไอ้ที่เป็นหนี้นี่มันมีดอกเบี้ยนะคะพี่ไพศาลไม่ใช่ไม่มีนะเวลาที่เป็นหนี้เขาแล้วยังไม่จ่ายอะค่ะ
8: มันมีดอกเบี้ยด้วยใช่ไหม
9: ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่มีดอกเบี้ยนะคะเพราะว่าบริษัทค้าน้ำมันเนี่ยที่คุณติดหนี้เขาอะเงินที่คุณไม่จ่ายให้เขาอะเขาเสียดอกเบี้ยนะคะไม่ใช่ไม่มีค่ะ
8: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับคุณอันครับสักครู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวกลับมาครับ
9: ค่ะ
10: MCOTRadio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่

0: www.mcot.net
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: mcot radio networkลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้

0: MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา20นาทีครับคุณอันครับ
3: ค่ะในวันนี้เนี่ยนะคะนอกจากเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านที่เขาตกลงกันได้มันก็มีผลดีเรื่องราคาน้ำมันใช่ไหมคะเรื่องราคาทองหุ้นก็ขึ้นใช่ไหมคะพี่ไพศาล
2: หุ้นไทยไม่แน่ใจว่าขึ้นได้ไหมของหลายๆประเทศเนี่ยเขาเมื่อช่วงเช้าดูแล้วก็ขึ้นกันหุ้นไทยลบไม่ถึง1จุดนะ
3: โอเค
2: ไปๆมาๆแล้วก็ขึ้นมาตอนเช้าแล้วก็มาเทขายตอนบ่าย
3: ค่ะ
2: ดูในกราฟก็เห็นเลยเช้าก็เปิดตลาดมาก็พุ่งพรวดเลยทะลุ 1,600 ขึ้นไปแบบจะเกือบแตะ 1,610 จุด
3: อ
2: ่ะแล้วก็ค่อยๆ ย่อลงมาแต่ว่าก็ยังบวกอยู่นะแต่พอมาภาคบ่ายเนี่ยก็ไหลลงมาเคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบตลอดก็ปัจจัยก็คือมีแรงขายเดลต้ามานะฮะแล้วของภูมิภาคเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะเอเชียวันนี้ก็บวกกันหมดเลยญี่ปุ่นนี่บวกเกือบ 5% นะบวก 3,297.46 จุดนะหังเซ็งก็บวก 124.57 จุด 0.5% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตก็บวกไป 1.61% เป็นต้นก็แสดงว่าไทยก็ไม่ค่อยจะไปในทิศทางของภูมิภาคสักเท่าไหร่นักยุโรปนี่ตอนนี้เริ่มเปิดตลาดแล้วก็บวกกันหมดทุกตลาดทั้งเยอรมันทั้งอังกฤษทั้งฝรั่งเศสอิตาลีบวกกันหมดเลยนะแล้วของสหรัฐนี่ก็ดาวโจนส์ฟิวเจอร์นี่ก็บวกอยู่ 1% S&P ฟิวเจอร์บวก 1.3 Nasdaq ฟิวเจอร์บวก 2.12 Nasdaq ตอนนี้กำลังมาแรงเพราะก็มี SpaceX เนี่ยก็มี SpaceX วันนี้ก็ซื้อขายเป็นน่าจะวันที่2หลังจากที่เปิดการซื้อขายเมื่อวันศุกร์เป็นวันแรก
3: สร้างประวัติการเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่สร้างประวัติการ
3: หลายๆอย่างสร้างประวัติการหลายๆอย่างก็แล้วกัน
2: ครับ
3: นะคะโอเคสำหรับข่าวในประเทศไทยพี่ไพศาลตื่นเต้นหรือว่ารู้สึกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ใหม่กับข่าวอะไรมากที่สุดคะ
2: ไม่มีเรื่องอะไรที่รู้สึกก็วันนี้รู้สึกสื่อเขาก็โอเคเพราะมันมีเรื่องของไอ้คำพูดที่ดูแล้วก็รุนแรงหน่อยของท่านนายกที่ออกมาในการประชุมมอบนโยบายให้กับข้าราชการกระทรวงมหาดไทยนะก็โฟกัสกันไปที่เรื่องของมาเฟียภูเก็ตนายกฟังดูก็คล้ายๆกับนายกก็อ้างว่ามันมีเพจโซเชียลเพจนู้นเพจนี้นะโจมตีชี้เป้าไปที่รองผู้ว่าท่านหนึ่ง
3: แต่คนชื่อกุ้งอ่ะสองคนนะฮะเพิ่งทราบว่ารองผู้ว่าภูเก็ตนั่งกันอยู่นั่นน่ะชื่อกุ้งถึงสองคนค่ะ
2: แต่ว่าถ้าเขาเรียกว่ารองกุ้งเนี่ยเขาเรียกคนเดียวอีกคนเนี่ยชื่อเล่นก็ชื่อกุ้งจริงแต่ว่าเขาจะเวลาเขาเรียกชาวบ้านทั่วร้านตลาดทั่วไปเขาจะเรียกชื่อจริงเขาจะเรียกรองแล้วตามด้วยชื่อจริงรู้สึกท่านจะชื่ออนันต์เขาจะเรียกท่านรองนันต์แต่ว่าท่านเนี้ยท่านเรียกกันรองกุ้งก็คงไม่ผิดอ่ะที่เขาพูดกันถึงว่ารองซีฟู้ดเนี่ยคงจะหมายถึงท่านรองผู้ว่าท่านนี
3: ้ค่ะ
2: แล้วคุณนายกคุณอนุทินก็ดูจะหัวฟัดหัวเวียงมาประชุมเสร็จก็มาพูดกับสื่อหรือไงบอกว่าก็เป็นแค่รองจะมาย้ายผู้ว่าก็

0: ดูตลกเชิญยิ้มมาก็แล้วกันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าคนจะย้ายผู้ว่าได้ก็ต้องนี่แหละเข้าครม.ก็ต้องนายกอยู่แล้วแล้วก็เราถึงขั้นจะให้ปลัดไปดูไปจัดการเนี่ยครับปลัดก็ดูเสียงก็ดูแบบแปลกๆอยู่นะเส
1: ีย
0: งก
1: ็
0: แบบแปลกอยู่ไม่รู้ผมแปลกๆใกล้ๆกับพยายามจะชี้แจงอะไรต่างๆที่นายกถึงขั้นตัดบททำเอาปลัดอันศิษย์ก็หน้าเจื่อนๆอยู่เหมือนกัน
1: เรื่องของเรื่องก็คือว่ามันมีเฟซบุ๊กสองเฟซอันนึงคือใต้โต๊ะอันนึงคือศูนย์ข่าวภูเก็ตเนี่ยเขาก็จะลงแล้วเขาจะลงไปที่เรื่องของรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนนึง
0: ที่เขาเรียกรองซีฟู้ดเนี่ยนะ
1: เรียกกันว่ารองซีฟู้ดแล้วเขาก็พูดในทำนองที่ว่ารองซีฟู้ดเนี่ยพูดว่าจะย้ายผู้ว่านะคะพูดว่าจะย้ายผู้ว่าแล้วก็มีเรื่องอะไรมีอิทธิพลอะไรถึงขนาดสื่อบางสื่อได้ไปสัมภาษณ์คนในพื้นที่แล้วก็พูดกันว่าใหญ่ไม่ใหญ่ก็คิดดูว่าเป็นในอำเภอและอยู่จังหวัดภูเก็ตแค่2ปีได้ขึ้นไปถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดจากในอำเภอไม่ต้องเป็นปลัดไม่ต้องเป็นอะไรหรอคะพี่พิสารไม่ต้องเป็นปลัดจังหวัดไม่ต้องเป็นอะไรเลยจากในอำเภอภายใน2ปีขึ้นเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้แล้วก็อยู่มาตั้งแต่2ปีก็คือช่วงของพักใหญ่พักหนึ่งแล้วก็บอกกันว่ามีความสนิทสนมกับผู้อำนวยการพักใหญ่พักหนึ่งว่ากันว่าทำนองนั้นก็แล้วกันแล้วก็ภูเก็ตนี่ก็อย่างที่เรารู้ว่าผลประโยชน์มันเยอะเยอะเยอะเยอะมากมายเยอะไปหมดผู้ว่าคนหนึ่งที่เพิ่งโดนยึดทรัพย์ไปนี่ก็เคยอยู่ภูเก็ตนานอยู่พอสมควรนะคะเป็นคดีไปเรียบร้อยแล้วเรียนมองปรากฏการณ์นี้เนี่ยเรียนมองว่าเป็นปรากฏการณ์ที่มันสะท้อนภาพของสังคมไทยชนิดที่ว่าเปลือยออกมาหมดเลยค่ะพี่ไพศาลเปลือยตั้งแต่ข้าราชการคนหนึ่งในเส้นทางการเติบโตเนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับนักการเมืองไม่งั้นเติบโตยาก 2. วิธีการบริหารจัดการข้าราชการคนหนึ่งสมมุติว่าเป็นแค่รองผู้ว่าราชการจังหวัดนะใช้คำว่าแค่รองผู้ว่าเพราะยังมีผู้ว่ายังมีอธิบดีมีรองอธิบดีเยอะแยะมากมายเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่งเนี่ยผู้ว่าบอกให้ตั้งกรรมการสอบอธิบดีปลัดกระทรวงกับนายกยังไม่กล้าตั้งเลยค่ะไม่กล้าตั้งไม่กล้าตั้งกรรมการสอบขนาดผู้ว่านี่แบบชงให้เลยนะว่าตามข่าวที่ว่าเนี่ยก็นายกถามอยู่นั่นแหละคนไหนซีฟู้ดถามแล้วถามอีกสร้างความกระอักกระอ่วนสร้างความอึดอัดแบบวุ่นอึดอัดมากในบรรยากาศแบบนี้คือเราก็ไม่เคยเห็นผู้บริหารที่เป็นระดับปลัดเป็นรัฐมนตรีมันเหมือนกับว่าบริหารเหมือนกับว่าเป็นปลัดกระทรวงอะค่ะพี่ไพศาลก็ไม่เคยเห็นนะคะร
0: ั
1: ฐมนตรีต้องลงไปล้วงลูกขนาดนั้นนะเหมือนเป็นปลัดกระทรวงยังไงก็ไม่รู้ไปบริหารล้วงไปถึงวงในเลยร้องผู้ว่าจะมาย้ายผู้ว่าไอ้นี่มันเป็นตลกเชิญยิ้มก็คล้ายๆแบบที่เข้าไปอีอะไรที่เงิน5ล้านอะไรนั่นแหละสไตล์เดียวกันนี่ก็แค่สไตล์เดียวกันเลยนะสไตล์การบริหารแก้ปัญหาที่จังหวัดภูเก็ตกับสไตล์ที่เข้าไปโพสต์ใน Facebook อีแค่นี้คนก็รู้กันทั่วเป็นสไตล์คุณอนุทินจริงๆครับพี่ไพศาลเราก็เลยเข้าใจว่า เป็นสไตล์นี้จริงๆเป็นสไตล์นี้เลยเป็นสไตล์เนี่ยเข้าไปอีอาๆนี่ก็เหมือนกันผู้ว่าบอกให้ตั้งกรรมการสอบ
0: ปล่อยมุกแค่ปล่อยต้อง
1: ไม่กล้าตั้งอ่ะไม่กล้าตั้งพี่ไพศาลไม่กล้าตั้งกรรมการสอบแค่ส่งภาษาขู่ไปแค่นั้นเองรองผู้ว่าไหนจะมาขู่จะมาย้ายผู้ว่ามันก็เลยทำให้ฉันมองเห็นภาพข้าราชการแล้วก็มองเห็นภาพนักการเมือง
0: ครับ
1: เขาสร้างปัญหาแล้วก็แก้ปัญหากันแบบไหนอ่ะดิฉันไม่อยากพูดแล้วเข้าใจได้ว่ามันก็คงจะอยู่กันไปแบบนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คือผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยคุณดันจำได้ไหมเขาย้ายมาอยู่เชียงใหม
1: ่จำไม่ได้อ่ะคนนี้ใช่ไหมคะ
0: ผู้ว่าเซนเบ
1: ้คนนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่ค่ะ
0: ผู้ว่าเซนเบ้พอตอนที่

0: ที่รัฐบาลคุณอนุทินมาปั๊บรู้สึกจะย้ายจากเชียงใหม่เลยใช่ไหมแต่ว่าก็เป็นที่เข้าใจได้เพราะว่าเขาก็มองว่าผู้ว่าเซนเบ้เนี่ยโอ้โหคุณทักษิณไปก็ต้อนรับก็อะไรต่างๆเนี่ยอยู่เชียงใหม่ก็จนกระทั่งมองว่าเป็นผู้ว่าสายชินวัตรอ่ะพอถูกย้ายไปเนี่ยโอ้ย้ายไปลงภูเก็ตผมจำได้ว่าจากรายการคุณอานวันบอกโอ้แสดงว่าต้องไม่ธรรมดานะย้ายจากเชียงใหม่มาแล้วยังไปลงภูเก็ตเนี่ยอย่างนี้
1: เป็น
0: ก็
1: อธ
0: ไม
1: ิ
0: ่
1: บดีกรมการปกครองก่อนนะคะ
0: ผู้ว่าเซมเบ้เนี่ยใช่ไหม
1: นิรัตพงศ์สิทธิถาวรหรือผู้ว่าเซมเบ้จากพ่อเมืองเชียงใหม่ไปสู่อธิบดีกรมการปกครองก่อนนะ
0: อ๋อแล้วคุณ
1: ไปเป็นอธิบดีกรมการปกครองก่อน
0: สมัยคุณอุ๊ยอิงเนี่ยเขาย้ายมาเป็นอธิบดีกรมการปกครอง
1: ใช่
0: ไหม
1: ค่ะ
0: ให้คุณบุญธรรมย้ายมาเอ๊ะตอนนั้นอะไรบ้างอ๋อยังนะก็ยังเป็นคุณอนุทินอยู่นะ
1: ปี58และอายุน้อยนะคะเกิดปี15ปีเนี้ยเพิ่งอายุ54เองเป็นผู้ว่าราชการเชียงใหม่นะคะเมื่อปี68แล้วก็ก้าวมาสู่อธิบดีกรมการปกครองในสมัยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยภายใต้การกำกับดูแลของคุณภูมิธรรมเวชยชัยโดยมาแทนคุณชัยวัฒน์จุลธิรพงศ์ที่เป็นที่รู้จักกันว่ามาจากสายเสียงเงินของคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะ
0: ก่อนหน้าที่ตอนหลังก็ต้องเป็นที่ปรึกษาคุณทินตอนนี้ยังเป็นที่ปรึกษาอยู่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่ยืนอยู่ข้างหลังคุณทินตลอดอ่ะ
1: เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และเป็นถึงอธิบดีกรมการปกครอง
0: แล้วย้าย
1: ที่จะย้าย
0: มา
1: ไป
0: เป็นนายกย้ายจากอธิบดีกรมการปกครองแต่ว่าก็โอเคยังไปลงที่ภูเก็ต
1: โอ้ยแต่อธิบดีกรมการปกครองนี่สุดๆแล้วเป็นอธิบดีของผู้ว่าทั้งปวงสุดๆแล้วเป็นอธิบดีกรมการปกครองก็รอขึ้นเป็นปลัดกันทั้งนั้น
0: ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้ามาเป็นมาอยู่ภูเก็ตไงเนี่ยแล้วก็เพิ่งจะอยู่ได้ไม่นานหรอกเพิ่งจะมาอยู่ที่ภูเก็ตได้ไม่นานแต่ในขณะที่รองเนี่ยเขารู้สึกน่าจะฝังรากอยู่ที่ภูเก็ตนี่มานาน
1: ก็2ปีไงที่ฝั่งนักข่าวเขาไปสัมภาษณ
0: ์เป็นนาย
1: อำเภอได้2ปีแล้วก็สามารถขยับขึ้นมาเป็นรองผู้ว่าได
0: ้ครับ
1: เป็นนายอำเภอจากนายอำเภอเป็นรองผู้ว่าใช้เวลาแค่2ปีค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ว่าเซมเบ้ท่านเนี่ยก็คงจะต้องมีใครที่เขาเป็นวงเป็นแบ็คอยู่บ้างถึงว่าไม่แข็งแกร่งใหญ่โตมากแต่ว่าก็ทำให้สามารถที่จะคือจากที่มีกรมการปกครองก็ยังไม่ถึงขั้นกับเข้ากรวดไม่ได้ไปอยู่เป็นผู้ตรวจหรือว่าอะไรเงี้ยนะก็ยังไปเป็นผู้ว่าภูเก็ตได้นะแสดงว่าก็ยังพอมีอยู่แต่ว่าจะแข็งแรงแค่ไหนเราไม่รู้แต่ไปอยู่เนี่ยก็ชัดเจนอะว่าก็ถูกบรรดารองผู้ว่าเขาท้าทายอยู่โดยเฉพาะเวลามีปัญหาปลัดจังหวัดโดนเด้งไปผู้ว่าก็ยังรอดอยู่รองก็ยังรอดอยู่นะในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องมาเฟียเรื่องอะไรต่างๆของภูเก็ตนะฮะนี้เราก็ไม่รู้ว่าวงในเขาเป็นยังไงก็ต้องตามฟังกันก็มีนักการเมืองเข้าใจว่าพรรคประชาชนที่เขาเปิดข้อมูลว่ารองผู้ว่าที่เขาเรียกผู้ว่ารองผู้ว่าซีฟู้ดเนี่ยคนเนี้ยตัวจริงเสียงจริงของจังหวัดภูเก็ตเลย
1: ด้านอะไรอะคะ
0: ไอ้ที่เขาพูดกันทั้งหลายเนี่ยเขาบอกตัวจริงเสียงจริงแน่นอน
1: ไอ้เกี่ยวกับตอนที่เขาย้ายกันหมดคนนี้ไม่โดนย้ายอะ
0: เขาก็ที่เขาเป็นคนยกข้อมูลเนี่ยบอกว่าก็ดูแล้วกันว่าเขาแบ็คเขาใหญ่ขนาดไหนเพราะว่าเขาเป็นนายอำเภอปั๊บ2ปีที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตแล้วขึ้นไปรองผู้ว่าภูเก็ตทันทีเลยไม่ต้องไปผ่านตำแหน่งปลัด
1: เขามีอยู่เหมือนกันค่ะดิฉันเปิดดูเขาเป็นนายอำเภอปากพนังเป็นคนนครศรีธรรมราชนะคะอยู่ที่อำเภอเกาะสมุยแล้วก็อยู่ปากพนังแล้วก็มาเป็นนายอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเป็นและจากนายอำเภอกระทู้ขึ้นมาเป็นปลัดจังหวัดเมื่อปี67พอปี68จากปลัดจังหวัดก็ขึ้นมาเป็นรองผู้ว่าเลยก็หมายความว่าม
0: าภูเก็ตแค่2ปี
1: จากในอำเ

0: กระทู้อ่ะ
1: อื
0: แล้
1: ม
0: วก็ขึ้นมาเป็นปลัดจังหวัดแล้วก็ขึ้นผู้ว่าเลยเอ้ยขึ้นรองผู้ว่าเลยปีเดียวปลัดจังหวัดขึ้นรองผู้ว่าค่ะ
1: อืมตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าแบ็คของเขาเนี่ยเป็นผู้อำนวยการเป็นผู้อำนวยการพรรคใหญ่พรรคหนึ่งซึ่งผมก็พูดอย่างนี้ผมก็คิดว่าใครๆก็เดาถูกกันหมด
0: น่าจะรุ่นเป็นรุ่นน้องคุณภูมิธรรมไหมคะ
1: ใช่ฮะ
0: รองผู้ว่าเนี่ยค่ะไม่ใช่ใช่ไหมคะ
1: ไม่ทราบไม่ทราบไม่ทราบไม่แต่ว่าเขาอยู่สายใต้มาตลอดไม่ใช่เหรอเขาอยู่สายใต้มาตลอดเนี่ยก็ต้องคือแม้กระทั่งในยุคของรัฐปี68เนี่ยเข้าใจว่าเขาจะขึ้นมาช่วง
0: เราต้องพักกันก่อนไหมครับพี่นายจ้าง
1: โอเคครับพักกันก่อนสัก
0: คร
1: ู
0: ่
1: ่
0: ค่ะค่ะ
1: เลยมาไกลแล้วครับ
0: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา36นาทีครับคุณอันครับ
0: ค่ะ
1: นี่ผมไปดูที่สื่อเขาไปรวบรวมนะรองผู้ว่ากุ้งหรือนาย
0: ธีรพงษ์ช่วยชู
1: ก็พื้นเพเป็นชาวตำบลกลายอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะเริ่มต้นชีวิตราชการจากพื้นที่ภาคใต้เติบโตและสั่งสมประสบการณ์ในสายงานปกครองและการบริหารจัดการพื้นที่ที่มีความซับซ้อนทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติมาอย่างยาวนานตำแหน่งสำคัญก็เคยเป็นนายอำเภอเกาะสมุยในช่วงวิกฤตโควิด-19บริหารจัดการพื้นที่เกาะท่องเที่ยวระดับโลกอาทิเกาะสมุยมุ่งเน้นสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณูปโภคเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจนายอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชภารกิจก็ปราบปรามและรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายก็คือใส่ตัวหนอนจำนวน155ชุดเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งมาเป็นนายอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตรับผิดชอบสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่หาดป่าตองดำเนินการทำประชาพิจารณ์และจัดระเบียบมาตรการรองรับการขยายเวลาเปิดปิดสถานบริการถึง4:00แล้วก็ขึ้นมาเป็นปลัดจังหวัดภูเก็ตช่วงปลายปี2567ภารกิจการบริหารจัดการเมืองขยะอาหารนะฟู้ดเวสต์เนี่ยแล้วก็เป็นมาตรการทางสังคมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพฤศจิกายนปลายปี67นะแล้วก็มาปลายปี68ประมาณ1ปีเนี่ยกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเลื่อนขึ้นเป็นรองผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตนะแล้วก็เริ่มปฏิบัติราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าภูเก็ตอย่างเป็นทางการตั้งแต่1ธันวาคม68จนถึงปัจจุบันอันนี้ประวัติโดยสังเขปนะของคุณธีรพงษ์ช่วยชูหรือว่าปลัดกุ้ง
0: พี่พิสังคะเวลามันเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นผู้ว่าบอกตั้งกรรมการสอบไม่ปลัดกรรมการตั้งนายกดาดาดาดาอะไรอย่างเงี้ยพี่พิสังว่าสาเหตุ

0: มันมาจากอะไร
1: เนื้อแท้ปัญหาเลยก็คือว่ามันไม่สามารถจะไปปราบปรามหรือแก้ปัญหาอะไรได้ปัญหา
0: พี่
1: ที่
0: เข้าใจนะพี่
1: นายกสั่งผ่านไปอะไรต่างๆไปแต่ว่ามันก็ปัญหามันก็ไม่ได้รับการแก้ไขมันก็มีการสะท้อนผ่านออกมามาเฟียก็ยังอยู่ปัญหานู่นปัญหานี่ที่ชาวบ้านเขาร้องพอนายกคล้อยหลังนายกก็นั่นไปคราวนี้นายกก็ไปมองประเด็นว่ามันเกิดความขัดแย้งกันระหว่าง
0: การบริหารในพื้นที่
1: หัวคนที่อยู่หัวแถวหัวของจังหวัดภูเก็ตใช่ไหมหัวสุดกับหัวรองเนี่ยว่าไม่ไปด้วยกันไม่ได้แต่ไม่ไปด้วยกันไม่ได้ธรรมดาจะมีการจะมีการน
0: ั
1: ดกันด้วยจะมีการนัดกันถึงเอาถึงหลุดจากเก้าอี้กันด้วยอันนี้นายกก็คงจะคือความเสียหายนายกเลยก็คือว่ามันก็สั่งการไปแล้วปัญหาไม่แก้นายกก็ต้องขู่คำรามให้บรรดาผู้ข้าราชการเนี่ยไปจัดการคือคุณจะทะเลาะกันอะไรกันยังไงเนี่ยผมก็สังเกตดูนะนายกเขากึ่งๆลอยตัวนะเพราะในท้ายที่สุดใช่ไหมก็บอกว่าเอาคุณก็ทำรายงานให้ท่านปลัดให้ปลัดไปนั้นไปเดี๋ยวผมมีอะไรเดี๋ยวเผลอๆผมจะเล่นท่านปลัดด้วยก็มีอย่างนั้นไปปลัดก็คนกันเองอยู่กันมาตั้งนานแล้วก็ได้แต่มองตาปิดๆ
0: เสาร์อาทิตย์เขาก็ต้องขาสั้นไปกินเป็ดกินห่านด้วยกัน
1: คือมุกอย่างเงี้ยอีคุณนันอ่ะบอกถูกคือมุกอีอ่ะไปไหนไม่ถูกก็อี
0: แต่ทุกเรื่อง
1: ผมไม่อยากจะพูดแบบที่สื่อท่านหนึ่งท่านบอกว่าอะไรไม่รู้จะทำยังไงก็รำลิเกดีกว่า
0: คือแตะทุกเรื่องอีอ่ะรู้ด่าอะไรอย่างเงี้ยดาแต่นี่ก็กุ้มใจเหมือนกันว่าถ้าเราบริหารประเทศกันแบบอีอีไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันจะได้เรื่องได้ราวไหมพี่เวสานรู้นะอีอีอีอีรู้นะอะไรยังไงต่อดาดาดาดาดาอะไรยังไงต่อ
1: คือเราก็จะได้นายกที่ดูเหมือนแอคทีฟลงพื้นที่สั่งการลงสัมผัสเจอประชาชนให้คำมั่นสัญญาอะไรไปแต่ว่าก็
0: กันเอง
1: เราก็จะ
0: ลุยงาน
1: ก
0: ็
1: ไม่สามารถที่จะไป
0: อะไรอย
1: ่
0: างเง
1: ี
0: ้ย
1: ไปเข้าไปถึงปัญหาแล้วก็ล้างบางในสิ่งที่เป็นต้นตอของปัญหาได
0: ้จริงๆเรามีสถาบันที่เขาแบบว่าสอนเรื่องการบริหารจัดการเยอะแยะมากมายในประเทศไทย
1: คือผมพูดตรงๆเลยนะถ้าคุณจะทำนะมันก็รูปหน้าปัดจมูกยกเว้นว่าคุณกล้าพอแม้กระทั่งคนใกล้ตัวแม้กระทั่งคนของพวกคุณเองถูกไหมคือลองผู้ว่าใหญ่ขนาดเนี้ยแล้วในยุค
0: ผู้ว่าจะขนาดไหน
1: ไม่ใช่ผู้ว่าเขาก็คงก็พอตัวเขาก็รู้ว่านายกก็เขารอดมาได้จากอธิบดีกรมการปกครองก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วแต่เขาไม่รู้จักผู้ใหญ่ก็เลยเดินเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะผู้ใหญ่ก็คงจะเห็นประโยชน์และบทบาทของเขาอยู่ความรู้ความสามารถเขาอยู่อันนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าลองที่หือเขาอะลองจะไม่รู้เชียวหรือว่าผู้ว่าเนี่ยเป็นใครแต่ลองแสดงว่าเขาก็ต้องคิดว่าเขาแน่พอแล้วนายกเนี่ยผมวันนี้ผมคิดว่านายกเล่นบทแบบเหมือนกับเห็นว่ามีหลุดด่าลองว่าปัญญาอ่อนจะไปเป็นลองจะไปย้ายผู้ว่าอย่างเงี้ยคือผมคิดว่านายกกลัวว่าจะเข้าตัวเพราะว่าทั้งหมดในกระทรวงมหาดไทยเขาก็ต้องรู้ว่ารองเนี่ยเป็นคนของใครและเขาก็รู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วนายกก็ได้อย่างมากก็แค่ไปขอกันว่าอย่าหรือว่าให้เบาลงไปถึงขั้นไม่ให้ไปจัดกงจัดการเนี่ยคงยากใช่ไหมเพราะว่าเขาก็มีงานเขาก็มีภารกิจของเขาอยู่ในภาคใต้เขาอยู่มีการมอบหมายกันแล้วก็คือเราไม่ต้องพูดว่าใครแต่ว่าดูจากข้อมูลแล้วผมก็คิดว่าพอเข้าใจได
0: ้ถ้าพูดเป็นภาพรวมอย่างนี้ได้ไหมคะพี่ไพศาลถ้าสมมติว่ามันมีประเทศนึงที่บริหารจัดการแบบโปร่งใสโยกย้ายดูตามความรู้ความสามารถไม่ได้คิดว่าเป็นเด็กใครเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็ทุกคนก็ทำงานเต็มที่แล้วก็จะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแบบมีความยุติธรรมไม่ต้องวิ่งเข้าหานักการเมืองเพื่อเข้าค่ายนู้นค่ายนี้อย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไปดูแลจังหวัดไหนกินสินบาทค่าสินบนร่ำรวยผิดปกติมีทุนเข้าโดนร้องเรียนอะไรเงี้ยก็สอบไปแล้วก็ดำเนินการมันก็มีคนดีพอพี่ไปทำงานเยอะแยะมากมาย

0: มันจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมคะมันเคยมีไหมคะ
1: ในจังหวัดที่มันมีผลประโยชน์สูงสุดคงยากผมเห็นใช่ไหมนักการเมืองก็ต้องมีทั้งตัวเองหรือสมัครพรรคพวกอ่ะไปซื้อที่ซื้อทางที่ภูเก็ตกันมาจะลงทุนทำนู่นทำนี่ที่ภูเก็ตกันซึ่งบางทีเนี่ยมันก็รู้ๆกันอยู่ที่ดินที่ได้มาถือครองอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องใช้อำนาจวาสนาไปทั้งสิ้นคราวนี้ถ้าเราไม่มีข้าราชการเป็นพรรคพวกมามันก็ทำไม่ได้ข้าราชการเวลานักการเมืองเขาส่งมาก็ต้องทำงานรับใช้ใช่ไหมไอ้ที่เขาที่ป่าที่อะไรที่เขาจะมานักธุรกิจเขาจะมาลงทุนเป็นพรรคพวกนักการเมืองหรือว่าเป็นครอบครัวนักการเมืองก็ต้องอำนวยความสะดวกให้เปิดไฟเขียวให้ในขณะเดียวกันเนี่ยข้าราชการเหล่านั้นก็ทำมาหากินพร้อมไปด้วยใช่ไหมก็หาประโยชน์เข้าตัวด้วยดูแลผลประโยชน์ให้กับเจ้านายด้วยมัน
0: ค
1: ผม
0: ื
1: ก็
0: อ
1: เห็นมันก็จะมีอย่างเงี้ยยกเว้นแต่ว่าถ้าเราได้นักการเมืองที่ไม่มีผลประโยชน์พอกผลอะไรชัดเจนอย่างเงี้ยนะแล้วการแต่งตั้งโยกย้ายเขาก็คัดเอาคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาที่แท้จริงอันนั้นภาพอย่างนั้นถึงจะอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะคนที่ถูกย้ายมาเขาไม่มีอะไรที่จะต้องไปช่วยเหลือเกื้อกูลนะ
0: ค่ะแล้วบางทีเอาแบบข้อเท็จจริงอะนะคะนักธุรกิจเขาก็ไม่ใช่ว่าจ้องแต่จะเอารัดเอาเปรียบหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ก็มีข้าราชการที่แทนที่จะทำอะไรอย่างตรงไปตรงมาก็ขัดขวางในการดำเนินธุรกิจทุกประการบางครั้งก็มีความจำเป็นที่ต้องโยกย้ายข้าราชการที่ไม่ใช่จ้องแต่จะไปขัดขวางเขาอะพี่ไพศาลขออนุญาตทำอะไรตรงไปตรงมาไม่เคยสำเร็จก็
1: อัน
0: มี
1: นี้
0: เรื่
1: ก
0: อ
1: ็
0: ง
1: เป็
0: น
1: น
0: ั้
1: ล
0: น
1: ักษ
0: ด้
1: ณ
0: ว
1: ะ
0: ย
1: เหมือนว่าต้องจะต้องมีการจ่ายเงินจ่ายทองให้หรือ
0: ขอใบอนุญาตอะไรที่มันต
1: ก็
0: รง
1: มี
0: ไป
1: แล้ว
0: ต
1: ม
0: ร
1: ัน
0: ง
1: ก็ม
0: ม
1: ี
0: า
1: หลายรูปแบบมีหลายรูปแบบ
0: ขอใบอนุญาตอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ตรงไปตรงมาไม่เคยได้มันไม่ใช่ว่าจะย้ายข้าราชการไปเพื่อไปร่วมให้เขาอำนวยความสะดวกให้เขาทำทุจริตหรือผิดกฎหมายนะพี่นายศาลเอาแค่ว่าไม่คอยเตะตัดขาไม่คอยขวางไม่คอยเรียกรับผลประโยชน์อ่ะบางทีแค่นี้ก็บุญแล้วค่ะที่นายสารให้มันตรงไปตรงมาก็บุญแล้ว
1: ครับ
0: แต่สิ่งเหล่านี้แหละเรียนเข้าใจว่าบางทีทางธุรกิจอ่ะก็ยังต้องไปเกี่ยวข้องกับการเมืองบางไปเกี่ยวข้องกับราชการและเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายก็เพราะว่าถ้าไม่เกี่ยวเลยก็จะมีข้าราชการบาง
1: มัน
0: ประเภท
1: ก็ไม่สามารถที่จะ
0: ด
1: คุ้ม
0: เ
1: ค
0: ด
1: ริ อง
0: นห
1: ต
0: น
1: ัว
0: ้
1: เ
0: า
1: องไ
0: ไ
1: ด
0: ม่
1: ้
0: ได้เลยค่ะเดินหน้าไม่ได้เลยค่ะพี่ไพศาล
1: โอ
0: ค
1: เค
0: ่ะ
1: ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
0: ค่ะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: คุณชุสนะบอกว่าท่านเซมเบ้น่าจะเป็นคนญี่ปุ่นนะคะเคยอยู่ที่เชียงใหม่ตอนน้ำท่วม2ครั้งแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยแถมเคยให้สัมภาษณ์สื่อไม่แน่ใจสัมภาษณ์เป็นสายญี่ปุ่นหรือเปล่านะคะบอกว่าน้ำไม่ท่วมแน่ๆค่ะ
3: เจอทั้งฝุ่นเจอทั้งน้ำเนี่ย
2: น้ำไม่ท่วมแน
3: ่ๆ
2: ค่ะเหนื่อยเห็นปัญหาก็เหนื่อยแต่ที่เหนื่อยกว่าเห็นปัญหาคือ

0: วิธีการแก้ปัญหา
1: อืม
0: แล้วถ้าได้เหนื่อยแบบสลบไปเลยก็คือรู้สาเหตุของปัญหาสาเหตุของปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ปัญหามืดมนมากค่ะ
1: อืมวันนี้นายกสื่อถามถึงเรื่องโครงการ AI Passport Thailand AI Passport นะก็นายกบอกว่าโครงการ AI Passport สุจริตโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายไม่มีนอกมีในยืนยันครม.นี้ไม่สนใจผลประโยชน์ถ้าไม่ถูกต้องโครงการล้มเองก็พร้อมก็ประกาศให้เดินหน้าต่อแน่นอนนะถามว่าฝ่ายค้านบอกว่าฝ่ายค้านเขาค้านโครงการนี้นายกก็บอกว่าประเทศไทยต้องเติบโตไปพร้อมกับโลกเทคโนโลยีไอหากวันนี้ใครเข้าไม่ถึง AI แม้จะไม่ถึงขั้นดับดิ้นสิ้นใจแต่ก็จะกลายเป็นคนล้าหลังไม่ทันโลกการดำรงชีวิตในปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยหลายปัจจัยประกอบกันเมื่อถามว่าฝ่ายค้านไม่ได้ท้วงติงเรื่องของแนวคิดโครงการแต่ท้วงติงเรื่อง TOR ที่อาจมีความเกี่ยวพันกับบุคคลในตระกูลชิดชอบปูทินบอกว่าคุณพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเป็นผู้ดำเนินการส่วนนายชัยชนกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบและได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อสาธารณะเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญคือการดำเนินการอย่างสุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดหากทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบก็ถือว่าผู้ดำเนินการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลจึงไม่มีปัญหาในเรื่องผลประโยชน์หรือผลการประเมินผลการดำเนินงานถามว่ายืนยันได้หรือไม่ว่าโครงการนี้จะไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงหรือความไม่โปร่งใสปูทินบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่รู้จักคำว่ามีนอกมีในมีแต่การทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนครม.ของเราเข้ามาทำงานโดยไม่สนใจเรื่องผลประโยชน์เพราะไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นแต่อย่างใดทุกวันนี้ตนก็ใช้ชีวิตตามปกติไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นประชาชนทั่วไปหรือแม้เป็นนายกชีวิตไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องเกรงใจหรือเกรงกลัวใครในการปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะในรัฐบาลที่ตนเป็นผู้นำผู้สื่อข่าวถามว่าพร้อมให้หน่วยงานต่างๆเข้ามาตรวจสอบหรือไม่รุทินบอกว่าทุกคนในรัฐบาลรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบไม่ใช่เฉพาะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างแต่รวมถึงการโยกย้ายการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภทหากมีการทุจริตจะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ไม่มีความกังวลต่ออิทธิพลใดๆแม้แต่คำว่าผู้มีอิทธิพลตนยังเปลี่ยนให้เรียกว่าอันธพาลเพื่อแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่ารัฐบาลถือว่าคนกลุ่มนี้เป็นศัตรูของสังคมแล้วจะคุยกับรัฐมนตรีดีหรือไม่หลังจากหลายฝ่ายเรียกร้องให้มีการทบทวน TOR ปูตินบอกว่าไม่มีความจำเป็นเพราะทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการหากไม่ถูกต้องระบบก็จะทำให้โครงการล้มไปเองแต่หากเป็นไปตามกฎหมายระบบก็จะทำให้โครงการเดินหน้าต่อได้เมื่อถามว่าแสดงว่ายืนยันเดินหน้าโครงการต่อใช่หรือไม่ปูตินบอกว่าแน่นอนครับประชาชนรอ AI อยู่AI ต้องตอบสนองได้ทันทีไม่ใช่ตอบได้เพียงไม่กี่คำถามแล้วค่อยๆช้าลงเวลาทำมาหากินเราไม่ได้ถามวันนี้แล้วรอคำตอบพรุ่งนี้ถามวันนี้ต้องได้คำตอบตั้งแต่เมื่อวานถามวันนี้ต้องได้คำตอบเมื่อวานสั่งวันนี้ต้องทำตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยอันนี้ก็มุกนี้นายกก็มาอยู่บ่อยๆนะอันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ยืนยันนะให้ความมั่นใจว่ายังไงโครงการนี้ของกระทรวงดีก็ไม่คงจะไม่มีการทบทวนอะไรก็คงจะเดินหน้าไปครับ
0: พวกเท่าไก่เขามีฝีมือในการที่เคยหยุดยั้งอะไรพวกนี้สำเร็จบ้างไหมคะพี่เวทการ
1: ใครนะ
0: พรรคก้าวไก่อะค่ะพรรค
1: ประชาชน
0: เป็นพรรคอะไรพรรคประชาชนเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: คือเรียนเขียนพรรคประชาชนผลงานอะไรเงี้ยมันไม่ขึ้นนี่ก็เลยย้อนไปพรรคก้าวไก่อะไรเงี้ยมันขึ้นมาแ ได้ไป30 คดีจากการแสดงความเห็นของส.ส.ในสภา
1: โดนฟ้องแล้ว
0: คือไม่ได้ว่าดูถูกดูหมิ่นดูแคลนนะแต่ว่าอยากจะรู้ว่ามันจะไปจบที่ยังไงเพราะว่าเนี้ยคุณอนุทินเขาก็สวนหนักเขามั่นใจเขาไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่มีความหมายไม่ได้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นการันตีว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องเดินหน้าถ้ามันจะล้มไปเองแต่ไอ้การล้มเพราะมันความไม่ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่ที่เขาเคยเปิดแบบหนักๆก็คือเรื่องตึกสกายไนของกระทรวงแรงงานของประกันสังคมถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: หรือว่าที่ดินที่ว่าสำนักงานที่ของอะไรอะแรงงานประกันสังคมไปซื้อที่ดินแพงที่จังหวัดชลบุรีเขาก็เปิดมาแต่นี้เข้าใจมันไม่เคยมีใครติดคุกหรือว่ายับยั้งอะไรได้เลยนะคะพี่ไพศาล
1: ผมว่าก็นักการเมืองก็ทำเท่าที่เป็นบทบาทของเขาหลังจากนั้นเนี่ยกลไกต่างๆอย่างการตรวจสอบหรือการดำเนินการเนี่ยอย่างเรื่องของตึกสกายไนน์ในขณะนี้มันอยู่ในชั้นที่รัฐบาลเขาจะต้องตั้งกรรมการมาสอบแต่ว่าก็เข้าใจว่ามันถูกเบรกถูกหยุดชะงักไปนะถูกดองใช้คำว่าถูกดอง
0: ค
1: ือ
0: ม
1: ัน
0: ไม่มีใครยอมมาตั้งกรรมการ
1: อ
0: ยอมมาเป็นกรรมการให
1: ้แล้วก็ส่วนเรื่องที่อาจจะมีการไปร้องปปช.อะไรยังไงก็ยังไม่เคยก็จะมีก็รู้สึกเป็นเรื่องคุณนี้มั้งคุณศักดิ์สยามใช่ไหมไปร้องศาลรัฐธรรมนูญ
0: ใช่
1: แต่ว่าพอมาถึงปปช.ก็
0: เขาก็ตีตกไป
1: ตีตกไป
0: นี่ก็จะไปร้องเอาเรื่องปปช.ก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยไปร้องให้คุณโสพลส่งเรื่องไปตั้งกรรมการสอบปปช.
1: คืออย่างนี้ของปปช.นี่เขาอ้างว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเรื่องของคุณศักดิ์สยามเนี่ยไอ้ที่ตีตกไปเนี่ยมันสองเรื่องคือหนึ่งเรื่องว่าตกลงว่าแจ้งบัญชีหนี้สินและทรัพย์สินถูกต้องไหมก็เขาก็พิเคราะห์ไปอะไรต่างมาถึงไม่ได้แจ้งไม่อะไรต่างๆแต่ไม่ได้มีเจตนาตีตกอันที่สองเนี่ยถือว่ามีเกิดลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อนไหมอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเอ้ยยังมีเรื่องการที่ยังฟ้องร้องอยู่นะเพราะเขาคิดว่าเขาขายหุ้นไปแล้วแต่ทางฝ่ายนั้นก็ยังอะไรยังมีการมาฟ้องเฟ้องอะไรต่างๆที่ว่าจะต้องขอเงินคืนอะไรกันอยู่
0: เขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาไม่รู้เลยว่าเขายังเป็นเจ้าของหุ้นเขามารู้ตอนที่ถูกดำเนินการนั่นแหละว่าเป็นเจ้าของหุ้น
1: แล้วก็
0: เห็นไหมเนี่ยพอเขารู้ปุ๊บเนี่ยเขาไปฟ้องเอาหุ้นคืนเลย
1: ฟ้องของหุ้นคืน
0: แล้วนี่แหละการไปฟ้องเอาหุ้นคืนนี่แหละเป็นประจักษ์พยานที่สำคัญว่า
1: เขาไม่รู้
0: ก่อนเลย
1: เพราะฉะนั้นในประเด็นว่ามันเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนก็ไม่มีสองเรื่อง
0: ค่ะ
1: ส่วนอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่มากก็คือว่าทำนิติกรรมอำพรางอย่างนี้ถือว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยเป็นเรื่องที่3เนี่ยยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบของปปช.อยู่เขาอ้างว่าอย่างนั้นแต่เข้าใจว่าจะโรยเกลือดองน้ำส้มอะไรอยู่หรือเปล่าผมไม่ทราบเพราะยังไม่ทราบ
0: คดีใหญ่เขาก็เคยทำหมดอายุความไปเหมือนกันนะ
1: ก็มีอยู
0: ่ถ้าใหญ่จริงๆหมดอัน
1: นี้เขาอ้างว่าอย่างนี้เขาอ้างบอกว่าไปบอกว่าปปช.เขาฟอกขาวไม่ใช่เขาบอกยังมีอยู่ไอ้เรื่องนั้นก็ยังพิจารณากันอยู่เพียงว่าสองเรื่องนี้พิจารณาแล้วว่าคุณศักดิ์สยามไม่ผิดสองประเด็นนี้นะ
0: ไม่มีเจตนา
1: ก็คือ
0: ไม่เชื่อว่าไม่มีเจตนาจริงๆเพราะว่าเขาเพิ่งรู้เห็นไหมเนี่ยพอเขารู้ก็ไปฟ้องเอาหุ้นคืนดูสิจ๊ะค่ะ
1: ครับคือไม่ได้ซุกหุ้นจนกระทั่งไม่ยอมแจ้งหนี้สินทรัพย์สินอะไรอย่างนี้ตก
0: แต่ว่าประเด็นก็คือว่าพรรคประชาชนเนี่ยไม่เชื่อและไปร้องให้คุณโสพลดำเนินการส่งเรื่องไปให้มีการตั้งกรรมการไต่สวนปปช.คุณโสพลยังไม่ดำเนินการใดๆค่ะใช่ไหมคะ
1: ก็คิดว่าคงไม่ดำเนินการอยู่แล้วคงไม่ส่งบัตรถึงวันนี้แล้วก็ถึงวันนี้แล้ว
0: ไม
1: ่ส่ง
0: ขนาดนี้แล้วส่งทำไม
1: ใช่ถึงวันนี้แล้วก็ไม่ต้องส่งรู้สึกมันจะมีอำนาจตามกฎหมายมันมีอำนาจในส่วนของทางประธานสภาอยู่ด้วยไม่ใช่ว่าถ้าบางเรื่องเนี่ยไม่มีอำนาจนะรับมาแล้วต้องส่งทันทีแต่เรื่องเข้าใจว่าเรื่องนี้น่าจะมี
0: วินิจฉัย
1: สามารถมีข้อวินิจฉัยได้ครับเอาเดี๋ยวพักไปรอบ
0: นั่งทบทวนดูว่าแล้ววันนี้พักประชาชนจะทำอะไรได้ไหมเนี่ย

0: ไม่ได้หรอกคงไม่สามารถทำอะไรได้เขาคงเดินหน้าไปค
1: โอ
0: ือ
1: เค
0: มันจะมีความเป็นปัญหาที่จะเข้าตัวคุณชัยชนกแล้วก็รัฐบาลก็คือถ้ามันเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นในโครงการเพราะคนก็จ้องดูอยู่ว่ามันจะมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นในโครงการนี้หรือไม่
1: ครับค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สิริน่าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศีสิริกิตก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวง

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณอันครับ
6: ค่ะมาคุยกันต่อค่ะพี่เวสันค่ะ
5: ครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่พรรคประชาชนเขาก็เคลื่อนไหวอยู่นะจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีพวกว่าที่สวใช่ไหมที่เข้ามาแฉเรื่องว่ามันมีคลิปที่เห็นว่ามีกรรมการกกต.ไปเก็บพวกโพยอะไรต่างๆแล้วก็มีเสียงเสริมอะไรต่างๆที่ปล่อยออกมาว่าจะเป็นสวแล้วอะไรต่างๆก็ต้อง
6: เก็บโพยครับจะเป็นสวแล้วสุจริตก
5: ัน
6: หน
5: ่
6: อย
5: สุจริตกันหน่อยต่างอันนี้ก็บอกว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นใบเสร็จได้นะว่ามีการหัวกันอะไรต่าง
6: ไอติมก็แถลงเมื่อวาน
5: ฮะไอติมเขาก็เดินสายแถลงอยู่สวเขาก็เข้าใจว่าจะมีแต่คุณอะไรนะคุณฉัตรวัฒน์ใช่ไหมที่เป็นพลตรวจตรีอดีตผู้การจังหวัดบุรีรัมย์ที่ออกมาชี้แจงอะไรคนเดียวแต่ว่ากลายเป็นว่าโดยกระบวนการนี่มีคนนี้ออกมาปกป้องนะสนธิยาสวัสดีนักเคลื่อนไหวการเมืองวันนี้ไปยื่นหนังสือถึงนายโสพลสาลัมประธานสภาเรื่องให้ตรวจสอบการทำหน้าที่เกินเลยและการฝ่าฝืนการทำผิดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560มาตรา184วงเล็บ2ประกอบ185วงเล็บ1วงเล็บ2และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องของนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรพร้อมตรวจสอบการกระทำของกรรมธิการกรณีการตรวจสอบโครงการThailand AI Pass

0: สปอร์ตของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะฮะซึ่งเป็นประธานกรรมธิการได้รับการอนุมัติจากกรรมธิการดำเนินการกรณีก็ตรวจสอบอันนี้เป็นเข้ามาร้องคุณรัชนกเรื่องเกี่ยวกับที่ไปทำหน้าที่ตรวจสอบโครงการ Thailand AI Passport ของกระทรวง DE นะแต่ต่างๆเนี่ยนะเห็นว่าเป็นการทำเกินเลยกว่าหน้าที่แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะก็ไปร้องเรื่องนี้ด้วยฮะเรื่องที่มีการออกมาเนี่ยเคลื่อนไหวเนี่ยเรื่องหัวสวอะไรต่างๆแบบนี
1: ้ค่ะ
0: รู้สึกคุณสนธิยาจะบอกว่าดูแล้วเนี่ยบรรดาผู้ที่เลือกเหล่านี้เป็นผู้สูงอายุสายตรงสายตาความจำอะไรต่างๆก็ไม่เหมือนกับคนหนุ่มคนสาวเนี่ยว่าในการจดเลขจดอะไรไว้ต่างๆนี่เป็นเรื่องปกติจดเอาไว้เตรียมความจำอะไรต่างๆเนี่ยคุณสนธิยาเขาเป็นคนที่ออกมาก็ถ้าวันนี้ออกมาสองเรื่องเลยนะมาปกป้องทั้งสองเรื่องเลยทั้งเรื่องที่จะไปเล่นงานไอ้ตัวให้กกต.ตรวจสอบเพราะมีพยานหลักฐานว่าตัวกรรมการกกต.เองก็เห็นอยู่แล้วว่ามันมีการ
1: มีโพย
0: มีการทุจริตเกิดขึ้นในการเลือกตั้งนะฮะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับคุณรักชนกก็เรื่องที่ทำหน้าที่เกินเลยในเรื่องการตรวจสอบโครงการ Thailand AI Passport
1: ร้องสอบจริยธรรมเลย
0: โดยปกติแล้วคุณสนธิยาเขาจะออกมาแนวนี้ไหมไม่ค่อยออกมาแนวนี
1: ้เขาจะออกมาแนวไม่เอาส้มค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ใช่ว่า
0: อุ้มน้ำเงินอะไรไม่ได้เกี่ยวใช่ไหม
1: นี่เฉยๆพี่สันนี่ที่ว่า
0: เดี๋ยวว่าไม่เอาส้มอย่างเดียวโอเคไม่เกี่ยวว่าอุ้มน้ำเงินหรืออุ้มไก่นะ
1: คือเราอะอยู่ในวงการนี้มาวงการนักร้องวงการคนเคลื่อนไหวอะไรต่อมีอะไรมาเยอะแยะมากมายก็พี่สันนี่เคยเห็นหมอเวงอะไปให้กำลังใจคุณสุทธิกับตาย
0: ุคไหน
1: ยุคกปปสไอ้ยุคเนี่ยพันธมิตรอ่ะไปก่อนเพื่อนเลย
0: ทีแรกก็ขึ้นเวทีด้วย
1: ไปเลยไปก่อนเพื่อนเลย
0: ใช่เพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยพอใจบทบาทของคุณทักษิณ
1: เนแล้วหลังจากนั้นเป็นไงอ่ะ
0: เขาบอกเขาตาสว่างหรืออะไรไงก็ไม่ทราบแต่เขาเป็นกลุ่มพวกเขาบอกว่าตาสว่างอะไรเขา
1: เสียแดงอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นมาตลอดนะคำว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นนะคะหรือคุณโบอย่างเงี้ยคุณโบณัฐฐาเมื่อก่อนแกอยู่ฝ่ายไหนอ่ะแกก็อยู่ฝ่ายเสื้อแดงถูกไหมฮะเป็นตัวแม่ด้วยซ้ำไปก็จัดรายการอยู่สถานีเสื้อแดงเน
0: าะโอเคแล้วก็รู้สึกตอนช่วงที่เขามีการเรียกร้องอะไรคนรักเลือกตั้งอะไรต่างๆใช่ไหมก็มีอยู
1: ่แล้วเอาง่ายๆคุณจตุพรนะคะทุกวันเนี่ยคุณจตุพรอยู่สีอะไรเมื่อก่อนคุณจตุพรยืนปราศัยอยู่ที่สนามอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าเนี่ยพูดว่ายังไงนี่ก็เลยไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรมากค่ะพี่ไพศาลไม่ยึดมั่นถือมั่นกับคนอื่นนะคะกับตัวเองยึดมั่นอยู่ค่ะ
0: โอเคพอนักร้องเขาก็ต้องมีอะไรเรื่องมีอะไรนะจังหวะทางการเมืองเขาเหมือนกันเนี่ยนะโอเค
1: เราก็เข้าใจอะค่ะคือการเมืองแบบเนี้ยทฤษฎีการเมืองของประเทศไทยมันไม่มีและให้ต่างชาติมาวิแคะอะไรไม่สามารถอธิบายได้หรอกนักเคลื่อนไหวนักเคลื่อนไหวตกลงเคลื่อนไหวสายไหนอะไรยังไงเมื่อก่อนอย่างเงี้ยทำไมเดี๋ยวนี้เป็นอย่างเงี้ยแล้วเหตุผลมันยังไงฝรั่งไงก็ไม่เข้าใจละค่ะเราต้องคิดเองวิเคราะห์เองเนี่ยค่ะใครจำอะไรไม่ได้ใครความจำสั้นใครไม่ค่อยสนใจอ่านข่าวก็จะงงไปหมดว่ามันคืออะไรถูกไหมฮะเข้าใจได้เข้าใจได้ทั้งนั้นนะคะ
0: มีเรื่องนึงวันนี้หมอเปรมศักดิ์อภิปรายนะเปิดปมวิกฤตหนังสือเรียนปี69

0: บอกว่านักเรียนกว่า 2,000 โรงเรียนยังไม่มีหนังสือเรียนหลังเปิดเทอมครบ1เดือนตั้งข้อสงสัยกระบวนการจัดพิมพ์ตำรางบกว่าพันล้านนะก็รัฐมนตรีประเสริฐก็ออกมาตอบกระทู้นะวันนี้มีการประชุมวุฒิสภามีรายงานข่าวว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างดุเดือดหลังนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระได้ตั้งกระทู้ถามสดถึงนายประเสริฐจันทรรวงทองรมว.ศึกษากรณีวิกฤตหนังสือเรียนปีการศึกษา69ที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนและครูทั่วประเทศหมอเปรมศักดิ์เปิดประเด็นว่าขณะนี้ยังมีโรงเรียนกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศที่ยังไม่ได้รับหนังสือเรียนแม้เปิดภาคเรียนมาตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม69และผ่านไปแล้ว1เดือนทำให้นักเรียนจำนวนมากไม่มีแบบเรียนใช้ศึกษาขณะที่ครูผู้สอนก็ขาดสื่อการเรียนการสอนที่จำเป็นวงการศึกษาไทยไม่เคยเผชิญสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนหนังสือเรียนจำนวนหลายล้านเล่มยังพิมพ์ไม่เสร็จทั้งที่เป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดของการศึกษาวันนี้มีคนในกระทรวงศึกษาพูดกันว่าแม้รัฐมนตรีจะเป็นผู้บริหารสูงสุดแต่ยังมีผู้มีอิทธิพลที่ใหญ่กว่าคอยกำกับดูแลระบบทั้งหมดแล้วยังตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการจัดพิมพ์หนังสือเรียนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสคว่าเดิมองค์การค้าของครูสภาเป็นผู้ดำเนินการพิมพ์หนังสือเรียนแต่กลับมีการเปลี่ยนรูปแบบให้สกสคเป็นผู้ดำเนินการพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการภายนอกมาจัดทำ TOR จัดจ้างและตรวจรับงานเองจนเกิดข้อสงสัยถึงความโปร่งใสของโครงการที่มีมูลค่างบประมาณ 1,400 ล้านบาทนะทางด้านรัฐมนตรีประเสริฐก็ชี้แจงว่ากระทรวงศึกษาจะไม่ยอมให้ผู้มีอิทธิพลหรือมาเฟียอยู่เหนือระบบอีกต่อไปหากพบข้อมูลหรือหลักฐานใดที่เข้าข่ายการทุจริตพร้อมดำเนินการตรวจสอบอย่างเด็ดขาดโครงการจัดพิมพ์หนังสือเรียนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่27มีนาคม68วงเงิน 1,400 ล้านบาทโดยใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เนี่ยและได้รับรายงานจากสกสคว่าหนังสือได้จัดส่งไปยังตัวแทนจำหน่ายหลักทั้ง11รายแล้วแต่อาจเกิดความล่าช้าในบางพื้นที่เนื่องจากมีโรงเรียนจำนวนหนึ่งสั่งหนังสือเพิ่มเติมภายหลังรวมถึงปัญหาในขั้นตอนการกระจายหนังสือไปยังโรงเรียนในแต่ละจังหวัดหากยังมีโรงเรียนที่ไม่ได้รับหนังสือตามที่มีการร้องเรียนผมจะสั่งตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะนักเรียนทุกคนต้องได้รับหนังสือเรียนอย่างทั่วถึงแล้วก็บอกว่าได้สั่งการประชุมคณะกรรมการสกสคเป็นการด่วนในวันที่19มิถุนายนนี้เพื่อพิจารณาข้อเรียกร้องทั้งหมดทั้งเรื่องคุณสมบัติของผู้บริหารการจ่ายค่าตอบแทนอย่างซ้ำซ้อนหนึ่งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเรื่องใดไม่ถูกต้องจะต้องได้รับการแก้ไขหากพบการกระทำผิดหรือมีการเอื้อประโยชน์จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดแต่ทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงและความเป็นธรรมขณะที่หมอเปรมศักดิ์ก็ทิ้งท้ายด้วยการเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาเร่งผ่าตัดปัญหาภายในองค์กรอย่างจริงจังโดยเตือนว่าหากยังปล่อยให้ระบบบริหารได้มีข้อครหาดำเนินการต่อไปวิกฤตที่เกิดขึ้นกับหนังสือเรียนในปีนี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่ที่กระทบต่ออนาคตการศึกษาไทยทั้งระบบตกลงสรุปว่าหนังสือมันขาดหรือไม่ขาดยังไงท่านที
1: ขาดสิคะพิมพ์ไม่ทัน
0: บอกว่าจัดส่งไม่ทันทีบอกว่าอาจจะมีบางจังหวัดในบางพื้นที่เพราะว่าครูบางโรงเรียนเนี่ยก็เพิ่งจะสั่งเพิ่มเติมเข้ามาม
1: ันฟังดูแปลกๆค่ะนี่นายสาร
0: แต่ไอ้เรื่องหนังสือเรียนเนี่ยพิมพ์ไม่ทันไอ้เทอมที่เรียนนี้มันมีอยู่ผมนี่ได้ยินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะเปิดเทอมแล้วหนังสือเรียนยังไม่มาอะไรอย่างนี้
1: เด็กมันเท่าไหร่ก็รู้อยู่แล้วถูกไหมฮะก็พิมพ์ตามจำนวนเด็กหรือว่าเด็กน้อยลงไม่กล้าพิมพ์ก็ไม่รู้แต่ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยปีหน้าก็ใช้ไม่ได้หรอหรือจะต้องเปลี่ยนใหม่พิมพ์ใหม่
0: หลักสูตรส่วนมากจะเปลี่ยนหลักสูตรทุกปีเพราะว่าถ้าใช้ของเดิมเดี๋ยวน้องน้องก็บริจาคพี่อะไรต่าง
1: ใช่ค่ะ
0: พี่ให้น้องอะไรต่างนี่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่เพราะว่าเขามีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาอยู่ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นภาระผู้ปกครอง

0: องนะผู้ปกครองก็ต้องซื้อใหม่ทุกเวลาที่ลูกขึ้นชั้นใช่ไหมพี่มาส่งต่อให้น้องก็ไม่ได้หนังสือเรียนปรับเปลี่ยนไป
1: ไหนว่าฟรีไงฮะไหนว่าเรียนฟรีไงฮะ
0: หนังสืออยู่ในขายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
1: ก็ฟรีหมดสิฮะ
0: อาจจะมีอยู่ด้วย
1: ไหนว่
0: เอ
1: าฟรี
0: อ
1: ฟรีไม่จริงนี่นา
0: ก็มี
1: ค
0: ใคร
1: ่ะ
0: ก็ศึกษามาเขาบอกว่าอย่างน้อยผู้ปกครองลูกหนึ่งคนต้องมีปีละ10,000 บาทค่าใช้จ่ายเรื่องการศึกษาแค่ระดับไม่เกินมัธยมต้นนะปีละประมาณหนึ
1: จ
0: ่งหม
1: า
0: ื่
1: ย
0: น
1: ค
0: บ
1: ่ะ
0: าท
1: จ่ายจริง
0: ไม
1: จ
0: ่
1: ่ายจริ
0: 10,000 บาทนี่ไม่ใช่ว่าค่าอาหารการกินที่แปลงเรียนนะเนี่ยค่าเสื้อผ้าค่าหนังสือค่าอะไรจิปาถะที่ยังต้องจ่ายอยู่เพราะว่าเรียนฟรีเนี่ยก็รู้สึกจะค่าเทอมฟรีนะแต่โรงเรียนก็จะมีค่าอะไรค่าบำรุงค่าอะไรต่างๆเขาที่เพิ่มเติมขึ้นมา
1: ค่ากิจกรรม
0: ใช่เป็นสิ่งที่
1: นู่นนี่นั่น
0: ต้องจ่ายเพิ่มครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบหกนาทีครับคุณอันครับ
1: ค่ะอยากจะชวนพี่ไพศาลคุยเรื่องนี้หน่อยค่ะเรื่องเหตุการณ์ที่ยิงวินมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตไป2แล้วก็บาดเจ็บ1คนยิงก็เป็น10ตำรวจเอกตชด.
0: ตกลงเสียชีวิตอีกรายก็ที่ว่าบาดเจ็บสาหัสก็เสียชีวิตไปด้วยเป็น2
1: แล้วก็บาดเจ็บ1
0: โอ๊ยเหรอ
1: ใช่ค่ะทั้งหมดยิงทั้งหมด
0: 3คนเลย
1: 3คนค่ะตาย2ตั้งแต่วันแรกเลย1แล้วก็มาเสียชีวิตตามมาอีก1แล้วก็บาดเจ็บ1ค่ะพี่ไพศาลมองเหตุการณ์นี้ยังไงฮะ
0: คือดูจากคลิปดูจากอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็คือมีการทะเลาะวิวาทกันด้วยวาจาใช่ไหมเริ่มกันด้วยวาจาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเริ่มทำร้ายร่างกายกันโดยที่ทางฝ่ายมอเตอร์ไซค์ก็เปิดฉากก่อนกระโดดถีบก็ตำรวจตชด.คนนี้ก็ล้มกลิ้งไปก็ถอยกรูดกึ่งๆวิ่งหนีอ่ะก็ปรากฏว่าทางนี้ก็ตามจะวิ่งตามสอง
1: ค
0: น
1: น
0: ึ
1: งคนนึงถีบและอีกคนนึงก็ตามม
0: า
1: เตะอีกค่ะแต่ว่าไม่โดนมาก
0: ทางนี้ก็เปิดมาก็ยิงเลยคราวนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่
1: ตามยิงเลย
0: ก็คือถ้าไม่มีคลิปอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ทางตำรวจตชด.นี่ก็รับเต็มๆมานะพกพาอาวุธมาทั้งที่ไม่ได้มีภารกิจแล้วก็อยู่นอกเครื่องแบบอะไรเงี้ยนี่ก็เต็มๆเพราะว่าผมคิดว่ามันยังไงก็ไม่มีใบพกพาคิดว่าไม่น่าจะมีใบพกพานะแล้วก็นอกเครื่องแบบด้วยใช่ไหมคือตชด.เนี่ยแม้ว่าจะแต่งเครื่องแบบเนี่ยผมยังไม่แน่ใจเลยว่าอนุญาตไหมไม่ให้มีอาวุธประจำกายตชด.นะ
1: ค่ะนี่ดุ้งเกงขาสั้นธรรมดาไปกินเหล้ากับเพื่อนมากรุงเทพเพื่อจะมาสอบเป็นปลัดอำเภอใช่ค่ะแล้วก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนแล้วก็เรียกมอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านเขาเรียก120ก็ต่อ60บาทก็มาดูด่ากันยังไงก็มอเตอร์ไซค์ก็กระโดดถีบเอาเลยทีนี้เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มพิเคราะห์

แล้วเห็นว่าพฤติการของ10 ตำรวจเอกนันทัพเนี่ยเป็นกรณีที่มีพยานหลักฐานตามสมควรว่ากระทำผิดมีโทษอาญาอัตราจำคุกอย่างสูงเลยนะคะเกิน3 ปีก็ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับได้ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานด้วยก็เลยควบคุมตัววันนี้ก็ถูกเอาไปจำขังเลยนะคะข้อหาที่ตั้งก็คือฆ่าผู้อื่นตาย

0: ข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาเลยนะฮะที่ในศาล
1: มาดูในนั้นก็โอเคแล้วตั้งใจเจตนาแน่นอนเพราะว่ายิงไปแล้วก็ไปจ่อยิงเขาต่อยด้วย
0: ตรงนั้นไหนคือเดินย้อนกลับมาเลยอ่ะ
1: แล้วจ่อยิง
0: ค่ะ
1: นะวันนั้นเจตนาฆ่ามันแน่นอนอยู่นะไปบอกว่ายิงป้องกันตัวเพราะถูกทำร้ายอะไรต่างดูการไม่ใช่อย่างนั้นก็คงต้องดูเป็นขั้นตอนไปอย่างเนี้ยนะคือแต่บอกว่าทางฝ่ายมอเตอร์ไซค์เป็นฝ่ายที่ถูกทางผู้มีอาวุธยิงเงาอะไรต่างมันก็มีเหตุที่มันเกิดการทะเลาะวิวาทกันนะแล้วเป็นลงไม้ลงมืออีกฝ่ายนึงก็ตอบโต้มันคือถ้าไม่มีอาวุธตอบโต้ชกต่อยมันก็เป็นเรื่องความรุนแรงก็ลดระดับลงหน่อยอันนี้พอมีอาวุธมันก็ซัดอาวุธเต็มที่แล้วยิงไม่รู้หมดแม็กเลยว่ายิงกันไปอุตลุดนะ
0: 11นัดหรือยังไงเนี่ย
1: กี่นัดนะ
0: 17นะ
1: 17นัดนี่แสดงว่าต้องใส่แม็กใหม
0: ่ก็3คนคนหนึ่งโดนไป5นัดที่เป็น
1: โอ้ยถ้าอย่างนี้ก็เกิดว่าถือว่าเจตนาฆ่าเกินกว่าเหตุเกินกว่าอะไรทุกอย่างไม่หมด
0: ถือแม้ว่าจะโดนเขากระโดดยันมาก่อนเนี่ยดิฉันก็คิดว่ามันก็หลังจากนั้นก็ดูเจตนามากไปหน่อยนะฮะ
1: คือ
0: แค่ขู่ก็พอแล้วไอ้นี่แบบยิงระยะใกล้เลยอ่ะสามคนล้มหมดเลย
1: คือโดยเอาโดยสติปัญญาของผมแล้วก็การรู้เท่าทันสถานการณ์ที่เราพอมีอยู่บ้างนะแม้ว่าโดยตรงเนี่ยผมเนี่ยจะใช้บริการมอเตอร์ไซค์พวกวินต่างๆเนี่ยน้อยมากก็ตามนะแต่ผมเนี่ยมีความเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าวินมอเตอร์ไซค์ทุกวินเป็นเด็กของตำรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดจะไปมีลงมีเรื่องอะไรกับพวกนี้นะไปชกตรงชกต่อยอะไรนะก็ให้คุณเข้าใจนะว่าเด็กเหล่านี้มันคนเหล่านี้เขาเด็กตำรวจทั้งนั้นนะเขาไม่กลัว
0: ตำรวจไปมีผลประโยชน์อะไรกับเขาคะก็จะเป็นเด็กตำรวจอะไรกันทุกอาชีพเลยเหรอ
1: ตำรวจเขาดูแลอยู่ตำรวจเขาดูแลอยู่เสื้ออะไรต่างๆเขาดูแลกันหมดอยู
0: ่หมายถึงว่าต้องซื้อเสื้อจากตำรวจนี้เหรอคะ
1: ไปพูดอย่างนั้นก็เดี๋ยวจะหาว่าตำรวจเขาทุจริตคอร์รัปชัน
0: เอ้าก็ภรรยาเขาเย็บเสื้อขาย
1: เอาเป็นว่าวินที่ทำกันเนี่ยผมพูดนะพี่วินนะ
0: มัน
1: ไม่มีใครถูกกฎหมายหรอกครับเสื้อตัวใส่กันอยู่กี่คนครับแล้วตอนเช้า
0: แล้วใครได้ผลประโยชน์
1: แล้วหน้าวินของพี่อ่ะเวลาตอนเช้าพี่ต้องเอากลวยตำรวจมาช่วยวางเขาด้วยนะ
0: ไม่ใช่หน้าวินเลยค่ะตรงยูเทิร์น
1: มาเมื่อกี้
0: ซอยนี้ฮะ
1: ห่าง
0: ตั้ง800เมตรจะขับมอเตอร์ไซค์ไปช่วยวางกลวยให้เลยค่ะ
1: แล้วมาเก็บเขือบอะไรให้พร้อมทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จราจรพร้อมสับนะ
0: จิตอาสาจราจรอ
1: ันนี้ว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กของตำรวจอยู่แล้วเพราะไอ้ความเชื่อมั่นในเรื่องว่าคนที่จะดูแลเขาในการที่จะคุ้มครองเขาแม้ใครมารังแกเขาหรือมาอะไรของเขาเนี่ยมันมีความมั่นใจอย่างนี้อยู่เพราะมันจะไม่มีหรอกฮะจู่ๆเนี่ยทะเลาะวิวาทกับลูกค้าแล้วโดดถีบโครมอย่างนั้นเอาความมั่นใจจากไหนไปกล้ามีเรื่องอย่างนั้นเพราะเขามั่นใจไงว่าโอเคอย่างมากที่สุดก็ทะเลาะวิวาทชกต่อยกันก็ไปเคลียร์ที่โรงพักไปไม่คิดว่าอีกฝ่ายมีปืนนะถ้ามีปืนมันคงไม่กล้าทำอย่างนั้นแหละแต่ว่าคิดว่าแค่ชกต่อยอะไรพวกนี้ไม่มีปัญหาหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอุทาหรณ์ของคนที่ถ้าไม่อยากผมคิดว่าตำรวจคนนี้ก็คงจะกัดกลุ้มอ่ะเพราะว่าคนตายไปสองคนนะตระหนักไว้เลยว่าไม่ต้องไปทะเลาะเบาะแว้งกับเขาเขาเรียกราคามาเราคิดว่าเราไปไม่ได้เราไม่ต้องไปเดินหนีไปเรียกแท็กซี่ไปอย่างที่ในไอ้ที่เขาต่อแล้วต่อเถียงกันเนี่ยคือคุณไม่ไปก็ไม่ต้องไปต่อครับหรือคุณต่อแล้วเขาบอกไปไม่ได้ก็จบกันแค่นั้นไม่ต้องไปไม่ต้อง
0: ถ้าคิดว่า120แท็กซี่ก็ได้ก็ไปขึ้นแท็กซี่
1: ก็คิดว่าแท็กซี่ไปก็โอเค
0: ถ้า120แท็กซี่ถูก
1: อันนี้ถ้าไปติดใจมีการพลุสว่าอะไรกันมันก็มีเรื่องมีราวกันแบบนี้อันนี้คนเราก็ต้องมีสติความเข้าใจว่าไม่ควรจะไปมีเรื่องเลย
0: โดยปกติก็ไม่ควรพกปืน
1: ยิ่งวินมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้ไม่ต้องไปทะเลาะเบาะแว้งกับเขาเขาจะเรียกเกินราคาเขาจะ

0: ะไรยังไงก็ไม่ต้องไปทะเลาะหลบอ่ะคุณไม่มีปืนอ่ะคุณชกต่อยกับเขาเขาไม่กลัวคุณหรอกไอ้คุณเป็นใครมาจากไหนเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาก็พื้นที่ของเขาแล้วเขาก็คิดว่าเขาก็มีลูกพงลูกพี่เขาอยู่คือถ้าคนทำมาหากินทั่วไปไม่มีใครอยากมีเรื่องหรอกครับอันนี้ถึงขั้นว่าพอพูดไม่เข้าหูหน่อยโดดถีบอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คนธรรมดาหรอกผมบอกได้เลย
1: มันไม่ใช่คนธรรมดา
0: ไม่ใช่คนธรรมดามันจะคิดยังไงก็ต้องคิดว่าเอ้ยมันมีพวกเป็นตำรวจไงคงไม่มีใครบอกว่าเอ้ยไม่กลัวไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวอัญชลีกับไพศาลจะช่วยไม่คงไม่ใช่เราไปช่วยกันไม่ได้ยกเว้นว่าพวกเป็นตำรวจนะซึ่งตรงเนี้ยผมเลือกก็เลยเชื่อว่ามันเป็นถ้าจะเป็นข้อที่ช่วยเตือนใจใครนะก็เตือนใจอย่างเนี้ยอย่าไปมีเรื่องกับเขาอย่าไปทะเลาะบอกแหวงถ้าเราเป็นชาวบ้านธรรมดาทั่วไปนะไม่มีสติ
1: แล้ว
0: ไม่พอใจ
1: ยังไงพอตัวได้กันทั้งคู่เรียนด้วยพอตัวได้กันทั้งนั้นเลยค่ะพร้อมมีปัญหาอันนี้ก็อยู่แค่ไปไหนมาไหนก็พกปืนเนี่ยนี่ก็ไม่ธรรมดา
0: พกปืนมาแม็กใส่แม็กมาทั้ง 3-4 แม็ก
1: นี่ก็เป็นธรรมดาเหมือนกันดูพ่อนี่ดูกุ้มใจมากเลยฮะลูกเป็นตำรวจอยู่ดีๆคิดว่าลูกจะก้าวหน้าขึ้นมาเป็นอำเภอนายอำเภอเป็นปลัดอำเภอปรากฏว่าวันเดียวก่อนที่ได้สอบกลายเป็นผู้ต้องหา
0: เอาใจว่ายังไงก็ต้องออกจากราชการไว้ก่อนด้วย
1: น่าจะออกค่ะน่าจะเป็นเรื่องนั้น
0: คดีใหญ่ขนาดนี้
1: แล้วก็คนที่เสียชีวิต2คนนั่นก็เป็นเสาหลักของครอบครัวคนไทยนี่มีน้อยอยู่แล้วนะน้อยอยู่แล้วคนวัยทำงานเนี่ยเวลามีคนเสียชีวิตแต่ละคนไปเนี่ยโหนี่ครับ
0: ก็คือถ้าคิดว่าข่าวนี้มันพอจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์ก็ด้านของประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการของวินมอเตอร์ไซค์ก็ให้พึงสังเกตอย่างที่ผมว่าเนี่ยนะแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาคุณถ้าไม่พอจงพอใจก็อย่าไปทะเลาะบอกแว้งอะไรครับนะแม้กระทั่งผมคิดว่าไปใช้บริการเขาแล้วแล้วตอนจ่ายตรงจ่ายตังอะไรอาจจะมีอะไรกระซัดกระเฟียดกันอะไรกันบ้างก็ไม่ต้องไปติดใจหลบไปถือว่าจบไปอย่าไปมีเรื่องอันที่สองพวกพี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ถึงว่าพี่คิดว่าพี่มั่นใจนะแต่ก็อย่าแน่ใจนะว่าเขามีบัตรมือไม้มาแลกกับท่านเท่านั้นนะถ้าเป็นกรณีอย่างนี้เขามีอาวุธขึ้นมามันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ
1: ่ตอน
0: พ
1: ี
0: ่ก
1: ็
0: ต้องพี่ก็ต้องใจเย็นๆอยู่เหมือนกันแม้จะมั่นใจอะไรก็แล้วแต่ครับ
1: คือทะเลาะกันหน้าวินเนี่ยฮะพวกตัวเองตั้งกี่คน
0: อ่ะก็ใช่
1: ไม่ได้ไปทะเลาะกันปากซอยที่ไหนฮะทะเลาะกันตรงวินเลยอะค่ะก็ไม่กลัวเต็มที่กันเลยก็เสียใจนะคะเสียใจแล้วก็น่าเห็นใจกับครอบครัวที่สูญเสียสูญเสียเสาหลักไป
0: ไม่ควรจะเกิดเนี่ย
1: แล้วก
0: ็นะไอ้ที่ไม่ควรจะเกิด
1: นั่นก็เสียอนาคตพ่อก็กุ้มใจเลยมีลูกเป็นตำรวจอยู่ดีๆกลายเป็นผู้ต้องขังสองคนนั้นขับวินอยู่ดีๆก็เสียชีวิตภรรยาก็ร้องไห้สังคมก็มองอีกอย่างนึงภรรยาก็ต้องออกมานั่งพูดคุณคิดดูให้ดีเขามีรอยสักคนที่สักทั้งตัวต้องเป็นคนเลวเหรอคุณรู้ได้ยังไงดูกันแค่รอยสักสังคมก็มองไม่ได้ว่าเห็นอกเห็นใจกันทุกคนนะที่ในศาลเราเนี่ยยังมองสองด้านคนที่ไม่เห็นอกเห็นใจก็มีค่ะน่าเศร้าหมดเลยผู้ชาย 3-4 คนหมดอนาคตค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข่งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 Mcot News Network

0: ดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์19:30 นครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศนะครับอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับคุณผู้ฟังวันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับ
2: 2จอ
1: 2จอนะครับน้องดงจามอน
2: ดีเจก้อยกล้วยจันแรม
1: สวัสดีครับพี่กล้วยสวัสดี1รอบครับ
2: สวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังไปยังคุณผู้ฟังทั่วประเทศที่ฟังเราผ่านทางเครือข่ายวิทยุสมทด้วยนะคะ
1: ครับผมนะฮะก็ใน Facebook ก็ได้นะครับฟังเราหรือว่าใครสะดวกยังฟังวิทยุอยู่นะครับก็ทักทายทุกท่านเลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเราก็พยายามอัปเดตข่าวที่เกิดขึ้นในวันนี้นะรับรองว่าไม่ตกข่าวกันแน่นอนนะครับนี่อยู่กับเราวันนี้อีกครึ่งชั่วโมงนะครับงั้นเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยก็ได้ครับพี่กล้วย
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: เขามาที่เคสอุทาหรณ์ก่อนนะคะมีเด็ก2ขวบกลืนถ่านใส่ของเล่นเข้าไป
1: ไอ้ก้อนกลมๆเหรอ
2: ขอใส่ก้อนกลมปะใส่ของเล่นนี่เขาใช้ก้อนกลมๆเนาะ
4: ม
2: ี
4: ท
2: ั้
4: ง 3A
1: 2A มันจะมี
4: กลม
2: ๆ
4: เล
2: ็
4: กๆ
2: เนี่ยตรงไหนคงแกะคงแกะอะไรเงี้ยแล้วกลืนไป
1: โอ
2: ้เขาบอกว่าเด็กเนี่ยกลืนของกลืนถ่านเข้าไปเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคุณหมอคนหนึ่งคุณหมอที่เป็นคนเป็นเคสที่รับเคสนี้เข้ามานะคุณหมอสมพงษ์โรงพยาบาลจอมทองจังหวัดเชียงใหม่บอกว่ารับผู้ป่วยเป็นเด็กชาวเขาด้วยนะอายุ2ขวบมาจากศพเมยแม่ฮ่องสอนญาติบอกว่ากลืนเหรียญเข้าไปทั้งที่ไม่ได้เหรียญเด็กเล่นเลยนะทางศัลยแพทย์ที่โรงพยาบาลนี่ก็เลยไม่มีเครื่องมือก็เลยส่งมาที่โรงพยาบาลจอมทองที่เชียงใหม่นี่แหละก็ปรากฏว่าไปดูฟิล์มเอ็กซเรย์จากโรงพยาบาลต้นทางแล้วเห็นสิ่งแปลกปลอมที่เด็กกลืนเข้าไปค้างอยู่ที่หลอดอาหารแต่ไม่ใช่เหรียญ นะเพราะมีเงากลมๆซ่อนอยู่ในวัตถุนั้นด้วยน่าสงสัยว่าจะเป็นแบตเตอรี่หรือถ่านสำหรับใส่ของเล่นนะคะก็รับเด็กคนไข้นี้เข้ามาส่องกล้องเพื่อออกโดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมืออะไรเป็นพิเศษเลยกว่าเริ่มส่งตัวมาก็ตีสามนำเด็กเข้าห้องผ่าตัดตอนตีสี่เพราะถ้าไม่รีบออกเนี่ยเด็กอาจจะกลืนถ่ายลงไปในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กจะออกยากกว่านะแล้วก็ถ้าเกิดว่าถูกน้ำย่อยแล้วเนี่ยแบตเตอรี่จะละลายมีกรดออกมากัดทางเดินอาหารของเด็กทะลุได้เด็กเล็กเนี่ยหมอเขาเลยต้องให้ดมยาใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็วางยาสลบแล้วก็ใช้กล้องส่องหลอดอาหารแล้วก็กระเพาะอาหารของผู้ใหญ่ตัวเล็กนะคะโดยมีช่องสำหรับใส่เครื่องมือขนาด 2.8 มิลลิเมตรใส่เข้าไปในหลอดอาหารของเด็กก็พบว่าเป็นถ่านไฟแบตเตอรี่แบบกลมแบนเหมือนที่เมื่อกี้ก็เลยใช้สายคีบใส่เข้าไปคีบถ่านนั้นดึงออกมาทางปากของเด็กพ่อแม่ของเด็กเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเด็กกลืนอะไรลงไปตอนแรกนึกว่าเป็นเหรียญแต่เห็นว่าเด็กเนี่ยไอแล้วก็หายใจแล้วมีเสียงดังแต่ไม่เหนื่อยนะหลังแต่ดีๆนะที่พ่อแม่เขายังแบบสังเกตลูกเขานะ
1: ไม่พี่แต่ถ้าไปกลืนอะไรที่มันใหญ่กว่านี้นิดนึงนะบางทีมันติดหลอดลมอะ
2: อุด
1: มันติดคออ
2: าจจะไม่หายใจแล้วนะอันนั้นเราอาจจะไม่หายใจแล้วเนี่ยอันนี้ยังค้างยังค้างทำให้เด็กเนี่ยทำแค่มีอาการไออ่ะไอคือไม่สะดวกอ่ะหายใจไม่สะดวกแล้วก็หายใจแล้วมีเสียงดังโอ้หลังจากส่องกล้องออกมาแล้วแบตเตอรี่ออกมาแล้วเนี่ยรอจนเด็กตื่นเอาท่อช่วยหายใจออกมาแล้วเนี่ยส่งกลับไปที่หอผู้ป่วยสังเกตอาการเด็กตื่นดีกินอาหารได้หายใจดีก็เลยกลับบ้านได
1: ้
2: โอ้ต้องระวังนะปล่อยให้เด็กเนี่ยเล่นของเล่นแหมเด็กก็แกะ
1: คือบางทีเดี๋ยวถึงว่าบางทีของเล่นจีน
2: อ
1: ่ะเขาจะต้องเอาไข่ควงไข
2: ่
1: บางทีเราจะรู้สึกว่าโอ้โหเวลาซื้อของเล่นมาชิ้นหนึ่งนะทำไมมันต้องมาไข่อะไรยุ่งยาก
2: ตอนนี้รู้แล้ว
1: เออเนาะ
2: เออก็ถือว่าเป็นการป้องกันนะ
1: ครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: วันนี้นะฮะที่อุดรนะครับเมื่อเช้านี้นะตำรวจได้รับ

0: แจ้งนะครับศูนย์วิทยุ191ได้รับแจ้งนะฮะมีชายอายุ50ปีนะครับโทรมานะครับบอกว่าเนี่ยอยู่บ้านเลขที่นี้นี่ในตัวเมืองอุดรเนี่ยนะครับแจ้งว่าช่วยด้วยมีคนมายัดยาบ้าเขาในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยแล้วตอนเช้าเนี่ยมันขู่ครับคุณตำรวจเพราะมันจะมาลอบยิงผมโอ้นะโอ้โหพอได้ยินอย่างนี้ก็เฮ้ยมีทั้งเรื่องของยาเสพติดมีเรื่องของการข่มขู่กันด้วยนะเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบไปที่ตรวจไปที่เกิดเหตุนะครับไปตรวจสอบไปถึงเนี่ยนะฮะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูงไปเจอคนแจ้งเนี่ยชื่อว่านวรัตน์นะครับอายุ50ปีแล้วก็คุณแม่นะครับแม่เขาเนี่ยชื่อว่านางสาวราตรีอายุ69ปีอยู่ในบ้านด้วยกัน2คนนวรัตน์ยอมรับนะครับว่าเป็นคนโทรแจ้ง191เองนะครับตำรวจก็เลยเข้าไปดูในบ้านนะว่ามีอะไรอย่างไรบ้างนวรัตน์นะครับเล่าว่าเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงนะครับคนมาพูดข้างหูเป็นผู้หญิง2คนผู้ชาย1คนคุยกันว่าเดี๋ยวให้มันหลับก่อนเดี๋ยวจะเอายาบ้าไปยัดนะครับนั่นแหละน่าจะหูแว่วเลยโทรมาหา191นะฮะเกิดอาการหลอนแล้วโทรมาหา191ยอมรับกับตำรวจนะครับว่าเสพยาบ้าไปวันละ 2-3 เม็ดอันนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ดีไม่ว่าดีแต่ตำรวจเลยมาถึงบ้านเลยครับคุณโทรมาว่าจะโดนยัดยาใช่ไหมพอมาเจอยาจริงๆแต่เป็นของเขาเองนะครับหลอนแล้วเจอปืนในบ้านด้วยนะตำรวจเลยแจ้งข้อหาทั้งเสพยาเสพติดนะครับแล้วก็ในเรื่องของพรบอาวุธปืนด้วยนะฮะเดี๋ยวไปตรวจสอบปืนเนี่ยเป็นของใครอย่างไรนะครับเนี่ยอยู่ดีไม่บ้าดีจริงแต่อย่างน้อยก็ได้ตัวเอาไปบำบัดนะอย่างน้อยเนี่ยนะครับได้ดีกว่าหลอนมากกว่านี้แล้วเอาปืนไปก่อเหตุกับเพื่อนบ้านอ่ะนะครับอย่างน้อยวันนี้เนี่ยได้ตัวเอาตัวไปบำบัดก็หวังว่าเนาะจะได้ส่งบำบัดกันจริงจังแล้วก็กลับมาเป็นคนดีๆไม่หลอนโทรไป191แบบนี้อีกนะครับ
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: นี่ในจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนาะวันนี้ก็จะมีเหตุทะเลาะวิวาทอะไรกันอย่างเงี้ยเราบางทีก็กลางบ้างอะไรเงี้ยเนี่ยปรากฏว่าที่ภูเก็ตมีฝรั่งคนหนึ่งกลางอ่ะถือท่อนเหล็กไล่ทำร้ายคนไทยเป็นยังไงล่ะเจอครูมวยโบราณงัดวิชากระบี่กระบองเข้ามาเลยโดนไปแล้วเจ็บหนักไปเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวมาจากทางเพจ Facebook ภูเก็ตไทม์นะคะได้เผยแพร่ภาพเหตุการณ์มีผู้ชายชาวต่างชาติคนหนึ่งถือมีดแล้วก็ท่อนเหล็กเที่ยวเดินไล่หาเรื่องแล้วก็ไล่ทำร้ายผู้คนที่อยู่แถวถนนในซอยตาเอียดตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะก็แตกก็เจอกันไปหมดเลยนะทั้งคนไทยคนนักท่องเที่ยวต่างชาติในพื้นที่เนี่ยจากนั้นก็บอกว่าแต่ว่าภูเก็ตต่างชาติสุดกลางเจอของจริงเลือดอาบฝรั่งหาเรื่องโวยวายด่าคนไทยใช้ท่อนเหล็กอลูมิเนียมไล่ตีก่อนเจอดาบไล่ฟันแทบเอาตัวไม่รอดเพิ่งรู้ประโยชน์จากวิชากระบี่กระบองก็วันนี้เองนะคะเขาบอกว่าหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปมีสื่อของออนไลน์เนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นแพร่วิจัยกันอย่างกว้างขวางส่วนใหญ่ก็ชื่นชมผู้ชายไทยนะคะที่มาหยุดความคลั่งของผู้ชายชาวต่างชาติคนนี้ไว้ได้นะคะเวลาถามข้อมูลเพิ่มเติมไปปรากฏว่าเขาเจอแบบว่าผู้ชายที่มาหยุดชาวต่างชาติที่คลั่งใช้มีดฟันใช้อะไรเนี่ยฟันเนี่ยบอกว่าผู้ชายคนนี้ที่เข้ามาต่อสู้เนี่ยเป็นครูสอนวิชามวยโบราณแล้วก็กระบี่กระบองอยู่ในยิมไทเกอร์มวยไทยนะคะเขาบอกเหตุการณ์นี้ไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีนะแต่ว่าผู้ชายชาวต่างชาติที่ก่อเหตุเนี่ยได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถูกฟันบริเวณแขนจนเป็นแผลชะกันเลยก็เรียกร้องค่าทำแผลแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลจำนวน 50,000 บาทแต่ผู้ชายที่ว่าเข้าไปจัดการเนี่ยจ่ายให้แค่ 13,000 บาท
0: นี่ถ้าไม่มีคนเป็นมวยแล้วจะไปจับเขาได้ไงเนี่ย
1: แล้วเขาก็ไล่ฟันไล่ใช้ท่อนเหล็กอ่ะนั่นน่ะสิ
0: อย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยพี่กวยนะไม่ว่าจะพัทยาหรือภูเก็ตนะ
1: เวลามา
0: พวกคลั่งๆแบบนี้เยอะเหมือนก
1: ัน คนนึกว่าเด็กเป็นอะไรหรอ
0: นี่เขาเมาหรือเขา
1: ใช้ท่อนเหล็ก
0: เกินขนาดหรือเปล่า
1: ใช้มีดด้วยนะอันนี้ถือว่าเขาก็นั่นแต่ว่าก็แหลมเขาก็มาเรียกค่ารักษาพยาบาล
0: เห็นข่าวทุกอาทิตย์เลยนะในประเภทแบบว่าเมาคลั่งหรือว่าคุ้มคลั่งอะไรแบบนี
2: ้มหานครรอบทิศอันดับ7
0: เคยไปน้ำตกทีลอซู

0: ่ห่วย
1: ที่
0: ตาก
1: ใช่ใช่ไหมที่รอสู
0: ้โอ้เขาบอกว่ามันสวยงาม
1: สวยสวย
0: ใหญ่มากเนาะ
1: ใช่
0: นะอุ้มหางนะแต่ขึ้นไปก็ไม่ง่ายนะครับก
1: ็ทางโหดอยู่นะ
0: ใช่ใช่ครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานต่างนะครับเชิญชวนคนไทยพี่นะภายในสิ้นเดือนนี้ไม่งั้นเขาจะปิดฟื้นฟู60วันนะครับ
1: หมายถึงว่าช่วงนี้ไปเที่ยวได้
0: ช่วงนี้ไปเที่ยวได้ก่อน30มิถุนายนก่อนสิ้นเดือนนะฮะก็เขาเชิญชวนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะปิดฟื้นฟูตั้งแต่1กรกฎาคมไปจนถึง31สิงหาคมนะครับเพื่อนะฟื้นฟูธรรมชาตินะครับให้นักท่องเที่ยวให้แหล่งท่องเที่ยวเนี่ยกลับมามีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับก็เขาบอกว่าการเปิดฤดูการท่องเที่ยวช่วงนี้มันเป็นช่วงกรีนซีซั่นใบหน้าฝนเนี่ยเขาบอกโอ้โหคุณจะได้สัมผัสกับความเขียวขจีของผืนป่าต้นไม้นานาพันธุ์ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์น้ำเยอะด้วยไปน้ำตกถ้ามันไหลแบบเบาๆเนี่ยมันก็เหมือนน้ำตกอะนะนะครับนี่ฮะเพราะฉะนั้นใครที่มีเวลานะถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับก่อนที่เขาจะปิดไป2เดือนไม่ก็ต้องรอนู่นเลยนะฮะใกล้ๆปลายปีช่วงฤดูหนาวค่อยว่ากันใหม่นะที่ลอซูเนี่ยเขาบอกว่าได้รับการยกย่องให้เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยใครไปแล้วบอกไม่สวยนี่คงไม่มีนะใครไปแล้วก็มีแต่ความประทับใจกลับมานะครับผมก็สมัยก่อนเป็นนักข่าวใหม่ๆเสียดายมากพี่เข้าไปอยู่กระทรวงสาธารณสุขช้าไปประมาณ3เดือนเขาเพิ่งไปทริปแบบไปตรวจเรื่องของแบบว่าสาธารณสุขในพื้นที่ที่อุ้มผางกันมาเราก็เลยไม่ได้ไปฮะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยได้ไปเลยครับทีรอซูไม่งั้นเนี่ยคงได้ไปสักครั้งในชีวิตแล้วครับ
1: โอ้ยไอ
0: เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสต้องไปหน่อยนะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: อันดับ6นะคะโอ้ช่วงก่อนหน้านี้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชายแดนภาคใต้อยู่ต่อเนื่องกันเลยนะคะล่าสุดก็มีไปเผาโรงไฟฟ้าใช่ไหมเกิดอีกแล้ววันนี้นะคะที่จังหวัดปัตตานีนะคะวันนี้ในทางตำรวจแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงได้รับแจ้งนะคะว่าคนมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนลักลอบเข้าไปด้านหลังของสถานที่ก่อสร้างอันนี้เป็นโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นะคะอยู่ที่บ้านท่าพงตำบลตะโลกาโบกะโบนะคะอำเภอยะลิงจังหวัดปัตตานีค่ะแล้วไปเผาพื้นที่ที่มีการเก็บแผงโซลาร์เซลล์ทำให้ได้รับความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตทรัพย์สินของโครงการก็รับความเสียหายจากการก่อเหตุนะคะภายหลังจากรับแจ้งเนี่ยหน่วยเฉพาะกิจของทหารพรานที่42ก็เข้าไปคุมสถานการณ์แล้วก็เข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและบริเวณโดยรอบปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยแล้วก็สั่งการหน่วยกำลังในพื้นที่ปฏิบัติการตามแผนเผชิญเหตุนะคะแล้วก็ประสานให้ชุดเก็บกู้เข้าไปดูว่ามีพิสูจน์มีการทิ้งวัตถุระเบิดอะไรไว้หรือเปล่าแล้วก็ติดตามตัวผู้ก่อเหตุดำเนินคดีนะคะรายงานข่าวนะคะบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่เพียงหวังที่จะสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของโครงการเท่านั้นแต่ยังมีเหตุมีความประสงค์ที่จะให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาด้านพลังงานสะอาดการลงทุนแล้วก็โอกาสทางเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้เกิดขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็สร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับชุมชนนะคะเหตุการณ์นี้ส่งผลให้คนงานในโครงการเนี่ยมากกว่า600คนต้องหยุดงานชั่วคราวโดยแรงงานทั้งหมดเนี่ยเป็นลูกจ้างรายวันทำให้ขาดรายได้แล้วก็ได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีพโดยตรงนะคะโอ้ตอนนี้การก่อเหตุเนี่ยเขาจะเลือกโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยนะเพื่อจะเหมือนกับเป็นหยุดอะไม่ต้องการให้ไปสร้างความเจริญเพื่อไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต้องรีบหาให้ได้นะว่าใครไม่งั้นมันจะเกิดอย่างเงี้ยต่อเนื่องไปเรื่อยๆอ่ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุก

0: ผลด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
1: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: จริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จริง
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
5: อันดับ5นะคะทักทายคุณผู้ฟัง80กว่าท่านคนควรนิดานะคะสวัสดีคุณชุบแจงคุณจำปีคุณมันนบคุณบอยคุณมาลีนะคะคุณนางหนูวันคุณนงลักษ์คุณสมชายนะคะคุณเวียงชัยคุณวัฒนศักดิ์นะคะคุณพี่ปุญญวัฒน์นะคะคุณแมวคุณวันนี้มากมีผลนะคุณกัลยาชูจิตสกุลนะคะคุณนัดดาคุณธนชาติคุณคนนะคะแล้วก็มีคุณสุภาพคุณสอนคุณแก้ววันนี้ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังเรานะคะ
6: พยาวคนพิจิตรเหรอโอ้สวัสดีค
5: ่ะใกล้บ้านโดงใช่ไหมโดนกำแพงเพชร
6: ด้วยแต่คุณพ่อผมก็อยู่บางมุนนาคอยู่ที่พิจิตรเหมือนกัน
5: ครับญาติกัน
6: ปีนึงก็จะเรียกว่าแหละงานปลายปีพี่งานงิ้วอย่างเงี้ยก็ถึงจะได้กลับไป
5: แถวนั้นนี่เป็นคนจีนเยอะเลย
6: ใช่ไหมใช่เขามีงานงิ้วชุมแสงนะบาบุนนาสะพานหินแถวนั้นนะงานงิ้วก็โหนะครับไล่กันไปทีละทิศเลย
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ติดกันนะครับแต่พาไปที่เพชรบุรีก่อนนะตอนนี้หนึ่งปัญหาก็คือลิงแสม
5: เราไม่ได้ยินข่าวลิงมานานแล้ว
6: ล่าสุดนะครับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3นะครับสาขาเพชรบุรีร่วมกับท้องถิ่นนะครับคุมประชากรลิงแสมคิดดูตอนนี้ได้มา400ตัวแล้วเอามาทำหมันการจับลิงตัวหนึ่งว่ายากแล้วนะพี่นี่เขาต้องวางแผนตั้งกรงล่อมันให้เข้ามานะครับได้400ตัวแล้วนะฮะดำเนินการเนี่ยนะฮะระหว่าง11ถึง25มิถุนายนเป้าหมาย3แห่งอันนี้เขาต้องอ่านว่าอะไรพี่วัดในบ้านพี่เนี่ย
5: วัดบรรพตาวาส
6: วัดบรรพตาวาส
5: บรรพตาวาสหรือว่าวัดเขากระจิว
6: อ๋อวัดเขากระจิวนะครับ200ตัวนี่ที่บ้านพี่กวดเลยใช่ไหม
5: บ้านท่ายาง
6: ท่ายางนะครับที่นี่200ตัววัดเขาพรมที่บ้านลาดอีก100ตัวแล้วก็
5: วัดเขาพรมชะแง่ป่ะ
6: เออใช่ วัดเขาพรมชะแง่นะครับที่บ้านลาด100ตัวแล้วก็ถ้ำรงในถ้ำนะ
5: ว
6: ั
5: ดเขาถ้ำรงวัดเขาถ้ำรง
6: อีก100ตัวนี่แหละ3จุดเขาจะใช้พื้นที่ของเทศบาลนะครับตำบลท่ายางเนี่ยนะฮะตั้งเป็นศูนย์บัญชาการในการผ่าตัดทำหมันแล้วก็พักฟื้นมันนะฮะที่อบต.ถ้ำรงนะเพื่อลดอัตราการ

0: เกิดของเจ้าลิงแสมผมดูในภาพนะมันดีตัวน้อยเดียวพี่กวยตัวน้อยเดียวเหมือนลูกมันน่ะโดนจับมาคลิปปุ๊บทำหมันซะแล้วครับ
1: ทำไมโดนเร็ว
0: เขาต้องอันตัวไหนได้ต้องทำไว้ก่อนหรือมั้งเนาะเออเพราะว่าเดี๋ยวมันโตขึ้นไม่งั้นเดี๋ยวมันแหมไปซื้อกระดึ๊บแล้วเดี๋ยวแพร่พันธุ์กันได้นะครับเขาก็ดำเนินการนะนั้นดำเนินการอยู่ในช่วงนี้แหละนะครับเป้าหมาย400ตัวก่อนพี่ปัญหาลิงที่เพชรบุรีไม่ให้มันขยายพันธุ์ไปมากกว่านี้นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: เนี่ยที่มหาดไทยโอ้ยระเบิดลงนะเขามีการประชุมมอบนโยบายโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยอ่ะ
0: ที่มันมีประเด็นว่าร
1: องกุ้งรองอะไรเนี่ยบอกว่ารองผู้ว่าภูเก็ตอะไรเงี้ยจะย้ายผู้ว่าภูเก็ตให้ดูก็คือตอนนายกไปลงภูเก็ตเนี่ยเราบอกให้ปราบมาฟงมาเฟียใช่ไหมเนี่ยโอ้ยวันนี้คุณอนุทินบอกใครเหรอมีข่าวมาเลยบอกว่ารองผู้ว่าจะย้ายผู้ว่าเหรอ
0: เขาประกาศเลยเหรอพี่รองผู้ว่าเขาจะประกาศว่าเดี๋ยวจะย้ายผู้ว่าให้ดูเนี่ยเหรอ
1: วันนี้ประชุมคอนเฟอเรนซ์เนี่ยถามไหนรองกุ้งเขาบอกว่ารองกุ้งก็นั่งอยู่แต่ไม่พูดว่าจะชี้แจงด้วยเอกสารด้วยอะไรพวกนี้คุณนั่นที่เขาบอกแล้วเขาใช้คำว่ารองคนนี้ใช้เรามีนิคเนมว่าเป็นรองซีฟู้ดไงก็คือรองกุ้งรองผู้ว่าเรื่องจังหวัดอะไรเงี้ยที่กระแสความขัดแย้งเนี่ยคุณอนุทินก็บอกว่าไม่มีปัญหาแล้วก็ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการทุกอย่างตามความเหมาะสมนะคะล่าสุดย้ายฟ้าผ่าแล้ว
0: ย้ายใครฮะ
1: รองผู้ว่าแต่มีรองห้ารองอุ้ยมีรองห้ารองรวมถึงรองกุ้งคนนี้ด้วย
0: 5คน
1: วันนี้เรามีการย้ายข้าราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด5คนก็มี1นางวัชิราพรอมาตยกุลจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครอันนี้เล็กลงแหละ2ก็คือเนี่ยรองกุ้งนี่แหละคุณธีรพงษ์ช่วยชูซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมันก็ไม่นั่นเนาะเพียงแต่แค่ย้ายออกมาจากพื้นที่มากกว่าความขัดแย้ง
0: คร
1: ับ 3รัฐมนตรีเอกเขตรัฐชันสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไอ้คนนี้ไปแทนที่ภูเก็ต4คุณอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาย้ายรองหมดเลยเนี่ยแล้วก็ให้นายลอมดอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคำสั่งนี้ให้ปฏิบัติตั้งแต่วันที่16มิถุนายนก็คือพรุ่งนี้ค่ะย้ายด่วน
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: อ่ะมาถึงเรื่องไทยพาสปอร์ตบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยเห็นท่านรัฐมนตรีชัยชนกบอกว่าพรุ่งนี้ถกเจรจาคู่สัญญาครับจะไม่ชะลอเพราะว่าทำทุกอย่างมาอย่างถูกต้องแล้วนะครับสำหรับโครงการไทย AI Passport เนี่ยนะครับ 1,621 ล้านนะวันนี้ที่ทำเนียบนะครับตอนเย็นที่ผ่านมาคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE ก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าหลังจากเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับการประชุมครั้งแรกในการเจรจากับคู่สัญญา16มิถุนายนเดี๋ยวก็รอดูว่าผลจะเป็นอย่างไรนะฮะคือถ้าจะให้พักการดำเนินการของโครงการเนี่ยท่านบอกว่าต้องอยู่ในหลักเกณฑ์3อย่าง1โครงการนี้มันผิดกฎหมายผิดไหม2ใช้งบประมาณไม่คุ้มค่าคุ้มไหม3ไม่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลถ้าเป็นแบบนี้ยกเลิกได้แน่นอนนะครับแต่ที่ผ่านมายืนยันว่าได้ทำทุกอย่างถูกต้องตามกระบวนการสั่งการให้ปลัด DE นะฮะติดตามข้อมูลตลอดเวลาถ้ามีอะไรกระทำผิดขึ้นมานะครับยืนยันว่ายกเลิกแน่แต่ตอนนี้ท่านบอกท่านทำทุกอย่างนะฮะตามกฎตามระเบียบนะครับเพราะฉะนั้นก็เดินหน้าต่อถ้าแบบนี้นะครับถ้าฟังทิศทางของท่านรัฐมนตรี DE แล้วแม้ว่าจะมีคำท้วงติงมีคำแนะนำนะครับให้ดูตั้งแต่ที่ OR ดูในเรื่องสัญญากันใหม่ท่านบอกว่าก็ทุกอย่างมันก็ดำเนินการไปหมดแล้วนะก็เดี๋ยวเขาบอกให้รอดูการประชุมพรุ่งนี้แล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะฮะ
2: มหานคร

0: รอบทิศอันดับ2
1: อันดับ2มาดูข่าวหวาดเสียวมากๆเลยแต่ไม่ใช่ที่ประเทศไทยมีไอ้ที่สถานที่เวลามีเครื่องเล่นบันจี้จัมป์อ่ะน้องเคยคิดในชีวิตนี้พี่ไม่เอาเด็ดขาดบันจี้จัมป์ไม่กล้าเด็ดขาดนี่ที่บราซิลค่ะมีผู้หญิง21ปีเนี่ยตายระหว่างขึ้นเล่นบันจี้จัมป์ตายเพราะอะไรรู้ไหมหลังถูกปล่อยตัวลงสะพานยังไม่ได้ผูกเชือกนิรภัยฮะสิก็ทำให้ร่างเนี่ยร่วงจากความสูงเกือบ40เมตรเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุนะคะโอ้เจ้าที่ที่เกี่ยวข้องก็เลยต้องไปสอบหามาตรฐานความปลอดภัยนะคะเขาบอกว่าสื่อต่างประเทศรายงานบอกว่าเหตุเนี่ยเกิดขึ้นที่สะพานปอนเตโดเอสเกเลโตในเมืองลิเมล่ารัฐเซาเปาโลที่บราซิลค่ะผู้เสียชีวิตเนี่ยอายุแค่21ปีเท่านั้นเองตอนที่ผู้หญิงคนนี้กำลังขึ้นไปเล่นกิจกรรมกระโดดบันจี้จัมป์พนักงานผู้ดูแลได้ปล่อยตัวเธอลงจากจุดกระโดดทั้งที่ยังไม่ได้ผูกเชือกนิรภัยหลักเข้ากับตัวทำให้ร่างของเธอร่วงตกจากความสูงเกือบ40เมตรกระแทกพื้นด้านล่างอย่างรุนแรงค่ะตอนนี้เนี่ยทางกู้ภัยแล้วก็ทีมแพทย์ฉุกเฉินเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุแต่หญิงสาวเนี่ยผู้หญิงคนนี้21ปีเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายจุดแล้วก็เลยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะคะเบื้องต้นตำรวจก็ควบคุมตัวผู้ที่มีเกี่ยวข้องกับกิจกรรม6คนเนี่ยไปสอบสวนว่าประมาทไหมต้องประมาทแน่นอนโด่งต้องดูอย่างดีเลยนะก่อนจะปล่อยกระโดดหย่อนออกมาเนี่ย
2: อ
1: ่ะเสียวไม่เล่นถ้าเกิดใจไม่ถึงจริงๆนะ
2: คงจะต้องเซฟตี้ให้ดีเลยนะ
1: แต่ก็แปลกใจนะมันก็มีคนแบบชอบเรื่องพวกนี้ด้งเนาะกุ้มชอบความสูง
2: ใช่แล้วมันมีอีกคลิปนึงนะพี่เป็นพี่ทหารน่ะนะครับเขาฝึกโดดร่มพวกคนร่มนะฮะภาพที่เห็นลอยลงมาแล้วแหละร่มตัวแรกไม่กลางดิ่งรอเสียข้างล่างเฮ้ยเฮ้ยทำไงดีสักพักนึงเหมือนมันมีตัวสองสำรองอ่ะฟึบขึ้นมาเป็นร่มสีขาวชะลอก็ลงมาก็ทุลักทุเลหน่อยพวกทีมที่อยู่ล่างก็วิ่งเข้าไปโอ้ยรอดเลยนะรอดเลยนะดีนะไอคนที่โดดแล้วนะผมไม่ได้ดึงนะครับล่มมันกลางเองไอล่มสำรองอ่ะคนที่วิ่งไปฮะเอ้ยไม่ได้ดึงเหรอเราเรียกดวงคน
1: ดวงคนดวงคน
2: ชีวิตมันก็อยู่กับความเสี่ยงนะในขณะเวลาเขาเรียนในพวกทหารนี่เขาต้อง
1: แล้วแต่เรื่องนี้แต่ว่าเราพี่ไม่เอาเด็กไม่เอาเด็กขาดเรื่องความเสี่ยงมากๆเยอะเนอะเยอะอย่างเงี้ย
0: มหานครรอบทิศอันดับ1
2: เมื่อวานนี้ที่เขตทวีวัฒนานะครับซอยบรมราชชนนี121จู่ๆมีรถเก๋งไฟฟ้าของยุโรปด้วยนะยี่ห้อนี้ไม่ใช่ของจีนนะเป็นของยุโรปนะ
1: จีนซื้อมาแล้วเหรอ
2: ขายเขาขายให้จีนแล้วเหรอเออ
1: ไม่ใช่หรอ
2: ไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริง
1: ใช่ใ
2: ช่ไหมอ๋อขายจีนแล้วนะ
1: จีนซื้อมาแล้ว
2: ก็เดี๋ยวรอทางบริษัทเขาแถลงแล้วกันนะครับตอนนี้ทางพวกเพจ
1: ก็ใบแล้วกันที่โดนระเบิดเลยบ่อยๆเอ้ยอะไรนะ
2: ครั้งที่แล้วก็รอบนึงแล้ว
1: เออแบตเตอรี่อ่ะ
2: แบตเตอรี่ครั้งนี้เอาอีกแล้วอยู่ๆจอดอยู่เฉยๆแล้วก็มันก็ไฟมันเหมือนมีแบบอะไรปะทุขึ้นมาปึ๊บแป๊บ
1: จอดไว้หน้าบ้านเลยนี่บอกจอดไว้หน้าบ้านเลยไม่ใช่หรอ
2: ใช่อยู่หน้าบ้านเลยครับตอนนี้เขาก็รอให้ทางบริษัทนะครับชี้แจงเรื่องนี้อยู
1: ่
2: นะเดี๋ยวถ้าบริษัทเขาชี้แจงไงเดี๋ยวมาอัปเดตแล้วกันเพราะว่ามันก็สร้างความตกใจกับคนที่ใช้รถไฟฟ้าเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
2: เออว่าอยู่ๆเอ๊ะทำไมบริษัทนี้มันรุ่นที่2แล้วอ่ะ
1: ค่ะ
2: รุ่นแรกก่อนหน้านี้อีกรุ่นนึงรุ่นนี้รุ่นที่2แล้วก็ยังไม่อีกนะครับ
1: หมดเวลาแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ดง
3: มหานครนิวส์10ข่าวเด่น
4: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
7: ท้องเสียปวดท้อง
8: แน่นท้อง
7: มองหาย
9: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
0: ที่มีคุณภาพคลื่น

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569พระราชวงศ์ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลร่วมพิธีในการถวายพระตาหารเช้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์ทำนองเลื่อนและจากวัดอนงคารามในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่ทำนองกะรวม8รูปโอกาสนี้องคมนตรีผู้แทนราชสกุลต่างๆรวมถึงผู้แทนหน่วยงานภาครัฐร่วมในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงซึ่งวัดแต่งตั้งวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปเพื่อสวดในการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆเวลา 11:00 นพลตรีบ่อมเจ้านวพันยุคลเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดปยุรวงศาวาสในบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่บทพระอภิธรรมมัตตสังคหะในทำนองเลื่อนและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์ในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่ในทำนองสรพัญญะและทำนองลากซุงรวม8รูปเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดปยุรวงศาวาสในบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่บทพระอภิธรรมมัตตสังคหะในทำนองเลื่อนและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์ในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่ในทำนองสรพัญญะและทำนองลากซุงรวม8รูปพระพิธีธรรมเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีความชำนาญในการสวดรู้ระเบียบปฏิบัติในงานหลวงการที่จะมีคุณสมบัติดังกล่าวได้ต้องมีใจชอบมีมานะอดทนขยันในการฝึกซ้อมเมื่อปฏิบัติพิธีการจะได้เรียบร้อยสมพระเกียรติ
0: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบาย

0: ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ Mcard Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพิมดามหานครนะคะ3เพลงค่ะที่เปิดไปตอนต้นชั่วโมงนะคะภาพถ่ายจากพี่บิ๊กสุรินทร์และพี่เล็กสเรนค่ะคืนสิ

0: ค่ะจากบุ๊กสุภการคนถูกของจากเมนทัลค่ะในช่วงของฮิตมาราธอน
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วมาแล้วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพิมพ์ดามหานครนะคะดูแลกันไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะ3ชั่วโมงเต็มเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะวันนี้มาดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องบอสธีรพงษ์

ค่ะเข้าไปฟังกันได้ค่ะนะคะเข้าไปฟังไหนล่ะก็เข้ามาฟังอยู่เนี่ยนะเข้าไปขอกันได้เลยหลังไมค์อยู่กับกวางน้อยคนน่ารัก022481366นะคะหรือจะเป็น SMS ค่ะที่เบอร์4689400นะคะช่องทางนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงนะคะทาง Facebook Live ค่ะตอนนี้เรากำลังไลฟ์กันอยู่เนาะนะคะที่ LTMFM 95 Fanpage นะคะช่องทางนี้เนี่ยเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพิมพ์ดาก็จะพาคุณผู้ฟังนะคะขึ้นรถไฟไปด้วยกันนะคะเป็นรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษนะคะปกติเนี่ยจะไม่ค่อยได้มาหรอกช่วงเวลานี้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องบอสธีรพงศ์นะคะก็เลยได้มีโอกาสมาเจอกันเลยได้มีโอกาสพาคุณผู้ฟังนะคะขึ้นรถไฟไปด้วยกันเนาะนะคะถ้าพร้อมแล้วค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวมาแล้วเรียบร้อยเตรียมตัวนะคะขึ้นรถไฟกันค่ะเอาละค่ะมาแล้วนะคะทางช่องทาง Facebook Live ดูซิวันนี้มีใครรายงานตัวมาแล้วบ้างเอ่ยนะคะพี่สายทองหูตาไมค่ะน้องมังกรธนชนนะคะพี่ปุญญวัฒน์รัตนภักดีพี่เอสุดหล่อนะคะแล้วก็พี่อินแถนด้วยนะคะจากสปป.ลาวเนาะพี่จุ๊บแจงค่ะพี่วันนี้นะคะพี่ธนชพรมณีวันน้องไบสไลเดอร์บอกว่าแอดมารายงานตัวแล้วครับมาแบบงงๆครับมาแบบฉุกละหุกครับค่อยๆมาลูกใจเย็นๆนะคะยายอ้อสามย่านนะคะแล้วก็พี่อะไรอีกพี่เสาคำเจ้าด้วยนะคะมีพี่ลำพึงมณีเขียวค่ะนะคะพี่สวัสดิ์กลิ่นวนนะคะแล้วก็มีน้องหนีดูกู๊ดด้วยนะคะงงๆกันไปเลยวันนี้เอ๊ะทำไมพิมดาถึงมาแทนน้องบอสธีรพงษ์ใช่ไหมนะคะไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเราก็จะเป็นการเซอร์ไพรส์ให้กับคุณผู้ฟังกันแบบนี้แหละบ่อยๆนะคะรวมถึงตัวพิมดาเองก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพิ่งรู้ตัวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่โนบิตะโนบินะคะพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ปูรัตนพันธ์นะคะพี่เรดมี่พี่สันทัศน์นะคะพี่สมหมายสุภาษิด้วยค่ะนะคะพี่สายทองหูตาไม้ด้วยนะคะหนีดูมาแล้วนะคะหลายๆช่องทางคุณผู้ฟังนะคะสามารถเข้ามาชมกันได้เนาะนะคะทั้งทาง Facebook Live ด้วยนะคะแล้วก็ทางนี้ด้วยทาง TikTok นะคะฝากเข้าไปติดตามกันด้วยนะพิมดากำลังไลฟ์สดอยู่2ช่องทางเลยนะคะช่องทาง TikTok จะเป็นช่องทางส่วนตัวค่ะนะคะคุณผู้ฟังเข้าไปได้พิมพ์หานะคะคำว่าพิมดาแล้วเดี๋ยวก็จะเจอกันนะคะแล้วก็ต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านด้วยน้องแชมป์สีสุกมาแล้วแม่เรียกแม่รัวเลยนะคะพี่ยูนิคสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็น่าจะหมดแล้วประมาณนี้น้องมังกรบอกว่าอะไรครับปากเกร็ดนนทบุรีฝนตกหนักมากฮับนะคะช่วงนี้ฝนตกหนักกันแล้วเนาะปากเกร็ดนนทบุรีนะคะแล้วก็ยังมีพี่เอกศักดิ์ด้วยนะคะมีพี่วิจิตจากจังหวัดพิจิตรค่ะพี่ตั้มกระต๊อบอกขอไปรถไฟด้วยคนครับนะคะแล้วก็พี่สายทองหูตาใหม่นะคะอ่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้ค่ะจะขอ1สายหน้าใหม่นะคะ022481366ค่ะกวางน้อยคนน่ารักรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ

0: ฉันเหนื่อยแล้วนะคะเริ่มต้นมาเหนื่อยเลยนะวันจันทร์มาเหนื่อยทุกทีเลยเดี๋ยวไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะคะเพลงนี้จากพี่นุ้ยสุวินาชื่อเพลงว่าฉันเหนื่อยแล้วค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยไม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้หนึ่งสายน้ำไมค์มารอทักทายหนึ่งสายน้ำไมค์กันก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับอาจารย์
0: อาจารย์โอ้ยเรียกวิมดาว่าอาจารย์เลยเหรอ
3: แกอาจารย์นะครับอาจารย์ทำงานเยอะครับ
0: เป็นอาจารย์สอนด้านไหนดี
3: ด้านภูมิศาสตร์เลยครับภูมิศาสตร์ภูมิประเทศคร
0: ับ เหรอพิมดาเหรอเหมาะจะเป็นเขาเรียกอะไรสอนภูมิศาสตร์ด้านภูมิประเทศเหรอคะ
3: ด้านภูมิประเทศคร
0: ับ ทำไมอ่ะทำไมถึงเหมาะด้านนั้นน่ะ
3: คืออาจารย์ไปทั่วครับ
0: อ
3: าจารย์ไปทั่วประเทศเลยครับ
0: อ๋ออาจารย์ไปทั่วประเทศอาจารย์ทักทายไปทั่วประเทศอย่างนี้ใช่ไหม
3: ใช่ครับผมทั่วโลกทั่วประเทศเลยครับ
0: เออแล้วก็เลยยกให้เป็นอาจารย์สอนภูมิศาสตร์ภูมิประเทศใช่ไหมคะพี่อะไรเนี่ยพี่อะไรรายงานตัวหน่อย
3: พี่อนันต์จากโคราชครับผม
0: พี่อนันต์ทำอะไรอยู่คะตอนนี
3: ้โอ้ทำสวนทำนาเนี่ยครับผม
0: ทำนาทำสวน
3: ใช่ไหม
0: นะฮะตอนนี้เหรอทำตอนนี้เลยเหรอ
3: ครับตอนนี้ครับทำนามีอ้อยมีมันมีพริกมีข้าวโพดครับ
0: ไม่หมายความว่าทำเวลานี้เลยเหร
3: อตอนนี้ก็ใส่ปุ๋ยฉีดยาครับทำนาตอนนี้ครับหว่านข้าวครับ
0: อ๋อหว่านข้าวเวลานี้เหรอคะ
3: จะหว่านตอนนี้ครับผม
0: โอ้ความรู้ใหม่นะเนี่ยว่าหว่านข้าวกันตอนเวลา2 ทุ่มกับ3 ทุ่มเนี่ยนะทำไมถึงหว่านตอนกลางคืนน่ะ
3: ไม่หว่านสองทุ่มครับผมอาจารย
0: ์
3: หว่านตอนเช้าครับก็ทำตอนเช้าครับ
0: หมายความว่าตอนนี้เนี่ยอาชีพของพี่อนันต์เนี่ยคือทำไร่ทำนาหว่านข้าวแต่ว่าณเวลานี้คือกำลังจะพักผ่อนแล้วถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ครับอาจารย
0: ์ประมาณนี้เนาะกำลังพักผ่อนแล้วเนาะ
3: ครับ
0: อยู่บ้านคนเดียวหรือเปล่าอยู่กับใคร
3: อยู่กับแม่กับพี่สาวครับ
0: ดีอุ้ยมีเสียงอะไรอะเสียงอะไร
3: หมาเห่าครับผม
0: เสียงหมาเห่านะคะมันเป็นอะไรคะไปดูมันหน่อยสิ
3: เหนื่อยเป็นไรครับมันกัดกันครับ
0: ไม่มีอะไรเนาะนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่อนันต
3: ์เห็นหน้าดีกว่าเห็นเบอร์ครับอาจารย
0: ์ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะ
3: ครับผม
0: เห็นหน้าดีกว่าเห็นเบอร์เนาะมอบให้ใครไหม
3: มอบให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็อสมทโคราชด้วยครับ
0: ได้เลยนะคะขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะคะคืนนี้พักผ่อนให้มีความสุขนะพี่อนันต์นะ
3: ครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
3: สวั
0: สดีค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ขอบคุณด้วยนะคะสายชิวฮิวใจค่ะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ขออนุญาตร้องเพลงกันหน่อยในช่วงนี้นะจ๊ะ

คุณหลายๆครับขอบคุณด้วยผู้ใดรับได้ซอยผมรอในเรื่องพี่น้องเด้อด้านหลังว่า

0: ใครปลอกมือนะครับคืนนี้ขอให้รวยขอให้รวยทุกคนเลยนะครับผม
1: นะคะวันนี้เนี่ยคือมาแทนน้องบอสจิรพงศ์นะคะ FC น้องบอสเขาก็เลยเรียกร้องมาว่าอยากฟังเสียงน้องบอสจังเลยคิดถึงน้องบอสจังเลยนะคะก็เลยจัดเพลงนี้ให้นะคะบ่ว่างกำลังเจ็บนะคะเสียงจากบอสจิรพงศ์นะคะมาร้องเอาไว้ค่ะในงานมหานครตลอนฮิตติดตลาดนะคะที่ตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่นั่นเองนะคะมหานครไลฟ์ค่ะก็ต้องขอบพระคุณด้วยนะคะเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
1: นะคะก่อนหน้านั้นนะคะมีแก้วรอพี่ด้วยนะคะเป็นเวอร์ชันแบบว่าต้นฉบับเลยนะของคุณแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะเพลงนี้พี่สุนาจากจังหวัดเลยขอมาค่ะก็เลยจัดให้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะหรืออสมทเนี่ยร่วมสร้างสีสันและความสนุกค่ะเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะคะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกค่ะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทค่ะร่วมภารกิจนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะมาฟังขั้นตอนกันค่ะขั้นตอนทำยังไงกันบ้างนะคะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบค่ะหลังจากนั้นให้เลือก Mcot Super Fan Package นะคะเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดแพ็กเกจเริ่มต้นที่ Mcot Super Fan Starter นะคะไปจนถึง Mcot Super Fan Diamond ที่ได้นะคะที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนะคะและก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ค่ะที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้ของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะคะติดตามรายละเอียดเงื่อนไขกันเข้าร่วมกิจกรรมและสมัครแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงเวลา1:45 นะคะหรือ1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพ

0: ยิ่งเดือด
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: บ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มบัตรดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วค่ะยังเหลืออีกหนึ่งเพลงรอคุณผู้ฟังอยู่นะคะคุณฟังค่ะชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าไม้ด้วยนะคะ022481366ค่ะน้องกวางน้อยคนน่ารักรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะเดี๋ยวเวลาเหลือเยอะเลยอ่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวแถมให้กันละกันเนาะแต่ว่าเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะเลือกเพลงนี้มาฝากกันค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะเพราะรักนะคะหรือว่าหึงชื่อเพลงเขานะคะจากชามานั่นเองเพลงนี้เนี่ยมีคนคุณผู้ฟังอยากฟังแล้วก็ขอเข้ามานะคะทางช่องต๊อกต๊อกชั่วโมงหน้าอย่าลืมหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะคะกวางน้อยรอรับสายอยู่ค่ะ

0: โดยพิมดามหานครขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสีย
2: ปวดท้อง
3: แน่นท้อง
4: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกย้ำไทยพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ชายแดนปัดข่าวรถถังกัมพูชาประชิดแนวชายแดนลั่นไม่มีใครล่วงล้ำอธิปไตยไทยได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

0: ภายหลังประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลายวาระสำคัญทั้งการใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสและการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวว่ามีรถถังกัมพูชาประชิดแนวชายแดนนายอนุทินตอบสั้นๆว่าไม่มีส่วนกรณีรถถังล็อตใหม่ที่จีนส่งมอบให้กัมพูชานายอนุทินกล่าวว่าสิ่งที่กัมพูชาดำเนินการภายในดินแดนของตนเองไทยไม่มีสิทธิ์เข้าไปก้าวก่ายแต่ฝ่ายไทยมีการเฝ้าระวังชายแดนอย่างเต็มที่และมีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของประเทศเมื่อถูกถามถึงกรณีที่กัมพูชาอาจใช้จังหวะที่คนไทยอยู่ในความโศกเศร้านายอนุทินย้อนถามกับผู้สื่อข่าวว่าคุณรู้ได้อย่างไรก่อนจะเดินข้ามกลับสะพานไปยังตึกไทยคู่ฟ้าพาณิชย์เตือนร้านอาหารขออนุญาตก่อนเปิดถ่ายฟุตบอลโลก2026นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่าการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คาดว่าจะได้รับความสนใจจากแฟนฟุตบอลทั่วโลกจำนวนมากแม้การแข่งขันกีฬาจะไม่ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายแต่การถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่านโทรทัศน์วิทยุหรือแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งถือเป็นงานแพร่เสียงแพร่ภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกเจ้าของลิขสิทธิ์คือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าซึ่งมอบสิทธิ์การถ่ายทอดให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตในแต่ละประเทศโดยในประเทศไทยบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือ JAZZ และบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนหรือโมโนได้ประกาศว่าเป็นผู้ได้รับสิทธิ์การถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทั้งนี้การนำสัญญาณการถ่ายทอดสดไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าจะเป็นการสตรีมผ่านสื่อสังคมออนไลน์การเผยแพร่ซ้ำหรือการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าอาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์โดยกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้ามีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสปท.ข้อแผนยกระดับความปลอดภัยทางถนนชูปฏิญญามาราเกสตั้งเป้าลดตาย 50% นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนครั้งที่1/2569โดยนายเจเศษกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมการทำงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุและจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงอย่างมีนัยสำคัญจึงขอให้ทุกภาคส่วนบูรณาการและทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งต่อไปสำหรับวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหรือสปท.ครั้งที่1มีประเด็นสำคัญที่ต้องอาศัยกลไกคณะอนุกรรมการในการนำไปบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน2เรื่องหลักคือแนวทางเรื่องการขับเคลื่อนปฏิญญามาราเกสร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่17ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองปลอดภัยระหว่างวันที่19ถึง20พฤศจิกายนณ Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเตรียมความพร้อมการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน 20-21 กรกฎาคมณ นครนิวยอร์กเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ50ภายในปี2573ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: ผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกัน
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
4: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
5: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกดึงแดงแล้วเอาเร

0: ฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
1: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Emcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.emcot.net

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าม
3: าแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้1สายหน้าไมค์มารอแล้วทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับน้องจินดา
3: น้องพิมดาเองค่ะ
4: น้องจินดาเหรอครับ
3: ใช่พอพานสระอิมอม้า
4: ครับ
3: พิมดาค่ะเออนะอ่ะวันนี้ใครโทรมาคะเนี่ยชื่อพี่อะไรคะรายงานตัวหน่อยค่ะ
4: ชื่อธงชัยครับ
3: พี่ธงชัยใช่ไหมคะ
4: ธงชัยชูชื่น
3: อุ้ยบอกนามสกุลด้วยอยู่จังหวัดตากทำอะไรอยู่คะตอนนี้
4: ตอนนี้กำลังพักผ่อนครับ
3: พักผ่อนอยู่ใช่ไหมคะ
4: ฟังเอง
3: เหรอแล้วตอนกลางวันล่ะทำงานป่ะวันนี
4: ้ไม่ได้ทำครับ
3: เหรอฮะ
4: ครับ
3: แล้วปกติทำประกอบอาชีพอะไรคะขอโทษที
4: ตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยเพิ่งหายป่วยครับ
3: เอาเหรอ
4: นอนติดเตียง
3: จริงไหมคะเป็นอะไร
4: นอนติดเตียงมาปีครึ่ง
3: หรอคะแล้วเป็นอะไรอะคะคุณหมอบอกว่าเป็นอะไร
4: หมอบอกว่าเป็นกระดูกทับเส้น
3: อ๋อเหรอกระดูกทับเส้นนี่มันค่อยๆเป็นหรือเปล่าคะ
4: มันค่อยๆเป็นแล้วก็เป็นหนักบางทีก็เดินไม่ได้ล้มวูบไปเลย
3: หรอก็คือมันจะส่งสัญญาณเตือนเราก่อนล่วงหน้า
4: ครับครับ
3: ว่ามีอาการยังไงบ้างคะ
4: มีหน้ามืดแล้วก็จะวูบ
3: ฮะหน้ามืดแล้ววูบ
4: จะอ่อนหมด
3: ไหมมันเกี่ยวกันหรอเหรอฮะ
4: แข้งขามันอ่อนหมดเลย
3: แข้งขาอ่อนหมดเลยแล้วหน้ามืดแล้ววูบไม่มันเกี่ยวกันด้วยเหรอคะอันนี้ไม่เคยรู้จริงๆเป็นความรู้ใหม่ก็คือถ้าเรามีอาการกระดูกทับเส้นเนี่ยเราจะแข้งขาอ่อน
4: แล้วก
3: ็หน้ามืดแล้วก็วูบอย่างนี้
4: จะวูบ
3: เหรอฮะเป็นนานไหมคะ
4: เป็นนานครับ
3: เป็นนานด้วยเป็นบ่อยไหมคะ
4: เป็นบ่อย
3: บ่อยด้วยใช่ไหม
4: คร
3: ับ
4: แล้วก็นี่ก็เลยนอนติดเตียงเลยไปไหนไม่ได้คานก็คานไม่ได้เดินก็เดินไม่ได
3: ้อ๋อแล้วตอนที่ร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนได้ไปหาหมอไหมคะ
4: ไปครับ
3: แล้วเป็นยังไงคะคุณหมอบอกว่ายังไง
4: หมอเขาบอกว่ามันแข้งขามัน

0: อ่อนด้วยแล้วก็กระดูกทับเส้นด้วย
1: อืมแล้วมีวิธีรักษาให้หายไหมคะ
0: หายแล้วครับหมอให้ยากินหายแล้วครับเดินได้ไปปกติแล้วครับ
1: อ๋อตอนนี้หายแล้ว
0: ครับ
1: นะคะก็ยังไงดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้กลับมาเป็นอีกนะนะ
0: ไม่เป็นแล้วครับ
1: นะ
0: สบายแล้ว
1: เออสบายแล้วเนาะนะฮะอันนี้คือเล่าถึงอดีตเนาะ
0: ครับ
1: แหมนี่
0: ว่ากำลังออกกำลังกายอยู่อะไรอยู่เดินกวาดบะไอ้กวาดอะไรต่ออะไรได้ไปสบายแล้วครับ
1: อืมดีเลยค่ะดีเลยเนาะพยายามขยับตัวเยอะๆเนาะถือว่าเป็นการออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายด้วย
0: วิ่งได้แล้ว
1: อืมดีเลยดีเลยนะคะตอนนี้ช่วงนี้ก็พักผ่อนเนาะกำลังจะเข้านอนแล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: ฝนตกไหมคะที่ตาก
0: ลูกฟังเพลงถึงตีสองมุ่น
1: เนาะสบายสบายนะคะฝนตกไหมอ่ะที่ตาก
0: วันนี้ไม่ตกเลยครับเมื่อวานตกหน่อย
1: ๆค่ะนะคะ
0: วันนี้ร้อน
1: ร้อนเลยเนาะ
0: ฝนไม่ตกครับ
1: เดี๋ยวฟังเพลงก็จะรู้สึกเย็นใจขึ้นมาบ้างเนาะอยากฟังเพลงอะไรอ่ะพี่ธงชัยวันนี
0: ้อยากสาวย่าโมอ่ะของพุ่มพวงอ่ะ
1: สาวย่าโมไม่มีสาวย่าโมไหนเอาใหม่เพลงอะไรมันร้องยังไง
0: เพลงอะไรนะ
1: ร้องยังไงนึกออกไหม
0: นึกไม่ออก
1: ของใคร
0: ของพุ่มพวงอ่ะ
1: สุนารีหรือเปล่าย่าโมนั่นพี่สุป่ะ
0: สุนารีใช่
1: กับเท้าย่าโมป่ะ
0: ครับสาวยาโม
1: สาวยาโมได้เดี๋ยวจัดให้นะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: ให้หน้าไม้แล้วก็หลังไม้ด้วยครับน้องอะไรนะ
1: กวางน้อยกวางน้อย
0: น
1: ั่
0: นละ
1: ได้เลยนะคะเดี๋ยวก่อนไปฟังเพลงพูดตามพิมดาจ้ะพูดเสียงทุกสายด้วยเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะก่อนไปฟังเพลงค่ะพูดตามพิมดานะ
0: ครับ
1: ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
0: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุก้าชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอไอยาราอาห่า
0: ไอเลยอ่ะฮะ
1: รสชาติดี
0: รสชาติดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อะไรนะ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: มีอะไรไอยาราเลย
0: ไอยาราอ่ะฮะ
1: เก่งมากเลยนะคะถูกต้องนะคะคุณได้ฟังเพลงเดี๋ยวนี้เลยนะคะขอบคุณพี่ธงชัยมากๆเลยนะคะ
0: คร
1: ับ คุณที่โทรมาหน้าใหม่พักผ่อนมีความสุขนะคะคืนนี
0: ้ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: เอาล่ะคุณผู้ฟังช่วยกันคิดเพลงหน่อยได้ไหมว่ากราบเท้าย่าโมแล้วไปกราบที่ไหนต่อดีนะคะถ้าเกิดว่าใครคิดเพลงออกแล้วช่วยบอกพิมดามาด้วยเนาะ

0: และนี่ก็คือ4เพลงค่ะในช่วงของพาเรดเพลงฮิตนะคะแม่เกือบลืมช่วงเลยคุณผู้ฟังนะคะดีนะตาเหลือบมาเห็นพอดีพาเรดเพลงฮิตค่ะวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอนุสาวรีย์เขาเรียกว่าอนุสรณ์สถานอะไรใดๆต่างๆเหล่านี้นะคะก็คือเป็นบุคคลสำคัญของประเทศไทยเรานะคะที่มีวีรกรรมนะคะที่กล้าหาญหรืออะไรต่างๆที่ยกย่องนะคะให้เป็นบุคคลสำคัญแล้วก็สร้างอนุสรณ์สถานให้กับท่านต่างๆเหล่านี้นะคะหรือว่าเป็นพวกชาวบ้านบางระจันอะไรใดๆต่างๆเหล่านี้นะคะเริ่มต้นกันที่กราบเท้าย่าโมค่ะจากพิสุนารีราชสีมานะคะวอนพ่อตักสินค่ะจากพี่รุ่งสุริยานะคะคาราบาวนะคะกับบางระจันค่ะนะคะเป็นมากันทั้งหมู่บ้านเลยนะคะเพลงนี้และปิดท้ายกันด้วยพันท้ายนรสิงห์นะคะจากพี่ปานประกาศิษฐ์นั่นเองนะคะเป็น4ท่านที่เป็นบุคคลสำคัญที่อยู่ในประวัติศาสตร์นะคะของไทยเรานะคะที่ให้น้องๆหนูๆเนาะนะคะรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ได้มาศึกษากันนะคะพาเรทเพลงนี้ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้อัยระอ่ะฮะรสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยระอ่ะฮะ
1: พาเรทเพลงนี้ฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้อัยระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยระ

0: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะพร้อมกันหรือยังคะใครที่เข้ามาทาง Facebook Live นะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วไปค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้หลังไมค์จะได้ขึ้นรถไฟกันก่อนนะคะในชั่วโมงที่2เราจะมาเรียกกันเป็นจังหวะแร็ปค่ะเช่นเคยนะมาพี่หนุ่มน้องแต้จากสุพรรณมนัสนครศรีพี่นกสุพรรณพี่วอนจังหวัดกาญพี่มุ้ยศรีนครินทร์พี่สุนาจังหวัดเลยพี่มะกรูดชลบุรีพี่สุริยานครศรีพี่หนุ่มหน้าตาดีจากกำแพงแสนยายแสงบางนาพี่หนึ่งโรงก๊อกสุวรรณภูมิพี่สุจิตโคราชน้องแหวนนครศรีเฮ้ยได้นะคุณผู้ฟังดีไหมเป็นจังหวะแรปๆนะคะสร้างสีสันให้กับคุณผู้ฟังเนาะเผื่อใครกำลังแบบว่าฟังเพลงแล้วกำลังง่วงๆนะจะได้ตื่นตัวเนาะนะคะจริงๆตอนนี้ไม่ควรตื่นแล้วนะ3 ทุ่มครึ่งแล้วนะนะคะแต่ว่าบางคนก็ยังฟังเพลงอยู่เนาะเพื่อที่จะให้เป็นเพื่อนนะคะในการทำงานเนาะคุณผู้ฟังทีนี้มาทาง Facebook Live กันบ้างนะคะดูซิมีใครบ้างพี่ใส่ชนสวัสดีค่ะพี่อินแทนน้องเวนเวนวาออกมาทางนี้ด้วยพี่ไผ่ตะกั่วป่าพี่อัญชลีชูสุขพี่วิรัตนะคะจากน้องคายครับผมนะคะแล้วก็พี่ใหญ่เกดแก้วพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะพี่ระวิภาด้วยพี่วิเชียรอุ่นชาวนานะคะแล้วก็มีพี่อินแทนนะคะสบายดีจ้าพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ทักทายกันแล้วพี่สุปราณีพี่ทำดีได้ดีอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะพี่ทำดีได้ดีช่วยได้ชั่วบุญวัดนะคะพี่สุปราณีบุญโหมดบุญโหมดนะคะพี่สุริยะโสภาพงศ์น้องมังกรธนชนนะคะแล้วก็พี่หมวดคนด้วยนะคะพี่ไตรรัตใช่ไหมพี่ไตรรัตสวัสดีค่ะพี่มนพอินเพ็งพี่นางหนูวันสุดประเสริฐค่ะนะคะแล้วก็พี่นิสาด้วยนะคะพี่ภัยศรีหวังผลพี่ฟ้านะคะณัฐพงศ์พี่ชื่อดาดาดีที่สุดด้วยค่ะนะคะนี่มากันเพียบเลยช่องทางนี้นะคะมีหลายช่องทางค่ะมีทั้งช่องทางบ้านฟ้าบ้านดำนะคะแล้วก็ช่องทางธรรมชาติก็มีนะคะเปิดประตูเข้ามาเลยเมื่อกี้นี้เพียบเลยคุณผู้ฟังไม่รู้มาจากไหนกันนักหนานะคะคุณฟังได้ยินเสียงไหมตุงตังตุงตังนะคะนี่มาจากช่องทางธรรมชาตินะคะพี่วิชัยทาระไลนะคะน้องไบบอกใครปิดประตูเสียงดังจังนะคะนี่แหละช่องทางธรรมชาติเรานะคะพี่นิพพรนะคะน้องไบมาทางช่องทางนี้ด้วยเนาะนะคะแล้วก็มีพี่หนีดูกู๊ดนะคะมีใครอีกไหมนะคะหมดแล้วนะคะทางช่องทางนี้น่าจะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูอีกช่องทางนึงเนาะมีใครบ้างน้องแวนแวนวามาช่องทางนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่ดายเหรอใช่ไหมพี่ดาย51เหรอบอกไปด้วยพี่แพรวนะคะบอกไปด้วยค่ะพี่กิบผู้น่ารักด้วยนะคะโอ้มากันหลายช่องทางเลยทีเดียวเนาะนะคะแล้วก็มีพี่ดลยานีบอกชอบฟังมากๆเลยฟังเพลงลูกทุ่งใช่ไหมคะพี่เอสเจสวัสดีด้วยนะคะประมาณนี้ก่อนเนาะคุณผู้ฟังเนาะรถไฟออกก่อนนะคะไปแล้วนะคะใครไม่ทันรถไฟรอบนี้นะคะไม่เป็นไรนะพี่วิสิทธิ์ศักดิ์บอกปทุมธานีฝนตกนะคะพี่นิพพรนะคะมาด้วยนะคะนี่ล่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะก็รายงานกันเข้ามาได้นะคะทั้งสภาพอากาศด้วยรายงานตัวด้วยว่ายังฟังอยู่นะคะหรืออยากจะขอเพลงอะไรก็ส่งเข้ามาขอกันได้นะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่ไอดินอภินันท์มาฝากกันด้วยหายไปนานเหมือนกันเนาะสำหรับพี่ไอดินเนี่ยนะหนุ่มคนนี้วันนี้มีเพลงใหม่มาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วนะคะให้หายคิดถึงกันละเดี๋ยวลองไปฟังพร้อมๆกันค่ะว่าเป็นเพลงชื่อว่าอะไรเป็นเพลงประมาณไหนบอกชื่อเพลงก่อนอ้ายบ่อฮู้สว่างนะคะแต่ว่าเป็นเพลงประมาณไหนเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันค่ะจอค
1: ิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

นี่ล่ะค่ะเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะจากพี่ไอดินพี่นันนะคะชื่อเพลงว่าอ้ายบ่ฮู้ส่วงค่ะนะคะเพลงนี้เนี่ยสังกัดนะสังกัดค่ายใหม่เลยนะสิงห์มิวสิกนะคะหมายถึงว่าพี่ไอดินเนี่ยเขาอยู่ค่ายใหม่ด้วยนะเนี่ยตอนนี้นะคะแล้วก็คำร้องทำนองนะคะได้พี่ศักดิ์สิทธิ์มิตรเมืองกันมาเขียนคำร้องทำนองให้เรียบเรียงดนตรีนะคะก็พี่ศักดิ์สิทธิ์มิตรเมืองกันเช่นเดียวกันนะคะใครที่ชอบเพลงนี้ก็ขอเข้ามาได้แล้วนะคะทุกช่วงดีเจเลยนะคะเจาะคิวิตก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเจาะคิวิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเพลงนี้ติดชาร์ตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังเพลงฮิตติดชาร์ตวันนี้เลือก2เพลงนี้มาฝากค่ะ

0: สองเพลงค่ะคุณผู้ฟังอยู่ในมหานครชาร์ตของเราเป็นเพลงที่เปิดแล้วถูกใจคุณผู้ฟังมากเลยนะคะมีหลายๆคนบอกมาว่าโอ้ยชอบจังเลยชอบจังเลยนะคะสิทธิ์ของเจ้าค่ะจากอ้ายไหมไทยหัวใจศิลป์นะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่10นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นค่ะฮักพอเป็นพิธีค่ะจากพี่ต่ายอรไทยนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่14ค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11ค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11
0: พักกันสั้นๆสักครู่นะคะหลังโฆษณาค่ะจะเล่านิทานก่อนนอนให้คุณผู้ฟังฟังกันค่ะ

0: พิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย

0: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: ู่ไม่ได้สูตรสัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ

0: โดยพิมพ์ดามหานคร
1: เอาละค่ะมาแล้วช่วงท้ายๆชั่วโมงนะคะและเป็นช่วงที่ทุกคนรอคอยนะคะวันนี้บอกเลยนะนิทานสั้นมากคุณผู้ฟังนะคะอ่ะปาพร้อมแล้วไปฟังนิทานกันค่ะอินเดียค่ะเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ามีขโมยเยอะมากจึงมีคนประดิษฐ์เครื่องจับขโมยออกมาค่ะและนำไปติดตั้งที่ตลาดเชื่อไหมคะคุณผู้ฟังเพียงแค่5ชั่วโมงเท่านั้นแหละจับขโมยได้ถึง300คนอเมริกาค่ะจึงสั่งเครื่องจับขโมยจากอินเดียมาติดตั้งบ้างเชื่อไหมคะคุณผู้ฟังเพียงแค่3ชั่วโมงค่ะจับขโมยได้100คนไทยเราค่ะยอมแพ้ซะที่ไหนล่ะไทยเราสั่งมาบ้างค่ะคุณผู้ฟังสั่งเครื่องจับขโมยมาติดบ้างเชื่อไหมคะคุณผู้ฟังเพียงแค่30นาทีเท่านั้นเครื่องจับขโมยหาย Thailand only อ่ะทำไมอ่ะใช่ไหมเนาะนะคะนะนิทานก่อนนอนวันนี้นะคะเป็นยังไงสนุกไหมคะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันหลังเนาะหานิทานสนุกสนุกแบบนี้มาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันนะคะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วว่าคุณผู้ฟังขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน3ชั่วโมงเต็มเอ้ยไม่ถึง3แค่2อยากต่อเวลาแหละแต่ว่าได้แค่นี้นะคะอยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยเจอกันใหม่นะคะคุณผู้ฟังวันพุธวันพุธค่ะอันนี้ไม่ผิดวันพุธ2ทุ่มเดี๋ยวเจอกันนะคะ
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: เพื่อนเพลงหวานขอบคุณด้วยกับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังแหมฟังนิทานพิมดาแล้วนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวนะคะเอาใจวัยรุ่นยุค90กันหน่อยค่ะเดี๋ยวนะคุณผู้ฟังมันไม่ใจดั่งใจอีกแล้วอะมันไม่ใช่เวอร์ชันนี้หรือเปล่าทำไมอะทำไมมันเขียนแบบนี้แต่ว่าพอเปิดแล้วมันไม่ใช่อะนะคะอันนี้เดี๋ยวต้องถามพี่ช่างแล้วพี่ช้างพี่ช่าง

ช้างเกิดอะไรขึ้นนะแต่มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นแบบว่าเวอร์ชั่นอย่างที่เราเคยฟังตอนสมัยเด็กๆเลยอะนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณผู้ฟังแป๊บนึงเดี๋ยวจะต้องหาเวอร์ชั่นแบบว่าต้นฉบับออริจินอลให้กับคุณผู้ฟังนะคะอ้าวปิดกล้องแล้วปิดกล้องให้พี่ช้างเข้ามาช่วยดูใช่ไหมนะคะคุณผู้ฟังอ่ะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ

สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะสวัสดีวันจันทร์ที่15มิถุนายนนะคะ2569นะคะเวลานี้นะคะกับเสียงนี้นะคะดีเจลูกตาลชนทิชานั่นเองนะคะก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะดึกๆแบบนี้แหละนะคะก่อนเข้านอนหรือว่าหลายคนอาจจะกำลังทำงานอยู่นะคะหรือว่ากำลังเดินทางอยู่นะคะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆเลยนะคะกับเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังนะคะจะได้เพลิดเพลินนะคะนะคลายเครียดจากงานจากเรื่องราวมากมายในตั้งแต่ช่วงกลางวันมาแล้วนะคะอ่ะนะอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกันนะคะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนเลยนะคะวันนี้3งานเพลงเพราะๆเลยนะคะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรานะคะวันนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องนะคะของความคิดถึงเพราะว่าไม่ได้เจอคุณผู้ฟัง2วันไงคุณผู้ฟังนะ2วันเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ปกติแล้วเนี่ยเมื่อวานช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะก็จะเป็นรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะร่วมกับพ่อชายเมืองสิงห์แต่ว่าเมื่อวานนี้นะคะมีภารกิจนิดนึงนะคะก็เลยไม่ได้มาเจอคุณผู้ฟังนะเมื่อวานนี้ไปเล่นคอนเสิร์ตนะคะที่หาดใหญ่นะคะก็ได้เจอทั้งแฟนเพลงแล้วก็แฟนรายการด้วยนะคะที่หาดใหญ่ก็ดีใจมากๆเพราะว่าไม่ได้ไปนานแล้วนะคะเป็นน่าจะ10กว่าปีได้คุณผู้ฟังนะคะก็ดีใจนะคะเมื่อวานนี้ก็มีหลายๆคนที่ติดตามรับฟังอสมทของเราด้วยกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะอ่ะนะว่าจะพูดถึงงานเพลงนะคะที่เกี่ยวกับความคิดถึงนะคะที่นำมาทักทายวันนี้ก็เริ่มต้นมากับอำนาจแห่งความคิดถึงนะคะงานจากพี่ยุ้ยยัดเยอะนะคะแล้วก็ต่อด้วยเพลงรักเพลงคิดถึงพี่แคทนะคะคัทริยามารสีนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะงานของพี่ต่ายอรทัยกับแอบรักแอบคิดถึงนะคะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับความรู้สึกคิดถึงแนวผู้ฟังนะจริงๆไม่ได้เจอกันแค่24ชั่วโมงเราก็คิดถึงกันแล้วเนาะ

สำหรับคนรักกันนะคุณผู้ฟังนะคะอ่ะวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะฟังเพลงไหนเป็นพิเศษนะคะก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะในทุกๆช่องทางของเราเช่นเคยนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ022481366นะคะ022481366นะคะสำหรับใครที่นะคะวันนี้บอกว่าโอ้โหคิดถึงนะนะคะอยากจะพูดคุยกันสักหน่อยก็โทรเข้ามานะคะจองสายหน้าใหม่เลยนะคะอีกสักครู่หนึ่งกับช่วงสายชิลฮิวใจนะจ๊ะรับสายหน้าใหม่นะคะ022481366นะคะตอนนี้น้องกว่างกว้างนะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะใครอยากจะคุยสายก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับตันได้เลยนะคะส่วนนะคะช่องทางอื่นๆอะไรอีกบ้างนะคะSMSกันก่อนเลยละกันเนาะ SMS นะคะพิมพ์ข้อความนะคะแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400วันนี้เนี่ยข้อความแรกนะคะโอ้โหก็ยังรั้งตำแหน่งเดิมนะต้องใช้คำนี้นะคะคุณแม่อรุณนะคะส่งมา22 นาฬิกาพอดีเป๊ะนะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะคนสวยนะคะขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะแล้วก็มีกรุณาฟังให้จบของพี่แช่มรำด้วยจากน้องต้องระยองนะคะแล้วก็ล่าสุดบอกว่าขอเพลงโอ้ดวงใจรบกวนพี่ตาลคนสวยเปิดให้หน่อยครับเนี่ยนะคะพอบอกว่าคนสวยปุ๊บมันก็เออนะมันก็ต้องอยู่ในลิสต์ที่ต้องเปิด นะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทาง SMS แล้วก็ทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะแล้วก็ทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะทาง TikTok Live นะคะของ DJ เองนะคะใครที่อยากจะติดตามช่องทางของ DJ นะคะที่ TikTok ลูกตาชนทิชานะคะก็เสิร์ชหาได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้หลายๆข้อความส่งกันเข้ามาเยอะเลยพร้อมกับงานเพลงที่แนะนำเข้ามาด้วยรัวๆเลยเนาะเดี๋ยวทยอยจัดให้นะคะแล้วก็อย่างที่เราได้ทราบกันนะคะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเพลงช้าๆเนาะคุณผู้ฟังนะคะก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะคะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่ค่ะนะคะเดี๋ยวจัดให้สำหรับหนึ่งงานเพลงของพี่หนูมิเตอร์กันละกันนะคะวอนฟ้าห่มดาววอนสาวห่มใจแล้วเดี๋ยวมารับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะจากศรีสะเกษเลยล่ะสวัสดีค่ะพี่ชาติ
2: สวัสดีครับคนสวยน้องตาลเพิ่งเจอกันหลายครั้งอยู
1: ่โอ้โห มาถึงปุ๊บก็ชมกันเลยนะคะพี่ชาติขา
2: พี่ครับก็ทรงตีเพราะว่าดีเจคนสวยเนาะก็คลายเหงาด้วยเลย
1: ขอบคุณมากมากเลยพี่ชาติตอนนี้อยู่ศรีสะเกษเลยใช่ไหมคะ
2: อยู่อำเภอหูขันครับร้านนวดประจำน
1: ั่
2: น
1: เองใช่ใช่ไม่จะถามว่าวันนี้ฝนตกไหมคะที่หูขัน
2: โอ้คงเงียบอยู่เลยล่ะ
1: หรอโอ้เมื่อสักครู่นี้ทางนนทบุรีปทุมธานีโอ้โหเหมือนฟ้ารั่วเลยนะเขาบอกนะคือตกหนักมากนะ
2: เมื่อคืนฟ้าร้องอยู่เลยหูขันนี
1: ่แต่ยังไม่มาเนาะฝนยังไม่มานะ
2: ครับยังไม่มา
1: คิ
2: ดถึงน้องตาลก็เลยอยากมาทูเพลงดอกไม้ก้อนอิฐนั่นนะ
1: จ้ายินดีมากๆแล้วจะถามว่าเป็นไงบ้างช่วงนี้ร้านที่นวดอยู่ทำงานอยู่เป็นยังไงลูกค้าเยอะไหม
2: ม
1: ัน
2: ได้ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งครับครึ่งเป็นไ
1: งชั่วโมงครึ่งเหรอชั่วโมงครึ่ง
2: ชั่วโมงครึ่งได้คนเดียวครับลูกค้าเขาคนเดียว
1: จ้าแล้วก็ถือว่าได้พักบ้างเน
2: า
1: ะ
2: ก็ได้พักบ้าง
1: จ้า
2: หมอนวดอยู่นี่ทั้งสามคนไม่ทั่วสักคนเลยแต่วันนี้มีลูกค้าประจำก็เลยเล่นก่อน
1: โอเคได้นะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีลูกค้าเพิ่มมาอีก
2: วันนี้รู้สึกท้อแท้ตัวเองจังเลย
1: ยังไงไหนว่ามาหน่อย
2: ไอ้ก็เลยเงียบเงาเพราะว่าเรามองไม่เห็นจะไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกก็เลยอาศัยน้องลูกตาลเป็นให้กำลังใจนะ
1: ยินดีมากมากยินดีมากมากยินดีเสมอด้วยค่ะพี่ชาติถ้าเกิดว่าวันไหนที่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อหมุนมาฟังแล้วก็โทรมาคุยได้แบบวันนี้เลยนะ
2: ใช่ครับเพราะว่ากลัวลูกตาลเบื่อ
1: ไม่เบื่อเลยไม่เบื่อเลยไม่เบื่อเลยพี่ชาติไม่เบื่อเลยยินดีมากมากอ่ะงั้นเดี๋ยวจัดเพลงให้เลยดีกว่าวันนี้ดอกไม้กับก้อนอิฐของคุณอาเสรีใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
1: ับ น้
2: องม้อยดีเจม้อยดีเจน้องตาแล้วก็น้องแป้งรุ่นน้องอะไรไม่รู้จำซึ่งไม่ได
1: ้วันนี้หรอวันนี้เป็นน้องกวางกวาง
2: น
1: ้
2: องกวาง
1: น้องกวางใช่ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ม้อยดีเจคนสวยแล้วก็ทีมงานอันอสมททุกๆคนเก่าหาทุกคนทั่วประเทศเลยนะ
1: ได้เลยขอบคุณมากๆค่ะพี่ชัดขารักษาสุขภาพด้วยนะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะเพลงที่ขอมานะจ๊ะ
2: ครับครับแค่นี้นะครับขอให้โชคดีนอนหลับฝันดีด้วยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้น่ารักมากเป็นกำลังใจให้พี่ชัดแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะจัดให้เลยกับสายชิลฮิวใจค่ะดอกไม้กับก้อนอิฐเสรีรุ่งสว่างค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่นะคะพี่ฉัตรจากศรีสะเกษนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามานะคะพูดคุยแล้วก็แนะนำงานเพลงพิเศษพิเศษนะคะที่บอกว่าคืนนี้ขอฟังสักหน่อยเถอะนะคะขอปุ๊บได้ฟังปั๊บเนี่ยค่ะก็สายหน้าใหม่ได้เลยเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาได้ตลอดชั่วโมงแล้วก็บอกให้กับน้องกวางนะบอกว่าจองสายหน้าใหม่นะจ๊ะนะคะแล้วเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีเนาะชั่วโมงหน้าแต่ส่วนเพลงอื่นๆนะคะที่เราอาจจะไม่ได้คุยสายหน้าใหม่กันนะคะคุณผู้ฟังก็จะจัดให้อยู่เนาะในชั่วโมงของเรานะคะด้วยเวลาที่มีอยู่นะคะก่อนที่จะไปพูดคุยนะคะกับสมาชิกนะคะที่เพจ LTM FM 95แล้วก็ไปฟังเพลงกันต่อนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Superfan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกค่ะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทค่ะโดยสามารถร่วมภารกิจนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะโดยมีขั้นตอนนะคะในการร่วมภารกิจดังนี้นะคะเพียงแค่คุณผู้ฟังนะคะลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นเลือก MCOT Superfan Package ค่ะเพื่อรับ

สิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะคะแพ็กเกจเนี่ยจะเริ่มต้นที่ MCOT Superfan Starter นะคะไปจนถึง MCOT Superfan Diamond นะคะที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มอีกด้วยนะคะและยังมีภารกิจพิเศษนะคะสำหรับสมาชิก MCOT Superfan ค่ะที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะสามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะตั้งเชื่อเลยนะคะว่าช่วงนี้นะคะหลายๆคนก็นะคะติดตามด้วยนะคะสำหรับฟุตบอลนะคะ FIFA World Cup นะคะแล้วก็มีหลายคนนะคะเป็นหมีแพนด้าเพราะว่านอนดึกไงเพราะว่าเวลาไม่ตรงกันใช่ไหมกับบ้านเรานะคะอ่ะก็ว่ากันไปในเรื่องของฟุตบอลนะคะช่วงนี้เอามาทักทายนะคะสมาชิกของเรากันบ้างดีกว่านะคะทางเพจนะจ๊ะมีใครเข้ามาแล้วบ้างเอ่ยนะคะสวัสดีพี่สรพงษ์พี่สุบินนะคะทักทายนะคะคุณแม่อรุณด้วยนะคะส่งสติกเกอร์มาเยอะเลยอ้าวคุณบันสตาร์ด้วยนะคะส่งเข้ามาเนี่ยอยู่ใกล้ๆนะคะแต่ก็ทักทายเข้ามาด้วยพี่สมยศนะคะพี่เชื่องพี่นักรบนะจ๊ะนะคะพี่หนุ่มนาโนดด้วยนะบอกสวัสดีครับน้องลูกตาลหวานนะคะพี่ยุพยงนะคะพี่ฮักพอกำการนะคะแล้วก็น้องในบอยนะคะพี่วิจิตนะคะเสียเปียคนเดิมไงจะใครล่ะนะคะพี่จรูนสวัสดีค่ะพี่พงษ์สะทอนนะคะน้องฟอฟ้าบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ลูกตาลฟังอยู่ชลบุรีจ้านะคะทักทายนะคะลุงต้อยนะคะสวัสดีทักทายเดี๋ยวนะเลื่อนไปด้านบนพี่เดินเพนนะคะพี่เดินเพนด้วยพี่จำปีนะคะมาแล้วแล้วก็ฝากพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจด้วยเนอะนะคะพี่พรพันธ์นะคะสวัสดีค่ะจากกาญจนบุรีนะคะน้องไบนะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะหลายๆคนบอกว่าคิดถึงพี่ตาลใจจะขาดร้อนๆน้ำตาไหลหยดแหมะเลยนะไม่ได้เจอกันเมื่อวาน1วันใช่มั้ยล่ะพี่ตาลแอบไปร้องเพลงนิดนึงนะคะยังเป็นนักร้องอยู่นะคะไม่ได้เล่นตลกได้อย่างเดียวหลายคนก็แหมนะคะเมื่อวานก็ได้เจอแฟนเพลงรายการนะคะพี่เรดมี่บอกว่าที่สุราษฎร์เนี่ยแดดร้อนมากๆโอ้นะฝนไปไม่ถึงฝั่งนู้นเนาะมีใครอีกนะคะทักทายกันประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะอยากเห็นหน้าดีเจอยากจะทักทายผ่านข้อความผ่านแชทก็สามารถเข้ามารับชมผ่านทาง Facebook Live ของเราได้ด้วยนะคะที่เพจนี่แหละนะคะ LTM FM 95แล้วก็ฝากอีก1ช่องทางด้วยค่ะผู้ฟังนะคะเผื่อว่าใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะกับแอปพลิเคชันของอสมท MCOT Connect นะคะ MCOT Connect MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect นะคะ CONNECT นะคะตรงนี้เนี่ยจะรวมทุกคอนเทนต์ของอสมทนะคะทั้งรายการวิทยุต่างๆนะคะแล้วก็ข่าวนะคะจากทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะก็สามารถติดตามได้ทุกคอนเทนต์เลยของอสมทตรงนี้ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อเลยนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะพี่น้อยจากหนองคายจัดให้เลยนะคะกับยังคอยที่ซอยเดิมมนแคนแก่นคูนค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงเพราะๆนะคะของน้องไข่มุกเพนซินีให้ละกันนะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ของเรานะคะกอดผ่านดวงจันทร์ค่ะ
2: วันนี้มีเพลงของน้องมุกมาฝากกันสักหน่อยนึงแล้วกันนะครับถ้าอยากฟังเต็มๆไปสามารถฟังได้ที่ FM 95ลูกทุ่งหวานนครของเราเลยนะครับ
3: เพลงนี้เป็นเพลงของไข่มุกเองนะคะได้ทำไว้เมื่อปีที่แล้ว

0: ส่งเสียงหน่อยครับฝากเพลงนี้ไปด้วยครับกับก่อนผ่านดวงจันทร์ของน้องไข่มุกพิษณีแล้วก็พี่บอเบิ้ลสาม
1: รองมหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 90

0: จัดให้เลยนะคะสำหรับปลายฟ้าจาก2ศิลปินนะคะเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะที่แนะนำเข้ามานะคะฝากไว้หลังไมค์นะคะจากพี่โจ้เลียบคลอง2จัดให้แล้วนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ช่วงนี้กับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะกับงานเพลงที่น้องบอยนะคะน้องนายบอยแนะนำเข้ามานะคะงานของมาลีหัวหน้านะคะกับลมเพลมพัดจัดให้เลยนะคะที่จบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งไปกันต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันนะคะกับดีเจลูกตาลโชติชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
4: 23:03 นะคะนะคะอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชวนทิชาค่ะทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะคุณผู้ฟังค่ะช่วงเวลา 4:00 จนถึงเที่ยงคืนเนาะก็อยู่กับดีเจลูกตาลชวนทิชาคนนี้นี่แหละจ้านะคะและชั่วโมงที่2ของเรานะคะเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับ1สายหน้าไมค์มารออยู่แล้วสวัสดีค่ะ
5: ก็เ
4: ลยได้ข่าวว่าสายนี้เหงาเหงาหรอคะ
5: ใช่ค่ะ
4: ทำไมถึงเหงาคะ
5: ก็คือบอกว่าก็คือบอกก่อนหน้านี้ก็คือบอกกำลังจะแชร์อะไรบอก
4: จ้ะ
5: พอแชร์อะไรไปบอกน่ะก็คือบอกว่าก็คืออยู่ดีๆอ่ะก็คือบอกพี่บอสไม่มาก็คือแบบเหงาเหงาอ่ะหงอย
4: หงอยเลย
5: ไป2 ชั่วโมงติดอ่ะ
4: ก็คือผู้ชายไม่มาหงอยเลยเลยต้องมาซบอกพี่สาว
5: ใช่ค่ะ
4: แซวเล่นน้องฟ้าใสนะโอเคน้องฟ้าใสโทรมาจากที่ไหนคะ
5: สมุทรปราการค่ะ
4: สมุทรปราการวันนี้ฝนตกไหมตอนนี
5: ้ไม่ค่ะ
4: ไม่ตกหรอยังโอ้สมุทรปราการตอนแรกเข้าใจว่าปริมณฑลน่าจะตกทั่วถึงกันหมดแล้วไม่ถึงสมุทรปราการช่วงไหนของสมุทรปราการคะฟ้าใส
5: น่าจะเป็นช่วงแบบช่วงที่แบบ
4: นี่เนี่ยนะถ้าหนูตอบว่าช่วงไหนคะอ๋อช่วงกับหลินหุ้ยค่ะนี่ฮาเลยนะเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้จริงๆส่งไปปุ๊บเนี่ยหนูต้องรับเลยนะเมื่อกี้เนี่ย
5: เดี๋ยว
4: อะไรโอเคโอเค
5: ช่วงที่บอกว่าบางวันอ่ะคือตกอ่ะ
4: แต่วันนี้ไม่ตก
5: ใช่ค่ะ
4: โอเคก็เลยเหงา
5: แต่วันนี้ไม่ตกหงอยไป2 ชั่วโมงติดเลยอ่ะนั่งเศร้านั่งท้อแท้
4: นี่ขนาดท้อแท้นะหัวเราะขนาดนี้นะเออยังยิ้มได้นะคะอ่ะโอเคค่ะฟ้าใสค่ะวันนี้เงาเงาแบบนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
5: มีคนเหงาเฝ้ารออยู่เบอร์นี้ค่ะ
4: อ๋อแบบนั้นเลยนะ
5: ใช่ค่ะ
4: จ้ะแล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
5: มอบให้คนใกล้ตัวหนูเลยค
4: ่
5: ะ
4: อ๋อคนใกล้ตัวเหรอคะอืมจ้ะโอเคอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเหงาๆนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวฟ้าใสพูดตามพี่ตาเลยหรือว่าจำได้
5: พูดตามเลยค่ะ
4: โอเคนะคะขอขอบคุณ
5: ขอบคุณ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างน้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอ้ไอยราอาฮ่า
5: และไอ้ไอยราไอยรา
4: อาฮ่ารสชาติดี
5: ๆรสชาติดี
4: ๆทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
5: ปลาไอระยะ
4: นี่เหงาไม่จริงหรอกเอาจริงๆนะ
5: หน่อยแต่หน่อยมากกว่า
4: อ่ะโอเคเดี๋ยวจัดเพลงให้วันนี้ขอบคุณน้องฟ้าใสมากๆนะจ๊ะ
5: ค่ะพี่ค่ะ
4: จ้าสวัสดีค่ะนะคะในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะกับ4งานเพลงต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังคะเป็น4เพลงที่คุณผู้ฟังนะคะโทรเข้ามาฝากเอาไว้หลังไมค์นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าจะมีเพลงอะไรบ้างแล้วก็จากใครกันบ้างนะคะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะเพราะๆกันเลยนะคะฟังเพลินๆกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนั่นเองนะคะมาดูกันนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังนะคะว่ามีเพลงอะไรบ้างแล้วก็จากสายหลังใหม่นะคะจากใครกันบ้างนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกับจูบไม่หวานสันติดวงสว่างนะคะจากพี่หนุ่มพัทลุงนะคะฝากเข้ามานะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีเก็บเศษแก้วดำรงวงทองนะคะจากลุงสว.02สุราษฎร์ธานีนะคะยอมแพ้ที่เธอออนอรดีนะคะยอมแพ้ที่เธอจากพี่ขจรนะคะพี่ขจรจากนครศรีธรรมราชแล้วก็แน่นอนนะคะกับต้นขบวนพาเหรดของเราเพลงของคนเหงาๆนะคะว่าอย่างนั้นนะคะจากสายหน้าใหม่ของเราน้องฟ้าใสกับมีคนเหงารออยู่เบอร์นี้ตั๊กแตนชนลดานั่นเองนะคะทักทายเพิ่มเติมนะคะสมาชิกของเราทาง Facebook Live นะคะที่ LTM FM 95สวัสดีดีพี่ประเดิมกลิ่นหอมด้วยนะบอกว่าได้ฟังเพลงเพราะๆนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะสวัสดีค่ะบอกว่าโคตรชอบเพลงนี้เลยอ่ะน่าจะเป็นจูบไม่หวานนะคะแล้วก็พี่สังสุราษนะคะสวัสดีค่ะทักทายกันเข้ามายามดึกนะคะเพิ่มเติมโอ้โหวันนี้สมาชิกเข้ามาเยอะกันเลยทีเดียวนะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจนะน้องฟ้าใสก็เป็นหนึ่งในน้องๆแกงเฝ้าดีเจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็มีเพื่อนๆเข้ามาทักทายเพิ่มเติมเยอะแยะเลยนะคะสวัสดีคุณเปรมด้วยนะบอกว่าฟังผ่านวิทยุนะคะตกกระจายเสียงหัวเราะเมื่อสักครู่นี้น่าจะเป็นเสียงหัวเราะของน้องฟ้าใสนะแล้วก็มีใครเพิ่มเติมสวัสดีน้องอินแทนด้วยนะคะจากทางสปป.ลาวเนี่ยเขาบอกว่าเงาเงาแบบนี้ต้องฟังเพลงนะคะก็มันน้อยน้อยใจหรออย่างนั้นเลยนะคะผู้จะดีสวัสดีพี่ต่ายด้วยนะคะพี่สมบูรณ์นะคะบอกวันนี้ดีเจลูกตาลถักเปียสวยมากๆหนูก็ถักเปียแบบนี้ทุกวันนะพี่สมบูรณ์ก็ปากหวานนะจ๊ะขอบพระคุณมากๆนะคะอ่ะทักทายกันประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงต่อดีกว่านะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาตอนนี้หลังไมค์ค่อนข้างเยอะเลยทยอยจัดให้นะจ๊ะเอาเป็นเพลงนี้ก่อนก็แล้วกันนะมนรักตจวนะคะของพี่แดงจิตกรนะคะพี่ไผ่นะพี่ไผ่จากจันทบุรีนะคะฝากเข้ามาค่ะจัดให้เลยนะคะในช่วงนี้

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากมนรักตอจวอแดงจิตกรนะคะมากันต่อที่จอคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจริงๆแล้วค่ะในชั่วโมงนี้นะคะจอคิวฮิตของเรานะคะจะเป็นเพลงแจ่มจังนะคะแจ่มจังงานจากพี่โบซุปเปอร์วาเลนไทน์นะก็คือโบค่ะโบค่ะนะคะหนูชื่อโบมากับโบแล้วก็มากับโบพี่โบนะคะจากสังกัดท็อปไลน์มิวสิกนะคะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะคำร้องทำนองโดยลูกหนามนะคะหรือว่าน้องหนามเตยไทดอลมิวสิกนั่นเองนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์ปิยวัฒน์หมื่นสนิทนะคะแต่พอดีว่าเพลงนี้เนี่ยก็เป็นเพลงจังหวะสนุกๆเนาะนะคะตามสไตล์ของพี่โบเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ช่วงนี้เราอาจจะยังไม่ได้เปิดเพลงจังหวะสนุกๆ นะคะแต่ว่าก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะคะสามารถที่จะไปติดตามนะคะรับฟังแล้วก็รับชมมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ได้ด้วยนะคะในYouTube นะคะแล้วก็รวมถึงโซเชียลมีเดียนะคะแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะที่เขาก็ปล่อยเพลงนี้มาแล้วนะคะฝากอีกครั้งนึงนะคะกับแจ่มจังโบซูเปอร์วาเลนไทน์นะคะรับรองอยู่แล้วนะคะศิลปินคุณภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเพลงสนุกเพลงช้านะต้องบอกว่าพี่โบเขาเอาอยู่นะคะจอคิ
0: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: แต่ก่อนที่เราจะไปในช่วงต่อไปนะคุณผู้ฟังค่ะขออนุญาตจัดเพลงเพิ่มเติมให้เลยก็แล้วกันนะในเราก็มีเวลาตรงนี้อีกนิดนึงนะคะคุณยายเดือนนะคะคุณยายเดือนจากหนองบัวลำพูค่ะนะคะฝากงานเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เข้ามาแล้วก็ในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่เรามีงานนะต้องบอกว่าเป็นงานประจำปีนะคะที่นักร้องลูกทุ่งนะคะทั่วฟ้าเมืองไทยต้องใช้คำนี้เลยนะคะที่ก็จะไปร่วมงานนะคะรำลึกถึงราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะกันที่วัดทับกระดานนะคะอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองนะคะก็หลายๆคนก็นำงานเพลงของแม่พึ่งเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าขออนุญาตเลือกมาหนึ่งงานเพลงละกันที่คุณยายเดือนแนะนำเข้ามานะคะสุดแค้นแสนรักจัดให้เลยค่ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะขอขอบคุณอาหารแมว A-Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะวันนี้จัดให้กับขอกำลังใจนะคะเพลงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าอยู่ในชาร์ตของเรามาอย่างยาวนานยาวนานมากๆจริงๆแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถือว่ายาวนานที่สุดนะคะในชาร์ตเลยนะคะทั้งหมด36สัปดาห์เนี่ยคุณผู้ฟังนะคะสำหรับขอกำลังใจนะคะแล้วก็อยู่ในฮิตที่6คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะงานเพลงจากพี่หนูเล็กกากาฟีเจอริ่งกับน้องวินวรพัฒน์นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปต่อกับเพลงใหม่ของเมคอภิสิทธิ์นะคะฟีเจอริ่งกับบุ๊กสุภการเนี่ยนะคะซึ่งเพิ่งเข้าชาร์ตของเรามาแบบสดสดร้อนๆ อยู่ในฮิตที่19นะคะกับปริญญาไก่ตีนะคะ2เพลงนี้จัดให้ในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

สนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: จัดให้หวานหวานเลยนะคะกับขอเป็นแฟนส่วนตัวชนอภิชาตินะคะที่พี่อนันต์จากโคราชฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะจ๊ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: วันนี้นะคะส่งท้ายนะคะเช่นเคยกับเพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงนี้ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆคนบอกว่ายังไม่ง่วงเลยนะคะก็อยู่ต่อกันยาวๆได้เลยนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมธิชาด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะทั้งสายหน้าไมค์หลังไมค์นะคะวันนี้หลังไมค์ค่อนข้างเยอะมากๆถ้าเกิดว่าติดค้างเพลงของคุณผู้ฟังท่านไหนได้ขออภัยด้วยจริงๆนะคะแล้วก็รวมถึงทาง SMS ด้วยอ่ะเมื่อสักครู่นี้เห็นมี SMS เข้ามาเพิ่มเติมนะคะขออนุญาตทักทายเนาะพี่อัญชลีจากนครศรีธรรมราชด้วยนะคะส่งมาทาง SMS บอกว่าอยากฟังน้ำตาหางเครื่องของแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะแล้วก็มีแม่นางกวักก็จิรพัฒน์มีเชื่อในสิ่งที่เฮดในสิ่งที่เชื่อของท็อปพัสุพัฒน์จากพี่ปอแล้วก็กลางดาวของน้องไรอันเข้ามาล่าสุดด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสมาชิกของเราทาง Facebook Live ที่ LTM FM 95ด้วยนะคะวันนี้ก็อีกหนึ่งงานเพลงหวานๆลาด้วยงานเพลงของพี่เจมส์เรืองศักดิ์กันละกันนะคะทุกวินาทีส่งกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านทุกวินาทีเลยเช่นกันนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาครองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
5: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
11: เชียร์ .mport.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
12: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
0: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: เที่ยงคืน4นาทีนะครับเข้าสู่ในช่วงครึ่งหลังนะครับของฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มนะครับนัดแรกระหว่างสเปนนะครับกับเมืองเกาะเคปเวิร์ดนะครับช่วงนี้ยังอยู่กับพี่บอลสิรินันท์จตุรันตนและผมเจียงทรงศักดิ์วรรณจิตนะครับก็ช่วงนี้สวัสดีด้วยนะทักทายไปยังแฟนรายการทุกท่านนะครับที่รับฟังผ่านเครือข่ายของอสมทนะครับทั้ง41สถานีนะช่วงนี้คือช่วงเนตินายไลฟ์บอลโลนะครับสดตรงจาก FM 99นะครับคลื่น Active Radio นะครับที่กรุงเทพมหานครก็ทักทายไปยังภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้นะพี่นะภาคเหนือก็สุโขทัยแพร่ตากพิจิตรพิษณุโลกน่านลำปางอุตรดิตถ์เชียงรายนะ
1: สวัสดีครับ
0: แม่สอนเชียงใหม่ทักทายเป็นภาษาเหนือเลยพี่
1: เจ้าเ
0: น
1: ี่ย
0: ภาคอีสานเนี่ยแถวบ้านผมนี่นครพนมด้วยนะกาฬสินธุ์นครราชสีมานะครับบุรีรัมย์ศรีเกษสกลนครอุบลอุดรหนองคายเลยนี่
1: 41สถานีส่วนใหญ่อยู่ภาคเหนืออีสานเยอะนะ
0: เออภาคกลางภาคกลางก็มีเยอะนะพี่นะภาคกลางมีกาญจนบุรีจันทบุรีชลบุรีสิงห์บุรี
1: ระยอง
0: ยองตราดนี่แหล่งใต้ไปภาคใต้มั้ย
1: ใต้มี
0: กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชปัตตานีพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสงขลาสตูลสุราษฎร์อำเภอหลังสวนหลังสวนอยู่ไหนอ่ะชุมพรนะ
1: ไม่แน่ใจหลังสวนนี่อยู่ลุมพินีมั้ย
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ประจบคีรีขันธ์หลังสวนนั้นชุมพรมั้ยอ้าวก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่รับฟังผ่านเครือข่ายของอสมทนะครับ
1: ครึ่งหลังกำลังจะเริ่มนะครับยัง 0-0 นะครับสเปนกับเคปเวิร์ดครึ่งหลังนี่สเปนจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับเป็นฝ่ายเริ่มต้นเขี่ยในครึ่งหลังเดี๋ยวยังไม่มีรายงานเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับก็เหมือนทุกครั้งนะครับเปลี่ยนได้ฝั่งละ5คนแต่เปลี่ยนได้แค่3ครั้งนะครับ
0: ก็0-0ครับสเปนนะครับในครึ่งหลังบุกจากขวาไปซ้ายครับช่วงนี้ก็ฝากด้วยครับคืนความมั่นใจทุกย่างก้าวนะครับที่ฮิวไลท์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยแรงรับแรงกระแทกหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกนะครับพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระข้อเข่านะให้คุณนะครับลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อฮิวไลท์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นครับรวมเป็น4ชิ้นราคาเพียง990บาทและอย่างรับฟรีครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990นะครับค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อถูกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยฝากด้วยสำหรับฮิวไลท์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าของเรานะครับเอาแต่ก็ต่อครับในครึ่งหลังครับยังอยู่ที่0-0นะครับเป็นไงพี่บอลตอนนี
1: ้ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับยังใช้ชุดเดิมอยู่ทั้ง2ทีมนะครับ
0: พยายามที่จะว่าเข้ามาข้างในครับก็อย่างเข้ามือของโวซินยา

0: กาบี้ครับกาบี้ตอนที่ติดทีมชาติสเปนเนี่ยเขาประกาศในระหว่างแถลงข่าวแล้วก็ออกอากาศทางทีวีครับเจ้าตัวอยู่สนามซ้อมดีใจมาก
1: อ๋อตอนที่ประกาศตัวใครติดทีมชาติสเปนมาฟุตบอลโลก
0: ใช่หายเจ็บกลับมาไง
1: ดูว่าครึ่งหลังสเปนจะแก้เกมยังไงนะครับพอดูแล้วแคปเวิร์ดตราบใดที่ยังไม่เสียประตูนะครับยังเล่นแบบเดิมแน่นอนนะ
0: ก็ยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวนะครับ
1: สเปนนะพาบอลขึ้นมานะครับบาซีขึ้นมาทางฝั่งขวาขึ้นไม่ได้ก็ย้อนกลับมาใหม่นะครับลาป็อกครับถ่ายบอลมาทางฝั่งซ้ายให้กับเปดรี่มองหาเพื่อนนะครับนะครับปาบาซีทางขวามีเติมขึ้นมาครับยอร์เรนเต้ยังไม่เปิดนะครับเนี่ยครับได้แต่ครองบอลนะครับแล้วก็ม้วนคืนกลับมาให้กับเปาย้อนกลับมาใหม่คือตอนนี้ได้แต่ถ่ายบอลไปมานะครับพยายามหาช่องจ่ออยู่มาทางฝั่งซ้ายครับเติมขึ้นมาเปเดรี่เปิดด้วยเท้าซ้ายหม่งเช็ดเลยมาทางเสา2ยอร์เรนเต้เก็บบอลจ่ายคืนกลับมายิงไกลข้ามคานออกไปเนี่ยครับพอเจาะไม่ได้ก็ต้องอาศัยลูกยิงไกลนะครับเป็นฟาเบียนลุยส์นะครับสังกัดเปเอชเช
0: ดูจังหวะนี้ครับของฟาเบียนลุยส์บอลข้ามคานออกไปครับตอนนี้ก็ขออภัยเรื่องของสัญญาณภาพนะครับสัญญาณเสียงด้วยนะนะครับอาจจะไม่มีซานะครับพอดีปรับเล็กน้อยครับของสเปนนะครับบอลทางขวาโยเรนเต้ไหลเข้ามาตรงกลางครับกูเบซี่ตอนนี้กูเบซี่กับลาป็อกก็ดัดขึ้นสูงเหมือนเดิมนะครับเล่นเหมือนมิดฟิลด์จ่ายบอลเลยครับบอลทางซ้ายครับลาป็อกจ่ายยัดเข้ามาตรงกลางแล้วเอาไขว้มาสวยครับพยานดิ้นหนีไปครับไม่ได้แต่เคปเบิร์ตจ่ายขึ้นหน้ามาตัดบอลกูเบซี่ครับยังบอลจากเท้าเลยจะโต้กลับก็ไม่ได้ครับฝาของเคปเบิร์ตบอลไหลออกขวามากครับย้อนหลังกลับมาที่ยอร์เรนเต้ไหลมาใกล้ๆครับลาป็อกบอลทางซ้ายซ้ายมาขวาลองหยอดเข้ามามีตัวสอดเข้ามาตรงกลางวิ่งเสียบทะลุมาครับอุยาสบาจับบอลไม่ติดเปดี้ชิปมาได้สวยครับแต่ว่าอุยาสบาจับบอลแล้วไม่ติดเท้าครับแนวรับของเคปเวิร์ดเตะสกัดทิ้งมาก่อนแล้วจะโต้กลับมาอ้าวเคปเวิร์ดได้บอลด้วยแล้วทิ้งออกมาทางฝั่งขวาโอ้โหเพื่อนไม่วิ่งเติมครับ
1: ก็อยู่ในตำแหน่งล้ำล่าด้วยนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้แต่เนี่ยครับสเปนก็ต้องระวังนะครับโอ้โหนี่ดันขึ้นมาเลยครึ่งสนามกันหมดเลยนะครับยกเว้นผู้รักษาประตูคนเดียวของบอลอะไรได้หมดนะครับสเปนยังอย่างเดียวก็คือขาดการประตูเนี่ยนะครับยังยิงไม่ได้แค่นั้น
0: ฐานติ๊กต็อกก็ทักทายขึ้นถึงกัสก้าสมัยนอนฟังบอลนะครับตอนนี้ฟังเราได้นะครับทุกแพลตฟอร์มนะครับบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้านะพี่นะ
1: บ้านดำด้วยนะ
0: แอปของเราด้วยอย่าลืมนะเอ็มคอร์ดคอนเนคอาจจะเสียบอลหน้าบ้านตัวเองครับฟังขอแค่บอลให้กับเฟเบนลุยขอยิงเลยเนี่ยโอ้โหเฟเบนลุยเซ่ข้ามคาน
1: อุ้ยหลายครั้งมากเพื่อนขอบอลก็ไม่จ่ายให้นะเฟเบนลุยยิงเขาซ้ายนอกกรอบจากจุดเนี้ยเขายิงประมาณ 3-4 รอบยังไม่ตรงกรอบเลยนะครับจังหวะนี้เป็นการเสียบอลของแคปเวิร์ดในแดนตัวเองนะครับยิงตรงเส้น18หลานะครับซาเบียนลุยส์นะครับมีเพื่อนขอบอลนะครับทางด้านเฟรานตอเรสไม่ให
0: ้ข้ามคานี่คือแคปเวิร์ดกำลังจะสร้างเกมจากหลังบ้านขึ้นไปโนตัดได้ครับสเปนมากันหลายคนเลยแต่ว่าเฟรานลุยส์ปั่นด้วยซ้ายข้ามถนัดข้ามคาน
1: โอ้ต้องดูว่าเคปเวิร์ดจะมียุคไหมนะครับพอเริ่มจะเสียบอลง่ายขึ้นนะสังเกตดูแล้วก็เริ่มจะตามไม่ค่อยทันแล้วนะครับ
0: จะเข้ายังไงครับตอนนี้เป็นจอมทัพนะเปเดรี่ครับไหลออกขวามาเล่นกับฟาบิลุยให้แล้วไปถึงเส้นหลังแล้วย้อนเข้ามาตรงกลางบอลฉลับลดถอนความเร็วครับแล้วเข้ามือครับคอ

0: ของโวซินยาโอ้วันนี้ท่าเด่นตอนนี้นะณเวลานี้ผมให้โวซินยา
1: ใช่ครับเพราะก็ยังไม่เสียประตูแล้วก็เซฟไปหลายครั้งเหมือนกันยังไม่มีผิดพลาดนะโวซินยาจับบอลเล่นแล้วก็เตะทิ้งขึ้นหน้าเลยครับโวซินยา
0: วางยา

0: ดูว่าสเปนจะเปลี่ยนตัวตอนไหนครับดูแล้วสถานการณ์แบบนี้เนี่ยน่าจะเปลี่ยนเร็วนะครับอาจจะรอแค่ถึงนาที60อย่างช้าสุดนะครับโอ้เคเวิร์ดกล้าเล่นขึ้นนะดูจากการยืนลักษณะการยืนแล้วก็เล่นในแดนตัวเองนะครับค่อยๆต่อบอลขึ้นมานะครับค่อนข้างมั่นใจนะครับ
1: เสียงอาจจะเสียงซาวนะครับในสนามอาจจะขาดการถ่ายต้องขออภัยนะครับเรายังกำลังปรับปรุงอยู่นะพอดีแฟนรายการแจ้งมานะครับว่าเสียงมันอุ้ยนิดนึงอาจจะดูจังหวะนี้ของสเปนโอ้โหโอยาซาบาลทำอะไรครับจังหวะนี้เสียแค่วันเดียวเสียบอลหน้าบ้านแล้วนะแต่จะเล่นเร็วครับโอ้โอยาซาบาลลูกนี้คือจะเบิ้ลให้เพื่อนแต่ว่าเบิ้ลเหมือนแป๊กผิดเหลี่ยมนะครับบอลเหมือนจะยิงเลยนะครับบอลข้ามคานไปไกลเลย
0: นี่ครับลักไก่ยิงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าเบิ้ลลูกนี้ยังไงก็ไม่ดีเพราะมันไม่ตรงกรอบนะครับ
1: ถ้าเปิดให้เฟรนโตเรสที่อยู่โล่งๆบริเวณจุดโทษคนเดียวครับน่าจะมีโอกาสมากกว่าแต่เจ้าตัวเลือกยิงเองครับลูกนี้หลุดเสาออกไปครับโอยาซาบาล
0: ดูแล้วไม่น่ารอดนะน่าจะโดนเปลี่ยนออกนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวันนี้
1: ใช่ครับ
0: แต่แคปเวิร์ดนี่ต้องชมอยู่อย่างนึงเขาค่อนข้างมั่นใจนะกล้าเล่นต่อบอลในแดนตัวเองขึ้นมานะครับ
1: คือยิ่งไม่เสียบอลหรือว่าไม่เสียประตูนะครับผ่านมา53นาทียิ่งเล่นยิ่งมั่นใจนะ
0: คือโอกาสได้ประตูดูแล้วมีน้อยเพราะว่าเหมือนวันนี้ไม่ได้เน้นเกมบุกอ่ะเน้นเกมรับแต่ว่าครึ่งหลังมาก็พยายามจะพาบอลขึ้นหน้าเยอะขึ้นนะครับ
1: ผมบอกว่าผมฟังคลื่นมา10ปีครับคือเรา20ปีแล้ว21ปีแล้วนะฮะเอาเดินหน้าต่อครับ10นาทีพาครับอยู่ที่0ต่อ0สเปนกับมองโกเลียครับฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่อเมริกาครับแต่งกันที่แอตแลนตาแคนาดจอร์เจียวันนี้ก็ติดตามกันต่อเนื่องนะครับคู่ต่อไปจะเตะตอนที่2ครับแล้วตี5
0: ก็กลุ่มเดียวกันเลยนะครับซาอุดิอาระเบียกับอุรุกวัยนะครับตี5ก็ตี5นี่จะเป็นใครนะคุณโอ๊ตใช่ไหม
1: คุณโอ๊ตกับคุณโอ๊กแล้วก็8นาฬิกานะครับห้ามพลาดนะครับผมรุ่นใหญ่มาเองเลย
0: พี่แปะ
1: มีเวลาจะบรรยายให้ฟังครับกับพี่ชุเทพคงเปรียมครับสเปนเปิดเข้ามาก็ลึกเกินไปครับข้ามือของวอซินยาอ่ามีผู้เล่นเคปเปิดเจ็บต้องเดินออกจากสนามครับ
0: ไล่เลยครับผู้ตัดสิน
1: เหมือนคาบาว
0: โจเน่คาบาวนะครับส่วนกุนซือของเคปเวิร์ดนะครับบูบิสตานี่อดีตก็เคยเป็นกองหลังทีมชาติเคปเวิร์ดเหมือนกันนะพอเอากุนซือที่เคยเล่นกองหลังมาคุมทีมเนี่ยเกมรับก็จะเหนียวแบบนี้นะเหนียวเป็นพิเศษนะครับขึ้นมาบ้างครับเคปเวิร์ดทางฝั่งขวาโอ้โหวางบอลยาวดูปะโอ้เนี่ยเราเพิ่งจะเห็นอูไนซิมอนนะครับ
1: จังหวะยาวข้างหน้ามาครับจะให้ทางเลเมนโตนะครับบอลยาวเกินไปเข้ามือของอูไนซิมอนสเปนขึ้นมาเร็วครับนาที55ครับอยู่ที่0ต่อ0โรดี้ได้บอลตรงกลางหยอดออกซ้ายมาคูคูเดย่าแปะกลับมาครับย้อนมาใกล้ๆเปตรีเปดี้มีเพื่อนเสียเข้าไปตรงกลางแล้วก็ได้บอลเลยโอ้โหเฟรานตอเรสครับได้บอลแต่ว่าตรงตัวครับของวอซินยาอีกแล้ว
0: ไม่แน่ใจว่าล้ำหน้าหรือเปล่าเดี๋ยวผู้ตัดสินให้เล่นต่อนะครับจังหวะหยอดเข้าไปน่าจะเป็นฟาเบียนลุยส์นะครับที่สอดเข้ามาแล้วก็ได้มงแต่บอลมันเช็ดบางนะครับโอ้แล้ววันนี้โวซินยานี่เด่นมากนะฮะ
1: ใช่น่าจะได้บอลมากสุดเลยปะ ของเคปเวิร์ดนะ
0: มีส่วนร่วมตลอดนะครับเนี่ยเปิดบอลขึ้นหน้ามาสเปนเก็บได้หมดนะครับเนี่ยแหละครับทางฝั่งเคปเวิร์ดเตรียมที่จะเปลี่ยนผู้เล่นนะครับ
1: หมายเลข14ครับเป็นกองกลางครับเดียรอยดูอาเต้น้องชายอะไรเนี่ย
0: นี่คนนี้น้องนะครับก็จริงๆเขาทับตำแหน่งกันนะครับไม่น่าจะต้องเปลี่ยนคนพี่ออกด้วยนะครับ
1: หมายเลข15ลาลอสดูอาเต้เนี่ยเล่นตัวจริงนะครับวันนี้แต่ดูสเปนก่อนครับจังหวะนี้ลาป็อกดันขึ้นมาสู่ครับจอดจะเล่นเนี่ยชิปเข้าไปข้างในครับยังติดเอาแล้วคือหลังกลับมาโอซินยาออกมาห่างจากประตูโอ้เพื่อนคืนมาแล้วน่ากลัวครับโอซินยาต้องวิ่งออกมาห่างจากประตูครับแล้วเตะทิ้งไปก่อนบอลทุบขอสเปนครับเล่นเร็วไหลมาใกล้ๆออก

0: มาครับบอลอยู่ที่โรดี้ลาป็อกโมโหคุ้มข้างยิงโอ้โหเจาะไม่ได้ใช่ไหมคุ้มข้างยิงไกลเลยครับข้ามคานไปไกลเช่นกัน
1: สมเป็นกองหลังนะครับลาป็อกยิงเท้าซ้ายเต็มข้อเลยครับแต่ว่ามันไม่ตรงกรอบข้ามคานออกไปเจาะยากดูแล้วเกมรับของแคปเวิร์ดเขาค่อนข้างมีระเบียบวินัยมากประสบการณ์เนี่ยเปลี่ยน2คนเลยนะครับก็นอกจากทางด้านเดลอยดัวเต้แล้วก็ยังมีหมายเลข17นะครับ
0: กองหน้า
1: แอลวิลลี่เซเมโดนะครับเล่นอยู่กับสโมสรในลีกไซปรัสนะครับก
0: ็สโมสรนะโอโมเนียนิโคเซียครับในลีกไซปรัสกองหน้าในวัยสันสปอร์ตปิดดูจังหวะนี้ของสเปนย่อเข้ามาตรงกลางครับยังติดเท้าของดินี่ซานเชสบอเกสครับ
1: มุมครั้งที่5ของสเปนนี่บนอัศจรรย์เล่นเวฟกันแล้วครับเพราะว่าข้างในสนามยังไม่มีประตูแต่ข้างบนนี่ต้องเชียร์กันก่อนนะครับแต่มุมทั้งฝั่งขวาของสเปนยังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะครับมารอกันแค่ข้างสนามเฉย
0: ๆเล่นสั้นครับบอลย้อนลากกลับมาครับให้ที่กาบิยอดเข้ามาตรงกลางมงตั้งทิ้งไปก่อนนะครับอาร์เรนเมนเดสกัปตันทีมนะครับของแคปเวิร์ดที่ลงไปเล่นเกมรับสเปนได้บอลนะครับบริเวณวงกลมการสนามมาโกสโจเลนเต้ไหลมาให้ฟาเบนลุยส์โรดี้โดนไล่ล่ามาสามคนเอาโรดี้โดนไล่ล่ามาต้องขายบอลนะครับมาที่ปาวกูเบอร์ซี่ขวาสนามามาโกสโจเลนเต้ฟาเบนลุยส์ให้เปดรีเบดี้จ่ายตรงขึ้นหน้ามาโอ้โหจะจ่ายบอลเรียบมาบอลลุดมาทางฝั่งขวาครับฟาบิลุยย้อนกลับมาตกกลางจังหวะที่เข้าโวมือของโวซินยา
1: วันนี้ยังไม่พลาดเลยนะการออกมาตัดบอลจากลูกเปิดริมเส้นนะครับของสเปนโวซินยาผู้รักษาประตูแคปเวิร์ดเก็บได้หมดครับโอ้โหผ่านมาจะ1ชั่วโมงแล้วคุณเจ๋ง
0: เท่าไหร่ครับตัวนี้ฮะ20ใช่มั้ย
1: ยัง20อยู่เลย0ฝั่งละทีมนะครับโอ้โห
0: ฝั่งละ0อ้าวเดี๋ยวดูแคปเวิร์ดจะเปลี่ยนเป็น10ได้ไหมครับตัดได้เข้ามาข้างในโดนไล่ล่ามาเตะทิ้งออกมาอ้าวย่างกันดีครับช่วยกันดีลมกิโตะฝากของสเปนแล้วทิ้งยาวขึ้นหน้าไปครับเก๋เปิดเลยครับเอาแล้วออกมาทางฝั่งขวาให้กาเฟลันเฟลันจะชิงจังหวะไปแต่ว่าไม่ยอมครับบอเกสก็เหนียวครับนี่ สไลด์ทิ้งเตะใส่มุมทงเลย
1: บอเกสนะครับตามมาสไลด์บอลออกหลังลามินยังเมามีโอกาสจะส่งลงมาไหมแต่ผมว่าไม่น่าเสี่ยงนะ
0: โอ้โหเปลี่ยนสาม
1: เลยนะ
0: คุณสามซุปเปอร์แก๊งเลยพี
1: ่ก็คนที่โดนเปลี่ยนออกไปเนี่ยมีโจวานเน่กาบาวนะครับทางฝั่งซ้ายหมายเลข7นะครับ
0: ไดลอนเรียบร้อยเป็นตัวก็ออก
1: ก็กองหน้านะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่โดนเปลี่ยนออกไปเป็นนั่นแหละครับลาลอดูอาเต้นะครับคนน้องจะลงมาแทนคนพี่นะคร
0: ับ พี่ไม่ไหวน้องทำเอง
1: แล้วก็มีหมายเลข21นะครับนูโน่ดาคอสต้านะครับเล่นอยู่ในลีกตุรกีก็จะลงมาเล่นเป็นตัวลุกอีกคนหนึ่งนะครับเปลี่ยน3คนนะครับ
0: 15 79ออก14 24 17 21เข้าครับ
1: ก็มีวิลลี่เซเมโดนูโน่ดาคอสต้าแล้วก็เดลอยดูอาเต้ที่ถูกส่งลงมา
0: เปลี่ยนหน้าเข้า2ครับแล้วก็กองกลาง1โอ้โหน่าสนใจครับการเปลี่ยนตัวของเคปเวิร์ด
1: นี่กลายเป็นเคปเวิร์ดเปลี่ยนก่อนสเปย์นะสเปย์นี่ยัง11คนเดิมอยู่เลยนะครับเหลือประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายยัง 0-0 นะครับคือเติมความสดแล้วครับเคปเวิร์ดตอนนี้เพราะว่าต้องวิ่งไล่นะครับเอาตัวลุกลงมาเพื่อวิ่งเพรสซิ่งนะได้รับของสเปนด้วยจะจ่อยังไงครับสเปนตอนนี
0: ้ฟาเบนลุยส์ครับออกขวามาเมื่อกี้ก็เห็นนะลามินยามานะครับวอร์มอยู่ข้างสนามครับจะเข็นลงหรือเปล่าก็สเปนฟาเบนลุยส์หยอดเข้ามาตรงกลางเอาเตะสกัดพลาดเตะเวิร์ดครับบอลเลื่อนมาถึงมาร์โกคูเรียคือหลังกลับมาตากันใหม่ที่โรดี้เล่นกับเปตรีเปตรีพลิกหนีไปจะแหวก3ไม่ไหวครับ3คนเคปเวิร์ดโดนไล่ล่ามาครับก็เตะอัดใส่เลยครับเตะอัดใส่เปตรีครับทางแรดเมนเดสครับกัปตันของหมู่เกาะเคปเวิร์ด

0: ก็ช่วยกันดีนะ
1: ข้างสนามตอนนี้เดลาฟอนเต้นี่คุยกับผู้ช่วยแล้วนะครับว่าจะเปลี่ยนยังไง
0: ผู้ตัดสินนับ
1: เวลานับเวลานะครับคือถ่วงเวลาไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้นะครับเปลี่ยนตัวก็ถ่วงไม่ได้นะ
0: 5วิ5วิน
1: ี่เหมือนบาสเกตบอลไปทุกทีจะทุ่มมาก็จับเวลานะครับ
0: ต่อครับบอลไหลมาทางฝั่งซ้ายครับให้อาเวลิกลาป็อกขอกันไกลก็ได้ที่เปตรีออกซ้ายมาขวาสตาร์มาครับให้มาที่เปาคูเบซี่โหดันขึ้นมาสูงครับคูเบซี่ฝ่ายเบลุยออกขวาให้ยอเลเต้เปิดไปติดบอลนะติดแนวรับครับของเคปเวิร์ดตั้งขึ้นมาก็ไม่ได้ครับทางซิดดี้โลเปสคาบาลอีกครั้งหนึ่งตอนนี้กูเบซี่มาเล่นไปกองกลางแล้วครับเข้ายังไงครับตอนนี้สเปนโรดี้เปิดปุ๊บพุ่งมาให้คูคูเลย่าพักออกมาและจ่ายเข้ามาตรงกลางยังติดเดี๋ยวรับของเคปเวิร์ดครับเตะทิ้งมาก่อนฝั่งของปิโก้แล้วจะย้อนทางมาไม่ไหวครับแฮนูโน่ดาคอต้าครับกองหน้าสำรองที่ลงมาใหม่จับบอลแล้วบอลมันกระดอนไปไกลครับสเปนก็ชิงบอลกลับมาหรือมาต่อครับลาป็อกข้ามเส้นกลางสนามมาทางซ้ายขอเกย์ใกล้เปตรีไหลออกขวามาครับยอเรนเต้ฟาเบลุยมาขอบอลครับตรงกลางไหลมาให้ลาป็อกมาที่เปตรีเปตรีจับไปครับเปตรีไม่ไหวครับคืออะไรกันมาแต่กันใหม่ที่ลาป็อกลาป็อกจ่ายทะลุช่องมาโอยาสบาไม่พร้อมเล่น
1: ใช่วันนี้ดูแล้วเขาไม่มีประโยชน์กับสเปนจริงๆนะโอ้โหมีแต่เสียอย่างเดียวโอยาสบาดูแล้วคนที่จะต้องโดนเปลี่ยนออกนะครับ
0: เหมือนเหม่อเหมือนช้ากว่าเพื่อน119เนาะพี่ว่าไหม
1: ใช่ใช่วันนี้ดูยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับโอยาสบา
0: คือลาป็อกให้เนี่ยแทนที่จะแบบพร้อมเล่นพร้อมจับบอลแต่ว่าโอยาสบาพอเพื่อนจ่ายมาเอ้าจ่ายไปแล้วเหรอฮะเลยจับบอลไม่ติดท่านะครับบอลหลานไปแล้วเคปเวิร์ดจะเปิดยาวขึ้นหน้ามาอุ้ยชนกันครับผู้เล่นสเปนกับเคปเวิร์ดดูโนดาคอสซาครับไปชนกันครับศีรษะไปกระแทกใส่อาเมริกลาป็อก
1: ก็เจ็บจริงแน่นอนนะเพราะว่าสเปนไม่ถ่วงเวลาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสกอร์ยัง 0-0 ก็ต้องรีบลุกขึ้นมาเล่นต่อนะครับผู้ตัดสินก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับลาป็อกเจ็บฟรีไป
0: ลาป็อกก็กลับมาเล่นกับทีมแรกของตัวเองนะแอตเลติกบิลบาโอเลยครับ
1: ใช่ครับไปเล่นอยู่ในซาอุใช่ไหม
0: ใช่
1: 2ปีหรือ2ปีเนี่ยนะครับ
0: ก็ดังกับบิลบาโอเนี่ยแหละครับเป็นเด็กปั้นเลยครับของบิลบาโอเขาเลยไปอยู่กับแมนซิตี้ไปอยู่อันเดอร์เซอร์มา2ปีครับแล้วก็กลับมาบิลบาโอเลยครับสโมสรแรกของเขาเมื่อปีที่แล้วครับ
1: ก็ถือเป็นพี่ใหญ่แล้วนะ
0: อ
1: าเมริกลาป็อกนะครับอายุก็30กว่าแล้ว
0: 32ปีแล้ว
1: เนี่ยครับของบอลไปเรื่อยครับสเปนแต่มันหาช่องลำบากจริงๆครับตอนนี้แล้วตอนนี้โอ้โหเคปเวิร์ดต้องการคะแนนแล้วครับโอ้โหดูครับ
0: มีลุ้นนะทำมาเล่นไป
1: แล้วที่ผ่านมายังไม่มี 0-0 อย่างที่บอกไปอาจจะได้เห็นคู่แรกแล้ว
0: ใช่
1: เหลืออีก25นาทีครับสเปนยังไม่เปลี่ยนตัว
0: กูเบอร์ซี่จ่ายยัดมาเอ้าไม่พร้อมเฟรนตอเรสไม่พร้อมจับยาก็ไปทำฟาวเขาเดี๋ยวผู้สินให้พิจารณาเปลี่ยนครับเคปเวิร์ดหันหน้ามาทางไหนก็เตะขึ้นไปทางนั้นครับบอลออกข้างบริเวณกลางสนามเลย
1: เคปเวิร์ดที่จะต้องไปแก้ไขจุดหนึ่งคือจังหวะสวนกลับเนี่ยแหละยังทำได้ไม่ค่อยดีนะครับ
0: บอลไหลมาทางฝั่งซ้ายครับให้ที่โรดี้คูคูเลย่าเพื่อนไหลโอยาสเปาเป็นกาบี้ขออภัยโอยาสเปาอยู่ข้างในครับบริเวณกรอบเขตโทษโรดี้ไหลมาใกล้ใกล้กาบี้โรดี้ขวาสนามไปขวาครับให้กูเบซี่ง้างไม่ยิงครับสเปนก็ไม่ยิงไกลนะพยายามให้บอลเนี่ยเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนครับแล้วดูครับเกมคอมแพคของเคปเวิร์ดเนี่ยแน่นมากครับกำแพงรถบัสเนี่ยอย่างน้อยก็3 4คันเลยนะ
1: ซ้อนกัน2ชั้นด้วย
0: โอ้โหกูคูเลย่าครับไหลมาซ้ายให้โรดี้เปตรีโรดี้ทางซ้ายคือไหนกลับมาครับเบดี้ขวาสนามไปให้ฟาบิลุยส์ลุยต้องแต่งเข้าซ้ายครับไหลมาไม่พร้อมเล่นครับยอเลเต้ต้องย้อนหลังกลับมาก่อนกลับมาที่ทางยอเลเต้เข้ามาในกรอบเขตโทษโดนสกิดนิดนึงบอลกิ๊กกักกันอยู่โอ้ยโดนไล่ล่ามาครับทาง โลเปสคาบาวเลี้ยงแล้วออกหลังไปเลยครับโอ้โหเตะมุมครับของสเปน
1: เสียเตะมุมเป็นครั้งที่7นะครับให้กับสเปนแต่วันนี้ลูกเตะมุมลูกเซตพีซยังทำอันตรายไม่ค่อยได้เลยนะครับของสเปนเนี่ย
0: เตะมุมหยอดเข้ามาข้างในรับสบายครับบัวซินยาอ้าวไปชนเขาอีกครับลาป๊อป
1: เฮ้ยเป็น40แล้ว
0: โรดี้ไปชนอีกอ้าว
1: ได้เห็นลามินยาวมาครับโอ้สรุปต้องส่งลงมานะครับตอนนี
0: ้โอ้โหไม่ฟิตด้วยนะลามินยาวมาว่ะ
1: แล้วแล้วครับต้องเปลี่ยนแล้วครับทางฝั่งสเปนนะครับดูว่าจะลงมาแทนใครนะครับจริงๆจะขยับเฟรานตอเรสไปยืนเป็นหน้าเป้าแทนทางด้านโอยาซาบาลแล้วก็เปลี่ยนโอยาซาบาลออกก็ได้นะก็อยู่ในช่วงกำลังจะต้องพักเบรกพอดีนะครับไฮเดรชันเบรกพัก3นาทีโอ้แต่ตอนนี้น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะโอซินย่าเขา40แล
0: ้
1: วไม่รู้เจ็บจริงหรือเปล่า
0: ทักทายมาจาก YouTube นะครับสวัสดีครับฟังจากเบอร์ลินเยอรมันพี
1: ่โอ
0: ้ขอบคุณมากครับและสวัสดีทักทายอีกครั้งนะครับแฟนๆรายการทุกท่านนะครับนอกจากฟังผ่านกาสก้าของเรากับทุกช่องทางนะสวัสดีที่รับฟังผ่านเครือข่ายวิทยุของอสมทครับทั้ง41สถานีครับทั่วประเทศไทยเลยภาคกลางภาคเหนืออีสานและภาคใต้ครับทั้ง41สถานีนะครับพี่บอลเดี๋ยวทักทายเป็นภาษาเหนือได้มั้ยครับ
1: ไม่ได้ครับ
0: ภาษาใต้ก็
1: ไม่ได้เหมือนก
0: ันแรงใต้ได้ไหม
1: ดูแล้วไม่น่าจะเปลี่ยนคนเดียวนะสเปนต้องการประตูครับตอนนี้โอ้แต่ต้องจำเป็นถึงขั้นต้องส่งลามินยาวมาลงมานี่ก็ตอนนี้เป็นช่วงพักเบรกนะครับ3นาทีพักดื่มน้ำกันนะครับเดี๋ยวเราฝนเตะนี้ต้องเข้ามาติวเข้มลูกทีมนะครับจะทำยังไงให้ได้ประตูเนี่ย
0: ดูทางเฟสไลท์ครับชัดแจ๋วไม่มีดีเลย์เอาขอบคุณมาก
1: งานบูบิสต้าคุณซื้อของแคปเวิร์ดนะครับก็ดูแล้วยังเอามือล้วงกระเป๋ากางเกงได้แบบนี
0: ้แอคเลยฮะอ่ะยามาครับต้องลงมาในช่วงประมาณ20นาทีสุดท้ายโอ้โหสุดท้ายต้องเข็นลงและยามาดูสภาพสีหน้าสีตาเหมือน
1: ไม่อยากลง
0: เหมือนต้องลงใช่ไหมผมฮะ
1: ดูลูกยิงไกลของลาป็อกนะครับดูความเร็ว
0: ดูความเร็วเท่าไหร่ฮะชีโชว์สถิติหน่อยครับความเร็วครับความหมุนของบอลสปินเรทเป็นไง
1: โอ้โหเดี๋ยวนี้กล้องเขาแต่ว่าเขาต้องมีชิปอยู่ที่ลูกนะ
0: ใช่มีชิปฝังอยู่ที่ลูกฮะคือผ่ามาเหมือนผลส้มเลยพี่จริงจริงเหมือนไม่รู้ติดอะไรไปติดอะไรมีฝังชิปด้วยฮะเอาเปลี่ยนสองครับเปลี่ยนมินิโน่ครับกับลาเมนยาเมา
1: ก็สมควรต้องเปลี่ยนนะครับส่วนคนที่จะโลคนที่จะโดนออกไปเนี่ยให้ผมเดานะโอยาซาบาลเนี่ยต้องมีหนึ่งก็จะส่งทางด้านของมิเกลมาริโน่ลงมาแทนฟาเบียนลุยส์นะครับมีโอกาสยิงไกลแต่ว่ายิงไม่ตรงกรอบนะครับก็อีกคนนึงเอากาบีออกนะครับแล้วก็ส่งทางด้านของลามีนยาเมาลงมาแทน
0: ถอดหมายเลข8ฟาเบียนลุยส์และหมายเลข9กาบีออกครับมาแล้วครับหนุ่มจานนั่นแหละที่ว่าใช่พี่
1: ใช่เหรอ
0: ไม่ใช่เหรอหรือเป็นยาเมาไม่ใช่นะเอานึกหนุ่มจากยะลาไม่ใช่นะคนสเปนนะครับหรือเป็นยาเมาโอ้โหแฟนชาวสเปนเนี่ยชูธงชาติและดีใจมากครับได้เห็นเจ้าหนุ่มมหัศจรรย์ครับและมินยาเมาโอ้โหผู้บรรยายใช้คำว่าซูเปอร์สไตล์นะ
1: ก็ไปได้แชมป์ยูโร2024นะกับสเปนยิ่งใหญ่มากตอนนั้นถึงยังไม่18เลยนะ
0: เอ๊ะทำไมสละแล้วหลายๆคนแฟนบอลสเปนบอกว่า30คงไม่ถึงแล้วมั้ยตอนนี้เขาบอก
1: โอ้ยตอนนี้มองแค่10พอแล้วคร
0: ับ เอา10พอแล้ว
1: จะยิงได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยแคปเบิร์ดก็ยังดูแล้วยังแข็งแรงอยู่นะ
0: ใช
1: ่ยังวิ่งไล่บอลกันดีแต่ไปแย่งมาได้ครับลามินยาเมา
0: ได้บอลครั้งแรกครับลามินยาเมาได้บอลไหลมาใกล้ๆให้กับเบนิโน่ย้อนกลับมาที่เปดี้ทางซ้ายโอ้ดูเกมของสเปนคึกคักครับได้ยาเมากับเบนิโน่เข้ามาโอ้เปดี้ไม่เห็นตัวหลังครับบอลสกิดมาแล้วแคปเบิร์ดก็หัวทิ้งออกไปเลย
1: คือตอนนี้แคปเบิร์ดอันตรายเตะทิ้งอย่างเดียวครับออกเส้นข้างไปสเปนทุ่มเข้ามา
0: ทุ่มเร็วครับไหลให้โรดี้หยอดออกซ้ายมาลาป็อกง้างขอยิงไหมไม่ยิงครับป้ายมาซ้ายคูคูเดย่าลาป็อก เปตรีขวาสนามมาให้โรดี้บอลนะมาที่แล้วมันยามาไปอยู่ทางฝั่งขวาครับสอน2เคปเวิร์ดก็สอน2มาสอน3แล้วครับสอน3แล้วครับมีไลเมเดสกับทีมมาช่วยด้วยต้องจ่ายขึ้นมาครับโดนบีบ3ครับทางยามาแล้วจังหวะนี้ข้อ1 2มายอเลนเต้จ่ายเข้ามาแล้วยิงลูกนี้ก็โอ้โหเมลิโน่ครับยิงด้วยขวาไม่ถนัดครับบอลบดกันไปเข้ามือของโวซินย่า
1: โอ้พระเอกจริงๆครับแต่ว่าลามินยามาลงมาปุ๊บเห็นเลยนะครับโอ้โหได้บอลตลอดแล้วมีบทบาทกับเกมบุกมากนะครับ
0: โวซินย่าใช้บอลยาวขึ้นหน้าไป
1: โอ้เคปเวิร์ดนี่ข้างสนามมีตัวสำรองจะเปลี่ยนลงมาอีกคนนึงนะครับคนที่4แล้วนะครับคนหมายเลข8นะครับเจ้าเปาโลเฟรนันเดสนะครับมิดฟิลด
0: ์เป็นกองกลางกองกลางเล่นฝั่งซ้ายก็ได้ครับจากสโมสรสเตโวบูคาเรสนะในลีกโรมาเนียครับนัดที่42ครับหากลงสนามในเกมนี้ในนามทีมชาติโอยามาเกมคึกคักเลยนะครับพอเลมินยามาเข้ามาโรดี้เปิดเออรวยเข้ามาข้างในครับยังติดหัวครับของฟิโก้คาร์ลอสโตเปสครับเปตรีไหลออกสายมาลาป็อกได้หยอดเข้าไปข้างในจะให้เมดิโน่เคปเปิดก็ได้บอลก็จุดพลุขึ้นหน้ามาโอ้โหตัวนี้หาบอลไม่เจอนะครับลามินยามาได้บอลคล้องหนีมาวน2โดนดัก2ต้องหยอดแลกกันมาให้โรดี้โรดี้เข้าใกล้ๆเปตรีมาที่ยูเนเต้เข้า1 2ใกล้ๆเปดี้เข้าในกรอบเขตโทษวนสาวลง13แล้วไม่มีใครครับเพื่อนไม่มาช่วยแต่ทิ้งไปก่อนบอลไปอัดใส่ดูโนดาคอสตาครับหันหลังมาก็แต่ทิ้งไปก่อนและเข้าทางของสเปนบอลย้อนกลับมาครับเกม15นาทีสุดท้ายครับกูเบอร์ซี่ไหลมาใกล้ๆโรดี้สายมีคุคุนิยาเจาะใกล้ให้กับทางเฟลาโตเลสได้กดตรงนี้ติดบล็อกครับบริเวณจุดโทษซัดตัวนี้แล้วอ้าวดูทางเทพบุตรจะสวนมาโอ้โหแต่ว่ายังมีตัวห้อยตัวสุดท้ายครับเป็นนะกูเบอร์ซี่ครับที่เก็บต้าและคืนให้กับลาป็อกตากันใหม่ที่อุไนซิมอน
1: โอ้โหนี่วันเวแล้วครับสเปนเดินหน้าบุกแหลกแล้วครับจะเอาประตูให้ได้อุ้ยแล้วดูหมดแล้วนะ
0: เอาจ่ายทะลุช่องมาครับเปรี่จะให้กับลิมเบญญาเมาแล้วก้มเล่นลูกนี้ผู้ตัดสินบอกว่าเมริโน่ครับไปทำฟาวใส่เควินปีน่าครับกองกลางของเคปเบิร์ดไปเรียนตัวครับ
1: ก็เป็นโอกาสของเคปเวิร์ดเปลี่ยนตัวนะครับส่งเจ้าปาโลเฟรนันเดสลงมาแทนหมายเลข13ยีนั้นแตกซ้ายออกนะครับปิโก้โลเปสกาบาวโดนเปลี่ยนออกไป
0: ก็ที่เรียนไปคือชอปาโลเล่นมิดฟิลด์ก็ได้ฝั่งซ้ายก็ได้ครับ
1: เปลี่ยนไปแล้ว4คนนะครับก็เติมความสดลงมาอีก1นะครับก็เปลี่ยนตัวก็เหมือนกันนะครับต้องมีเวลาไม่เกิน10วินาที
0: คืออยู่ใกล้ฝั่งไหนอยู่ใกล
1: ้
0: แดนไหนออกไปฝั่งนั้นเลยครับจะเดินเออลอยชายไม่ได้ฮะ10วิเนี่ยโดนทำโทษนะเล่น10คน1นาทีนะ
1: ใช่สำคัญเลยนะครับ
0: กฎใหม่ครับนาทีเท่าไหร่75แล้วเนาะ
1: ก็ยังเหลือเปลี่ยนได้อีก1คนนะเคปเวิร์ดก็ฉลาดนะเปลี่ยนได้3ครั้ง5คนตอนนี้เปลี่ยนไปแล้ว4
0: มาดูลาเมียมาเจอชาวเปาโลนะครับที่ลงมาลงมาก็ต้องมาปิดทางลาเมียมานะครับแบ็กซ้ายคนใหม่ที่ลงมาของเคปเบิร์ด
1: โอ้สเปนจะทำยังไงครับ
0: จ่ายยัดมาครับเฟลันออกสายมาคุคุริยาย้อนแล้วกลับมาลาป็อกอยู่ทางฝั่งซ้ายจะไปถึงสลังเอาถึงสลังไหมมองหาเพื่อนต่ออยู่โอ้โหโดนดักได้โอ้โหทำได้เยี่ยมครับจังหวะนี้แย่งของโดโนดาคอสตาครับกองหน้าสำรองที่ลงมาใหม่เอาเดชชิ่งกับเพื่อนไม่ไหวครับเสียบอลอีกแล้วสเปนได้บอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษโรดี้ให้กับคูโกนิยาชิ่งเร็วโอยาซาบาวมาที่เฟลันจะให้เร็วโอ้โหมิเกลโอยาซาบาวครับวิ่งดำหน้าเพื่อนจ่ายย้อนหลังโอ้โหสเปนเล่นเร็วก็ไม่ได
1: ้พื้นที่แคบๆนะครับของสเปนอย่างนี้ยังบอลไม่ถึงเท้านะครับมาอีกแล้วครับทั้งฝั่งซ้ายคูโกนิยา
0: โอ้โหบอลวันเวครับบุกอยู่ฝ่ายเดียวครับคูโกนิยาไหลมาให้เปตรีขวาสนามมาครับยอเรนเต้และมินยาเมายาเมากระชากเข้าหาเซเมโดจ่ายย้อนเข้ามาตรงกลางแล้วเปดี้ได้ยิงลูกนี้ติดบล็อกครับยิงเบาเกินไป

0: เสื้อขาวนะครับโหบางนุ้นจะเป็นทางดิสนีย์บ็อกเกสนะบ็อกเมื่อสักครู่ครับหมายเลข3ของเคเบิร์ตเดินหน้าต่อครับเปเดรี่บริเวณหน้ากรอบเขตโทษอยู่บริเวณหัวกะโหลกไหลออกขวามาโรดี้โดนไล่ล่าต้องคืนกลับมาใกล้ๆที่เปเดรี่ลาป็อกทางซ้ายโอ้เจาะลำบากครับเข้ายังไงหาช่องเข้าอยู่ครับกูในย่าทางซ้ายจะแตะลอดขาเขาโอ้โหแอบร้องเพลงของพี่โป่งนะครับมันง่ายเกินไปฮะไลเมเดสที่จริงเป็นกองหน้าก็ลงมาเล่นเกมรับนะ
1: กัปตันทีมก็ต้องทำหน้าที่สุดๆนะครับ
0: มาเล่นเกมรับฝั่งขวาเอานาทีที่78ครับโอ้3ประตูไม่ได้แล้วมั้งแฟนบอลสเปนอ่ะไม่ได้แล้วมั้ง
1: ผมยังกลัว 0-0 อยู่เลยเนี่ย
0: เอาแล้วมิยาเมาแต่งเข้าสายออกด้านนอกจะเคราะห์เข้ามาอีกครั้งหนึ่งบอลฉลับแล้วออกหลังไปติดผู้เล่นของเคปเวิร์ตออกหลังนะครับแต่มุมครับของสเปน
1: โอ้แต่มุมครั้งที่เท่าไหร่แล้วครั้งที่8แล้วนะครับของสเปนคุยตั้งแต่ก่อนเริ่มรายการนะจะเจออาถรรพ์หรือเปล่า 0-0 เนี่ยเปลี่ยนตัวคนสุดท้ายครับทางฝั่งเคปเวิร์ตนะครับจะส่งหมายเลข18นะครับ
0: ของกลาง
1: เตลโมอาคันโยนะครับเล่นอยู่ในลีกโปรตุเกสนะอายุ24ปีลงมา
0: วิตอรีกีมาไลครับ24ปีนัดที่17ครับยิงไป1ประตูครับเทโมอารานโฮ
1: ก็เปลี่ยนครบแล้วนะครับทางฝั่งของเคปเวิร์ตนะครับ
0: 12นาทีลามิยาเบายอดเข้ามาจากเตะมุมฝั่งขวาโดนมงที่ไปก่อนแล้วเอาวอสเซย่าชกพาว่าไม่เจอบอลลอยอยู่หน้ากรอบเขตโทษแล้วชิงจังหวะ2ของทางอุยาซาบาวยอดเข้ามาตรงกลางโอ้มงที่ไปก่อนครับจังหวะมงของชัวปาโลครับแบ็กซ้ายที่ลงมาใหม
1: ่โอ้ยปั่นป่วนเหมือนกันนะครับเคปเวิร์ตเอาผู้ตัดสินบอกหยุดก่อนนะครับเดี๋ยวรอฟังห้อง VR มีอะไรไหมไม่มีครับให้เล่นต่อตุ้มเข้ามาครับ
0: 10นาทีสุดท้ายเร่งเครื่องเกียร์6แล้วครับตอนนี้สเปนขวาสามมาคาเปตรีให้มาโกสโยเลนเต้และมิยามาขอบอลแต่ให้กับเมลิโน่ยามาได้บอลนะครับบริเวณหน้ากรอบเขตโทษออกขวามาเมลิโน่ให้เลมินยามาโอ้ยามาพอได้บอลเนี่ยผู้เล่นของมุงก่อนเข้มเบิดมากัน3คนเลยครับพร้อมที่จะหารวมกินโต๊ะอยู่แล้วต้องพอขวาแน่นต้องออกซ้ายมาบ้างครับให้โรดี้มาเล่นปีกซ้ายครับออกซ้ายมาไม่ได้ครับต้องตบกันมาที่คุกุริยะกูบาซี่ยอเรนเต้ทางขวายามาขอแล้วครับแต่ยามาต้องถอนตัวเองลงมารับบอลตามนะครับต้องใช้บอลยาวเข้ามาข้างในยังติดทางดีเน่บอเกสลุยต่อครับสเปนพลพรรคกระทิงดูครับมีตัวอ้อมมาให้กับลามินยามาถึงสุดสนามและตบกลับมาตรงกลางแต่ว่าชัวเปาโลครับเร็วเหมือนกันครับก็ขวางไว้ในจังหวะสุดท้ายบอลติดใครเอ่ยน่าจะติดยามาออกหลังไหมอ่ะ
1: ใช่ครับโดนยามาแต่ว่าเดี๋ยวผู้ตัดสินให้ใครโอ้เปลี่ยนอีก2คนนะครับดานิโอโมลงมาแล้วนะครับลงมาแทนเฟรานตอเรสนะครับ
0: ก็ว่ากฎใหม่ก็มีเหมือนกันนะพี่เพราะว่าบอลมันเตะมุมเนี่ยออกฝ่ายเกมรับหรือว่าเกมรุกเนี่ยสามารถที่จะตัดสินได้นะฮะเข้ามาแทรกแซงได้นะครับกฎใหม่นะครับ
1: ก็เอาแต่ให้เป็นเตะมุม
0: ให้เตะมุมกับ
1: ไม่ให้ละนะครับให้เป็นลูกตั้งเตะนะครับ
0: ตามที่เราบอกไปฮะตามกฎใหม่ที่ออกมาที่นี่เขาฟังจากสัญญาณของ VR ครับ
1: ตอนแรกให้เตะมุม
0: ใช่เช็คว่าบอลสุดท้ายได้โดนใครโดนฝั่งเกมรับเกมรุกนะครับ
1: อันนี้แฟร์ดิ
0: อ
1: ันนี้แฟร
0: ์ปกติ VR จะแทรกแซงไม่ได้นะฮะ
1: ก็เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายแล้วนะครับยัง0-0 นะครับสเปนกับเคปเวิร์ดแต่ว่าสเปนเหลือเปลี่ยนได้อีก2คนนะแล้วก็เปลี่ยนได้ครั้งสุดท้ายโอกาสยิง21ครั้งนะครับสเปนตรงกรอบ6ขณะที่เคปเวิร์ดเนี่ย3ครั้งที่เขามีโอกาสยิงเนี่ยมาจากครึ่งแรกหมดเลยนะ
0: ไม่ตรงกรอบเลย
1: ไม่ตรงกรอบเลยแต่ว่าครึ่งหลังยังไม่มีโอกาสยิงเลยนะครับเคปเวิร์ดตั้งรับอย่างเดียว
0: หลายมียะเมามายาที่ยาแหวกไปนะครับไม่ผ่านก็สอครับมีชอเปาโลนะดีนี่บ็อกเกสคนโอ้บ็อกเกสวันนี้เบอร์3เซ็นเตอร์แบ็กเล่นดีมาก
1: ใช่โอ้คู่เซ็นเตอร์แบ็กเล่นดีทั้งคู่เลยนะครับ อย่างที่บอกไปประสบการณ์ทั้งคู่30กว่าทั้งนั้นเลยนะ
0: ครับสเปนใส่ต่อครับสายเกียร์ถอยไม่มีตัวนี้ฮะไหลออกขวามาเลยเป็นยาเมาหยอดเร็วเข้ามาเมลิโน่หัวดีอยู่แล้วครับมองตั้งกันมาคุกคุริยะมองตั้งโอ้โหมองกดลงเพื่อนลูกนี้ก็เข้ามือของวอซินยา
1: โอ้แล้วแกเก่าจริงๆครับตบบอลแต่ยังไม่รับนะให้ถ่วงเวลาไปอีกหน่อยนึงโอ้มง1-1เลยนะ คุกุระยะกดแล้วนะครับแต่ว่ามันตรงตัวผู้รักษาประตูนะครับโอ้สุนยาวันนี้ถือยังเป็น Man of the Match อยู่นะครับ
0: เอาแล้วแคปเปิร์ตได้บอลนะครับตบเข้ามาตรงกลาง
1: ไม่จ่ายดูสิครับ
0: ไม่เดี๋ยวรอยดูอาเต้บอกเกสครับออกซ้ายมาชัวเปาโลชัวเปาโลเจออ้าวไปเจาะยางเขาซะแล้วครับทางนะแล้วเป็นยาเมา
1: น่าจะเอามือไปน่าจะโดนมือนะแล้วก็ทวงเวลาได้นิดหน่อยฮะตอนนี้ผู้เล่นของเคปเวิร์ดไม่รีบนะฮะได้ฟรีคิกริมเส้นฝั่งซ้ายโอ้นี่ถ้าเกิดผีจับยัดยิงเข้าไปนี่
0: อืมอย่าพูดอย่างนั้นแฟนบอลสเปนเดี๋ยวเขาว่าเอาเดี๋ยวดูจังหวะนี้ของเคปเวิร์ดโอ้โหให้ยาวไปครับบอลเข้ามือของอูไนซีมอนชัวเปาโลครับโอ้ลงมาก็อยู่ฝั่งซ้ายก็เร็วเหมือนกันนะ
1: ครึ่งหลังเนี่ยเคปเวิร์ดยังไม่มีโอกาสยิงเลยนะฮะอูไนซีมอนนี่แทบจะหลับเลยไม่ต้องทำงานโอ้กูเกลียานี่โดนปล่อยทิ้งทางฝั่งซ้าย
0: บอลนะย้อนหลังกลับมาครับตากันใหม่กูเบอร์ซี่มาที่เปดรี่ขวาครับมาร์โกสยอเรนเต้แล้วเป็นยาเมาออกขวามาให้ยามาโอ้โหให้แรงเกินไปครับไปติดตัวของมาร์โกสยอเรนเต้และดูนะผู้เล่นของเคปเวิร์ดกล้าเล่นนะครับ
1: ใช่คือต้องชมอีกอย่างนะเคปเวิร์ดวันนี้เนี่ยนอกจากสู้วางแผนมาดีแล้ววันนี้เขาแทบไม่ทำฟาวล์เลยนะคือเกมแทบไม่มีหยุดเลยอ่ะคุณเจ๋งแล้วก็ดูเราไม่น่าจะต่อเวลาเยอะด้วยครึ่งหลังนะครับ
0: ภาพแต่ที่แฟนบอลในแอตแลนต้าสเตเดียมกับแฟนบอลสเปนเริ่มเครียดแล้วครับ5นาทีสุดท้ายครับของเกมนี
1: ้คือก็มียุบให้เห็นนะเคปเวิร์ดแต่ว่าทางสเปนก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับ6นาทีสุดท้าย
0: ให้กับเดนิโอโมให้เร็วมาไม่รีโน่จะจ่ายแต่ว่ายังติดแล้วรับของเคปเวิร์ดอ่ะลุยต่อครับลาป็อกให้โรดี้หยอดออกขวาลามินยาเมาเดชอเปาโลดักอยู่แล้วครับมองทิ้งออกข้างไป
1: คือวันนี้เคปเวิร์ดแนวรับปิดช่องดีด้วยนะครับสเปนพยายามจะหาช่องเจาะไม่ได้เลย
0: โรดี้ออกสายมาครับที่คุคุระยะมีพื้นที่เปิดเข้ามาตรงกลางโอโมโหจับบอลไปเด็ดและยิงสวนนาทีลูกนี้ซัดด้วยซ้ายครับของโรดี้หลุดออกหลังไปไกลเลย
1: แล้วลูกยิงไกลของสเปนวันนี้ก็ไม่ได้ด้วยนะไม่ได้ลุ้นเลยลูกยิงไกลแต่ละครั้งยิงด้วยเท้าซ้ายหลุดออกกรอบไปนอกกรอบไปเยอะห้านาทีสุดท้ายครับยัง 0-0 สเปนกับเคปเวิร์ด
0: เอาจังหวะนี้ทำบอลลั่นออกไปครับทางวิลลี่เซเมโดสำหรับที่ลงมาใหม่ครับของเคปเวิร์ดและสเปนทุ่มเร็วทันทีเปดี้ให้โรดี้โรดี้ไหลใกล้ๆลาป็อกมาทางซ้ายครับโอโมสายย้อนกลับมาครับโรดี้มาทางซ้ายคุคุริยะโอมโมพยายามที่จะขยับให้ครับแต่ย้อนหลังกลับมาก่อนลาป็อกปากูเบซี่เปตรีทิมออกขวามาแล้วเป็นยาเมายาเมาเจอเซเมโดขวางอยู่ยาเมาเปิดไปติดวิลลี่เซเมโดเซเมโดเป็นกองหน้าสำรองนะลงมาเล่นเหมือนแบ็คซ้ายเลยครับมาช่วยชอปาโลครับทางฝั่งซ้ายเอาแล้วจังหวะนี้จะสวนครับเซเมโดได้บอลด้วยเจอกับมาร์โกจิเลเต้เตะอาศัยยอเรเต้แล้วเล่นฉลาดครับเซเมโดเตะใส่ยอเรเต้เอาเป็นบอลทุ่ม
1: โอ้โหข้างสนามสเปนจะต้องเปลี่ยนตัวอีกนะครับโอ้ส่งนิโก้วิลเลียมลงมาอีกคนนึงนี่ก็ไม่สมบูรณ์นะครับโอ้ต้องส่งลงมาแทนทางด้านโรดี้นะครับ
0: โอ้โหถอดกัปตันทีมกองกลางออกครับส่งปีกลงไปนิโก้วิลเลียมโอ้ซ้ายขวาตัวนี้อันตรายเลยครับสเปนส่งตัวจริงลงมาแล้ว
1: จริงๆอ่ะเขาเปลี่ยนได้5คนนะแต่ว่าสเปนเลือกจะเปลี่ยนแค่4เพราะเขาเปลี่ยนครบ3ครั้งแล้วนะครับหมดสิทธิ์เปลี่ยนแล้วนะสเปนเนี่ย
0: ก็ทิ้งไพ่ใบสุดท้ายเลยครับเซเมโดครับเข้ามาตรงกลางให้อารอนโฮขึ้นหลังกลับมาที่ปิโก้ เซตแบ็กครับปิโก้คาร์ลโลเปสวางยาวขึ้นหน้ามาอุ้ยชนกันบอลตรงกลางของสเปนเก็บได้ครับโอโมให้มาที่เมดิโน่และเมยามาขอบอลแล้วจ่ายสายก้อยให้เดนี่โอโมเข้ามาในกรอบเขตโทษหันหลังมาแล้วกลับมายิงนิดแทงเข่าแล้วโอ้โหโอยาซาบาครับแทงเข่าลูกนี้ติดผู้เล่นของเคปเบิร์ตหลุดออกหลังไป
1: เดนี่โอโมจับแล้วหมุนตัวดีมากนะครับจ่ายมาให้กับโอยาซาบายิงด้วยเท้าขวาอูพิติดเหมือนจะโดนหลัง
0: หมายเลข4
1: ใช่ไหมโอ้โดนบริเวณหัวไหล่นะ
0: โอ้ของปิโก้ครับ
1: โชคดีมากครับเคปเบิร์ตยังไม่เสียประตู
0: ติดปิโก้หรือว่าโรเบโต้คาร์ลโลเปสครับ
1: ไปมุมครั้งที่10ครับของสเปน
0: อย่ามาเล่นสั้นครับให้ครับเปดรี่ให้แล้วไปมีมุมเปิดมากขึ้นครับลามิยามาเปิดเข้ามาตรงกลางบอลไม่ถึงเพื่อนครับเตะสกัดทิ้งออกไปก่อนโอ้โห
1: เคปเบิร์ตตอนนี้ต้องอุดให้อยู่แล้วครับแมตช์มาถึงตรงนี้แล้วคงไม่อยากเสียประต
0: ูใช่ฮะ
1: คือต้องการสัก1คะแนน
0: ต้องกัดฟันแล้วครับตอนนี้ผู้เล่นของเคปเบิร์ตต้องการ1แต้มนึกแต้มใหญ่ด้วยนะถามว่าเสมอกับสเปนได้ครับโอกาสเข้ารอบจะพอมีแต่สเปนจะยอมหรือเปล่าครับโอโมจิ้มออกมาแล้วบอลออกข้างไปเลยครับโอเดนิโอโมนึกว่าจะได้ทุ่มครับเพราะว่าบอลเหมือนจะสลับแต่โอโมนี่เซ็งเลยครับอาจารย
1: ์เคปเบิร์ตไม่รีบนะตอนนี้คุยได้เลยนะครับถ้าเคปเบิร์ตได้คะแนนดูครับเปิดให้กับเดนิโอโมจับบอลโอยาซาบาขอยิงเท้าขวายิงดีแล้วนะโอ้แต่มันกองหลังนี่ต้องชมจริงๆคร
0: ับโคดิบอกปิโก้
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ปิโก้หรือว่าโรเบโต้คาร์ลโลเปสเหมือนแทงเข่าพี่โอ้ยิงไม่เต็มเนาะยิงแบบดีดๆฮะ
1: เอาละครับนาทีสุดท้ายสเปนเดี๋ยวดูว่าจะทดกี่นาทีนะครับ
0: แล้วเป็นยามาได้บอลโอ้จะโดนดัก 3-4 คนครับยามาต้องคือลากาลาบาเปดี้อ้าวเปดี้ไม่พร้อมเล่นแล้วเคปเบิร์ตจะสวนเลยครับมาทางฝั่งซ้ายครับเคปเบิร์ต
1: เอาไปแน่นะเนี่ย
0: มากันนะ 4-5 คนข้างในมีด้วยครับเคปเบิร์ตแล้วจังหวะนี้แต่งเข้ามาอบไปเปิดย้อนหลังกลับมาก่อนขอยิงไกลลูกนี้นะครับโอ้โหหลุดออกหลังไป
1: โอ้แฟนบอลบริษัทจันยังหัวล้อเลยโอ้เคปเบิร์ตการเข้าทาวน์วันนี้คือไม่ได้เหมือนไม่ได้ซ้อมมาเลยอะน่าเสียดายครับมีโอกาสอย่างเงี้ยนะเคปเบิร์ตจังหวะโตกับยิงไกลลูกนี้ไม่ได้ลุ้นเลยครับเควิน
0: เควินปีหน้าครับที่ลงมา
1: อุ้ยไปโดนไหล่นะได้เตะมุมนะแบบเนี้ยไปโดนไหล
0: ่ใช่ฮะเช็คได้ครับ
1: ได้เตะมุมนะครับแบบ
0: ตอนแรกเหมือนไม่ได้นะแต่ว่ามีเช็ค VR ได้ไงเตะมุมคัดทางขวาด้านที่สุดท้ายแล้วนะเทโมอารันโฮครับสำรองที่ลงมาใหม่ครับจะเปิดด้วยเท้าซ้ายบอลสวิงเข้าประตูนะอีสวิงเข้าไปวางลึกเข้ามาตรงกลางไอ้บอลด้วยนะโอ้โหตรงตัวของเดซิมอนโอ้โหแคปเบิร์ตเกือบช็อกล้อครับตรงตัวของซิมอนแล้วทิมบอลออกมาเร็วครับให้โอยาซาบาลนี่ก็เป็นเลี่ยมได้บอลเจ้าแตะหลบแต่ลูกนี้ไม่ไหวครับแต่แล้วยาวเกินไปเข้ามือของวิซินยาโอ้โหแคปเบิร์ตมงกลบพื้นแต่ว่าภาพตัดไปที่บอเกสครับกองหลังครับบอเกสหมายเลข3กดลงพื้นแต่ตรงตัวของเดซิมอนโอ้ด
1: ูจริง
0: สำรองของแคปเบิร์ตครับ
1: อู้นี่กรอบพกหลาด้วยนะ
0: ก
1: ดลงพื้นน้ำหนักมันเบาไปนะครับอู้ในซิมอนได้เซฟแล้วครับครึ่งหลังอ้าวแล้วก็สเปนเหลือเวลาตอนนี้เข้าสู่ช่วงทดเจ็บแล้ว
0: เข้ามาที่ชาร์จเข้ามาโอ้โหไม่ได้ครับ
1: โอ้โหดูครับตอนนี้ทดเจ็บ5นาทีนะครับตอนนี้ทดมาแล้ว1นาทีเหลืออีกแค่4นาทีโอ้ฝั่งสเปนตอนนี้เครียดเลยครับ
0: ใช่ครับเพราะไม่ได้เกิดจากเคปเบิร์ตเสียดายเสียหายนะฮะ
1: ส่วนเคปเบิร์ตก็เครียดนะครับกลัวจะ1แต้มหลุดมือไปนะครับโอ้โหเล่นมาถึงตรงนี้แล้วต้องชมความพยายามของเขาจริง
0: เปดรี่หยอดเข้ามาข้างในก็มองทิ้งไปก่อนโอ้โหนี่แนวรับได้ดีมากครับหมายเลข3กับหมายเลข4นะปิโก้กับทางดินี่บอเกสครับหมายเลข3คือบอเกสเนี่ยเกือบหรือว่าชื่อเล่นชื่อดินี่นะ
1: เกือบมงได้
0: เกือบมงประตูชัยครับอ้าวสเปนยังเหลือเวลาประมาณ3นาทีคูเบซี่ขอยิงไกลไม่ยิงครับไหลออกขวามาแล้วมินยามาเข้าซ้ายขอกดโนเดลติดพ้นกันเองโอยาซาบาครับพื้นที่ตั้งเยอะไปอยู่ตรงนั้นทำไมแล้วเอาละครับจะสวนมาครับมากัน5คน5ต่อ3โอ้โหใจออกขวามาลูกนี้แม่จังหวะจ่ายครับแม่ของทางดูโนดาคอสตาจ่ายไปติดบักโคโคนิยาเฉยเลย
1: ครับสเปนตอนนี้ตั้งหน้าตั้งตาบุกอีกต่อครับ
0: เอาลุยต่อครับลุยต่อโอโมให้กับเปดรี่ยอดออกมาทางฝั่งซ้ายคูคูเนย่าไหลย้อนกลับมาเปดรี่เหลือ3นาทีครับทดเวลาทั้งหมด5นาทีไหลมาที่ลาป็อกเปดรี่ ดึงเข้าขวาขวาสนามากูเบอร์ซี่ครับแล้วเป็นยาบ้าออมีพื้นที่ด้วยครับยาบ้าเข้าซ้ายออกด้านนอกจะไปไม่ผ่านชาวเปาโลเปาโลก็ติดหลังเลยครับต้องตีโครกออกไปก่อนครับทางยาบ้าตั้งลำได้หันหน้าเข้ามาเอาเปดี้ไปหลงตำแหน่งโอ้โหไปเหม่อครับแล้วเคเบิลจะสวนมาเคเบิลอ้าวเปดี้ต้องเหลือเลยครับเพราะว่าไปดึงเข้าจังหวะนี้โอ้โหเล่นฉลาดมากครับเคเบิลจังหวะนี
1: ้โอ้โหเปดี้ใบเหลืองใบแรกของสเปนนะครับวันนี้ก็ใบเหลืองก็น้อยนะฝั่งละใบเท่านั้นอู้แต่ยังหวาดโต้ของเคเบิลเสียดายทำกันช้าไปนิดนึงนะครับอู้จะไปเจอทีมที่โต้กลับดีๆผมว่าสเปนนี่เหนื่อยนะเนี่ยอู้แล้วเคเบิลวันนี้เขาวางแผนมาดีมากจริงๆเกมรับเหนียวแน่นนะครับเกมบุกอาจจะไม่ได้หวือหวามากแต่ก็มีโอกาสลุ้นนะครับ
0: เอ๊ะทำไมคนบอกว่าสเปนยังมีสิทธิ์ชนะ 1-0 นะพี่ เขาบอกไม่ชนะแล้วเหรอ
1: เหลือ2นาทีในช่วงทดเจ็บผมว่าตอนนี้คนเชียร์แคปเวิร์ดกันเยอะอยากให้สร้างประวัติศาสตร์ไปเลยนะครับมาฟุตบอลโลกครั้งแรก แล้วก็กำลังจะเก็บ1คะแนนแรกได้นะครับ
0: แต่ว่าต้องกระทิดูไม่ยอมครับจะควิดได้ไหมในช่วงท้ายครับอีก2นาทีอ้าวเมเดโน่จ่ายไปติดอ้าวแล้วเข้าทางของผู้เล่นเนี่ยแคปเวิร์ดนะครับแล้วจ่ายมาตรงกลางให้อารันโฮอารันโฮโอ้โหเบอร์18เนี่ยตัวกระตันดีเหลือเกินแล้วหลอกซะด้วยครับหลอกซะด้วยไหลมาใกล้ๆครับให้มาที่ทางเมนเดสเมนเดสกระตันทีมได้คนยิงลูกนี้ก็โอ้โหลูกเสาออกไป
1: โอ้เดี๋ยวแคปเวิร์ดเนี่ยไม่กล้าเล่นพอถึงฝั่งหลุดขึ้นมาทางเกมบุกนะครับมักจะเลือกยิงไกลกันทั้งนั้นเลยนะ
0: โอ้กัปตันยิงลูกนี้หลุดเสาไปไกลเลยครับนาทีสุดท้ายครับตอนนี้ครับ5นาทีตอนนี้ทดมานาทีที่4แล้วครับนิโก้วิลเลียมได้บอลคูคุระย่าวิ่งคู่ขนานไปครับตีคู่ขนานให้นิโก้วิลเลียมจ่ายสายก้อยเข้าไปตรงกลางย่าครับติดทางติโก
1: ้โอ้นี่กลายเป็นว่าช่วงทดเจ็บนี่ทางแคปเวิร์ดได้ลุ้นมากกว่าสเปนนะ
0: เอาแต่ว่าสเปนมาอีกครั้งหนึ่งดานี่โอโมไหลมาเลวินยาเมาได้บอลนะครับยอดเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้ก็ปิดทางบอกแกเอ้ายามาได้มาเข้าซ้ายแล้วเตะลูกนี้โอ้โหปิ้นครับ
1: โอ้โหเอาโอกาสสุดท้ายแล้วครับแต่มุมของสเปนทดเจ็บกำลังจะครบ5นาทีนะครับแต่มุมครั้งที่11
0: โอ้นี่ตัวนี้ปิโก้ครับหรือว่าโรเบโต้คาร์ลอสโลเปซกองหลังหมายเลข4ของเคปเวิร์ดกระตุ้นลูกทีมว่าเหลือเวลาอีกนาทีเดียวครับ
1: ไม่ถึงนาทีแล้วครับ
0: กลั้นใจด้วยครับเตะมุมทางขวาครับอินสวิงเข้ามาครับเตะมุมของเลวินยาเมายอดเข้ามาตรงกาได้บองลูกนี้แล้วก็โอ้โหยาสบาครับบองสมัดลูกนี้หลุดเสาออกไปแล้วกูบาซี่ครับอยู่เสาสองบองไม่ถึงครับบอลหลุดออกหลัง
1: โอ้ตัวเจ็บครบ5นาทีแล้วครับอยู่ที่ผู้ตัดสินชาวจอร์แดนแล้วครับว่าจะเป่าเมื่อไหร่เป่าเลยครับ
0: เลยครับโอ้โหศูนย์ต่อศูนย์ครับโอ้โหแคปเวิร์ดได้แต้มแรกประวัติศาสตร์ครับ
1: โอ้เหมือนชนะเลย
0: สุดท้าย
1: โอ้บูวิสต้าครับเดินมาจับมือกับเดลาฟอนเต้แบบโอ้โหไม่ยิ้มด้วยนะกุนซือของทางด้านแคปเวิร์ดเหมือนแหมมีโอกาสได้3แต้มไม่รู้จะคุยเหมือนกุนซือญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับ
0: โอ้โหฮะหมูกรอบแคปเวิร์ดครับแต้มแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเขาครับที่มาเล่นในรอบสุดท้ายดูกองเชียร์ของแคปเวิร์ดครับในสนามอัลตาสเตเดียมโอ้โหดีใจมากผิดกับฝั่งของสเปนครับ
1: ก็น่าเสียดายจริงๆโดยเฉพาะครึ่งแรกนะลูกยิงของทางด้านของเฟรนตอเรสนะครับลูกที่ยิงไปชนคาน
0: ถือเข้าลูกนั้นมันเปลี่ยนเกม
1: ใช่ใช่ลูกเกมมันจะเปลี่ยนไปนะครับพอมันไม่ได้ลูกนั้นปุ๊บแคปเวิร์ดก็ยังเล่นเหมือนเดิมอยู่นะครับแล้วก็วันนี้เขาทำได้ดีด้วยวางแผนมาดีแล้วก็ต้องชมด้วยนะครับทีมเวิร์กทุกอย่าง
0: วันนี้ผมชมเกมรับพี่
1: ใช่ผู้รักษาประตูโวซินยาเนี่ยควรจะได้แมนออฟเดอะแมตช์นะครับของ
0: อู้ร้องไห้โวซินยาร้องไห้ครับประตูของแคปเวิร์ดร้องไห้ครับ40ปีครับประตูของแคปเวิร์ดร้องไห้เพื่อนต้องมาปลอบครับเพื่อนเหยียบเท้าไม่ใช
1: ่โอกาสยิงของสเปน27ครั้งตรงกรอบ7โอ้โหราคา XG เขา 2.29
0: นะเมื่อกี้ผมขออภัยคือคนลุกแทนโมเซียเขาร้องไห้นะคร
1: ับใช่ครับผู้รักษาประตูอายุ40ปีแล้วนะครับของเคปเวิร์ดนะครับก็เล่นทีมชาติมา90นัดก่อนหน้านี้นะครับโอ้โหเล่นดีมากวันนี้ก็ทำให้ทีมได้1คะแนนด้วย
0: สวัสดีจาชาด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนะโอ้โหโอ้ยเกมสนุกมากครับไม่ว่าจะเป็นคู่แรกที่เสมอ 0-0
1: ใช่ใช่ครับอย่างที่บอกไปไง
0: บอกแล้วอย่าเจิมอย่าเจิมโอ้พี่บอลศิรินันท์เจิมก็เรียบร้อยเลยฮะเสมอครั้งแรกครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับ 0-0 นะครับเสมอ 0-0 เป็นเกมแรกครับนาที14ก็เสมอแล้วครับ 0-0
1: นั่นไงลางสังหรณ์คิดไปแล้วนะ
0: โอ้โหตายังเขียดอ้าวยังไงฮะ เรียบร้อย
1: แต่ชมผมชมแคบเบิร์ดจริงๆวันนี้จริงๆอ่ะถ้าเขาตั้งใจมากกว่านี้ผมว่ามีโอกาส3คะแนนด้วยซ้ำจังหวะโต้กลับขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสนะเพียงแต่ว่าเขาเลือกที่จะยิงไกลเยอะเกินไป
0: นะครับก็โอ้โหวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับเข้ามาตั้งแต่เวลา5ทุ่มเดี๋ยวช่วงหน้าก็อยู่กันต่อนะครับขอบคุณ SMS เข้ามาทักทายแล้วก็คุยกันนะครับทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ทาง TikTok นะครับเขาบอกว่าอาจจะเบิดอาร์เจนตินาโมเดลว่ะพี่แพ้ซาอุเกมได้ยังไงแล้วก็พลิกสถานการณ์กลับมาชนะไปถึงรอบชิงแล้วก็ได้แชมป์โลกสมัยที
1: ่ยังเป็นไปได้แต่ยังไม่บอกนะตั้งแต่สเปนได้แชมป์โลกปี2010อ่ะหลังจากนั้นมาอีก3ครั้งเนี่ยพวกเขาไม่เคยชนะคู่แข่งในรอบน็อกเอาท์เลยนะ2014ตกรอบแบ่งกลุ่ม2018แพ้รอบ16แล้วก็ครั้งที่แล้วกาตาร์ก็ตกรอบโดนจุดโทษแพ้รอบ16เหมือนกัน
0: ครับเกมนั้นสุดยอดมากครับเขาบอกมาครับโอ้อยากจะร้องไห้แต่สเปนตอนบอลโลกปี2010เนี่ยพวกเขาก็แพ้สวิตเซอร์แลนด์นะแพ้ส่วน
1: แล้วก็ไปได้แชมป์โลก
0: แล้วก็เดินหน้าเข้าสู่แชมป์โลกก็อาจจะสะดุดบ้างก็ดีฮะที่มาเสมอเกมแรกเพราะว่าทำใหเดลฟอนเต้กุซือของทีมคิติกดูรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเอาวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมช่วงหน้าก็อยู่กันต่อกับพี่อู๋ใหญ่และคุณเอกนพดลนะ
1: ครับ
0: ติดตามกันต่อในคู่ต่อไปเนาะฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับ
1: ส่วนสเปนนะต่อไปจะเตะวันที่21ใช่ไหมเจอซาอุ
0: สเปนใช่ไหมพี่ผมเช็คให้แป๊บหนึ่ง
1: แล้วก็ทางฝั่งของ
0: สเปนเจอซาอุนะครับวันที่21และอุรุกวัยเจอกับมูเกาะเคปเวิร์ดครับ วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนครับช่วงหน้าอยู่กันต่อนะในช่วงนิตินายไลฟ์บอลโลกนะครับวันนี้เราลาไปก่อนนะขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: นิตินายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
7: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
9: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์
10: มมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกงสีทอง
6: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
10: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
15: ตามอังกฤษเข้ารอบต่อไปมากที่สุดแม้ผู้เล่นแกนหลักบางคนจะอยู่ในช่วงปลายอาชีพแต่ประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกที่เคยผ่านเข้าถึงรอบลึกๆมาแล้วน่าจะช่วยให้พวกเขาผ่านเข้ารอบต่อไปได้ไม่ยากส่วนกาน่าตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นม้ามืดในกลุ่มนี้แม้ดับฟีฟ่าจะต่ำที่สุดในกลุ่มแต่พวกเขามีกลุ่มกำลังผู้เล่นสายเลือดใหม่ที่ค้าแข่งในลีกยุโรปอยู่หลายคนโอกาสเข้ารอบของกาน่าขึ้นอยู่กับการหักดันปานามาให้ได้และพยายามแบ่งแต้มจาก2ยักษ์ใหญ่ของยุโรปเพื่อไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดขณะที่ปานามาแม้ชื่อชั้นจะเป็นรองอังกฤษและโครเอเชียแต่พวกเขามีพัฒนาการการเล่นที่ก้าวกระโดดโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ผ่านเข้ารอบ2ของปานามาคือเกมที่แข่งกับกาน่าและหวังพึ่งความผิดพลาดของทีมใหญ่เพื่อเก็บแต้มสำคัญในการลุ้นตั๋วเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุด
16: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
17: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าว
4: ห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม

0: 24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ

0: ภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

0: Creative Radio SMS 4689899
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99บอลโลกสตอรี
2: ่มิโรสลาฟโคลเซ่เจ้าเวหาผู้ครองบัลลังก์ดาวซันโวแม้เวลาจะผ่านไปแต่สถิติของมิโรสลาฟโคลเซ่ดาวยิงหน้าตายจากเยอรมนียังคงเป็นบรรทัดฐานสูงสุดเขาคือเจ้าของสถิติทำประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดตลอดกาลที่16ประตูจากการลงเล่น4สมัยจุดเด่นของโคลเซ่ไม่ใช่ความหวือหวาแต่คือความเฉียบคมและการหาพื้นที่โดยเฉพาะลูกกลางอากาศที่เป็นเครื่องหมายการค้าสถิติที่น่าสนใจคือเมื่อไหร่ก็ตามที่โคลเซ่ทำประตูได้ในเวิลด์คัพทีมชาติเยอรมนีไม่เคยแพ้เลยและเขายังเป็นนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ได้เหรียญรางวัลครบทุกสีคือเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงจากฟุตบอลโลก4สมัยที่ลงแข่งสถิติ16ประตูของเขาจึงเป็นกำแพงสูงที่กองหน้ายุคปัจจุบันต้องพยายามอย่างหนักเพื่อข้ามไปให้ได้
3: Yes, I'm...

0: Rules
1: แล้วครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับในช่วงเรียกว่าฟุตบอลโลกของเราอะนะครับก็ถือว่าเมื่อสักครู่นี้เพิ่งจบไปงามไส้กันไปเรียบร้อยสำหรับเต็ง1สเปนนะครับ
2: ไม่ใช่ฝันใช่ไหม
1: เสมอกับเคปเวิร์ดไป0ประตูต่อ0นะครับ
2: นี่คือเรื่องจริง
1: เรียบร้อยครับจบเรียบร้อยนะครับ
2: แหมเมื่อวานคิดว่ากูราเซาจะโดนเยอรมันยิงไม่ถึง4รอไป7
1: ครับ
2: วันนี้มาดูเต็ง1เว้ย
1: เพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูอยู่ว่าจะมีทีมไหนเนี่ยอ่อนเรียกว่าอ่อนกว่ากูราเซามั้ยตอนแรกก็กะว่าเดี๋ยวรอดูเคปเวิร์ดรอดูนิวซีแลนด์ก่อนไปมาแล้วโอ้โหเคปเวิร์ดถือว่าสร้างตำนานไปเรียบร้อย
2: เรียบร้อย
1: เนี่ยยันอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะรายการกันไปอีกสัก1ชั่วโมง
2: ครับ
1: นะประมาณสัก1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวช่วงตอน 14:00 ก็ยังมีอีก1คู่ก็เป็น1ในบรรดาทีมเต็งอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นเบลเยียมจะเจอกับอียิปต์นะครับอีกประมาณ1ชั่วโมงประมาณสัก 14:00 นะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็จะตามกันไปนะครับก็จะมีการถ่ายทอดเหมือนเดิมนะครับ
2: อยู่กันยาวๆเลยนะครับในช่วงฟุตบอลโลกใน FM 99ก็จะมีเค้าเรียกว่าทั้งออนแอร์ออนไลน์ไปแทบทั่วโลกเลยส่วนวิทยุสมทอีก41สถานีที่ต่างจังหวัดก็สามารถรับชมได้ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีห้า
1: ครับ
2: ใครตัดยางอยู่ใครขับรถใครทำธุระอะไรยังไงอยู่ที่ไหนอยู่มุมไหนของประเทศไทยส่งมาพูดคุยกันหน่อยนะครับ
1: ครับ
2: ส่งมาพูดคุยกันหน่อย
1: ช่วงนี้ก็เป็นถือว่าเป็นช่วงให้ระบายกันได
2: ้
1: นะครับเพราะว่าโอ้โหน่าจะเป็นกองเชียร์สเปนกันเยอะเลย
2: พี่จะกระทิงดุเป็นกระทิงอะไรเนี่ยเออแต่ปี2010เขาแพ้นัดแรกเขาเป็นแชมป์เลยนะ
1: ครับ
2: แต่วันนี้ไม่แพ้เกือบโดนเลยนะ
1: ใช่โอกาส
2: โดนเลยนะ
1: แต่ก็ถือว่าโอกาสเยอะนะครับโอกาสเยอะมากๆแต่ว่าสุดท้ายเป็นสกอร์ไม่ได
2: ้
1: นะครับทางด้านของเคปเวิร์ดเนี่ยมีโอกาสแค่ครั้งเดียวเอง
2: ครับผม
1: นะครับโอ้โหในเรื่องของสถิติต่างๆเนี่ยเป็นต่อทั้งหมดเลย
2: ใช่
1: เตะมุมมากกว่าครองบอลมากกว่ายิงมากกว่าตรงกรอบมากกว่านะครับ
2: โอ้นี่คุณต้องดีใจเปล่า
1: ทำไมฮะ
2: เพราะคุณอูเคปเวิร์ดนะ
1: ทำไมครับ
2: ก็อูเคปเวิร์ดไงฉายาตอนที่ไปภาคแอปคอนน่ะ
1: ครับผมอูเดียคองโกครับ
2: โอ้จะถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมพี่อูมากๆนะ
1: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าหลายคนก็มองว่า
2: แพ้ไม่เยอะนี่ก็ถือว่าโอเค
1: ใช่แพ้ไม่เยอะก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับกับสเปนชุดดีที่โอ้โหหลายชื่อตัวผู้เล่นก็ถือว่าแทบจะเทียบกันไม่ได้เลยในแต่ละตำแหน่งนะ
2: ใช่
1: แต่วันนี้พอเล่นเข้าจริงโอกาสโอ้โหแต่ว่าก็ต้องไปเขกหัวตัวเองนะเพราะจากค่าเอ็กโกอะไรต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันเยอะกว่ากัน

0: ขามีสกอร์กันหมด
1: มีแบบมีสกอร์ครับก็ถือว่าเบ่งเป็นแรงได้ไหมนะเบ่งแรงได้นะก็ถือก็ภาคมีประตูกันหมดนะ
0: นี่ภาคแชมป์ยุโรปยิงไม่ได้นี่เรียบร้อยนะ
1: เออภาคเต็งหนึ่งเนี่ยโอ้โหถือว่าแรงนะถือว่าแรงนะ
0: ใครวันเนี้ยใคร
1: ตะกี้กับใครอ่ะจันบอลใช่ไหม
0: กับพี่บอลกับพี่บอล
1: คุณบอลใหญ่ใช่ไหม
0: ทั้งคู
1: ่แรงทั้งคู่นะครับ
0: ใครขึ้นรถพระป่าใครขึ้นรถกระถินสเปนรายงานตัวมาซะดี
1: ไม่น่าเหลือไม่น่าเหลือกัน
0: พี่วันนี้บอลเอียงสเปนผมว่าแทบจะ 80-90%
1: ใช่นะครับ
0: เรียบร้อย
1: สุดท้ายจบ 0-0 นะครับ
0: โอกาสยิงขนาดนั้นสัก 2-3 ลูกไม่ได้
1: เดี๋ยวผมไปเก็บตกให้นะครับครองบอล 74% ทางด้านของจำนวนการยิง27ครั้งตรงกรอบไป7นะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่น่าจะเป็นประตูเนี่ยถึง2ครั้ง
0: ครับ
1: ก็ถือว่าน้อยเนาะ
0: 27
1: เตะมุมไป11นะครับถือว่าดีกว่าทุกอย่างโอ้โหค่าไอโก 2.29 อ่ะเยอะกว่ากันเยอะเลยนะครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็มีจังหวะเตะมุมไป11ครั้งนะครับโอ้เยอะกว่าทุกอย่างนะ
0: ครับ
1: แต่เสียดายทำไม่ได้นะครับมีเพียงแค่สถิติอย่างเดียวนะครับลองไปดูนี่โอ้โหโกเซฟเคปเบิร์ตเซฟไป7เซฟอ่ะนะครับวันนี้ก็ไลน์อัพก็ตามคาดนะส่วนใหญ่เพราะว่าประตูในอูไนซิมอนอยู่แล้วแบ็คขวาก็เป็นยอเรนเต้คู่กลางก็ลาปอสกับคูบาซี
0: ่ครับ
1: ซ้ายก็เป็นคูคูเรย่านะครับส่วน3กองกลางก็ตามคาดคือโรดี้ฟาบินลุยแล้วก็เปดรี่นะครับส่วน3แนวรุกก็จะมีเฟรนตอนเลสโอยาซาเบาแล้วก็กาบี้นะครับ
0: แล้วสำรองก็เปลี่ยนแค่4คนเองเหรอ
1: เปลี่ยน
0: ไ
1: หมเปลี่ยนเอามิเกลเมลิโน่ลง
0: โอโม
1: ่นาที71ลาบินยามาวนาที71โอโม่มานาที81แล้วก็นิโก้วิลเลียมนาที87นี่ขนาดไปขุดวิลเลียมอ่ะ
0: ซูบี้ไม่ได้ลงเกมเนี่ย
1: เพราะจากข่าวเนี่ยนิโก้วิลเลียมไม่สมบูรณ
0: ์
1: ลามาก็สภาพร่างกายก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับใช่นะครับคือมาลงนาที87นี่แสดงว่าต้องการประตูแล้วอ่ะไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรแต่ว่าจริงๆระดับอย่างตัวสเปนเนาะจริงๆผมว่ามันก็น่าจะเติมไอ้บอกกาไอ้เกเซียนเนาะในตอนอุ่นเครื่องก็ใช้บิ๊กเอเชียมาตลอดเนอะ
0: เพราะว่าไอ้เอเชียนี่มันเอลแพนด้าเนาะไอ้เรื่องประสบการณ์แบบนี้ผมว่าก็น่าจะช่วยได้เยอะ
1: ทำไมใช้เมริโน่เนอะเพราะเมริโน่เองจริงผมว่าด้วยสภาพร่างกายที่มันเจ็บมานานเนอะมันช่วงฉายช่วงท้ายๆเองเนอะ
0: ตอนแรกคิดว่าจะไม่ทันบอลโลกด้วยซ
1: ้
0: ำ
1: ใช่ใช่ตอนแรกมีข่าวว่าจะไม่ได้มาด้วยซ้ำจริงๆโอ้โหตัวเลือกมันก็มีตั้งเยอะเนอะ
0: แล้วอย่างไอ้เจ้านิโก้วิลเลียมกับยามาไม่ฟิตอ่ะทำไมไม่เลือกใช้พวกเจอร์มี่ปีโน่อะไรพวกนี้นะ
1: ใช่เจอร์มี่ปีโน่ซูบีเบนดี้อย่างเงี้ยนะ
0: ผมก็แปลก
1: บอกค่าอิเกเซียกิมาโดก็แหละ
0: ใช่
1: นะเติมมาเลยนะครับแต่เสียดายใช้แค่4คนก็จบทำอะไรเขาไม่ได้นะ 0-0 ก็ถือว่าเสียหน้าเหมือนกันเนาะ
0: ใช่
1: นะเต็ง1แล้วเจอโอ้โหถ้าเจอทีมใหญ่ยังโอเคนะผมว่าพอเจอเคปเบิร์ตอ่ะมันก็ถือว่าเสียฟอร์มเหมือนกันนะครับ
0: จบกลายเป็นว่าเคปเบิร์ตพอมีแต้มกับสเปนเนี่ย1แต้มเนี่ยมันอาจจะส่งผลถึงการลุ้นเข้ารอบหรือว่าแย่สุดก็คืออันดับ3ที่ดีที่สุดอีกนะแล้วสมมุติว่าถ้าไปเบียดกับพวกซาอุหรือชนะได้นี่เผลอๆเข้ารอบนะพี่4แต้มอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่แต่ก็ยังมีโอกาส
0: ใช่ที่เหลืออ
1: ีกแต้มนึงแล้วไอ้ไปชนะอีกสัก2เกมก็ได้อยู่นะวันนึงสเปนก็ไม่ได้อะไรเสียหายอะไร
0: ตกหรอกแต่ปัญหาคือไอ้ทีมเต็งแชมป์กลุ่มเนี่ยพอมันไม่ได้เข้าที่1ตามความคาดการณ์ทีนี้โอ้โหพี่อูเอ้ยมันจะวุ่นวายกับรอบน็อกเอาท์ไอ้พวกจะหนีเนี่ย
1: แต่
0: ม
1: ัน
0: คาดการณ์ไม่ได้
1: แต่โปรแกรมสเปนมันไม่ได้ยากอ่ะนะเพราะจะมีร่วมสายคือเคปเบิร์ตที่เจอวันนี้เดี๋ยวก็จะมีอุรุกวัยกับซาอุดิอาระเบีย
0: ครับผม
1: ซึ่งถ้าสเปนเองไม่พลิกล็อกแบบเหมือนวันอย่างวันเนี้ยถ้าจะเก็บ6แต้มกับอีก2เกมที่เหลือก็ไม่ใช่เรื่องยากนะ
0: ใช่ใช
1: ่แต่ก็ต้องรอดูด้วยโอ้โหว่าอุรุกวัยกับอุรุกวัยนี่กะเจอซาอุนี่เดือดแน่นอนนะเพราะว่าใครจะคาดว่าสเปนได้แค่แต้มเดียวนะครับ
0: ครับผม
1: คือการเข้าที่1ที่2มันต่างกันอยู่แล้วนะ1 2หรือจบ3แบบนี้นะครับ
0: ครับ
1: อ่ะ
0: ก็พูดคุยกันนะครับช่วงนี้ก็สบายๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวช่วงตีสองเราค่อยเข้าบรรยาย
1: ครับผม
0: คู่ที่สองของคัม
1: เอสเบสก็ยังมาได้สบายๆนะช่วงนี้เราก็คงคุยกันเล่นๆไปก่อนแล้วเดี๋ยว ในช่วงตีสองเราก็เอาจริงเอาจังแล้วนะครับเพราะก็จะเป็นการบรรยายแล้วนะครับ
0: ครับผม

0: บอกว่าชอบรายการช่วง 2-3 ทุ่มวันนี้ครับที่สินเจริญบาร์เทอร์มาจัดรายการดีมากครับโคตรเพลินก็เหมือนพี่แท่งช่วงหลังก็
1: ก็อยากจัดรายการแนวนี้
0: แกจ
1: ั
0: ดแนวนี้ในทิกตอกอยู่เหมือนกัน
1: น
0: ะ
1: นั่งพูดคุยหรือเล่นกีตาร
0: ์เพลินๆนะสำหรับคนที่ชอบดนตรีนะว่าสินเจริญบาร์เทอร์เขาก็เชี่ยวเรื่องนี้อยู่แล้วนะเรื่องดนตรีเขาเล่นดนตรีทั้งบ้านนะครับ
1: คุณเล่นดนตรีแล้วพูดคุยกับแฟนเพลงนี่เอาอยู่
0: อ
1: ่ะนะเพลินๆผมก็ชอบนะ
0: ใช่ใช
1: ่เล่นสดร้องสดในห้องส่งอ่ะ
0: แล้วแกชอบเล่นสดอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก
1: ็พี่อู๋ก็ชอบเล่นสด
0: ว้าผมก็สดประจำผมก็สดประจำเนี่ยเนี่ยสดหน้าจันเอกจริงอันนี้ก็บอกเคปเวิร์ดเหนียวจัดโอลาซาบาลตัวนี้โอกาสเยอะเปลืองไปหน่อยเมริโนที่ส่งมาไม่มีบทบาทบอลดันไปถึงโอลาซาบาลโอลาซาบาลจริงๆมันก็อย่างที่เราคุยกันนะว่ากองหน้าเขาก็ไม่ได้คมอะไรแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ชัวร์เนี่ยจริงๆคือลูกจุดโทษนะเขาเป็นคนที่ยิงจุดโทษชัวร์แล้วผมก็ยังงงนะที่คือเมริโน่โอเคมันดึงไปได้แต่ว่าโหตัวเลือกคุณมีตั้งเยอะแยะคุณเลือกตั้งแต่ที่แทบไม่ได้ลงทั้งปีนะ
1: จริงถ้า
0: ขนาดเมริโน่เป็นนักเตะ
1: จากเมริโน่ฉล
0: บเป็น
1: แนวฟอร์เวิร์ดหรือว่าเป็นแนวสไตรเกอร์กัน
0: จริงๆคือตัวรับตอนเล่นดอทมูลเขาเล่นเป็นเซนเตอร์มาก่
1: อ
0: นแล้วเขาเล่นเป็นเซนเตอร์เลยนะตอนอยู่ดอทมูลเล่นเป็นเซนเตอร
1: ์โอยาซาบา
0: ลแล้วก็เล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวตัดเกมได้
1: เหมือนกับเขาเป็นนักเตะคู่บุญของโค้ชนะแต่ว่าถ้าหน้าเป้าอ่ะไอช่วงเอาอย่างอีเกเซียสพวกนี้มันให้มันเล่นเต็มเกมมันอาจจะไม่ได้แต่ถ้า20นาที20นาทีสุดท้ายเนี่ยคุณต้องเอาแล้ว
0: เพราะอีเกเซียสปีนี้ฟอร์มดีใช่ไหมแล้วก็มันได้เก๋าอะนะ
1: แล้วคุณไม่มีพวกหน้าเป้าธรรมชาติเหมือนก่อนอันนี้มีพวกโมราต้าอะไร
0: ใช่ใช่ใช่มันยังมีอยู่ตลอด
1: ดิโก้คอสตาอะไรอย่างเงี้ยก็มีเพราะหมดเจนของเดวิดบีย่าหมดเจนของตอเรสมันก็แทบจะไม่มีศูนย์หน้า
0: เพราะวันนี้ที่ลงจะว่าไปก็เหมือนกลับมาฟอร์นายเนอะ
1: ใช่
0: จ้ะที่ลงอยู่เพราะว่าอย่างแฟรานก็ไม่ใช่หน้าเป้าแท
1: ้
0: ๆโอยาซาบาลก็ไม่ใช่หน้าเป้าแบบแท้ๆเพราะเขาเล่นจริงๆก็มันจะอยู่ต่ำเหมือนเป็นหน้าต่ำนะไม่ใช่หน้าเป้าแท้ๆนะครับ
1: ครับผม
0: ตอนนี้ก็งงกับเดลฟอนเต้เหมือนกันว่าเราก็ตัวผู้เล่นในสถานการณ์ต้องได้ประตูเนอะทำไมเหลือกักไว้อีกที่หนึ่งนะน่าจะลงไปอีกคนนึงอ่ะ
1: แสดงว่าคือผมวันนี้ก็ต้องชมที่ว่าเอาอยู่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วก็วันนี้รู้สึกที่ผมดูคะแนนในหลายเจ้านะเขาก็ให้คะแนนไอ้เจ้าประตูของเคปเวิร์ดอ่ะวันนี้เซฟเยอะนะครับ
1: ครับผม
0: น่าจะมีโอกาสเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้ได้เลยนะ
1: เดี๋ยวเช็คดูให้ว่าเกมเนี้ยใครได้แมนออฟเดอะแมตช
0: ์เกมดูเว็บไซต์ยังเป็นทางการดีกว่า
1: อ
0: ันนี้เขาบอกว่าผมครับพี่ฟังแต่ครึ่งแรกเลยครับก่อนเลสเตอร์ครับผมคืออะไรอ่ะผมครับพี่ตั้งแต่ครึ่งแรกเลยครับก่อนเลสเตอร์ครับผมอันนี้อาจจะข้อความมันตกหล่นหรือเปล่าอ่ะผมเลยไม่ค่อยเข้าใจคำถามเน
1: า
0: ะแล้วก็บอกบอลโลกมีกรรมการไทยมีไหมครับ
1: ครั้งนี้ไม่น่าจะ
0: ครั้งนี้ไม่มีสินะครั้งนี้ไม่มีนะ
1: คนไทยคนเดียวที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือนี่แหละน้องลิซ่านี่แหละ
0: ใช่
1: ไปร้องเพลงพิธีเปิดอ่ะ
0: พอนึกถึงวันนี้ก็เลยจัดเพลงโกของน้องลิซ่าไปเลยนะ
1: ครับ
0: ก็บอกว่าเดลาฟูเอนเต้เนี่ยลูกรักเลยโอราซาบาลชอบใช้ประจำโกก็ยังใช้อูไนซิมอนเป็นมือหนึ่งเมื่อกี้ก็ตอนตัวเล่นออกมาผมก็นั่งคุยอาจารย์เอกอยู่นะในช่วงที่ก่อนจะพากอ่ะก็ยังงงว่า
1: เดวิดลาย่าโชว์ฟอร์มโคตรจะดี
0: แต่ปีนี
1: ้เบียดมือหนึ่งไม่ได้
0: ปีนี้ต้องยอมว่าลาย่าฟอร์มดีมากเนาะ
1: ใช่
0: ยังเบียดไม่ได้เลยนะโอ้แกบางทีแกก็ติดไอ้ลูกรักเยอะไปหน่อยนะ
1: สเปนหมดจากกาซิยาสมีใครมาอีกไหมก่อนที่จะมาเป็นเนี่ยยุคเนี่ยยุคซิมอนยุคลาย
0: าสก็ไม่มี
1: เกปาก็แทบจะไม่มีโอกาสได้ขึ้นเลยนะ
0: ใช่ใช่ไม่ถึงเพราะว่าถ้าจะมีผมว่าก็ต้องเป็นพวก
1: คาริสก็ยุคเดียวกัน
0: คาริสเลสคาซิยาสพวกนั้นเนาะที่จะเป็นแบบโกมือระดับโลกแต่
1: เบาเดสคาซิยาสก็เจนเดียวกัน
0: เบาเดสก็ไม่ถึงอ่ะผมว่ามันก็ได้ระดับนึงแต่มันไม่ได้โกแบบเนาะระดับพวกคาซิยาสพวกคาริสเลสอ่ะ
1: คือเอาจริงบอลสเปนทั้งประตูมือระดับโลกกับกองหน้าหายมิดฟิลด์เนี่ยมันมีทุกปีมีทุกเจนอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เพราะว่าสเปนมันขึ้นชื่อในเรื่องของฟุตบอลบิวเนาะพี่หูกองกลางเขาก็ดีอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แต่ว่าประตูนึกไม่ออกว่ะถ้าไม่ใช่กาซิยา
0: ประตูผมว่าไม่น่ามีแล้วนะว่าอุรุกวัยกองหน้าไม่มีต้องเอากลางไปเล่นกองหน้าคิดดูส่วนซาอุตกไปเยอะพอลีกซาอุทุ่มเอาตัวนักเตะลีกยุโรปมามีผลนักเตะในประเทศก็ตัวเดิมๆไม่มีนักเตะเยาวชนขึ้นมาเลยก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่

0: ช่วงนั้นมันชินี่แกบ่นอ่ะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมมีตัวต่างชาติแล้วแกก็ไม่รู้จะตัวไหนมาติดทีมชาติอ่ะนะครับก็เลยต้องออกมา
1: ศูนย์หน้าอุรุกวัยถ้าศูนย์หน้า
0: ก็ดูเยสตอนนี้
1: ดาวินอ่ะ
0: ก็ดาวิน
1: เพราะว่าครั้งนี้อุรุกวัยเขาไม่เอาหลุยส์โซเลสมาอันนี้เสียได้เหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าใครไปเบียดโควต้าของ
0: จริงๆถ้าไม่มีช้อยอ่ะก็ติดมาเหมือนพวกเนมาเหมือนเนิ่งมาสักหน่อยสักคนนึง
1: บอสเนียยังมีเชโก้โปรตุเกส
0: ใช่เชโก้ติดมาทั้งครั้งที่เจ็บด้วยนะ
1: ผมว่า
0: เกมแรกก็ลงไม่ได้อะ
1: เคยเห็นในคลิปเวลาหลุยส์โซเลสเล่นกับเนมาที่อินเตอร์มิเอมี่อ่ะเขาก็โอเคนะเขาก็โอเค
0: แต่ความเก่าเนอะยังน่าได้อยู่เนอะ
1: ใช่
0: เพราะว่าตัวเลือกตอนนี้มันก็ที่เราเห็นจริงๆมันก็มีแค่ดาวินคนเดียวนะดาวินดูนเยสนะครับก็ต้องลุ้นนะ
1: เดี๋ยวผมไปเลื่อนดูก่อนว่าโคต้าเกมรุกเขาโหดันมีถ้าไม่นับว่าดาวินที่เคยเล่นอยู่ในพรีเมียร์ใครเนี่ยโรดิโกอากิเร่อยู่กับเล่นในลีกของเม็กซิโกอ่ะ30กว่า
0: ครับ
1: แล้วก็อีกคนเฟเดริโกเฟเดริโกวินัสเล่นกับโอเบียโด
0: ครับ
1: ก็เพิ่งตกชั้นไม่มีเลยอ่ะก่อนหน้านี้มันยังมีไอ้เจ้าที่เคยมาอยู่กับแมนยูไอ้ผมยาวๆอ่ะเคยอยู่นาโปลีใครอะไรพวกนี้ไอ้ตัวดังถ้าไม่ใช่หลุยส์โซเลสอ่ะอาจจะติดปากอีกแล้ว
0: มาฟอรันป่ะ
1: ก็มีตอนนั้นน่ะฟอรันมาอีกคนนึงที่แบบหน้าที่เท่หน่อยผมหยิกๆยาวๆอ่ะ
0: เอออุรุกวัยลืมไปมีตัวเด็ดไอ้ตัวนี้อยู่กาเต้
1: อ
0: ูกาเต้นี่ไงตัวที่จะแบกทุก
1: จะลูกพี่เอากองหน้าก่อนผมก็นึกถึงลุยส์โซเลสกับเอดิสันคาวานี่
0: ครับ
1: ผู้ฟอร์ลันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะอุรุกวัยพวกกองหน้าระดับโลกอ่ะมันมีมาทุกเจนนะพี่เดี๋ยวว่าแต่สเปนนะเยอรมันยังไม่มีเลยอิตาลีพวกนี้หายหมดนะกองหน้า
0: เออใช่
1: ดีสุดเนี่ยตอนนี้คืออังกฤษนะ
0: มันมีกองหน้าก็จริงแต่มันก็ไม่ได้อะไรมากมายเนอะเปริสตรีอะไรพวกเนี้ยเนอะ
1: ใช่ใช่
0: มาซิมิเลนอาราโคอะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่ได้ว่าจีจัดอะไรแบบขนาดนั้น
1: อุรุกวัยโคต้าที่เขาลงมาไอฟอร์เวิร์ดเขามีโคต้า3คน
0: อ
1: ะแต่มิดฟิลด์พวกเนี้ยมันสามารถเล่นหน้าได้เล่นริมเส้นเล่นเกม
0: มันเป็นเหมือนฟอร์เวิร์ดมากกว่าเนอะเออมันฟอร์เวิร์ดมันไม่ได้เป็นตัวแบบสไตรเกอร์แบบเพราะถ้าดูแบบหน้าเป้าจ๋าๆเป็นสไตรเกอร์จริงๆเหมือนก็ดาวินนะแค่คนเดียวเลย
1: ดังสุดชุดเนี้ยก็น่าจะเป็นบาเบเด้แหละของทางด้านเรอัลมาดริด
0: ใช่ๆบาเบเด้แล้วก็ตัวเก่าอย่างพวกไอ้นี่เนี่ยซานาเบียป่ะ
1: มุสเตล่ายังติดอาจารย์
0: ใช่เป็นตัวจริงด้วยนะรู้สึกเฟรนโดมุสเตล่า
1: ครับ
0: น่าจะเป็นประตูตัวจริงหรือเปล่าเพราะว่าแต่ปีนี้ก็เจ็บนี่เพิ่งหายมาเนาะไม่รู้จะเป็นตัวจริงป่ะหรือจะใช้ไอ้เซเจโรเชสอะไรนั้นป่ะ
1: มีโอกาสเพราะว่าตอนนี้มูเซราเขาไปเล่นกับเอสเซนเตสอยู่กับลีกของอาร์เจนตินาแล้ว
0: ครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับ
1: แบบน่าจะผ่านได้แล้ว
0: แต่ซาอุผมว่าตัวที่เล่นอยู่พวกอัลฮิลาลก็เล่นดีกันหลายคนนะ
1: อัลดอซารี
0: ใช่ไอ้สองอัลดอซารีเลยแล้วก็ทั่วกลางอย่างโมเมดกันโนอะไรพวกนี้ซัมบักติอะไรพวกนี้นะไอ้สี่ห้าตัวจากเอาฮิลาผมว่าโอเคอยู่นะ
1: แบ็กเอาเนเซอร์แบ็กจอมรุยตัวเล็กๆอะไรก็ยังอยู
0: ่ใช่ใช่ใช่
1: ต้องเห็นชื่อถึงจะอ๋
0: อก็น่าจะโอเคอยู่ในระดับหนึ่ง
1: ครับ
0: อันนี้บอกว่าจานอูพี่เอกครับสเปนเกมเลื่อนหรือยกเลิกเห็นสกอร์ศูนย์ศูนย์ตั้งนานคุณนันท์มันต่อเวลามานานครับคุณนันท
1: ์
0: เกมจบไปเรียบร้อยแล้วเขามีทดเวลาบวกเวลาเพิ่มกันมานะ
1: น่าจะประชดประชันมาแหละเห็นไม่ยิงถึงศูนย์น่ะ
0: ไม่แต่ตามเว็บอ่ะเกมจบแล้วตั้งนานมันยังขึ้นค้างอยู่เลยเนี่ยอย่างตะกี้ผมเปิดมามันก็เราเข้ามาสักพักเนี่ยเพิ่งจะศูนย์ศูนย์เองนะครับส่งกันมาได้นะครับไม่มีอะไรก็ลุยกันได้นะครับ
1: ค่ำคืนนี้ยังมีโปรแกรมเหลืออีก3คู่นะครับก็เดี๋ยวจะคิกออฟเกมต่อไปเนี่ยในช่วงเวลาตีสองตรงก
0: ับ
1: เบลเยียมกับทางด้านอียิปต์แล้วก็ตีห้าซาอุดิอาระเบียกับอุรุกวัยส่วนในช่วงเช้า8โมงอิหร่านกับทางด้านนิวซีแลนด์นะครับ
0: ครับนอกนั้นตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกสแกนดิเนเวียเน
1: า
0: ะจะเป็นพวกนอร์เวย์สวีเดนพวกเนี้ยที่จะมีคิกออฟกันอยู่ซึ่งไม่สนโลกเลยไอซ์แลนด์อะไรพวกเนี้ยฟินแลนด์อย่างเงี้ย
1: ไอช่วงโควิดไอบอลเบลารุสป่ะ
0: ใช่ไม่กลัว
1: ไม่มีใส่แมสไม่มีป้องกันอะไรเลยอ่ะ
0: ใช่
1: ปล่อยชมกันแบบสบายๆอ่ะ
0: ส ซึ่งก็เยอะด้วยนะไม่ใช่น้อย

0: ้อยนะครับอันนี้เขาบอกว่ากรรมการเอเชียคู่สเปนที่แข่งจบไปสดๆร้อนๆใช้กรรมการจอร์แดนตัดสินโควต้ากรรมการเอเชียได้ตัดสิน7คนขัดใจมา1ติดได้ไงเนี่ยแต่เสียดายไม่มีกรรมการไทยนะแต่ปีนี้กรรมการไทยคงไม่น่าได้มั้งเพราะว่าในลีกเราก็โอ้โห
1: แต่ไทยเลยฮะพรีเมียร์ยังนับหัวได้เลย
0: ครับ
1: ใครกี่คนน่ะ
0: ขนาดเรียกระดับเป่าฟีฟ่าเรายังมีประเด็นดราม่ากันเลยนะครับในไทยลีกก็มีกันเกือบทุกนัดอยู่เหมือนกันเนาะเรื่องกรรมการนี่ผมว่ากรรมการเอเชียถ้าเป็นตะวันออกกลางผมไม่ค่อยโอนะตะวันออกถ้าเป็นตะวันออกกลางอ่ะไม่ค่อยโอเท่าไหร
1: ่
0: เพราะเวลาตัดสินนั่นทีไรเนี่ยเวลาเราไปเล่นเราก็จะรู้กันดีอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ยิ่งถ้าเป็น
0: นกหวีดหวานประจำเลย
1: ตะวันออกกลางเจอกับโซนอาเซียนอ่ะโอ้นี่มัน
0: แล้ว
1: มันเห็น
0: บางท
1: ี
0: ก็ไม่ได้อคตินะผมว่ามันเหมือนบางทีมันชอบเป่าเข้าข้างกัน
1: อ
0: ่ะเหมือนช่วยๆกันนะในตะวันออกกลางด้วยกันเนี่ยเวลาเตะพวกไอ้บอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกทัวร์นะมันก็เห็นได้บ่อยๆนะครับ
1: ครับผม
0: ก็ว่ากันไปนะครับในส่วนของกรรมกรการนะ
1: ครับทาง YouTube คุณสุเมธบอกว่าสเปนเอาไป5กะโหลกครับ
0: อ
1: ตอนแรกผมนึกว่าไม่มีไลฟ์ใน YouTube อ่ะเนี่ย
0: เอาเหรอก็ผมก็ไม่ได้เปิดดูอาจารย์เอกเปิดอยู่เลยใช่ไหม
1: เนี่ยผมเห็นใช่ป่ะเนี่ยหรือว่าของเราตั้งแต่ช่วงเย็นวะ
0: ไม่รู้เหมือนกันผม
1: ไม่เลยเนี่ยขึ้นนี่ไงอาจารย
0: ์เหรอ
1: เนี่ย1:00 น. 4:00 น.
0: อ้าวช่วงนี้ไลฟ์อยู่ด้วยเหรอ
1: นันทพงศ์สวัสดีครับพี่เอก
0: ผม
1: มาขาพี่เฟ้งอู๋ยาย
0: ผมก็นึกว่าเราไม่ได้ไลฟ์อยู่ช่วงนี้โอเคเดี๋ยวจะได้เปิดให้ได้นะครับ
1: โกเก่าแมนยูไงไม่ถึงใคร
0: อ๋อ DKR เหรอใช่ป่ะ
1: DKR อยู่ติดทีมชาติมันไม่ได้ยืนยาวเหมือนนี่ DKR ก็เป็นประตูระดับโลกคนล่าสุดของสเปน
0: เออ DKR เราก็ลืมไปเออใช่ลืมข้ามไปเลยเนอะข้ามยุคไปเฉยเลยเออ DKR นี่ก็เป็นถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆละโลกได้เหมือนกัน
1: ยังเล่นกับฟิออร์อยู่เปล่า
0: ไม่แน่ใจว่า
1: ย้าย
0: หรือยัง
1: นะยังไม่ยังไม่นี่แหละนี่ไงบอกว่าเดคอาคุณนันทพงศ์บอกว่าฟังจากเสียงผู้บรรยายคู่สเปนกับเคปเวิร์ดสเปนได้โอกาสแต่เปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้กำกืนฝืนทนสุดๆประมาณนี้ขาดลามีนเหมือนขาดใจครับสเปนแต่คุณนันทพงศ
0: ์พอเจ็บไปแค่ตัวเดียวเนาะผมว่าวันนี้มันขาดคู่เลยเพราะปกติถ้าเราจำกันได้ว่าไอ้ช่วงยูโรที่ผ่านมาไอ้ตัวอันตรายของเขาคือลามินยามากับอียากิวิลเลียมนะ
1: ใช่
0: นะโอ้โหสองฝั่งซ้ายขวาที่มัน
1: คือชุดตัวหลักเลย
0: ใช่คือตอนนั้นน่ะพอไปจับยามามันก็เจอวิลเลียมเล่นงานใช่ไหมพอไปจับวิลเลียมก็เจอยามาแต่วันนี้มันผมว่าปีกมันลดทอนคุณภาพไปเยอะเลยเนอะ
1: มันทดแทนไม่ได
0: ้เออมันคนละเรื่อง
1: เพราะอย่างวิลเลียมกับลามินยามาโอ้มาตรฐานสูงมากกับทีมชาติ
0: จริงจริงต้องยอมรับจริงเพราะยุคช่วงนี้นี่มันระดับอย่างยามินยามามันด้วยความที่อายุมันนะมันเหมือนเป็นดาวรุ่งเนอะแต่ตอนนี้มันคือซุปตาไปแล้วนะมันคือระดับซุปตาไปแล้วนะ
1: ทีมชาติมันก็ขาดไม่ได้ไง
0: ใช่นะครับ
1: โอ้
0: ขาด
1: แล้ว
0: ขาดใจ
1: มาตั้งแต่เด็กอ่ะ
0: อย่างน้อยวันนี้ผมว่ามันก็เป็นจุดนึงที่หลายๆทีมเอาไปศึกษานะว่าเออสเปนที่ผ่านมาพอมันมีอินยากิวิลเลียมที่สมบูรณ์ไม่มียามาที่สมบูรณ์มันก็เจาะใครไม่เข้าเหมือนกันนะ
1: ครับผม
0: แล้วก็ไอการที่พอไม่มีหน้าเป้าเนี่ยพอระบบฟ้องนายสุดท้ายมันก็ให้เห็นแล้วเนอะว่าความที่พอไม่เป็นมันไม่คมอ่ะยาสบาวก็ทิ้งโอกาสเปลืองไปเยอะเหมือนกันนะครับ
1: ก็คุณได้เป็นพี่อุกฤษนะพี่เอกครับฝากทักทายน้องจุนน้องสนด้วยนะครับวันนี้มาหรือเปล่ารออยู
0: ่ไม่แน่ใจ
1: มาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเมื่อคืนสนผ้ากับผ
0: ม
1: จุนผ้ากับชิด
0: ครับ
1: ส่วนเมื่อเช้าเพิ่งไปผ้าเกมช่วงเช้ามานี
0: ่เอาเหรออ ๋
1: ออ ืมจะอยู่ถึงตีห้าอะไรไหมครับหยอกๆของเราถึงตีสี่นะ
0: ผมถึงตีสี่นะครับคือบอลจบแล้วก็ออกเลยเนาะ
1: ครับผมแล้วก็ทางเพจคุณวีรศักดิ์บอลวีรายงานตัวครับกรีดยางเหมือนเดิมฟังยาวๆครับทักทายคุณบอลวีด้วยนะ
0: ครับผม
1: อย่าลืมนะกรีดยางอยู่ห้ามองบนเด็ดขาดต้องก้มหน้ากรีดยางอย่างเดียวเดี๋ยวไปเห็นใครปีนต้นไม้ลงมาปีนต้นยางลงมานี่เดี๋ยวจะได้หยุดกรีดยางนะ
0: ครับผม
1: ระวังบ้องหลาเลยนะคุณวีรศักดิ์นี่แสดงว่าคุณวีรศักดิ์นี่เป็นแฟนเคปเบิร์ดนะ
0: อ๋อเหรอ
1: สะใจสเปนแพ
0: ้ไม่บางทีก็อาจจะเป็นกองเชียร์ทีมอื่นไงใช่ไหมกองเชียร์ฝรั่งเศสกวนกองเชียร์อเมริกาไอ้เป็นกองเชียร์อังกฤษอะไรเงี้ยเต็งก็ไม่อยากให้ได้แชมป์

0: อะไรอย่างนี้ก็มีโอกาสนะ
1: ขอค่าเหนื่อยรวมของนักเตะสเปนกับเคปเวิร์ดหน่อยโอ้โหเทียบกันไม่ติด
0: ผมว่าเอาแค่ค่าเหนื่อยยามาคนเดียว
1: เผื่อจริง
0: เผื่อได้ทั้งทีม
1: เทียบกันไม่ติดเลย
0: ครับ
1: ก็ถือว่าโคตรจะพลิกเลยนะครับ
0: อันนี้ทาง SBS บอกว่าสวัสดีครับพี่เอกเรียบร้
1: อ
0: ยสเปนจากคุณพง
1: ษ์โอ้เป็นคู่ที่ผมมั่นใจสุดเลยนะคืนนี้สเปน
0: คู่นี้จริงๆนะถ้าจะให้เหมาะนะทีมภาคต้องเป็นคุณอะไรวะคุณมดดำตายแต่เช้าร ายการตายแต่เช้า
1: แม่อาจารย
0: ์อันนี้ตายแต่เช้าครับโอ้คู่แรกเลยโอ้คู่แรกแล้วเป็น0-0คู่แรกเลยนะ
1: แล้วอะไรด้วยว่าโหนี่อุตส่าห์ว่าบอลเตะเร็วสุดของบอลโลกครั้งนี้คือสเปน5 ทุ่มนะ
0: เมื่อ
1: ผมได้เห็นแบบย้ำใหญ่เหมือนเยอรมันเมื่อวานอ่ะ
0: เมื่อตอนเย็นเรายังคุยกันอยู่เลยว่าเฉลี่ยประตูเนี่ย
1: สามลูก
0: ประมาณ3 ลูกโอ้โหเกมนี้ไม่มีสักลูก
1: สามลูกนิดๆนะ
0: แล้วเกิดกระเต็งหนึ่งอ่ะแล้วนี่บอกว่าเมื่อไหร่จะได้เชียร์นักเตะทีมชาติไทยในบอลโลกครับ FC บางเจ๋งโหไม
1: ่เป็นคำถามง่ายๆนะครับแต่ตอบโคตรจะยากเลย
0: ใช่ครับ
1: ก็ไม่รู้จะได้เห็นหรือเปล่า
0: ไม่รู้ผมจะทันด้วย
1: เพราะเรา
0: ไม่รู้ผมว่าจะได้เห็น
1: จะได้ทันไหมมาครึ่งชีวิตแล้วนะ
0: ตอนนี้ก็50กลางๆแล้วนะครับไม่รู้จะทันไหม
1: ผมจะแตะ50แล้วอ่ะ
0: ของผมเกิน50นานแล้วอาจารย์เอก49ไงอาจารย์เอก49
1: ไม่ผม48อายุ48ไม่ถึง49ลดลงมานิดนึง
0: อยู่ยากเลยนะอยู่ยากเลยอยู่ยากเลยนะครับ
1: แหมได้ทีคมเลยนะ
0: แล้วก็มีบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมว่าฟาการนี่โอเคสุดในตะวันออกกลางย้ายสัญชาติอพยพเป็นออสเตรเลียละขออภัยนะครับทานน้ำสักแป๊บโชคสักดอก
1: สวัสดีครับบอกว่ากรรมการโซนแอฟริกาใต้ชาติน้อยแต่กรรมการมาตัดสินใกล้เคียงกับยุโรปเลยครับกรรมการอังกฤษได้ไปแค่2คนมีโอลิเวอร์กับเทเลอร์เท่ากับบราซิลแล้วก็อาร์เจนตินาก็มาชาติละ2คน
0: แต่อังกฤษไม่น่าได้ไปนะ
1: ไม่ต้องถามอังกฤษ
0: ผมว่าถ้าดูมาตรฐานนะโอ้โหโอลิเวอร์กับเทเลอร์ไม่ได้ดีเลยเนาะแค่มันแค่ว่าเหมือน
1: เบอร์ใหญ่
0: มันต้องได้โควต้าเนาะแต่ถ้าเทียบผลงานจริงๆผมว่าจริงๆว่ากรรมการโซนอเมริกาใต้โอเคนะ
1: ทุ่งสินพรีเมียร์ก็เบียดกับ
0: ดีกว่านะ
1: กับมาตรฐานเดียวกัน
0: เพราะการอเมริกาใต้มันก็คงจะผ่านศึกหนักไปอยู่แล้วเพราะว่าปกติในอเมริกาใต้อ่ะมันต้องคอยห้ามทับอย่างเล่นกัน
1: ใน
0: ฟุตบอลเดิน
1: ถ้าอเมริกาใต้นี่ถ้าคุณตัดสินไม่ดีนี่คุณโดน
0: พร้อม
1: เชียร์ลุมมากระท
0: บต่อยอ่ะนะครับบอกทานอะไรมาก่อนภาคยังฮะคุณลงเล้งจัดมาแล้วจัดกับจันเอกมาแล้ว
1: กดกาแฟมาเรียบร้อย
0: ไปจัดไอ้นี่ส้มตำไก่ย่าง อะไรพวกนี้คอหมูย่างมากันนะครับ อันนี้บอกว่าเคปเวิร์ดเห็นตัวอย่างคือลาซาถ้าบุกแรกโดนแน่ใช
1: ่
0: คือลาซาพอไปได้ลูก1แล้วคึกเนาะ
1: พอ
0: ไปผมว่าคือลาซาไอ้นี่ด้วยมันประสบการณ์มันไม่สูงเนาะ
1: ครับผม มีส่วนเคปเวิร์ดสวัสดีหมดหัวใจครับแต่คุณนันทพงศ์มิสเตอร์พิสโนบอกว่าสวัสดีครับได้ข่าวว่าเมสันกรีนวูดจะไปโรม่าไหมครับเห็นข่าวอยู่นะ
0: ใช่เห็นข่าวอยู่นะครับ
1: เห็นข่าวอยู่แต่ว่าถ้าเป็นดีลใหญ่ล่าสุดก็น่าจะเป็นมาร์คกูริยาเน
0: า
1: ะจ้ะ
0: เพราะว่าอกหักไม่ได้ไปสเปนไม่ได้ไปตุรกีเพราะว่าไอ้ประธานนั้นโอ้โหตัวเต็งด้วยนะจะเลือกตั้งไม่ได้เพราะเขาบอกแล้วว่าเขาจะซื้อเมสันกรีนวูดนะครับ
1: ครับผม
0: แต่โรม่าตอนนี้เหมือนกำลังจะสร้างทีมนะเพราะว่ามันได้ไปแชมเปี้ยนลีกไงล่าสุดนี้ก็ไปติดต่อไอ้เจ้าพูลิสิตของมิลานอยู
1: ่
0: เพราะพูลิสิตมิลานเนี่ยมีสัญญาหมดปี2027นี่มั้งแล้วก็มีเหมือนไอ้ออปชั่น
1: อ
0: ะออปชั่นต่อได้อีกปีนึงแล้วโรม่าเขาไปติดต่ออยู่นะครับล่าสุดนี้ก็มาจะดึงตัวกีนวูดผมว่ากีนวูดดีเลยเนาะก
1: ี
0: นวูดฟอร์มดี
1: ย้ายถาวรแล้วใช่ไหม
0: โอ้ได้กินบูธไปอีกคนเนอะได้หน้าเป่าแท้ๆเลยเนอะ
1: มันเลย
0: ไปสลับเลยเพราะว่าโอ้แต่ก็ไป
1: ถ้าได้อีกตัวไปจะแจ่มกว่านี้นะอาจารย
0: ์
1: คนนี้กักโป
0: เอ้ยโอ
1: ้กักโปม
0: ันไม
1: ่
0: เข้าพวก
1: เ
0: ลยมันไม่เข้าพวกเขาเด็ก
1: โอ้เกาโชเล่นได้เล่นได
0: ้คุณธีระวาทินนะครับคิดว่า0-0อีกคู่ไหมผมว่าไม่แน่นะคู่เบลเยียมอียิปต์อะนะอียิปต์ก็ผมว่าเป็นทีมที่แพ้ยากทีมหนึ่งนะ
1: ครับผม
0: แล้วเบลเยียมตุ้มเล่นมาแล้วเนี่ยจันเอกเนาะ
1: อย่าศูนย์ศูนย์เลยถ้าเสมอเอาสักหนึ่งหนึ่ง
0: หนึ่งหนึ่งก็ได้สองสองก็ได้นะ

0: เหมือนเกมแคนาดา
1: คู่เราไม่น่าแรงนะ
0: อะไรอย่างเงี้ยน่าจะยิงอ่ะเพราะวันนี้เบลเยียมเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะวันนี้ใช้คุกตัวเป็นประตูนะครับแนวรับขวาเนี่ยโทมัสมูนิเยซ้ายเป็นทางด้านของคาสันเย่นะ
1: ค
0: ู่กลางเป็นมิเคเล่กับเอ็นกอยนะครับแล้วก็กองกลางตัวไหน2คนเนี่ยเป็นโอนาน่ากับทีเดมันอยู่แล้วอันนี้จองนะครับ
1: ครับผม
0: ส่วน3ตัวรุกมีเดอบรอยนะครับเชอร์มี่โดกูแล้วก็ท็อตซาวันนี้หน้าเป้าเลือกใช้เดเคสเลเลอร
1: ์
0: นะครับโดยมีลูกากูเป็นสำรองนะคร
1: ับ
0: ใช่ส่วนอียิปต์เองก็ปรับเปลี่ยนหลายคนเหมือนกันนะครับประตูเนี่ยใช้ไอ้เจ้าโชเบร์นะครับ
1: ครับผม
0: แบ็คขวาเป็นฮานี่ซ้ายเป็นฟาตูแล้ววันนี้เซนเตอร์เลือกเอาไอ้เจ้าฟาที่ที่ปกติเล่นกลางตัวกลางนะเป็นกลางรับนะมาเล่นเซนเตอร์จับคู่กับอิบราฮิม
1: ครับ
0: แล้วก็คู่กลางเป็นอัตเตียจับคู่กับลาชินนะครับส่วน3แนวรุกเนี่ยโอ้โหเหลือแค่ซาร่าคนเดียวนะแล้วก็ใช้ซิโก้กับอาชูนะครับหน้าเป้าเป็นมามูดวันนี้ตัวเก๋าอย่างพวกเตรเซเก้ซีโซเป็นสำรองนะครับ
1: ใช่ก็สเวตตัวจริงอียิปต์ชุดเนี้ย
0: เอาความสดไหม
1: ก็มีจากทีมอย่างเอาอารีเอาอารีนี่คือเอาอารีของอียิปต์นะครับ
0: ครับ
1: ชื่อเอาอารีเนี่ยในพวก
0: มันจะมีเอาอารีดูไบ
1: ในตอนออกกลางในแอฟริกามันมีเยอะ
0: เอาอารีซาอุอย่างเงี้ยนี่มันก็จะแยกกัน
1: จากสเวตคนเนี่ยเป็นเพื่อนจากเอาอารีก็น่าจะเป็นทีมที่แบบกลางสุดที่นู่นแล้วเนาะที่อีย
0: ิปต์ก็ถือเป็นเต้ยของที่นู่นเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ก็เดี๋ยวลุ้นกันนะครับในช่วงตีสองพง
0: ครับ
1: อย่างเทเซเก้เนี่ยอาจารย์พอกลับไปเล่นที่อียิปต์อ่ะเขาก็อยู่กับอัลอาลี
0: ก็ติดมาเยอะอัลอาลี
1: ติดมาเยอะ
0: อัลอาลีนี่ครึ่งทีมอ่ะ
1: ใช่
0: ทั้งตัวจริงทั้งสำรองนะเกือบ10คนอ่ะนะครับ
1: ก็ถ้าคุ้นหูถ้าดังสุดก็ที่เหลืออยู่ที่เราเห็นเนี่ยก็น่าจะเป็นนี่แหละโมซาร่ากับมามูสอ่ะสองตัว
0: ใช่เพราะปกติเขาประตูเขาใช้เอลเชเนวีเนี่ยเนาะวันนี้ไม่ได้ใช้เอเชเนวีเนาะเป็นสำรองไปนะ
1: ก็มีชื่อตรงประตูไอเอเชเนวีนี่ก็เอาอารี
0: ใช่ของเอาอารีเป็นละจริงๆไอคีเบ
1: นเหมือนแคมป์ซ้อมทีมชาติอียิปต์อะ
0: ประตูนี่ก็เป็นมือสองของเอาอารีนะไอเอเชเบนเนี่ยนะครับมาพร้อมคู่กันเลย
1: ครับ
0: แต่วันนี้ดันเอามือสองลงนะไม่รู้ว่าอาจจะเรื่องเจ็บตอนซ้อมอะไรหรือเปล่านะก็ต้องรอลุ้นกันนะครับผมเดี๋ยวเขาบอกว่าคุณ Channel บอกงวดนี้9293แล้วก็มีลงชื่อมาด้วยว่าพี่แว่นนะหวยหรือเปล่า
1: ใช่ครับเนี่ยวันนี้เข้า16แล้วอาจารย
0: ์หวยออกเช้านี้ดิใช่ไหม
1: โอ้ชะบ่ายเย็นๆอ่ะ
0: ไอ้แต่92ผมเห็นมันออกบ่อยมากเลยนะ
1: บางคนก็ถึงนี่ไงแต่ออกจะมี7อีกไหมงวดเนี้ยเพราะ7นี่มาแทบทุกงวดเลย
0: ครับคุณพัสุ2537บอกว่าสวัสดีครับคุณอู๋คุณเอกค่าตัวเอเลสเอเดอร์สันเนี่ยมีผลกระทบต่อทีมอื่นจะซื้อขายนักเตะแพงเกินเล่นดีจริงๆแค่ปีเดียว UCL ก็ยังไม่ได้เล่นผมว่ามันก็ด้วยความที่มันเป็นนักเตะที่ดันติดทีมชาติด้วยไงท
1: ี
0: นี้เนาะพอมันติดทีมชาติด้วยแล้วพอทีมที่สนใจมันจะเป็นแมนยูเป็นซิตี้อ่ะ
1: ทีมใหญ่สนใจ
0: แต่ตอนนี้แมนยูเลี้ยวละเพราะมันตั้งราคาแพงจริงจริง
1: คุณเป็นซิตี้ก็จะถอยอ่ะผมบอกเลย
0: ถ้าเป็นความคิดเห็นผมนะผมก็ไม่เอานะเนอะเพราะว่าราคาเนี้ยถ้าไปเทียบกันอย่างเพราะตอนนี้ไอ้พวกบาเลบ้าใช่ไหมบาเลบ้ามาจูดฟานันเดสอเล็กสกอตอย่างเงี้ยมันจะอยู่ที่เลทประมาณ80ล้าน
1: ถ้าราคา100ล้านน่ะคุณต้องเก่งให้เหมือนเดคเคนไรท์กัน
0: ใช่ใช่มันต้องระดับ
1: เดคเคนไรท์100ล้านที่แบบผมไม่
0: มันต้องเป็นซุปตาร์ไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: อย่างกีริตย้ายมาเป็นระดับ100ล้านจากวินล่ามาซิตี้อันนี้ผมก็คิดว่าเกินราคาอยู
0: ่ใช่ใช่มันต้องระดับนั้นไปแล้วเนาะ
1: อย่างอีซงอีซักอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ใช่อันตอนนั้นน่ะตอนอีซักย้ายมันเทพจริงนะครับแต่นี่เพิ่งขึ้นมาปีเดียวนะแล้วแกโขกซะเยอะอ่ะ125ตอนเนี้ย
1: มันเป็นเพราะว่านี่แหละผมว่าคือยักษ์ใหญ่ทั้งแมนยูซิตี้เขาแย่งกันไง
0: แต่จริงๆผมว่ามันก็ไม่ได้กระทบอะไรนะเผลอๆจะดีซะอีกนะเพราะว่าไอ้ทีมอื่นที่เขาจะขายอ่ะก็ปากสักอ่ะ80พออ่ะมันขายแล้วแพงนะมาทางนี้ไม่ล่ะ
1: 50ล้านตอนนี้ผู้ซื้อนักเตะดีๆแทบไม่ได้นะ
0: คุณนันทพงศ์บอกร้านมนชัยหน้าบริษัทเด็ดสุดครับของย่างสุดเนี่ยผมเพิ่งไปเล่นมาเองร้านลาบมนชัยเนี่ยหน้าอสมทเลยนี่ครับไปจัดกับจันเอกมา
1: ตรงข้ามเซเว่นอ่ะ
0: ใช่นะฮะคุณณัฐพงศ์บอกสวัสดีครับคุณเอกอาจารย์อู๋สวัสดีด้วยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็คุณณัฐพงศ์บอกเสมอ

0: 0-0บ่อยๆจะลุ้นที่3ที่ดีที่สุดกับกลุ่มอื่นๆลำบากแน่ครับแต่ก็ถ้าไป
1: เสมอ0-0 3เกมไม่น่าจะผ่านอ่ะ
0: เออ0-0 3เกมผมว่ายากนะ
1: ไม่น่าเข้ารอบอ่ะผมว่าเผลอๆตกอ่ะ
0: คุณณัฐพงษ์ชลินบอกอาจารย์อู๋ใหญ่เสียดายอโมริมเหรอครับเห็นคุยเรื่องอโมริมตอนเย็นอ้าวอันนั้นผมพอดีตอนเย็นมันข่าวมันออกมาพอดีว่ายืนยันคอนเฟิร
1: ์
0: มผมก็เลยเอาข่าวมาบอกกันเพราะว่าวันก่อนเนี่ยคุยกันนั่นคือคุยอาจารย์เอกว่าเขาขึ้นเป็นโน1เป็นเต็ง1ที่ว่าจะได้คุมมิลานแต่วันนี้มันเป็นอย่างเป็นทางการแล้ว
1: ใช่
0: มันคอนเฟิร์มก็เลยเอาข่าวมาบอกกันนะครับ
1: มิลานก่อนหน้านี้มีข่าวเยอะสล็อตก็มีข่าวกับมิลาน
0: ครับ
1: ลาสเนอร์ก็มีข่าวมิลานใช่มั้ยท้ายก็มาลงเอยกับธนาอโมริมนะ
0: คุณธีรวาทินบอกสเปนรอบนี้เหมือนแผ่วๆลงครับผมว่าอาจจะเป็นเพราะตัวเจ็บด้วยเนอะเพราะว่าอียากิวิลเลียมปีนี้มันเจอปัญหาการบาดเจ็บมาแล้วยามาวก็เจ็บมาแบบเรื่อยๆเนอะ
1: ห
0: รือเจ็บหรือเจ็บอยู่เนอะ
1: คือฟุตบอลทัวร์นาเมนต์มันเกมแรกมันวัดอะไรไม่ได้ทั้งหมดอ่ะเพราะอย่างปีที่เขาคว้าแชมป์เขาก็แพ้เกมแรก
0: ครับ
1: อย่างอาเจนครั้งล่าสุดเขาก็แพ้เกมแรกไม
0: ่ใช่แพ้ซาอุไง
1: เออ
0: แพ้ซาอุแล้วก็ไปแชมป์ก็บอกหวัดดีค่ะนะเอกนะอูกะดึกๆแฟนก้าวทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่กับหวยพี่หญิงแมนซิมาหรือยังคณาเอกถ้ามาแล้วแจ้งด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณเทยลงทุนแฟนนอน
1: โอ้เมื่อวานพี่หญิงน่าจะเหมือนจะส่งมาแต่ผมจำไม่ได
0: ้ถ้าพี่หญิงฟังอยู่พี่หญิงส่งมาจริงก็ได้นะ
1: ไดเรกมาในไลน์ผมเลยเดี๋ยวผมจะได้บอกน้องเทยลงทุนได
0: ้อันนี้ก็บอกว่าคุณเอกเรื่องของสเปนอะไรมานะเราก็อ่านออกไม่ได้นะ
1: คือถามว่าคุณเอกเด็กบ้านเด็ดหรือเปล่าใช่ครับผมจบราชภัฏบ้านสมเด็จสังกัดเดียวกับพี่บีแหลมสิงห์มีพี่ต้นประวีน
0: อ๋อเหรอ
1: เออบิ๊กหน่ออะไรก็จบบ้านเด็ดเหมือนกันสเปนอะลูกเดียวมันยังไม่ยิง
0: สเปนได้คนด่ายับเลย
1: พี่คนคาดหวังให้สเปนยิงเขาเรียกว่าชนะเยอะๆหรือว่ายิงให้เหมือนเยอรมันเมื่อวานน่ะเยอะมากนะสุดท้ายก็ไม่ยิงสักลูกเลย
0: บอกพี่ครับฟอร์มนักเตะปืนในบอลโลกเป็นไงบ้างครับฟอร์มปืน
1: ก็เมื่อวานมีอินคาบิเย่
0: อินคาบิเย่ไม่ดีเพราะว่าอินคาบิเย่โดนเผายับเลยใช่ไหมโดนโอ้โดนลากกระจายเลยอ่ะ
1: โอ้พี่เจอดิโอมองเด้อ่ะ
0: โอ้ไอ้ดิโอมองเด้โอ้โหมัน
1: เอาใครก็ได้ชั่วโมงนี้ถ้าตัว
0: ขนาดมันรู้ทางอะนะ
1: อ
0: ยู่บนเด้ด้วยกันมาก่อนนะมันยังโอ้โห
1: คือถ้าไม่ซ้อน1ซ้อน2ผมว่าผ่านสบาย
0: แล้วปกติอินคาบิเย่มันก็ไม่โดนใครขนาดนี้เนาะมันโดนไอ้เมื่อวานอีเดียมองเด้โอ้โหพาทัวร์อย่างมิเกลมิลิโน่ก็ไม่มีอะไรนะลงมาสำรองผมว่ามันไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่
1: ฮาว
0: า
1: ดไง
0: ใช่ฮาวาดฟอร์มดีกดไป2ลูกฮาว
1: า
0: ดก็มีส่วนร่วมแล้วก็ประตูยิงก็สวยด้วย
1: ใช่
0: จุดโทษโอเคไม่นับ
1: ไปจุดโทษสองยิงดีเขาแหวนยิงมุมดิกเลย
0: ครับนอกนั้นมีใครอ่ะต้องไม่นั่งไล่นะอังกฤษก็ยังไม่เห็นฟอร์ม
1: ใช่
0: ใช่ไหมอังกฤษก็ยังไม่เห็นฟอร์ม
1: ฝรั่งเศสบราซิลอาจารย์คาเบียว
0: นอร์เวย์ก็ยัง
1: บราซิลเป็นไงอ่ะสองคาเบียวอ่ะ
0: คาเบียวก็ยังไม่เท่าไหร่
1: กาเบียวหนึ่งกาเบียวมากันเจสกับมาตินารีใช่ไหมที
0: ่ก็ไม่เท่าไหร่กาเบียวก็วันนั้นก็เจอโมร็อกโกก็เสียวอยู่เหมือนกันเนาะ
1: ต้องเดี๋ยวก็ส่วนใหญ่ก็ต้องรออังกฤษกับฝรั่งเศส
0: ที่นอร์เวย์ก่อนนะโอเดกาดอะไรพวกนี้นะ
1: ครับผมนอร์เวย์น่าจะพรุ่งนี้ไหม
0: ครับ
1: น่าจะโปรแกรมพรุ่งนี
0: ้ก็ต้องรอลุ้นให้พวกนั้นได้ลงก่อนนะครับเพราะมันยังเตะนัดแรกไม่จบกันนะเนาะ
1: ครับคุณคาวินได้บอกมาว่า DKR ครับโกสเปน
0: ใช่เราลืม DKR ไปได้ไงเนอะ
1: ฮักเขาไปสาบอกว่าบอลไม่เปิดฤดูกาลเลยชุดขาวยกธงซะแล้ว
0: ก็อย่างว่านะผมว่าด้วยความที่พอมันไม่ทีมระดับอย่างมาดริดอ่ะมันมือเปล่ามาอย่างเงี้ยไม่ประสบความสำเร็จเน
1: า
0: ะแล้วมันก็ต้องยกแบบยกระดับขึ้นมาเนอะ
1: เสริมทัพดีอยู่นะเข้าตาหมดเลยอ่ะ
0: มีโคนาเต้
1: ใช่
0: ไหมมีโคนาเต้เข้าไปมีดุมฟรีส
1: เบนาโด
0: แล้วเบนาโดก็ไม่น่าพลาดแล้วก็ไอ้เจ้าคูคูเลย่านะ
1: นี่มีข่าวแม็กก้าโซบง
0: ใช่มีข่าวกับแม็กอลิสเตอร์
1: ระวังนะเชียร์ทีมไหนที่นักเตะมัน
0: โซโบหัวยาก
1: เหลือปีเดียวอ่ะ
0: โซโบหัวยากเพราะว่ามันแบกลิเวอร์พูลอยู่นะแต่แม็กก้าปีที่แล้วผลงานมันไม่ดี
1: โซโบเนี่ยเดี๋ยวเตรียมขึ้นเป็นท่านรองพี่หูเป็นรองกัปตันทีมแล้วก็ฟานไดปีหน้าหมดสัญญาว่ากันว่า
0: ทำไมขึ้นเป็นท่านรองอ่ะ
1: ก็ลอบโบ้ไปแล้ว

0: ง่ายจัง
1: วันนี้วันนี้ขึ้นเป็นท่านรองเรียบเลยวันนี้ขึ้นเป็นท่านรองเรียบ
0: ก็เลยท่านรองเข้าวินหมดอ่ะ
1: ครับ
0: ก่อนนี้เชนเป็นท่านรองย้ายลอมโบปีนี้ก็ย้าย
1: ครับ
0: ก็ว่ากันว่าอาจจะซื้อใจด้วยการให้เป็นรองกัปตันที
1: ม
0: พอปีหน้าฟันได้หมดสัญญาก็น่าจะย้ายก็จะขึ้นมาเป็นกัปตันทีมเต็มตัว
1: ครับ
0: แต่คาแรคเตอร์ของโซโบมันได้นะมันเป็นผู้นำอ่ะผมว่าโซโบได้
1: โอ้ยโซโบมันเล่นแล้วมันมีแพชชั่นตั้งแต่ไอ้ฮังการีแล้วไงใช่ป่ะมันก็คาแรคเตอร์นี้แบบกับฮังการีเลยอ่ะแบกทีมอ่ะนะครับ
0: คุณพายุบอกว่าการเอกต้องเป็นม้าเหลืองครับไม่ใช่ม้าขาวโอ้โหจะม้าเหลืองมาส้มวันนี้ก็ไม่ไหวสเปนรอบแต่หัวค่ำเลย
1: ครับเราสเปนผมว่าไม่รอดกันทั้งนั้นอ่ะ
0: แต่คำถามนี้น่าสนใจบอกจานอู๋จะไปพริบไหวหรือห้องเชือดครับ
1: ไม่ไปทั้งคู
0: ่
1: เพราะผมเป็นสายขาว
0: พี่ต้องเลือกสักทางเมื่อวานผมคุยกับพี่อู๋อยู่ผมคุยกันอยู่ใช่ป่ะเฮ้ยเอกแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่ต้องไหว้พระสวดมนต์ละ
1: ใช่ทุกวันพระไง
0: วันพระต้องไหว้พระ
1: ทุกวันพระผมไหว้พระสวดมนต์นี่ครับ
0: นี่เห็นไหมว่าของเราอ่ะมันสาย
1: พุทธตม
0: ส
1: ังโ
0: ฆสายธรรมะของจริง
1: นี่วันนี้ถ้าไม่ติดภาคบอลเนี่ย
0: ไปวัดย่านา
1: ก็จะไปวัดย่านากับจันเอกอยู่เหมือนกันนะวัดมหาบุตรนะคร
0: ับ หลักๆคือไปขอหวยนั่นแหละว่าพรุ่งนี้หวย
1: ไม่ของเราก็ไปเรื่อยๆเพราะสัปดาห์ที่แล้วเราไปบริจาคลงศพไปเขาเรียกวัดหัวลำโพงนะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เขาบอกว่าอันนี้ผมความเห็นแตกเมื่อตอนเย็นกับอาจารย์เอกนะคุณนันทพงศ์อาราดอนเนาะถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะบอกว่าหวังว่าอโมริมจะประสบความสำเร็จกับมิลานครับใจผมว่าผมมองว่าเห็นภาพไอ้อโมริมเดิมๆที่กับแมนยูผมคิดภาพดีไม่ได้เลยแต่อาจารย์เอกบอกน่าจะดี
0: ผมว่ากราฟชีวิตของอโมริมผมว่ามันน่าจะต่ำสุดที่แมนยูละไปมิลานน่ะผมว่าจะให้อโมริมไปพาทีมคว้าแชมป์ผมว่าเขาคงไม่หวังขนาดนั้นเนาะเอาติด1ใน4อ่ะ
1: ใช่
0: โ
1: อเคคงติด1ใน4ก่อนแล้วตอนนี้ต้องรักษาตัวนักเตะไว้ด้วยนะ
0: ปัญหาอยู่ตรงนี้แหละพี่อู๋ว่ามิลานจะเสียใครจะได้ใครอ่ะ
1: เพราะว่าพองดีบางทีอ่ะพอมีการปรับเปลี่ยนโค้ชอ่ะเนาะนักเตะมันโดนเนาะเพราะว่าอย่างพูลิซิชเนี่ยถ้าไปอ่ะผมว่ากระทบแน่นะถ้าพูลิซิชออกจากมิลาน
0: อ
1: ่ะตอนนี้แล้วโหอย่างโรม่าไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกด้วยนะมันก็น่าสนใจนะแล้วยิ่งไอ้สัญญาเหลือถึงปี2027นี่เองก็จะหมดแล้วอ่ะนะครับ
0: โมโมน้องใหม่มาก็โคตรแรงเลย
1: ใช่ใช่
0: ก็มีการส่วนพวกอินเตอร์นาโปลีมันก็เหมือนมันลมบนแล้วเนาะสองทีมนั้นน่ะ
1: คุณก้องเกียรติบอกคิดว่าประเทศไหนที่น่าเสียดายไม่ได้ไปฟุตบอลโลกครั้งนี้สัก10ประเทศผมว่าอันดับหนึ่งคิดเหมือนกันใช่ป่ะเต็มร้อยคืออิตาลี
0: ใช่
1: เนอะเพราะทีมอย่างอิตาลีมันต้องได้ไปอ่ะ
0: ถ้าในยุโรปเดนมาร์กก็ไม่ได้ไป
1: เดนมาร์กก็ได้เนอะ
0: นี่ก็ได้
1: เพราะเดนมาร์กมันก็ปกติมันบอลรายการอีเวนต์อย่างนี้มันได้ไปตลอดเนอะ
0: ถ้าไม่ใช่แค่เรื่องฟอร์มแบบที่สวยงามนะพวกไอร์แลนด์อย่างเงี้ย
1: ไนจีเรียไนจีเรียก็ช่วงนี้ก็โชว์ฟอร์ม
0: ไปไหม
1: โอ้ต้องมานั่
0: งไอ้เคมารูนเหมือนจะได
1: ้ไม่ได้ใช่ปะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดั้งไล่กับหูจำไม่ได้ละลืมตัวเนี้ยมึนไปหมดละ
0: พวกมีไอวอรี่โคสต์กาน่าอียิปต์โมร็อกโกตูนิเซียแคเมรูนก็ไปอีกทีมนึงอาจจะไม่ได้ไปนะอาจารย
1: ์
0: ในโซนแอฟริกาเดี๋ยวผมเช็ค
1: อีกทีมนึงที่ผมเสียดายด้วยนะรัสเซียรัสเซียไม่ได้มาเน
0: า
1: ะเพราะมันมีปัญหาเรื่องไอเนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: เนี่ยจ
1: ากการเมือง
0: โซนแอฟริกาแอลจีเรียแคปเปิร์ตเดียฮองโกอียิปต์กาน่าไอวอรี่โคสต์โมร็อกโกเซเนกัลตูนิเซียแอฟริกาใต
1: ้
0: ไนจีเรียแคเมรูนเนี่ยไอ้2ทีมต้องไปบอลโลกทุกครั้งอ่ะก็ไม่ได้ไป
1: แล้วเห็นแอฟริกาใต้เล่นนะให้ไนจีเรียมาดีกว่
0: า
1: เพราะไนจีเรียตอนนี้เขาไปอุ่นเครื่องผลงานดีด้วยนะไนจีเรียโอเค
0: แล้วอีกหนึ่งทีมที่เสียดายทีมชาติไทย
1: ทีมชาติไทยไม่เราพูดได้เราเสียดายไงที่ไม่ได้ไปแต่ถึงแม้เราจะเป็นความฝันของเรานะเพราะว่าในความเป็นจริงเราไม่ได้ไปอ่ะนะ
0: แล้วก็ในโซนคอนคาเคฟอ่ะพวกคอสตาริกาอันนี้ก็ไม่ได้ไปผมว่าโซนคอนคาเคฟแบบพลิกล็อกมากนะพี่อู๋ถ้าไม่นับ3ทีมเจ้าภาพอเมริกาเม็กซิโกแคนาดาก ูราซาวเฮติปานามาพวกคอสตาริกาพวก
1: ปกติมาประจำนะ
0: พวกคอนดูรัสอะไรพวกน
1: ี้พวกนี้จะดูแข็งๆหน่อยเน
0: า
1: ะมัน
0: เป็นทีมขาประจำบอลโลกนะ
1: ครับ
0: จาเมกาก็ไม่ได้มา
1: ใช่
0: เทรินิดาดแอนด์โทบาโกก็ไม่ได้มา
1: ก็มันแซงจาเมกามานี่แหละกูราซาวเนี่ยแหละ
0: ไอโซนคอนคาเคฟก็ถือว่าน่าเสียดายหลายทีมอยู
1: ่แล้วก็คุณพิษณุบอกสวัสดีครับดูในเพจสโมสรสนามวิลล่าพาร์คและสนามเอลาโรสช่วงนี้กำลังปรับปรุงสนามเพิ่มความจุครับก็ธรรมดานะพออยู่ได้แล้วเน
0: าะหลายๆสนามก็ใช้ในช่วงปิดฤดูกาลนี่แหละในการปูหญ้าใหม
1: ่ครับ
0: ในการ

0: รีโนเวทในการเพิ่มเติมอัฐจงอัฐจันทร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: เสียดายถ้าไม่ติดอีเวนต์บอลโลกนะพวกนี้จ้างจันเอกได้นะพวกเรื่องทำสนามอ่ะเพราะบางทีหญ้าเดิมอ่ะมันต้องมีคนกำจัดไงให้จันเอกไปกินหญ้าเดิม
0: ไอ้ถอยหญ้าได้อยู่ถ้า
2: ไปขอไปกินที่แอนฟิลด์พอ
1: ครับ
0: ผมจะกวาดให้เรียบอะไรที่เป็นของสล็อตทำไว้อ่ะผมยอมสละเลย
1: คุณก้องเกียรติบอกยังรู้รางวัลที่ฟีฟ่าครั้งนี้ตั้งแต่แชมป์ถึงบวยอ๋อไอ้เงินรางวัลน่ะเหร
0: อ
1: ต้องไปนั่งเปิดไล่ดูเน
0: า
1: ะ
0: ต้องไปเช็คดูอ่ะ
1: คุณโจโจ้พาบันเทิงบอกโปรตุเกสยังมีโรนัลโดไหมครับมีครับยังโรนัลโดติดโอ้โหโรนัลเกตไม่มีโรนัลโดไม่ได้ตอนนี้ก็เป็นกระแสอยู่เนาะ
0: ครับ
1: เป็นกระแสกันอยู่ว่าบางฝ่ายก็ว่าโรนัลโดควรเป็นตัวจริงไหมหรือจะเป็นตัวสำรองเนาะเพราะเห็นเกมแรกก็โอ้โหเสียงแตกอยู่เหมือนกันเนาะคือควรมานะผมว่าควรติด
0: ใช
1: ่แต่ว่าตอนเนี้ยเสียงมันแตกตรงที่ว่าจะสตาร์ทเป็นตัวจริงหรือว่าจะให้เริ่มเป็นสำรองอะไรแล้วคอยมาเป็นทีเด็ดมากกว่าอะไรแบบนี้นะ
0: พี่อูดแชมป์รายการเนี้ย50ล้านเหรียญ
1: 50ล้านเหรียญเหรอ
0: 50ล้านเหรียญ
1: โอ้โหทำไมมันน้อย
0: รองแชมป์33ล้านอันดับ3 29ล้าน
1: ครับ
0: อันดับ4 27ล้าน
1: อ
0: ันดับ5ถึง8 19ล้าน
1: ครับ
0: 9ถึง16 15ล้าน17ถึง32 11ล้านส่วนทีมที่ตกรอบแรกอะได้9 ล้าน
1: 9ล้านนะ
0: 9ล้านเหรียญ
1: 9ล้านเหรียญสหรัฐนะ
0: ใช่เงินรางวัลทั้งหมดของบอลโลกครั้งนี้665ล้าน
1: ครับผม
0: ยังไงฟีฟ่ากำไร
1: เยอะกำไรอยู่แล้วเอาเก็บอังกฤษประเทศเดียวก
0: ็
1: ถึงเท่าไหร่แล้วอังกฤษบนอยู่โอ้โหก็เลยกระสิ
0: บ
1: แพงมากญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับ
0: คุณพายุพอดีส่งมาในแอป99ฟังไม่ได้ครับต้องมาฟังในเฟซแทนคุณพายุลองอันนี้ไม่แน่ใจว่ารับทราบหรือยังนะแอปเก่า Active Radio ที่สีฟ้าลบทิ้งเลยนะ
1: ใช่แอปเก่าที่เป็น99สีฟ้าเปลี่ยนเลยนะครับ
0: เป็น Mcord Connect
1: เป็น Mcord Connect นะ
0: ใ
1: ช่เป็นตัวใหม่เลย
0: อันนี้
1: เพราะหลายคนก็ยืนยันว่าฟังได้อยู่นะ
0: แล้วคุณพายุโหลดลบแล้วโหลดตอนนี้นะผมจะรอว่าทำได้ไหมฟังได้หรือเปล
1: ่
0: า
1: ใช่ๆๆเพราะเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงจะตี2แล้วนะ
0: ใช
1: ่ๆๆอ้าวเฮ้ยโอ้กำลังว่าจะเบรกรอที่วันที่สองอยู่แล้ว
0: มังโมจะได้ฉลองประตูชัยวันเกิดไหม
1: ไม่แน่
0: ก็มีโอกาส
1: ก็มีโอกาสครับ
0: ถ้าได้จุดทงจุดโทษยังไงเขาก็ยิงแน
1: ่เขาบอกเอเชียยังไม่แพ้นะปีนี้มาดีคุณอาทรใช่ครับปีนี้มาดี
0: ครับผมคุณวรพงศ์ขอบคุณพี่ๆและทีมงานที่เอาแผงเวลาขึ้นครับผมเปิดทีวีแต่ต่อเสียง99ออกลำโพงครับภาพกับเสียงตรงกันเป๊ะเลย
1: ครับผม
0: โอ้ขอบคุณมาก
1: ๆคุณรีแลกบอกเมื่อคืนญี่ปุ่นเกมรุกมันมากแต่จบสกอร์ไม่ได้ญี่ปุ่นผมว่าปัญหาคือพวกกองหน้าเนาะ มันไม่มีกองหน้าที่แบบคมๆเท่าไหร่แต่ว่ากลางมันฝีมือเยอะเนาะเดี๋ยวเราอาจจะต้องออกก่อนเนาะ
0: เฮ้ยไปยกมือไล่พี่แล้วนะ
1: ใช่ๆต้องออกก่อนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเตรียมเราจะไปเข้
0: า
1: ทอดสดแล้วเนาะอ่ะวันนี้ก็ขออภัยนะเอสเบสก็ขอบคุณด้วยที่เข้ามาเพียบเลย
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวเราต้องย้ายห้องแล้วเดี๋ยวเราพักกันก่อนอ
0: ย่าเพิ่งหนีไปไหนนะผมกับพี่อู๋ยังอยู่ต่อนะ
1: แล้วเดี๋ยวผมต้องย้ายห้องไปอยู่ข้างนอกแล
0: ้
1: วในห้องถ่ายทอดสดของเรานะครับ ช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวตีสองมาชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกกันในคู่เบลเยียมกับอียิปต์นะครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: บอลโลกสตอรี
5: ่วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในกลุ่ม Kทีมชาติโปรตุเกสถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งของกลุ่มอย่างไม่มีข้อสงสัยหลังจากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบคัดเลือกโซนยุโรปขุมกำลังของทัพฝอยทองอัดแน่นไปด้วยซูเปอร์สตาร์ระดับโลกที่ค้าแข่งกับสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปมีจุดเด่นที่เกมรุกอันหลากหลายและแทคติกการเล่นที่มีความยืดหยุ่นสูงมาตรฐานทีมที่อยู่เหนือกว่าคู่แข่งในสายนี้อย่างเห็นได้ชัดทำให้พวกเขาถูกคาดหมายว่าจะสามารถผ่านเข้ารอบ2ในฐานะแชมป์กลุ่มได้อย่างไร้แรงกดดันโคลอมเบียถูกยกให้เป็นเต็ง2ที่จะได้ตามโปรตุเกสเข้ารอบต่อ

0: ในรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้พวกเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจุดเด่นของโคลอมเบียคือสไตล์การเล่นที่ดุดันความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นแนวรุกและแนวกลางที่แข็งแกร่งคอยไล่บทขยี้คู่แข่งศักยภาพโดยรวมของพวกเขาเหนือกว่าอุซเบกิสถานและดีอาร์คองโกหากพวกเขารักษามาตรฐานในระดับสูงเอาไว้ได้โอกาสเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายก็ไม่น่าจะหลุดมือส่วนอุซเบกิสถานสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ามาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกจุดแข็งของทีมคือระบบทีมเวิร์กและระเบียบวินัยทางแทคติกความกระหายชัยชนะที่ไม่มีอะไรจะเสียพวกเขาน่าจะตั้งเป้าแชร์แต้มจากทีมใหญ่อย่างโปรตุเกสหรือโคลอมเบียและหักด่านดีอาร์คองโกเพื่อลุ้นจบอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อสร้างเซอร์ไพรส์ในการผ่านเข้าสู่รอบล็อกเอาท์ขณะที่ดีอาร์คองโกตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นทีมที่มีโอกาสเข้ารอบน้อยเนื่องจากนักเตะขาดประสบการณ์ในเวทีระดับโลกเมื่อเทียบกับโปรตุเกสและโคลอมเบีย
1: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
9: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
1: 2016770
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เต็มขอดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
13: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิติวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกริบนภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียง

0: กมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99
1: FM

0: ท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: From Belgium, they're happy for the Egyptians to have it in those deep locations. Here's Doku. Just when you think you've wrestled possession away from him, he always seems to get one more touch. Atia picks up Mustafa Zico. Osala. Osala, who arrives at this World Cup.A dangerous beast, because after the season he's had at club level, this is a Mo Salah with a point to prove.
3: Yeah, it certainly is, and it's interesting actually, he's playing very central, isn't he? I think the expectation was that he would start on the right-hand side, and I think that's why Timothy Castagne has been selected at left-back for Belgium, a more defensive option.
2: Lashin. Fatu. Yasser Ibrahim.Plenty of possession for the African side in these opening exchanges. Here's Salah. Sliding in was Castagne on Zico. Flag raised anywhere there. Egypt had strayed offside.
4: Well, he's a man who can't be able to get the dreams of the dream.อดีตเคยเป็นทีมเบอร์หนึ่งของโลกนะครับแล้วก็มาลุ้นกันว่าปีนี้นี่แฟนๆจะได้สมใจไหมสำหรับทนายของแฟนๆซาร่านะครับ
5: ครับผม
4: จะฉลองวันเกิดได้ไหมวันนี้ครับรอลุ้นประตูกันช่วงแรกๆก็ยังเกมไปตันอยู่ที่ตรงกลางเยอะนะครับลูกโมงดักมาเอาสกัดกันไม่ดีครับเบลเยียมพยายามจะเลาะจากริมเส้นแต่ว่าโอ้วันนี้กลางยืนชิดกันตลอดนะครับเก็บบอลตกกันไม่ค่อยได้ครับแคทเทเลอร์ทอดซาชิง1 2มาทอดซัดเหลี่ยมซ้ายโอ้โหจัดซัดลูกนี้เจอปั๊มพอดีคืนกลับมาใหม่ครับโอนาน่าขอออกขวามาอีกทีนึงพยายามจะตัดในเข้ามาเดบรอยฝากออกขวามาใหม่ครับโอ้โหเจอไล่มาครับทูบันมูนิเยตคืนหลังไปตั้งกันใหม่ไปเลยครับโอ้ช่วงนี้กลายเป็นบอลของเบลเยียมนะครับ11คนลงไปหมดแล้วครับโดกูจะท้าดวลซะหน่อยครับโดกูเจอกับฮานี่จ่ายบอลตัดเข้าไปในกรอบเขตโทษยังไม่มีมุมยิงนะครับง่ากรอบโทษยิงลูกนี้แล้วก็ได้แค่หวาดเสียวครับเควินเดอบรอยครับโอ้โหจากหน้ากรอบเขตโทษครับ
5: โอกาสแรกครับหูแน่นมากครับเล่นของอียิปต์พื้นที่ตรงนี้อุ้ยไปเปิดหน้าท้าเหมือนหักข้อเยอะไปหน่อยนะครับคือจังหวะยิงเนี่ยนี่ครับดูจากมุมด้านหลังของทางด้านคิวินบรอยเนี่ยพยายามจะยิงหนีมือประตูไปหน่อยไม่ตรงกรอบนะครับ
4: ยืนดักเอาไว้อยู่ครับฟาที่ก็เลยพยายามจะยิงปั่นอ้อมมานะครับเริ่มจะเก็บบอลไม่ค่อยได้เอ้าโหโอมามามูสครับบอลไม่มีอะไรเลยครับโอ้โหไปโดนตีเข่าเข้าข้างหลังนะครับลงไปกองผู้ตัดสินเป่าฟาวให้ครับมามูถึงก็งงเลยครับโอ้โหจะพักบอลแท้ๆครับโดนอัดเข้าไปทีนึงได้ฟาวมาครับนี่เป็นกล้องจากด้านหลังนะครับได้เป็นลูกฟรีคิกตั้งแต่ตรงกลางสนามเลยครับจะเอากลับหลังไปตั้งกันใหม่ครับทางฝั่งของเบลเยียมเองก็บีบมากดดันตลอดเหมือนกันนะครับ พอแนวรับของอียิปต์ได้บอลก็วิ่งบีบมาแล้วโอ้โหวันนี้ถือว่าชิดตัวกันมากนะครับทางด้านของอียิปต์แล้วก็เบลเยียมนะครับคู่ต่อสู้ได้บอลนี่วิ่งเข้าหาเลยครับเนี่ยพอแนวรับมาปุ๊บนี่เดเคเลเลอร์นี่โอ้โหเดเคเลเลอร์วิ่งเข้าใส่เลยครับยังออกบอลกันไปไม่ได้นะครับต้องคืนหลังมาก่อนครับฟาตูฟาที่โอ้โหเนี่ยบอลยังอยู่หน้ากรอบของอียิปต์นะครับเนี่ยตัวต่อบอลมันไปไม่ได้ครับฮานี่โดนบีมาเตะอัดซะเลยแล้วก็บอลล้นมางัดทิ้งไปก่อนครับลาชินจะต่อบอลลุยมาก็โดนโอนาน่าดักได้ตามไปเตะลูกนี้ฟาวไปแล้วครับโอนาน่าออกบอลไปแล้วนะครับฟาวครับซาลา
5: ครบรอบ32

0: 4ปีวันนี้นะครับโมซาร่าจังหวะเข้าจากด้านหลังอุ้ยเท้าซ้ายนี่ไปเลาะที่ข้อเท้าทำให้เสียฟาครับโอนาน่าอยู่ข้างหน้านะครับฟาวชัดเจนครับลูกนี
1: ้โดนเอาคืนครับโอนาน่าก่อนหน้านี้ไปตีเข่าใส่มามูดครับคราวนี้ซาร่าเลาะน่องซะเลยครับเจอหน้ากระทักทายกันแล้วครับคิลมันกับทางซาร่าบอลยาวครับวางบอมโด่งๆมาไม่ดีครับแต่ว่าท่านี้ก็โมงไม่ดีโมงคืนกลับไปใหม่ครับตั้งคืนกลับไปเลยครับ
0: เกิดซาร่าเองก็คุ้นเคยกับนักเตะเบลเยียมอยู่แล้วนะครับหลายคนของเล่นเบลเยียมก็เล่นในพรีเมียร์อังกฤษนะครับ
1: ก็พยายามจะบิ้วขึ้นไปแต่ว่าทางด้านของเบลเยียมไม่ยอมนะครับจนทำบอลออกข้างไปเองครับจังหวะตอกส้นมาไปสุดเส้นแล้วจะหาช่องเปิดอยู่โดนปั๊มออกหลังซะก่อนแล้วไม่ได้เตะมุม ด้วยครับทอสซาพยายามจะโวยว่าจะเอาเตะมุมไม่ได้ครับ
0: ครับพื้นที่มีน้อยครับแล้วโอ้โหอียิปต์เข้าทีสองคนครับพยายามจะลุยต่อเปิดแล้วแต่สุดท้ายมาโดนตัวเองครับ
1: อินฟานติโน่นะประธานนะมานั่งดูด้วยครับ
0: บอลโลกครั้งนี้นี่กินกุนซือไปคนหนึ่งแล้วนะ
1: อย่าเรียบร้อยครับ
0: กุนซือไปเรียบร้อย
1: ซาบีราบูชีครับ,
0: รบ
1: โอ้โดนเร็วเหลือเกินครับโดนไล่ออกไปแล้วนะครับมาดูจังหวะมามูธครับเก็บบอลคล้องได้จ่ายตัดมาซาร่าตัวขวามีเติมมาครับแบ็คขวาเติมมาแล้วครับฮานี่ไหลทะลุตามช่องมาแล้วก็โยนเข้ามาในกรอบเขตโทษโดนหม่งทิ้งออกไปครับตามมาจ้ำจิ้มลูกนี้โดกูลุยมาก่อนจะเจอ2ครับเชนไม่โดกูจะฝ่าไปไม่ไหวครับโอ้โหเจอ2อยู่เลยแล้ววางสวนมามูรีบเกินครับใจร้อนเกินมามูหันไปมองหน้าเลยนะครับรีบโยนไปหน่อยครับบอลมันยาวไปถึงประตูเลยครับอังสะจ่ายไม่ดีโอนาน่าโดนฉกคืนกลับมามาแล้วครับซาร่าซาร่ากระชากหนีโอนาน่าซาร่ากระชากไปก่อนฝากไปทางขวาก่อนครับซิโก้ยกคืนกลับมาซาร่าจะพยายามหักเข้ามาโดนเตะล่วงไปไม่ฟาวครับโอนาน่าดักได้ดีครับโดนจิ้มคืนมาเหมือนกันน่ะโดกูไปไม่ได้โอ้โหดักได้หลายทีครับซิโก้จ่ายตัดในมามูดจับพลิกไปเองจับยาวไปหน่อยบอลลึกมาคืนไปถึงคูกตัวเตะทิ้งไปเลยครับบอมทิ้งยาวๆมาบอลเลยตกมาเบียดแย่งกันไปครับเรียกบอลไหลต่อไหลสุดท้ายจิ้มก่อนแล้วก็บอลออกหลังไปนะครับผู้ตัดสินว่ายังไงครับเดเคนเลอร์จังหวะลุยไปกับอิบราฮิมนะครับอิบราฮิมก็พยายามจะโวยว่าแหมมันไม่น่าจะได้ลูกเตะมุมนะครับ ดูมุมนี้น่าจะชัดกว่าครับ
0: โอ้ยมองยากครับลูกนี้ผู้ตัดสินว่าต่างคนต่างที่จะเข้าหาบอลทั้งคู่นะครับ
1: เหมือนปลายสตั๊ดมันจะโดนแล้วก็ยกประโยชน์ให้ผู้ตัดสินไปครับมุมนี้มองยากครับภาพช้านี่ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับได้เป็นเตะมุมเลยครับเบลเยียมเตะปาดทิ้งขึ้นมาก่อนครับพยายามจะโหม่งเช็ดเข้ามามันไม่ทันเลยครับแต่ด้านของอาชัวไปกลางมุ้งสูงไม่หน่อยครับอาชัวพอบอลเตะยาวทิ้งมาจากชัวแบกก็ไม่ดีครับโอ้แต่วันนี้มาเน้นแพ็คเกมรับแล้วก็บีบตลอดเลยนะครับเนี่ยครองบอลนานไม่ได้ครับเบลเยียมเจอบีบไล่มาครับเอ็นกอยแตะยาวมาเอ็นกอยลุยมาต่อโอ้โหเอ็นกองใบเหลืองไปครับโอ้โหผ่านมา2สุดท้ายอัตเตียครับโดนเลยครับโอ้มาวันอัตเตียครับโอ้แต่ว่าถือเป็นแนวรับที่ลุยมาสวยนะครับเอ็นกอยโอ้โหเตะขาหลังซะเลยครับเนี่ยหลุดไปแล้วนะครับโอ้โหมาวันอัตเตียก็เลยต้องยอมเลยคร
0: ับ
1: ยอมแลกเหลืองนะครับ
0: ก็ดูเกมรุกของทางด้านเบลเยียมก็ดูชื่อชั้นดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อียิปต์เองก็น่าจะรับแน่นๆแล้วรอสวนนะครับเพราะว่าข้างหน้ามีมามูธมีโมซาร่าอยู
1: ่ใช่ครับอย่างน้อยมีมามูธก็ในได้ในเรื่องความเร็วนะครับ ถ้าจะสวนครับก็พยายามจะดึงทางอียิปต์ขยับขึ้นมาหน่อยครับเนี่ยแบ็คโฟเลยต้องเล่นกันก่อนไม่งั้นไม่ขยับครับมามูธตามมาไล่เลือกสั้นๆ

ั้นครับพยายามจะโยนยาวๆขึ้นมาโทมัสเมเนเยโยนมาไม่ถึงนะโดนดักได้ครับซิโก้ไปไม่ได้เหมือนกันครับทางด้านของมุสตาฟาซิโก้เชมิโดกูครับเจอกับฮานี่โดกูวันนี้ดักได้หลายทีครับฮานี่สองทีแล้วครับโดกูดึงก่อนเจอซ้อน2ครับโดกูปาดเข้ากลางมามามูดรออยู่แล้วฉกให้กับซาร่ากำลังจัดสวนซาร่าลุยมาแล้วดึงใบเหลืองแน่ๆนะครับโอ้โหยอ

0: แต่ไปกับบอลนี่ขึ้นเหลี่ยมของซาร่าอยู่ข้างหน้าโอ้โหพี่ดึงแบบดื้อๆแล้วผู้ตัดสินอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป่าปุ๊บฉกที่เสื้อแล้วก็แจกเลยครับเหลืองฝั่งละใบนี่ติดๆกันเลยนะครับอัตเตียกับทนานคาสตันเย
1: ่กีคาสตันก็สนจะน่าสนใจอ่ะดูจังหวะดึงกระชากมาแม่ถือว่าอันตรายแล้วเหมือนกันครับคาสตันเย่ลูดิกาเซียจดเลยครับจดไว้ก่อนครับก็เมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าเสียท่านะครับไม่ดึงนี่งานเข้าเลยนะครับซาร่าหลุดแน่ครับเลยต้องจำใจดึงแล้วดึงแบบชนิดรู้ตัวครับว่าโดนใบเหลืองครับคาสันเย่ถือว่าเริ่มตอบโต้ได้วันยาววางข้ามามาโนมันแรงไปหน่อยครับออกมาแล้วครับคุกตัวครับคว้าไปได้ครับเป้าหมายก็จะเป็นมามูธแหละคร
0: ับก็คงจะเป็นตัวแทนของโมซาร่าต่อไปของทีมชาติอียิปต์นะครับ
1: โอ้โหวันนี้กลางเล่นยากครับเดอบรอยเนี่ยดูเลยมีคู่ตลอดเดอบรอยจะไปหมุนไปหมุนมามีสีขาวของอียิปต์ครับทุ่มเร็วมาจับแหวกทะลุ2โดนสไลด์ดักได้อีกแล้วครับฮานี่เชมิโดกูนอนเจ็บอยู่แล้วก็จับไปที่ข้อเท้าครับนักเตะอียิปต์ก็หยุดเล่นให้นะครับ
0: ข้อเท้าซ้าย
1: โอ้โหนอนดิ้นอยู่ครับมูฮัมเหม็ดฮานี่นะครับ
0: ครับถ้าจะเอาเชมิโดกูต้องเอาหนักๆแล้วเอาให้อยู่มองไปที่บอลแล้วโอ้ยลูกเนี้ยให้เหลืองก็ได้นะครับเนี่ย
1: แต่มันเข้าโดนบอลนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูที่โดนบอล
0: แต่ขายกสูง
1: แต่ขาหลังอ๋อขามันไปเกี่ยวกันนิดนึงแล้วกลายเป็นว่าเหมือนข้อเท้าพลิกแต่ก็โอ้โหไอตอนดิ้นอย่างแรงครับกรรมการมาปุ๊บลุกอย่างเร็ว
0: ครับ
1: เพราะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้ไอเรื่องกฎใหม่ไม่ได้ครับถ้าเปย์ลงมาแกต้องออกนะครับ ก็เลยต้องรีบลุกครับโอ้โหแล้วลุกอย่างไวหายแล้วครับ
0: อียิปต์ครั้งที่แล้วที่กาตาร์เนี่ยไม่ได้เป็นเล่นนะครับครั้งล่าสุดไปก็ปี2018นะ
1: แต่วันนี้ดูเหมือนโดกูไม่ง่ายเหมือนกันนะครับโมเมนต์อันนี้ฮานี่นี่วันนี้ดวลกันตัวเนี่ย3ทีฮานี่แกสไลด์เกี่ยวบอลได้สวยนะครับ
0: ครับ
1: เกมผ่านมา16นาทียังเสมอกันอยู่0-0นะครับโดยที่เกมรุกนี่เบลเยียมอยู่ดีกว่านะครับครองบอลมากกว่าเดคาเลอร์มาโอ้โหเนี่ยมันติดตัวตลอดเลยครับพลิกไม่ได้ครับโอนาน่าข้างหน้ามันตันเกินครับต้องกลับหลังมาครับมูนิเยคืนมาเลยครับเอ็นกอยหาช่องจะบอมเข้าไปใหม่แทงยัดมาให้เดบรอยเจอติดตัวอีกแล้วเดบรอยทะลุช่องมาก็ดักได้ครับอิบราฮิมดีทะลุมาพยายามจะพลิกซาลาเจอเตะฟาวครับต้องรีบเตะก่อนครับ
0: มิเกเล่นะครับนี่ตามขึ้นมาทำฟาวนี่สูงเลยครับ67ประตูในนามทีมชาตินะครับโมเฮ็ดซาร่าตามหลังก็คือกุนซือนี่นะครับฮัสซันครับยิงไป69ประตูก็กุนซืออียิปต์ชุดนี้นะครับ นำราสโมสูงสุดของทีมชาติอียิปต์อยู
1: ่วันนี้ถือว่า2คนข้างหน้าซาร่ากับมามูธก็เก็บบอลได้ดีนะคร
0: ับ
1: ไปกับบอลได้ดีเลยครับพยายามจะยืนแพ็คเอาไว้ครับเดเคเลเลอร์ตามไล่มาซิโก้แตะหนีมาป่ะยังมีตัวซ้อนครับโอนาน่าจิ้มมาให้โดกูครับจะเลาะริมเส้นไม่ไหวครับวันนี้โดกูก็ยากเหมือนกันครับริมเส้นเจอ2ตลอดเดอบรอยก็เจอลุมอีกแล้วครับท็อตซาจะไปตัวโหม้วนไปม้วนมาไม่ไหวอ่ะท็อตซาต้องวนกลับมาแก้ไขก่อนครับเดอบรอยโอ้สีขาวมันเยอะเหลือเกินครับข้ามฟากไปแล้วต้องกลับหลังตั้งใหม่ไปเลยครับอียิปต์ไล่ดีครับ
0: อียิปต์ก็ชัดเจนนะเน้นรับแน่นๆแล้วรอส่วนนะครับโหถ้าไปเปิดแรกนี่ก็สู้เบลเยียมลำบากนะครับ
1: ก็ไม่แปลกใจว่าทำไมฮัสซันไม่ได้เลือกตัวเก่าอย่างพวกเตเซเก้กับซีโซ่นะคร
0: ับ
1: เลือกเอาตัวใหม่มาตามสไลด์กันไปต่างคนต่างฟ้องครับก็ผู้ตัดสินให้เป็นบอลของอียิปต์นะครับจังหวะไปโดนกระแทกร่วงไปก่อนครับอาชัววันนี้อาชัวเองก็ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่เนาะทางซ้ายแกขึ้นสูงไปหน่อยครับอาชัวยัดมาลูกนี้ฟ้องแฮนด์บอลครับได้ด้วยครับอาชัวจังหวะยกเล่นเร็วครับอาชัวโยนมาไม่แม่นนะครับแล้วก็แซงมาเอาได้อีกนะครับฮานี่ดูวันนี้เด่นครับแบ็คขวาครับไปตัดบอลมาได้จะเลาะจากขวามาก่อนครับซิโก้เด่นกันสั้นๆก่อนครับหาช่องอยู่ ซิโก้ล็อกตัดน

0: ายตัดทะลุมานะกรอบรถยิงลูกนี้โอ้โหสุดสุดเลยครับ 1-0 ของอียิปต์ครับ
1: โอ้โหอาชัวอาชัวไง
0: อาชัวจากนอกกรอบเขตโทษสุดสวยเลยครับ
1: กูต้องชมโมซาร่าด้วยนะครับที่เล่นไม่เยอะจังหวะครับเกมทางขวานึกว่าจะตันนะครับต้องชมจังหวะให้บอลเร็วแล้วซาร่าเนี่ยเห็นเพื่อนอยู่คือไม่เลี้ยงไม่เลื้อยเห็นเพื่อนว่างจ่ายยัดแล้วสุดท้ายเป็นอาชัวที่ยิงไกลครับสุดสวย 1-0 ครับอียิปต์ขึ้นนำเบลเยียมครับนาที19ครับ
0: ยิงเอามันจริงๆนะครับโอ้ประตูอย่างคุ้งตัวตะพุ่งไม่ถึงเนี่ยคือต้องยิงดีจริงเพราะว่าแกทั้งสูงทั้งยาวนะครับโอ้โห
1: นี่ดูพี่อู๋ทางขวาแน่นซาร่าเห็นปุ๊บจับแล้วไหลเลยครับโอ้แทบจะบนหัวกะโหลกเลยนะครับ
0: ต้องชมทางด้านของมามูดด้วยครับมามูดแกดึงตัวผู้เล่นเซนเตอร์2คนไปอยู่กับแกหมดนะครับแล้วพออาชัวมาได้บอลเนี่ย มันคนเดียวโล่งๆแล้วใส่เต็มๆเลยครับโอ้โห
1: ติดสายหนี
0: มือจริงๆนะครับใส่โป้งครับ
1: ครับถ้าใส่ซอกคอได้เป็นอูใหญ่นะฮะ
0: ใส่ซอกคอจะออกเสียวนะครับ
1: โอ้โหมันแรงด้วยนะอาจารย
0: ์ครับ
1: โอ้นี่เป็นประตูแรกของอาชูครับกับเกมทีมชาติครับ
0: คือขึ้นชื่อว่าคุกตัวยิงประตูเขาไม่ง่ายอยู่แล้วนะครับเขาเป็นประตูระดับต้นๆของโลกเลยโอ้โหกับพุ่งไม่ทันนะครับอาชูโอ้โห
1: เอาแบบนี้มวยรองขึ้นนำก่อนแบบนี้สนุกแน่ครับ
0: คือเซนเตอร์2คนโดนดึงไปวิ่งไปหาทางมามูนหมดนะครับเอาละครับครองบอลเยอะกว่าแต่โดนก่อนนะครับทำได้นะครับอียิปต์นาทีที่20นะครับอิมาอาชูลูกวางบอลยาวมาแบบนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะครับเดเคเรเลอร์เจอหลุม2อยู่ฟาตูไปช่วยแล้วก็มีทั้งฟาตูฟาที่ครับลมไล่อยู่พยายามจะพลิกไม่มีเพื่อนมาช่วยครับงัดคืนกลับมาชิดามันก็โดนบีบไล่มาครับย้อนหลังกลับมาตั้งหลักกันใหม่เลยครับเอ็นกอยต้องเติมนะครับเอ็นกอยขวามีท็อตซาอยู่ครับเอ็นกอยเลือกมาท็อตซาเจอกับอาชูไล่มาต้องคืนครับโอนาน่าโอ้ตอนนี้ได้ขึงแล้วนะครับ
1: แบ็คขวาซ้ายเบลเยียมนี่โอ้เติมขึ้นมาสูงแล้วนะครับ
0: เอ็นกอยข้ามฝั่งไปเลยครับทางซ้ายครับโดกูมาด่วนตัวหน่อยครับมาซิโก้เข้ามาไล่กดดันปาดเข้ากลางมาชิเลมันจะยกไม่ผ่านหูอีบก็เข้าแน่นเลยกันแล้วดีดยาวมาบอลข้ามามามูดไม่ถึงตกมาดีดไปอีกทีนึงก็ไม่ได้ครับอิบราฮิมก็บอมคืนกลับมาใหม่มีมือไปดึงโอ้โหแกเข้าชงชางไปหน่อยครับเกเล่แกไปดึงทั้งนั้นนะครับเสียฟาวครับ
1: ทำฟาวโมซาร่าเนี่ย2ช็อตแล้วนะครับน่าจะเป็นตัวที่ประกบกันตัวต่อตัวแล้วครับ
0: โอ้แล้วอี
1: เบรกกันเบรกกัน
0: ครับคือตอนนี้ก็เป็นช่วงไฮเดรชั่นเบรกหรือว่าวอเตอร์เบรกนะครับ
1: ครับ
0: คืออาศัยวางยาวแล้วให้มามูดคอยวิ่งเนี่ยคู่เซนเตอร์2คนมันเผลอไม่ได้ครับเพราะว่าความเร็วมามูดอันตรายนะครับ
1: นี่ช่วงเบรกเนี่ยก็ได้รับคำวิจารณ์เยอะ
0: ใช่ครับเพราะว่า
1: เหมือนขายโฆษณาอะไรอย่
0: างเงี้ยใช่ๆหลายฝ่ายออกมาบอกว่าไอ้ที่ว่าจะเบรกเนี่ยไม่ใช่เพื่อนักเตะอ่ะ
1: ใช่
0: เพื่อจะขายโฆษณาบางครั้งอ่ะเราจะเห็น
1: ว่าไอ้นู่นป่ะไอ้นู่น
0: บางครั้งก็บอเตอร์เบรกอ่ะมันหมดเวลาไปแล้วแต่มันยังต้องพักต่อเพราะว่าโฆษณามันยังไม่จบนะครับก็เลยโดนวิจารณ์เยอะครับ
1: ทีมงานผู้สินวันนี้มาจากบราซิลนะครับมูสินหลักก็รามอนอับเบติครับจากบราซิล
0: แสบจริงครับอิมาอาชู
1: ก็เป็น
0: คือแกไปอยู่ฝั่งซ้ายแบบแทบไม่มีส่วนร่วมเลยนะตอนแรกไปยืนสูงแบบโอ้โหพอตัดในเข้ามานี่แสบจริงครับวันนี้ก็ต้องชมคู่หน้าคือซาร่ากับมามูดวันนี้นี่แกไปกดดันนักเตะเบลเยียมได้ดีเลยครับไปกับบอลดีทั้งคู่ด้วยคร
1: ับผมว่าซาร่าเขาไม่ไปเองอ่ะเนี่ยพอเห็นเพื่อนแล้วให้เลยบอลแรกแตะปุ๊บบอล2นี่วิ่งเข้ามายิงเลยนะครับคือบอลแรกดีมากๆนะครับ
0: คือพอคู่เซ็นเตอร์ไม่อยู่เนี่ยโทมัสมินิเยแกช้าอยู่แล้วนะครับพอดวลตัวก็เสร็จเลยครับแกก็ใส่ซะเลยครับโอ้โหจากนอกกรอบเลยนะครับยามาอาชัวมาทีเดียวแล้วประตูมาแล้วแกโยกมาเลยครับ
1: ครับก็นี่คือหนึ่งในนักเตะเอาอารีที่เล่นในอียิปต์นะครับประตูแรกของเขาอาชัวไม่เราไม่0-0นะ
0: จ้าไม่เราไม่อีแรงแล้วไม่อีแรงกูแรกนะกูแรกมา0-0นะครับอีแรงนะครับของเราอย่างน้อยมีประตูครับ
1: ของเราเอ้ยของเราต้องพยายามอินซีไว้ดีครับพี่อู๋พี่เอกเอสเอสไปช่วงหัวค่ำพี่ไม่อ่านเลยเน้นพวกเฟสที่ส่งฟรีเสียใจครับอู๋บางทีมัน
0: สลับกัน
1: บางทีสลับกันนะครับ

0: ถ้าหลุดถ้าค่าใบขออภัยด้วยแต่จริงไอ้ของผมกับพี่อู๋เนี่ยไอ้ประเภทเลือก SMS อ่านเนี่ยไม่น่าจะใช่
1: ผมเลือก SMS ก่อนนะเพราะ SMS หมดปุ๊บผมจะข้ามไปอาจจะเป็นช่วงที่ส่งมาช่วงที่ข้ามไปเนาะ
0: ครับ
1: ก็ไม่มีเวลาเดี๋ยวก็จะอ่านให้ช่วงวอเตอร์เบรกเนี่ยสบาย
0: ๆมีถามช่วยตามผลไอซ์แลนด์ดิวิชั่น2ดิวิชั่น2เนี่ยเพิ่งเล่นมา2คู่นะครับมีเซลฟอร์ดขึ้นนำทอตเตอร์โวก้า10
1: ครับ
0: ส่วนยอนีกับคารี่เนี่ยยัง00นะครับถ้าเป็นลีกหลักเนี่ยอากูเรรี่ตามหลังเฟรม0ประตูต่อไอ้2ประตูต่อ4นะครับ
1: ครับ
0: ตกหล่นลีกอื่นๆส่งมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะดูให้
1: สล
0: ับ
1: ไม่ได้อยู่นะครับไม่เป็นไรครับช่วงฟุตบอลโลกเราก็ตามติดกันไปหมดไม่ต้องกลัวนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วย
0: ครับผม
1: ก็ถือว่าช่วงนี้มันก็จะเยอะหน่อยยุ่งหน่อยนะครับเพราะว่าเราย้ายห้องส่งมานะครับเพราะว่าจะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทที่41สถานีนะครับก็กลับมาแล้วครับจากช่วงวอเตอร์เบรกนะครับ
0: ครับเอของเราทางเพจทางช่องแดงไม่มีใช่ไหมเหรอทำไมของพี่ไม่เห็นขึ้นวะ
1: ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไปนะครับแต่ว่ามีปัญหาอะไรแจ้งมาได้นะครับ
0: โอเคขึ้นมาแล้ว
1: ต้องเติมแล้วครับคาตันเย่นะครับก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้เติมช่วยเท่าไหร่ครับโ
0: อ
1: ้ดูแล้วเหมือนเชมิโดกูวันนี้เก็บพลิ้วไม่ออกเหมือนกันครับเจอซ้อน2แล้วก็ท็อตซาก็พอฝาฝั่งขวาท็อตซาก็จะเจอซ้อน2นะครับ
0: ครับ
1: เรียกว่า3แนวรุกครับเดอบรอยท็อตซาโดกูเนี่ยครับ3คนนี้ได้บอลปุ๊บเจอ2ตลอดนะครับก็เลยยังพลิ้วไม่ออกครับผ่านมาครึ่งทางครับ25นาทีนะครับเบลเยียมตามหลังอยู่0-1ครับเอ็นกอยครับได้บอลนี่ก็ต้องเติมช่วยนะครับเอ็นกอยตอนนี้กลายเป็นทิ้งเซนเตอร์มิเคเลไวชันครับลูกแทงทะลุตามช่องมาเอาทางซ้ายหลุดมาเหมือนกันได้เปิดแต่ก็ยังไม่ผ่านครับโอ้ยังเหนียวเหมือนเดิมครับฮานี่โอ้แกบล็อกลูกเปิดของคาสันเย่ได้นะครับคาสันเย่แทงเข้ามาทีเลมานพยายามจะพลิกยศที่เลมานโดนชนนิดหนึ่งลุ้มง่ายไปหน่อยซาร่าจะไปติดพัวพันอยู่ซาร่ามาโดนเหลี่ยมบังพอดีแล้วเลี้ยงวนตัดมาสวยครับลูกจ่ายมาเควินเดบรอยเดบรอยดึงก่อนยกข้ามท่านรู้หมดยังสกัดได้เหมือนเดิมครับมาลงไปช่วยเกมรับครับอิมาอาชูเตะงัดลูกนี้คืนกลับมาได้ครับได้เป็นทุ่มเลยครับ
0: ก็พยายามจะเอาประตูตีเสมอกลับขึ้นมาให้เร็วที่สุดนะครับเบลเยียมแนวรับหรือว่า10คนผู้เล่นของเบลเยียมเนี่ยอยู่ฝั่งอียิปต์หมดแล้วนะครับยกเว้นประตูอย่างทิโบคุกตัว
1: เชมิโดกูครับโอ้โหต้องกลับมาครับคาสันเย่โอ้โหแพ็คแน่นเลยครับตอนนี้ทิ้งตัวไล่ข้างหน้าไว้เป็นมามูดนะครับต้องลงมาช่วยกันหมดแล้วครับเกมรับนี่ไปซ้อนแบ็คเลยครับเนี่ยฮานี่เจออีกแล้วครับอ่ะมาเจออีกรอบที่4โดกูพยายามจะไปให้ได้ครับดวลตัวอยู่ฮานี่แกก็บังทางไว้ไม่ให้เล่นเลยครับโอนาน่าเลือกวางท่านรู้มาจะหมกบอลตกมาพอดีเกี่ยวคล้องได้แล้วก็ไปฟาวเขาครับโอ้ฟาวไปแล้วครับ
0: ใครก็เล่นช่างกล้าเล่นเหลือเกินโอ้โหกล้าล็อกหลบผู้เล่นของเบลเยียมในกรอบ18
1: ครับโตนเตะครับ
0: โอ้โหนี่นิ่งมากนะครับ
1: เร็วกว่านะแสบจริงครับ
0: เกมรับก็ต้องลงมาช่วยนะ
1: แล้วคนโหมนี่คือสุวัตเมเยนะ
0: ลงมา
1: เติมไ
0: ป
1: ช่วยโหม
0: ครับใครที่รับชมอยู่อย่าลืมนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ
1: มีจังหวะอะไรว่างๆเดี๋ยวแล้วก็จัดการให้นะครับ
0: ครับผม
1: ลูกวางยาวทิ้งบอมมาแล้วใช้ความคล่องตัวแล้วครับโอนาน่าดึงไว้แล้วยกข้ามไอทีไม่ดีครับแต่ว่าก็สเตะสกัดมาไม่ดีเหมือนกันครับอิบราฮิมโอนาน่าโอ้โหม้วนไปม้วนหมาดโอ้โหคนหน้ามึนไปหมดเลยครับทำไมสีขาวมันเยอะเหลือเกินครับโดกูเลาะซ้ายไปก่อนเจอกับซิโก้ต้องคืนกลับมาครับคาซันเย่โดกูเจอฮานี่เข้าเร็วรูเลยครับโอ้โหโมเมตฮานี่วันนี้เก็ตจี๊ดดีเหลือเกินครับ
0: ครับ
1: เป็นแบ็คที่ตัวเล็กพอๆกับโดกูมีความเร็วเหมือนกันนะครับวันนี้เจอกันมันครับนะลุยมาช่วยครับเปเคเล่ให้มาโดกูเอาจับไม่ดีเจอฮานี่เตะทิ้งอีกแล้วช้าไม่ได้เลยครับ
0: ก็ไม่รู้ว่าพออียิปต์นำแบบนี้แล้วนี่จะเข้าทางอียิปต์ด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าเบลเยียมเองเนี่ยพยายามจะดันไลน์ขึ้นสูงทั้งหมดเลย
1: ชิลมา

0: ันจ่ายแล้วมันย้อนหลังจะสวนได้ไหมอาชูอาชูไปก่อนนะครับเลาะซ้ายมาครับมออีมาอาชูจะไปทางแคบเจอกับเมอร์นีเย่วนตัดเข้ากลางมาครับโอ้อาชูเลี้ยงมันต้องตามมาช่วยครับอยู่ที่เทเลมันโอ้เลี้ยงวนมาดูกินแดนมาตั้งเยอะครับมาช่วยเตะทิ้งให้ครับโอ้พอยิงประตูได้แล้วบทบาทเยอะเลยครับอิมามอาชัว
1: กำลังสดกับ28ปีครับ
0: ถือเป็นช่วงนี้นักเตะกำลังพีคเนาะ
1: ใช่ขึ้นลงไม่หมดข้างหน้าก็นั่นแหละมีซีนีอย่างซาร่ากับมามุดค้ำไว้นะครับ
0: คือโอกาสยิงของเบลเยียมยังไม่มีนะครับเพราะว่าอาจจะเยอะกว่านะครับ
1: เนี่ยซาร่าเหมือนมายืนเป็นตัวเพลย์เมคเกอร์นะพี่โอ๋
0: ใช่ครับ
1: ข้างบนเนี่ยใช้มามูธยืนค้ำ
0: คือมามูธจะไปค้ำแล้วยืนไล่นะครับแล้วก็ซาร่ามาไปเล่นเป็นเหมือนตัวเบอร์สิบเนาะกลางนะครับคอยออกบอลครับบอลไปถึงเดเคนเลอร์น้อยมากนะครับโทมัสเมเดเยครับทิ้งไปที่ว่างก่อนพยายามจะลุยมาก็สไลด์ไว้ก่อนแล้วครับดักไว้แล้วครับฟาตี้
1: เดเคนเลอร์ครึ่งหลังเนี่ยจะได้เห็นลูกากูนะครับเนี่ยแทบจะไม่มีบทบาทเลยครับเกมรุก
0: ชิเลมันต้องบอมเข้าไปข้างในครับยังสกัดได้อิบราฮิมบอลล้นมาพักอกแล้วก็ซีโก้บอมยาวๆทิ้งขึ้นไปใหม่ลูกกลางอากาศดวลกันเอาหาบอลอยู่พักได้โดนจิ้มคืนเหมือนกันโอนาน่าฝากคืนมาทางซ้ายครับโอนาน่าให้ทางซ้ายมาอีกทีครับเชมิโดกูเจอกับฟัตทางด้านของฮานี่เหมือนเดิมมีซีโก้มาช่วยด้วยคืนย้อนหลังมาขาซานเยเปิดมาแล้วก็พยายามจะมุดมามงแล้วมันเลยไปหมดนะครับอยู่ที่ชินามัน
1: บอลมันย้อนหลังแล้วมันต่ำครับเปิดมาเนี่ยได้ลุ้นนะครับจากทางขวาจังหวะเปิดเนี่ยโอ้บอลมันต่ำแล้วต้องก้มมงอะมงแบบบังคับทิศทางไม่ได้นะครับจังหวะเปิดคอสมาของคาสตันเย
0: ่ครับแต่มงก็ยากนะ
1: ยากยาก
0: มงก็ยากคือเหมือนมันวิ่งมาแล้วมันระยะเข่านะครับมันมุดมามงแล้วก็ไปโดนหลังศีรษะแล้วมันก็ผิดเหลี่ยมผิดฝาไปโนดนะครับไม่ค่อยดีนี่เริ่มจะต้องมวยเพื่อนแล้วครับชิลมัน
1: เป็นอูใหญ่น่าจะง่ายว่าอูใหญ่ชอบมุดอะไรต่ำๆนะ
0: ใช่นะครับผมเข้าทางของต่ำอยู่แล้วปกติไม่ต้องมุดของต่ำมันเข้าหน้าแล
1: ้
0: ว
1: เฮ้ยฟาตี้มีกระเพกไว้ให้มันสักครู่แต่ลุยต่อได้นะครับ
0: ทำดีฟาตี้ครับมาพยายามจะเซตกันซัดทาฝากเข้าในมาโอ้โหเจอลุมอีกแล้วครับอ่ะออกบอลไม่ทันครับทางด้านของเดอบรอยครับเงยมาก็เจอ2ทันทีครับต้องลุยมาครับมิเกลฝามาฝาลุยมาให้ครับบอลฉลับมานิดนึงยังได้อยู่ครับเจมิโดกูเลาะซ้ายมาเจอ2อีกแล้วกระชากหนีฮานี่เจอตัวซ้อนอีกทีไปไม่ได้ครับฟาตูครับตามมาช่วยครับหนีไปได้ก็โดนตัวซ้อนอีกแล้วครับ
1: ครับโอ้นี่ต้องใช้คำว่าแทบจะพับสนามเลยนะครับทางด้านเบลเยียมแต่ก็ไม่ถึงขนาดเร่งมากนะพี่อู๋นะ
0: ก็คือไปตามเกมเรื่อยๆครับตั้งแต่วอเตอร์เบรกมาเนี่ยบอลไม่ถึงมามูธเลยนะครับดอตซาเปลี่ยนฝั่งครับโดนคอสมาก็ไม่ได้ครับโดนดักได้เอานากรอบเขตโทษงานจะยิงก็โดนเตะทิ้งอีกอิบราฮิมแล้วกำลังจับสวนซาร่าจะเกี่ยวไม่ทันโดนจิ้มคืนหลังก่อนวิ่งตามบีไปก่อนครับมามูธไล่มาก่อนบอลมาถึงคุกตัวต้องแตะหนีครับคุกตัวต้องวางครับวางยาวๆสวนมาก็โมงดักได้ครับบอลเข้าทางอีกแล้วครับฟาตูวนตัดไหนมาครับซาร่าโอ้โหขวาโล่งเลยครับให้มาซิโก้ออกมาลูกนี้ฮานี่เติมมาแล้วครับตัวสลับมาเข้ามาในกรอบโทษแล้วยิงเลยดูดิโอ้โหเกือบ 2-0 โอ้โหหยิบเอาอีกแล้วครับเลี้ยงเล่นมาทำท่าเหมือนจะเปิดแล้วยิงเลยครับโอ้โห
1: มาไม่เยอะแต่มาทีได้ลุ้นครับจังหวะยิงซุปเปอร์เซฟครับโอ้ถ้าตุกคุกตัวไม่เซฟเสียบเสาไกลครับ
0: มุมหลังประตูนะเด็กนะเห็นชัดๆเลยไม่ปัดนี่ตุงแน่นอนครับโอ้โหซิโก้
1: วิมาแต่ละทีนี่มีเสียวอ้าวฮะเตะมุมต่อครับอียิปต
0: ์อาชัวเอาเปิดไม่ดีปะโถอาชัวไปให้โดกูทั้งนั้นแล้วโดกูสวนมาแตะลูกนี้ยังสไลด์ได้เหมือนเดิมโดกูจะไปอีกทีไม่ทันแล้วฟาวไปแล้วครับโดนสไลด์ลูกนี้ครับจากนั้นก็ฟาตูครับใบเหลืองไหมโอ้ไม่รอดครับคือพยายามจะฮัตซันพยายามจะฟ้องนะครับว่าไม่ฟาวอะไรแบบนี้เหมือนบอลออกไปแล้วครับไม่รอดครับดูว่าบอลออกไปก่อน
1: ยังสปีดทำเร็วอยู่แล้ว
0: ต้องดูมุมนี้ครับบอลออกไหม
1: ยัง
0: ไม่ออกครับโอ้ก็ชัดเจนครับฟาตูใบเหลืองนะครับเข้าช้าเองครับ

0: เริ่มจะโดนใบเหลืองไปแล้วก็ถือว่าอันตรายนะครับแบ็กซ้ายโดนไปแล้วครับฟาตูตอนนี้ขึงอย่างเดียวครับเหลืออีกประมาณ10นาทีสุดท้ายท็อตซาตอนนี้มาอยู่แล้วก็ไปไม่ผ่านอีกแล้วครับดูดิครับฮานนี่จิ้มแล้วก็ไปโดนท็อตซาครับโอ้ดูดิครับอุตส่าห์เปลี่ยนฝั่งมาเอาท็อตซามาก็เจอโมเมนต์อันนี้เล่นงานเหมือนเดิมครับเตะปั๊มอาสัตขาโดนขาของทางด้านของท็อตซานะครับได้ทุ่มครับหยิบ
1: ครึ่งแรกเหลืออีก10ประมาณ10นาทีสุดท้ายนะครับก่อนทดเจ็บ
0: ตั้งมาเกี่ยวได้ครับลูกนี้เอาซาร่าทางซ้ายมีจะได้ชูโอ้ซาร่าเปิดไปคนละทิศคนละทางเลยไม่ดีครับลูกนี้จะทะลุให้มามูดมันไปคนละช่องเลยครับไปติดกองหลังด้วยครับวางยาวสวนมาใหม่มิเคเล่โดนกระโดดตีเข่าดักไม่ได้ครับซิโก้คืนหลังมาครับฮันนี่ให้มาซิโก้ซิโก้จับพลิกอ่ะยังได้ทุ่มแล้วครับ
1: ครับ
0: ไปติดทางด้านของคาซันเย่นะครับ
1: พยายามจะเกี่ยวตั้งแต่แรกแล้วไปต่อครับ
0: ทีอียิปต์ก็เหมือนรู้นะครับว่าคาซันเย่แกโดนใบเหลืองไปแล้วก็พยายามจะเน้นเกมทางขวาครับดึงช้าไว้ก่อนนะครับทางด้านของอิบราฮิมนะครับดึงช้ากลับหลังไปเลยครับ
1: ดูว่าทีมเป็นรองก็ต้องเล่นแบบนี้นะครับนำด้วยครับอียิปต์พยายามจะให้ผู้เล่นของเบลเยียมขึ้นมาไล่นะครับ
0: คือเวลาได้บอลในแดนตัวเองเนี่ยถ้าไม่มีนักเตะเบลเยียมมาก็เคาะกันเองครับเล่นเวลาไปด้วยครับกับแบ็คโฟร์เนี่ยแหละครับเปิดยาวดีกว่าครับชูเบอร์ให้มาบอลตกลูกนี้ไม่โดนใครเลยครับได้ทุ่มเลยครับอักซันเย่ฝากตรงกลางมาครับชิลมันอยู่วันนี้ตรงกลางทั้งชิลมันโอนาน่ากับเดอบรอยเล่นกันด้วยความยากลำบากจริงนะครับ
1: ครับ
0: เขาจะเจอเดินนักเตะอียิปต์แบบกรูเข้ามาหาตลอดนะครับเนี่ยต้องมาดึงเอาบอลจากตรงกลางสนามเอาครับชิลมันมองก่อนเลยครับชิลมันแทงทะลุตรงกลางมาเดี๋ยวแค่เลยต้องมาเกี่ยวบอลเก็บแล้วครับเอ็นกอยยัดในมาแล้วจับจังหวะแรกไม่ดีครับ
1: แล้ว
0: ก็เจ็บเลยครับนักเตะหยิบเนี่ยพยายามจะฟ้องว่าโดนเหยียบเข้าไปครับ
1: ครับโอ้เป็นฟาตี
0: ้เป่าให้ครับฟาตี
1: ้ต้องเป่าหยุดเกมเลยดูจังหวะฟาตี้จังหวะปั๊มบอลถึงบอลก่อนอู้ยโดนเชลมานย่ำครับ
0: จริงๆแกน่าโดนเหลืองเนาะ
1: เนียน
0: เล่นแบบนี้
1: เหมือนตีเนียนเข้าไปเหยียบ
0: เหมือนเจตนาโอ้โหไปเหยียบเข้าที่ข้อเท้าเขานะครับ
1: โอ้ยช่วงพักติวเลยครับอาชูดูภาพช้าครับจังหวะแตะ1
0: จะให้ดูความเร็ว
1: แล้วก็ยิงด้วยขวา100โอ้สปีดเท่าไหร่เมื่อกี้
0: 123ครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
1: วุ้ยถูกแรงนะ
0: อือ120ก็ถือว่าแรงนะครับเร็วกว่ารถจันเอกอ่ะนะครับ
1: ผม108นะพี
0: ่180เฉยๆ180กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: 180กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: โอ้โหเจอความอึดอัดเข้าไปแล้วครับคล่องบอลเยอะจริงอ่ะแต่มันยังไม่มีลูกเสียวเลยนะครับเบลเยียมนะครับชิลมันไหลทะลุขึ้นมาครับจะแทงทะลุก็ไม่ได้แล้วจะพลิกต่อมามูดวนหนีมามูดถึงก่อนแล้วโดนดักได้ครับโดนดักไม่ได้ครับไปลุยทะลุมาให้ไปเดกเลเลอร์แต่งเข้าขวาจะหาช่องยิงอยู่แถว2ลุยมาไม่มีเหลี่ยมยิงอีกล็อกแล้วล็อกอีกโอนาน่าหน้าก็ไปโทษแทงไปทางซ้ายแล้วยกข้ามาบอลตกพอดีโดกูหักมาแล้วยิงลูกนี้มืดตามมาจิ้มอีกทีนึงยังได้อยู่ก็ปั๊มกันอีกทีนึงเอามาใหม่ครับเอ็นกอยหน้าก็ไปโทษเอ็นกอยต้องกลับหลังแล้วครับตั้งใหม่ดีกว่าครับเบลเยียมโอ้โหมาชุดใหญ่ๆเลยครับมาอีกแล้วครับโทมัสมินิเยจะหาช่องบอมอยู่ตอนนี้สลับกันอยู่นะครับโดกูมาอยู่ขวาครับท็อตซาไปเล่นซ้ายแล้วครับเอ็นกอยครับเข้ามาโอนาน่ายังขึงไว้อยู่หน้ากรอบเขตโทษนะครับเอ็นกอยอีกทีนึงทะลุทางขวามาครับสุมาศมือนีเยตั้งป้อมอยู่วางเข้าไปด้านในบอลโค้งมาโขกสะบัดไปตกมาพอดีแล้วได้ซัดลูกเดียวบอลฉลับยังเคลียร์ทิ้งออกไปได้ครับโอ้โหอิบราฮิมจะสวนคืนซาร่าไม่ถึงบอลตกมาจับยาวโดนไล่มาแล้วครับแล้วขโมยบอลได้ฟาวไปแล้วครับโอ้โหไม่งั้นงานเข้าเลยครับเบลเยียม
1: ราชินไปทำฟาวแล้วซาอู้จังหวะยิงทอสซาเมื่อสักครู่เนี่ยเหมือนจะโดนไม่เต็มนะครับยิงไกลแต่ว่าติดบล็อกครับเจ็บด้วยนะครับเนี่ยเหมือนกุมไปที่ข้อเท้าขวา

0: านะครับลูกนี้ที่ท่านราชินไม่ฟังขู่มามูดไปแล้ว
1: บอลจากบูริเย่ทางขวาเนี่ยเปิดไปจังหวะมีโหม่งชงมาทางเสาไกลซ้ายของทอซาเหมือนจะยิงเหมือนยิงไม่ดีนะครับ
0: มันวางโดนเหมือนแป๊กๆนะครับโดนไม่เต็มนะครับ
1: แต่เบลเยียมมาใหม่ครับ
0: บอลทะลุตามช่องมาไปสุดเส้นโยนข้ามฝั่งมาก็ยังดักไม่ได้ครับฟาตูอาชูแต่งมาให้ครับมามูดดึงก่อนมามูดดีดออกซ้ายมาอาชูอาชูบิดช่องแล้วจับไปลูกนี้โดนจิ้มออกเหมือนต่างคนต่างฟ้องจะเอาเป็นลูกทุ่มเลยครับ
1: ได้ฟาวไหมอาชูโดนกระแทกล้มเลยนะครับพยายามจะเลาะริมเส้นไปต้องดูตรงนี้ครับ
0: โอ้ไม่โดนบอลเลยนะ
1: ตรงนี้น่าจะได้ฟาวนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูว่าผู้ตัดสินให้ฟาวหรือเปล่า
0: คิดจะไม่ให้ฟาวครับพลาดนะครับเพราะว่าเต็มข้อเท้าให้ฟาวโอ้แต่ว่ามันโดนตรงนู้นนะทำไมแกให้ถอยมาซะเยอะเลยครับ
1: ก็เป็นมูริเย่นะครับที่ไปทำฟาว
0: ดูวางยาวอีกแล้วครับเป้าหมายเป็นมามูสเลยครับวิ่งฉีกมาบอลลึกไปถึงคุงตัวคุงตัวต้องโดนไล่อยู่นะครับมูริเย่ครับต้องคืนกลับไปตรงกลางครับเอ็นกอยบอลแบบนี้อันตรายครับเล่นเหมือนกับที่มามูดอยู่กับแฟงเฟิร์ตนะครับวางทะลุมาให้กับวิ่งนะครับลูกดีดยาวมากเหมือนกันครับทิ้งไปท็อตซาเจอฮานี่ถึงก่อนครับฮานี่บังไว้ท็อตซาไล่เตะอัดซะเลยโอ้โหแซ่บจริงครับบอลออกหลังด้วยนะครับได้เตะเปิดมาผู้วันนี้เด่นมากครับแบ็คขวาครับโมฮัมเหม็ดฮานี่
1: ขวาซ้ายถือว่าช่วยกันวิ่งได้ดีครับทั้งแบ็คขวาฮานี่ซ้ายฟาตูนะครับนี่ครับกุนซืออย่างฮอสซัมฮัสซันบอกให้ลูกทีมใจเย็นๆครับ
0: เพราะวันใกล้จะจบครึ่งแรกตอนนี้40แล้วนะครับเบลเยียมตามหลังอยู่0-1นะครับเหลืออีกประมาณ5นาทีนะครับไม่รวมทดนะครับบอลโยนมาพยายามจะพักบอลโอนาน่ามาทีละมันก็ไม่ได้ต้องคืนหลังนะครับเอ็นกอยไปตั้งหลักกันใหม่ดีกว่าครับเบลเยียมวันนี้ก็พยายามจะโยกซ้ายโยกขวาโลไปโลมาแต่วันนี้ต้องชมเกมรับของอียิปต์นะครับดักกันได้ดีครับต้องสลับตำแหน่งกันนะครับพยายามจะดึงก่อนครับเล่นกันที่แนวรับบ้างครับลุยมาครับมิเคเล่ให้สั้นๆแบบโอ้โหคาสันเย่ไปไม่ได้แน่นครับโอดาน่าฝากตรงกลางเลยครับพยายามจะลุยตัดฝ่ามาแล้วจ่ายมาโดนแย่โดนนิดนึงอาชูยังได้อยู่ครับโทมัสมินิเย่แล้วจ่ายไม่ดีครับโอ้โหเอาได้สวนอีกแล้วครับมามูดคืนมาซาร่ากัดชากไปแล้วซาร่าลุยมาต่อซาร่ายังมาอยู่นะครับขวามีซิโก้รออยู่ดึงช้าก่อนครับเพื่อนเดิมมาไม่ทันครับคืนกลับไปที่ฮานี่เลยครับไปตั้งกันใหม่เลยครับ
1: ขึ้นไม่ได้ไม่เสี่ยงครับซาร่าบนแล้วก็จ่ายเอาชัวร์ๆนะครับเนี่ยมาตั้งในแดนของตัวเองครับอียิปต
0: ์ซาร่าไปมีแค่2คนนะครับอ้าวอันนี้โมโหตัวเองครับ
1: เป็นอัตเตียครับไปจ่ายพลาดแล้วออกข้างไปเองครับ
0: คืออาชูแกก็ห้อยสูงไปหน่อยครับอัตเตียก็ไปดันจ่ายไม่มองเพื่อนไปย้อนหลังนะครับ
1: เปอร์เซ็นต์ในการคอนโทรลบอลเนี่ยทางฝั่งเบลเยียมนี่ถือว่าเยอะกว่านะครับ
0: 55% เนี่ยครับบอลตรงกลางให้มาครับเดอบรอยนะกลับไปทดลองยิงดู2ชั้นแลบกระดอนไปกระดอนมาแล้วอาชูจะแตะหนีอาชูไปแล้วผ่านเดอบรอยแล้วทะลุมาโอ้โหไปคนละช่องไม่งั้นทะลุไปในมามูดมาเอ้ามามาอีกทีนึงครับลุยมาเดอบรอยฝากขวามาชิมิโดกูจะแหวกเข้าไปเจอ2ไม่ผ่านครับอาชูเกี่ยวได้ครับไม่ฟาวด้วยครับคืนกลับมาครับฟาตูทะลุบอกจ่ายไม่ดีครับแม่วันนี้โดนไล่อยู่ครับสุดท้ายครับฟาวไปแล้วครับ แต่นักอัตเตียครับ
1: โอ้อาชูวันนี้เด่นจริงครับ
0: คืออาชูเด่นในการสวนกลับเกมสวนอาชูเด่นแต่ว่าเกมรับนี่ต้องให้เลยครับฮันนี่ทอดสาดีทะลุขึ้นมาครับโอ้ดิไปอยู่เป็นหน้าเป้าไม่เจอบอลครับเดเคเลเลอร์ต้องมาเล่นเป็นริมเส้นแล้วก็ลูกงัดข้ามมาหยอดมาแล้วถึงก่อน9-1ครับโอ้โหออกมาได้ทันครับอุฟาชูโบอ่ะลุยสวนมาครับซาร่าทางซ้ายเจอรุม2อยู่ครับซาร่าดึงก่อนโอ้โหทางแคบซะแล้วซาร่าบอลหลุดมาซิโก้จิ้มทะลุมาอ้าวัดต่อเข้ากลางมาซิโก้จับบอลยังได้อยู่ครับมามูดลงมาดีดคืนมาครับอัตเตียฝากซ้ายเลยครับอาชูลุยมาแล้วครับเลาะซ้ายมาอาชูอัตเตียทุ่งขึ้นหน้ามาครับยังดึงไว้อยู่ขึงไว้อยู่ครับฝากซ้ายมาอีกทีอั

0: เตียมีทางด้านของอัตฟาตูเติมขึ้นมาช่วยนะครับขึงบ้างแล้วครับตอนนี้อัตเตียดีทะลุบ้างเอาบอลกระดอนมาตรงกลางจ่ายไม่ดีครับยังได้อยู่ครับฟาตูฟาตูเอาไงครับปาดเข้ากลางมามามูสขึงไว้ก่อนครับโอ้โหขึงแบบยาวเลยนะครับมาข้ามฝั่งมาฮานี่เปิดยัดในไปชันแลบมาพอดีเข้าทางมามูสโดนจิ้มแล้วไปฟาวครับเข้าช้าไปหน่อยครับมามูส
1: จับบอลแรกแล้วมันกระดอนห่างครับตามซ้ำเลยนะจะเป็นทางด้านโอนาน่าที่จังหวะโดนฟาโอนาน่าครับโอ้ยนี่ก็ย้ำไปที่หลังเท้าโอนาน่าเลยครับ
0: จังหวะแย่มันไม่โดนแต่จังหวะขาที่เหยียบที่ไปเหยียบตรงบริเวณปลายสตั๊ดพอดีครับ
1: ครับ
0: นี่ให้ดูกล้องด้านหลังยิงดีจริงครับนี่กล้องเป็นกล้องของพุทธศิลป์นะครับ
1: ครับ
0: แฟนๆนี่กระโดดแทบหลุดจากแผงกั้นนะครับ
1: แฟนอียิปต์ก็รู้นะเพราะเจ็บครึ่งแรก4นาทีนะครับก็พอมาแบบเป็นรองพอได้ประตูนำมันก็สะใจนะ
0: แล้ววันนี้จ่ายบอลเสียเยอะมากครับเนี่ยโทมัสมูดิเยไปจ่ายไปเฉยเอาแต่ก็ต่างฝ่ายต่างจ่ายเสียเหมือนกันครับที่ก็จ่ายมาดิแคเลเลอร์ให้มาย้อนหลังครับทอดซาดีดไซก้อยมาอีกทีก็ยังลงมาช่วยได้ดีครับจิโก้หัวทิ้งไปก่อนซาร่าจับไปครับบอลล้นมาโอนาน่าให้สั้นๆพยายามจะแหวกฝ่ามาเองครับเดอบรอยเลาะซ้ายมาโดนจิ้มออกข้างครับ
1: ยังได้ทุ่มอยู่จะทุ่มไกลยัดเลยหรือเปล่าเบลเยียมนี่ครับคาสันเย่เหมือนจะทุ่มไกลเลยครับนะจะเล่นสูตรไหนไกลหรือใกล
0: ้แต่ว่าป้ายมันติดทำให้ถอยไกลไม่ได้ครับก็ทุ่มโด่งๆมาครับโมงตั้งมาพอดีตั้งมาแล้วซัดลูกนี้โอ้ยข้ามคานไม่ได้ลุ้นเลยครับเชลมีโดกู
1: ใช้คำว่าจะเต็มหลังเท้าแต่มันเข้าเหลี่ยมเท้าขวานะครับเชลมีโดกู
0: ดูดีกาเซียต้องหันหลังเลยครับ
1: โอ้นี่ขนาดใกล้ๆนี่ยังทุ่มยัดมาในกรอบ
0: ทุ่มมาไกลมากเลยครับ
1: จังหวะยิงบอลมันกระดอนพื้นแล้วมันออกข้างเยอะไปหน่อยคอนโทรลบอลยากครับตรงนี้ของโดกูครับเนี่ยต้องขยับตามการกระดอนของบอลด้วยนะครับปิ้นเลย
0: จังหวะดีดของเดอะแคเลเลอร์เนี่ยบอลมันกระดอนพื้นแล้วมันไกลตัวครับจากภาพเนี่ยมันสุดปลายเท้าพอดีเลยมันก็เลยเหลี่ยมมันก็เลยบานออกไปเลยเป็นไซก้อยบานไปเยอะครับบอลยาของคุกตัวนะครับบอมแล้วครับบอมมาเป้าหมายบอลตกมายังโมงดักไม่ได้ครับฟาตูไปช่วยได้ดีครับอาชูพยายามจะไปดีดทะลุบังครับอาชูให้มามูดบอลมาโดนแซะนิดนึงโดกูยังอยู่ทางขวาครับตอนนี้มาสลับมาเลยนะครับโดกูมาอยู่ขวาแล้วครับโอนาน่าไปที่เมคิเล่มีคาสตันเย่เติมมาครับท็อตซาต้องคืนก่อนครับไม่ไหวครับแน่นเกินครับตอนนี้ก็พยายามจะดึงอยู่นะครับวันลุยมามือนิเยไม่เอาครับเลือกขวาบอลกลับมาใหม่พยายามจะชิงให้มือนิเยโดนบังเหลี่ยมแล้วครับบังไปเรื่อยๆครับฟาตูบังแล้วก็ฟาวไปแล้วครับโทมัสมือนิเยครับ
1: จะไปดึง ฟาตูแล้วเสียฟาวนะครับดึงเวลาไปด้วยนะครับอียิปต์เพราะเจ็บครึ่งแรกเหลือประมาณนาทีครึ่งนะครับ
0: นี่ถือว่าทำกันบ้านมาดีครับ
1: อ
0: ัสซานฮัสซานนี่ครับ
1: ก็นำก็จริงแต่สีหน้าก็ยังเครียดอยู่นะครับเพราะว่าสถานการณ์นะมันเป็นรองในเรื่องของรูปแบบการเล่นนะ
0: ช่วงพักครึ่งน่าจะเยอะเลยครับเพราะเห็นไอ้ดึงโน้ตไป 3-4 ใบเลยครับลูดิกาเซียไปเสียบไว้ที่เสื้อสูตรแล้วเดี๋ยวพักครึ่งคงได้ใช้ครับจดไปแล้วครับแผนเอาโมงคืนหลังไม่ดูนะดูตาเลยไปสุดเส้นแล้วยิงดูดิใจขาเซฟโอ้โหเอ็นกอยไปโมงคืนหลังแล้วไม่ดูครับไม่มีใครอยู่ครับ
1: นี่ยังดีที่มามูดจังหวะไปยิงเนี่ยมุมมันไม่มีนะครับโมงคืนแล้วมันไม่ถึงมันห่างเยอะครับอ้าวมาใหม่ทีเตะยัดได้เตะมุมครับอี
0: คือมามูดก็มองแล้วข้างในเนี่ยไม่มีเพื่อนเติมก็เลยเตะยัดไปอย่างน้อยก็ได้เตะมุมเลยได้เตะมุมเลยครับโอ้โหเห็นกอยเกือบไปครับแนวรับดาวรุ่งของทางเบลเยียมนะครับเตะมุมทางกราบซ้ายครับจะเตะมุมอาจจะเสียเปรียบหน่อยเพราะว่าตัวเล็กกว่ากันเยอะครับ
1: เดี๋ยวดูว่าจะมีสูตรเล่นสูตรไหนครับอาชู
0: เล่นสั้นครับอาชูถืนย้อนหลังมาแล้วแทงทะลุมาให้ซาร่าวางมาโดนโมงทิ้งมาแถว2วิ่งมาสัดลูกเดียวยิงปักแล้วบอลมันล้นมายังตามไปเก็บก่อนบังจะเอาเตะมุมแล้วก็ได้เตะมุมครับทางด้านของเยเซอร์อิบราฮิมนะครับ

0: ได้เตะมุมครับเปลี่ยนฝั่งมาเป็นทางขวาบ้างครับ
1: นี่เตะมุมช่วงทดเจ็บเนี่ย3ครั้งติดเลยนะครับฝั่งขวานี่โมซาร่าจะปั่นเดี๋ยวดูว่าจะเปิดมาหรือว่าจะเล่นเวลาตรงนั้นมุมธงครับแต่ช็อตนี้จบก็น่าจะเป่าจบครึ่งแรกเลยนะครับเพราะทดครบมาแล้ว4นาทีครับ
0: เพราะเหมือนเล่นฟรีครับเปิดมาแล้วก็ได้หรือไม่ได้ครับน่าปั่นเข้ามาแล้วโบงมาโอ้โหจะแย่ไม่ถึงโอ้โหดูแล้วคุกตัวออกมาแล้วไม่ถึงบอลด้วยโอ้ขอแค่ชาร์จโดนเนี่ย 2-0 แน่นอนครับ
1: เดี๋ยวดูว่าตัวไหนครับ
0: โอ้ยออกมาพลาดครับคุกตัวไอ้แก้วมาปัดมาชกกับโอ้โหดันเพื่อนมาโมงดักซะก่อนครับ
1: ครับลาซีนน่ะราชีนะครับพยายามจะเข้าไปโมงแต่ถลำมานิดนึงก็จบครึ่งแรกนะครับเบลเยียมตามหลังอียิปต์ 0-1 นะครับอียิปต์ได้ประตูขึ้นนำจากทางด้านอาชูครับนาทีที่19ของการแข่งขันแต่รูปเกมในช่วงท้ายๆครึ่งแรกสนุกนะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวดูว่าไอ้ที่เขียนใบมาเพียบ จะไปแก้เกมยังไงก็ดูดิกาเซียนะครับโหจดไว้ตึมเลยครับ
1: เดี๋ยวดูผลฟุตบอลที่เล่นกันอยู่ตอนนี้ไอซ์แลนด์นะลีกสูงสุดอากูเรรี่ตามหลังเฟรมอยู่ 3-4 ส่วนดิวิชั่น2เนี่ยยอนเนียกับแครี่ 0-0 นะครับเซลฟอร์ดขึ้นนำท็อตทูโวก้า1-0
0: ครับ
1: ก็น่าจะประมาณนี้ผลบอล
0: ส่วนช่วงนี้ผมก็ประชาสัมพันธ์หน่อยครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลท์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าครับโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกมาเพื่อช่วยลดภาระหัวเข่านะครับช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวแล้วก็มั่นใจนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มนวลไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะครับสามารถใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่เริ่มดูแลสุขภาพเข่านะครับโปรโมชั่นสุดคุ้มก็คือซื้อฮิลไลท์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะครับรวมเป็น4ชิ้นในราคา990บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบครับโทร02-114-3990นะครับ 02-114-3990 นะครับ
1: ครับ
0: ค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ในส่วนของบริษัทอสมทครับจำกัดมหาชนก็ร่วมสร้างสีสันและก็ความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan นะครับในช่วงการแข่งฟุตบอลระดับโลกครับก็ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดนะครับยิ่งโบดยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลไปร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดและก็ทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับรับของรางวัลมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทครับก็ร่วมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนก็ไปลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบเลือก Mcot Super Fan Package ครับเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตนะครับร่วมเชียร์ทีมโปรดแล้วก็แพ็คเกจเริ่มต้นที่ Mcot Super Fan Starter ไปจนถึง Mcot Super Fan Diamond นะครับ
1: ครับ
0: ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan นะครับที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกนะครับก็จะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขร่วมกิจกรรมสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับ
1: ครับผม
0: ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ช่วงนี้ผมไปดูข้อความนิดนึงพี่หู
0: เก็บตกให้
1: พี่หญิงส่งมานะครับงวดนี้นะครับ16มิถุนายน2569
0: ครับ
1: เลขที่ส่งมาคือ809แล้วก็669
0: ครับ
1: ชอบตามไม่ชอบผ่านนะ
0: ก็ถือ
1: ว่ากัน
0: แฟนๆสเปนน่าจะรออยู่แฟนๆสเปนก็พรุ่งนี้ไป
1: แต่ถ้าเบลเยียมไม่มานี่ก็แฟนเบลเยียมด้วยนะ
0: ก็ไม่แน่ครับนี่แฟนอียิปต์อาจจะเยอะ
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ก็มีบอกว่าพี่ๆครับลิเวอร์พูลจะเสริมทัพใครหรือยังครับเปลี่ยนผู้จัดการทีมแล้วยังไม่มีข่าวจะได้คนไหนเลยแต่ถ้ามาดริดจะเอาแมกก้าต้องแลกกับกูแลหรือว่าคาร์มาวินก้านะครับสาวกชุดข่าวจะว่าผมบอกตามตัวนี้ยังไม่ให้ครับแต่คุณกฤตภาค
0: ตอนนี้คุณกฤตภาคที่มีเนี่ยก็คือตัวที่ต้องแย่งหน่อยนะที่มีข่าวอย่างพวกอเล็กซ์สกอตโค้ชอีลาอูล่าเขาก็ตัวเก่าของเขาก็มีข่าวอยู
1: ่เดียวมงเด้
0: แล้วก็ล่าสุดเดียวมงเด้ก็หลักร้อยมันก็ยังแพงอยู่ก็ยังอยู่แล้วก็อีกหนึ่งคนที่ลิเวอร์พูลดูเหมือนจะเดินเกมแล้วนะครับตามอาร์เซนอลเลยก็คือไอ้เจ้าบูอัดดี้ของโมร็อกโกนี่แหละ
1: ฟอร์มดีจัด
0: ใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะราคาขึ้นไปถึง70แล้วนะครับก็ตอนนี้คือ

0: ที่ลิเวอร์พูลมองมันดันเป็นตัวตลาดตัวที่ต้องแย่งกันอยู่ผมว่าอาจจะต้องรอแล้วก็ผมว่าอาจจะให้อิลาวราได้ปล่อยต
1: ั
0: วไ
1: ปก่อนไ
0: หมเนาะเพราะมันจะมีตัวใหม่เข้ามามันอาจจะต้องให้ตัวเก่าออกไปก่อนนะครับคือถ้าแม็กก้าไปอย่างเงี้ยอาจจะซื้ออเล็กซ์สกอตเข้ามาเนาะ
1: ก็นั่นอย่างที่พี่อู๋บอกว่ามันเป็นตำแหน่งที่ลิเวอร์พูลกับทีมใหญ่มันสนใจทั้งเกมรุกแล้วก็มิดฟิลด์ตรงกลางด้วย
0: ตอนนี้มันระดับไอ้ที่คุยเนี่ย80 ล้านปอนด์ด้วยมันก็ต้องใช้เวลาในการคุยหน่อยคร
1: ับพี่อู๋พี่เอกนุ่นจะมาหงอีกรอบพี่เอกว่าไงเดี๋ยวพี่จอนคลอง6ถ้าถามผมถ้าได้มาก็ดีเพราะมันฟรี
0: ค่าเหนื่อยถ้าไม่แรงมากนะ
1: ใช่
0: นะแกจัดสักแสนห้าผมว่าโอเคนะ
1: เพราะมันได้ฟรี
0: เพราะว่ามันไม่มีค่าตัวเน
1: า
0: ะ
1: เหมือนดาวินมันก็น่าจะเข้ากับแท็กติกของอิเลร่า
0: อย่างน้อยดาวิน
1: ดีอ่ะ
0: ผมว่าก็มาในกรณีที่มีศูนย์หน้าแตกต่างกันหลายๆคนเนาะมีสายจี๊ดละใช่ไหมมีสายจี๊ดอย่างไอ้เจ้าเอกิติเก้ใช่ไหมมีสายคมอย่างอีซักมีสายบ้าพลังอย่างไอ้เจ้านุ่นมั่งนะน
1: ุ
0: ่นเยสมาผมว่าน่าจะทำให้มิติในเกมรุกมันดีขึ้นนะเน
1: า
0: ะ
1: จาก SMS หรือว่าเมสเซจช่องทางอื่นอยากให้พี่ช่วยจัดการให้ดีกว่านี้ครับเพราะถ้าบอกว่า มีอะไรทักทายมาทาง4689899แต่พอส่งไปพี่ไม่อ่านแล้วไปอ่านช่องทางอื่นก่อนรายการช่วงอื่นเก็บได้ครบนะครับก่อนที่ช่องทางอื่นจากFC ในที่นายกูรู
0: อันนี้ผมบอกตรงเลยนะเหลืออีกเพียบเลย
1: ใช่
0: ถ้าผมอ่านมันอ่านแล้วมันไม่ทันจริงนะครับเพราะว่าพยายามสลับ3ช่องนะครับ3ช่องเพราะว่าอาจารย์เอกเนี่ยแกดู Facebook ของผมเนี่ยสลับระหว่าง SMS กับทางด้านของ YouTube
1: ครับผม
0: แต่จริงมันไม่ทันจริงต้องขออภัยเพราะว่า
1: คือเรา
0: เก็บได้ไม่ครบอ่ะ
1: ไม่รู้นะผมว่าเวลาเราจัดอ่ะเราจะให้ความสำคัญกับ
0: SMS นะ
1: 4899ก่อนแล้วนะครับขอบคุณพี่หญิงนะคะจดไว้แล้วค่ะจากน้องเธอลงทุนจากทาง YouTube นิดหน่อยนะอาจารย์ก่อนที่จะไปพักกันเนาะคุณนันทพงศ์สวัสดีด้วยนะครับทักทายกันมาคุณนาโมเลเวอร์พี่พักคูลิ่งเบรกแล้วครับไลฟ์หายกันในช่วงนึงอะไรประมาณนี
0: ้อ
1: ๋อช่วงนี้เปลี่ยนจากห้องส่งมาตรงนี้ไง
0: อ๋อเพราะว่าเราย้ายจากห้องส่งข้างในครับ
1: มา
0: จ
1: ากข้าง
0: นอกเพราะว่ามันจะมีเรื่องการถ่ายทอดสดนะครับเราก็เลยเปลี่ยนมันก็ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของการไลฟ์นะครับ
1: ครับแอปฟังไม่ได้เลยครับหลายวันแล้วก็แนะนำนะก็ให้ลบแอปเก่าทิ้งไปเลยแล้วก็โหลดแอปใหม่มาผมเห็นคุณนันทพงศ์เนี่ยแนะนำละนี่บอกว่าแอปเก่าลบทิ้งเลยครับโหลดแอปใหม่แทน Mcord Connect อันนี้ชัดแจ๋วเลยนะครับคุณใจเย็นนรสิงห์ทำไมมันขึ้นหมุนๆครับแต่ฟังได้อ่ะก็เมื่อสักครู่นี้ได้เป็นทีมงานแก้ไขอยู่เนาะ
0: ครับครับ
1: สวัสดี
0: ครูที่เห็นน้องๆเขามาดูอยู่นะครับ
1: พี่ไพโรจน์บอกว่าสวัสดีครับกรีดยางอยู่บุรีรัมย์ครับ
0: โอ
1: ้ฝากติดตามด้วยนะ
0: โอ้เวลากำลังได้เนาะตีสอง
1: แ
0: ล้วจะ
1: ตีสามอยู่นครยังมีเลยอยู่ใต้อยู่นครมีหมดนะครับคุณซูเปอร์พาวเวอร์บอกเบลล่าจะแพ้หรือเปล่าครับอะไรประมาณนี
0: ้
1: อยากให้อียิปต์ตกรอบครับคนเชียร์อียิปต์ก็เยอะพี่ต่อเรียบร้อยเลยเป็นกำลังใจให้เบลเยียมแล้วก็อียิปต์น่าจะชนะนะครับจากคุณบุญอนันต์พักบาพี
0: ก็มีโอกาสเหมือนกันนะเพราะว่าเนี่ยยังยิงไม่ตรงกรอบสักลูกเลยนะครับไอ้ลูกยิงก็ไม่อันตรายเลยนะครับ
1: ครับ
0: โอกาสยิงทางด้านของอียิปต์เนี่ยตรงกรอบไป3นะคร
1: ับ
0: แต่ว่าโอกาสยิง8ครั้งของเบลเยียมที่ขึ้นมากราฟิกจากทาง FIFA เนี่ยไม่ตรงกรอบสักลูกเลยนะครับ
1: ใช่อียิปต์เก่งชนะแน่เดี๋ยวเราลุ้นอีกครึ่งหลังนะครับเดี๋ยวมองเด้น่าจะแฟนหงนะอยากได้อ
0: ย่างจี๊ดเลยนะ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้น่าจะได้เห็นฟอร์มไปแล้วเผาอินคาปิเย่ซะเยอะ
1: สปีดจัดมากนะครับ
0: อย่างเร็วอ่ะ
1: ครึ่งหลังยิงประตูได้แน่นอนเบลเยียมเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับนักพากย้ายค่ายกันเยอะกว่านักเตะอีกแต่คุณท็อป
0: ครับผม
1: แล้วก็มีแมนยูจะได้ตัวเพิ่มไหมครับอู้ได้แน่นอนฮะเดี๋ยวรอก่อน
0: แมนยูตอนนี้ก็เต็งๆแมทธิวเฟรนเดสอยู่นะครับเพราะตอนนี้เขาบอกว่าเฟรนเดสน่าจะโอเคกับทางด้านของแมนยูที่สุดแล้วแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าราคามันก็ไม่ถูกเหมือนกันนะครับเพราะว่าอยู่ที่80-85นะครับล้านปอนด์นะ
1: ก็ต้องรอลุ้นกันนะเนาะเพราะว่าเอาจริงตลาดเนี่ยเผื่อเพิ่งเปิดวันนี้ได้ซ้ำเนี่ย
0: ใช่ใช่ใช่
1: 15-16นะครับ
0: แล้วก็มีข่าวกับคิมมินแจด้วยคิมมินแจของบาเยิร์นนะครับ
1: คิมมินแจก็มีข่าวลิเวอร์พูลนะอาจารย
0: ์ใช่ก็หลายทีมให้ความสนใจอยู
1: ่ครับผมก็ทางเพจ Facebook นิดนึงนะพี่ประสิทธิ์นะครับสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋ไลฟ์หายไปแป๊บนึงกลับมาแล้วนะครับขอบคุณ
0: น่าจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านพอดีครับ
1: คุณกฤษดาบอกแอปฟังไม่ได้หลายวันแล้วครับฝากดูหน่อยครับพี
0: ่
1: ลองโหลดแอปใหม่นะพี่กฤษดา
0: M-Cod ถ้าเป็น Connect. ตัวเก่าไอ้ที่เป็นสีฟ้าลบทิ้งแล้วก็เอาเป็น M-Cod ไอ้ที่เป็นคอนเน็กต์อ่ะนะครับตัวใหม่

0: ครับ
1: ฟังอยู่ในสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองชะอวดนครศรีนี่พี่ประสิทธิ์ตามเราตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้วนะ
0: ครับก็สวัสดีด้วย
1: แต่เวลาในเวลาเขาเวลาของพี่ๆน้องๆที่เขากำลัง
0: ก็อาจจะมีเก็บตกไม่ครบก็ต้องขออภัยด้วยนะก็พยายามจะเก็บให้ครบอยู่นะครับ
1: คุณเพียรชูแก้วทักทายมาพี่ประพิษสวัสดีครับอาจารย์อู่ภาคตื่นเต้นมากนอนไม่หลับเลยครับแต่คุณคุ้งแลมพา
0: ครับก็ขอบคุณด้วย
1: สวัสดีครับพี่เอกพี่อู่พี่เอกผมบอกแล้วไม่เชื่อเยอรมันจริงๆอาแจ็คเด็กของเยอรมันทักทายด้วยสังโพลีเป็นไงบ้างฮะนี่ก็แฟนสังโพลีนะ
0: สังโพลีก็นี่ไงเม็ดคาร์ฟไงยิงได้แล้วโชว์ฟอร์มดีกันหลายคนนะ
1: เยอรมันโหดมากแจ็คเมื่อวานนะพี่เอกคิดว่าจะชนะไม่ถึงสี่ลูก
0: ก็คิดว่าโหดอ่ะคิดว่าจะโหดแบบสามลูกไม่คิดว่าร
1: อ
0: บไปเจ็ดเลย
1: โอ้โหเจ็ดหนึ่งยังโหดอ่ะรอบห้าทุ่มนะครับมวยรองมาแล้วครับรอบดึกขอมวยเป็นต่อบ้างประมาณนี้ก็
0: ต้องรอลุ้นเพราะว่ายังมี45 นาทีแล้วด้วยความที่ผมเคยพากไอ้ลูดิกาเซียตอนที่เขากำลังฮอตๆอยู่กับลิวอ่ะ
1: ครับ
0: เป็นโค้ชที่บ้าเกมลุกนะเกมลุกจ๋าเลย
1: ครับ
0: แล้วยังมีทีเด็ดอย่างลูกากูนะลูกเคบาคิโออะไรพวกเนี้ยสายจี๊ดจี๊ดอาจจะต้องลงมาเพราะวันนี้ก็ท็อตซาก็เจาะไม่เข้าโดกูก็เจาะไม่เข้าเนาะเดอบรอยก็วันนี้โอ้โห
1: คือ
0: ได้บอลโดนลุมตลอดเลยอ่ะ
1: แบ็กมันได้อย่างฮานี่ฟาตูครึ่งแรกยังแรงมีอยู่เดี๋ยวดูครึ่งหลังว่าจะหมดหรือเปล่า
0: ฟาตูนี้อาจจะต้องลุ้นเนาะเพราะมันโดนเหลืองไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: คุณฟิลกูดบอกว่าอยู่อุดรทักทายกันมาใครฟังอยู่ที่ไหนทักทายมาบอกกันได้นะครับ
0: เพราะตอนนี้เรา41 สถานีใช่ไหมจันน
1: ี่41 สถานีทั่วประเทศนะครับ
0: ค่าไฟจากทั้งจากตรงไหนก็มีปัญหาอะไรส่งมานะครับถ
1: ้
0: าแก้ได้ก็เราก็พยายามจะแก้ไขให้
1: พี่จำเนียนสีแสงมุกท่านทั้งสองอย่าเครียดนะครับ
0: คร
1: ับ อ๋อไม่เครียดนะครับคือบางอย่างเราแค่อธิบายให้เข้าใจ
0: ใช่ใช่ใช่ไม่ได้เครียดหรอก
1: ไม่มีอะไรไม่มีอะไร
0: เราไม่มีอะไรการเราก็อธิบายให้ฟังอ่ะ
1: คือถ้าเป็นแฟนก้าวที่เป็นขาประจำ
0: จะเข้าใจ
1: ทราบอยู่แล้วนะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้ก็พยายามจะเก็บให้หมดก่อนเบรกเดี๋ยวครึ่งหลังจะได้มาลุยกันต่อนะ
0: ครับ
1: เกมเบลเยียมกับอียิปต์นะจ๊ะ
0: ที่ยอมแบบไม่พักเลยนะ
1: ใช่
0: คนอื่นก็พักนะ
1: ไปพร้อมยัง
0: โอเคครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาตามครึ่งหลังกันครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
8: ไอราอาฮ่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
10: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
11: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
12: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
13: เคยไหมแค่ลุกก็
14: โอ้ย
13: แค่นั่งก็
14: โอ้
13: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
15: สนับสนุนโดย
16: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
17: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
18: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: ไอราอาฮ่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง
11: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
12: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
19: มันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกัน

0: ขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-COT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

0: Radio SMS 4689899
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
3: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99 อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 น.ถึง17:30 น.
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
5: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
6: เอาละครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับในช่วงของ99ไลฟ์บอลโลกนะครับกลับมาว่ากันต่อครับเกมครึ่งเวลาหลังนะครับบอลโลกในรอบแบ่งกลุ่มนะครับเบลเยียมตามหลังอียิปต์อยู่ 0-1 นะครับกลับมาครึ่งหลังยังไม่มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับอียิปต์พยายามจะลุยขึ้นมาจากริมเส้นนะครับแต่ว่าโดนเคลียร์ทิ้งออกไปได้ครับจะสวนกลับแต่ว่าก็ฟาวไปแล้วครับเชมิโดกูครับเจอหัวก่อนเลยครับตามมาอัดเลยครับวันนี้โอ้หน้าที่ของเขาเลยครับฟาตี้ยังเป็นเดเคเลเลอร์อยู่นะครับยืนเป็นหน้าเป้าอยู่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็วางทะลุมาทางซ้ายครับคาสันเย่แตะหลบไปแล้ว1เจอซ้อน2ครับโอ้โหซ้อนกันดีครับราชินผ่านฮานี่ไปได้ก็เจอดักอยู่ครับโอ้โหแต่ตอนนี้เจอรุมล้อมอยู่ครับบอลคืนกับหลังมาต้องเตะทิ้งออกไปครับชูเบียชูเบียเตะเปิดมาแล้วก็โอ้โหตอนนี้บุกแหลกจริงๆนี่เบลเยียมจับบอลได้

0: ได้จะทุ่มเร็วอย่างเดียวเลยนะครับจะโดนตัดฟาวล์แล้วก็โดโก
1: ไม่ปล่อยให้ผู้เล่นเบลเยียมได้เล่นง่ายๆหรือถนัดนะครับพอได้บอลปุ๊บนี่ผู้เล่นหยิบนี่โอ้เข้าถึงตัวเลยออกอาการหงุดหงิดแล้วครับเชอริมิโดโกก็โดนต่อได้เรื่อยนะครับ
0: วันนี้ต้องชมนัสเซอร์อิบราฮิมเนาะ
1: ครับ
0: เซนเตอร์ที่คอยมาสอนฮานี่โอ้โหบอลยาววางแม่นมากครับอาชูเจอกับมูนิเยครับอาชูลากตัดไปแล้วแทงอ้อมหลังมาจ่ายมาซัดลูกนี้ไม่ดีตามมายิงอีกทีติดบล็อกซ้ำอีกทีก็ติดบล็อกโอ้โห3บล็อกโอ้โหเป็นจุดโทษของทางอียิปต์นะครับไม่ได้ลูก2ครับ
1: ทั้งมามูดทั้งซีโก้ครับจังหวะยิงเหมือนมันยิงไม่เต็มยิงแป๊กไปติดบล็อกซี่ครับอุตักก็อันตรายนะครับเบลเยียมบุกเพลินๆต้องระวังจังหวะสวนนะครับ
0: แล้วมิเคเล่แกบอกโอ้โหยืนอยู่เฉยๆเจอเตะอัดไป3ทีครับซิโก้อ้าวจับบอลอยู่แล้วมันถลายออกไปเองครับทางด้านมุสตาฟาซิโก้มาดูอีกครั้งครับ
1: ดูจังหวะอ้อมมาเลยล้ำหรือไม่ล้ำซิโก้จังหวะแรกอะแป๊กจังหวะ2ของมามูดก็ไปติดบล็อกครับมิเคเล่ที่ขวางอยู่
0: ถ้าไม่แป๊กเนี่ยน่าลุ้นประตู2มากเลยนะครับบริเวณจุดโทษมันโล่งๆเลยครับซิโก
1: ้ก็รีบยิงนะครับตรงนั้นมีผู้เล่นเบลเยียมพยายามจะปรีเข้ามาขวางนะครับ
0: วันนี้กลายเป็นคนหนึ่งที่ดูบทบาทน้อยคือทีเดมันนะเนาะทีเดมันหายโอ้โหยกเท้าสูงโอ้โหเต็มหน้าเลยครับอัตเตียโอ้อัตเตียโดนเข้าไปจ่ายมาก็โหบุกไม่ได้ครับไม่ไหวก็ต้องดีดคืนหลังกลับหลังไปเลยนะครับไปนู่นเลยครับคุกตัวก็ออกสั้นๆก่อนครับเอ็นกอยก็เริ่มขยับมาบีบกดดันในแดนของเบลเยียมเลยนะครับเพราะรู้อยู่แล้วว่าเบลเยียมเนี่ยวันนี้เขาดาหน้าบุกแน่นอนเลยครับโอนาน่าคือหลังกลับมาครับเอ็นกอยฟาบอลฝ่ามาเองครับเอ็นกอยลุยมาครึ่งสนามได้แล้วครับเอ็นกอยโอ้จะออกข้างไม่ได้ครับต้องกลับหลังอีกทีแล้วครับตอนนี้โอนาน่าแทงทะลุตรงกลางมาโดกูฝ่าไปได้ก็โดนเบียดล่วงไปก่อนได้ฟาวครับโอ้นี่ตัดฟาวอย่างเดียวครับมามูดไปอัดฟาวครับ
1: กับเพื่อนร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยกันเนี่ยผักเลยครับก็ชิงตัดฟาวในระยะที่ไกลอยู่นะครับไม่ยอมให้เชอร์มิโดกูลากไปใกล้กว่านี้นะครับ
0: มามูดมามูดนี่แกดึงแล้วแกบอกเลยครับรอก่อนครับ โดรอมูดด้วย
1: 30กว่าหลาระยะไกลแต่โอ้โหดูจากตำแหน่งนี้มันแทบจะตรงประตูเลยนะเดบลอยครับอยู่ที่บอล
0: ยิงไม่ไหวครับไกลเกินครับน่าจะเปิดครับโดเล่นสั้นๆครับโอ้แต่สูตรนี้ไม่มีอะไรครับออกซ้ายมาทอสซาพยายามจะลากตัดในเจอซ้อนอยู่ทอสซาม้วนไปใหม่จะแหวกไปเจอ3ตัวที่3ทอสซาจะไปตอบยังไปไม่ได้แล้วโดดสไลด์ลูกนี้มาจะสวนคืนวางทะลุทางซ้ายมาสุดเส้นครับโดกูไปสุดเส้นจะหาช่องอยู่ลากเข้ามาด้านในโดกูไปสุดเส้นแล้วก็จะแย่ลูกนี้ยังจิ้มออกมาได้ครับอียิปต์วางสวนกลับมาเอาจ่ายไม่ดีซิโก้ตามมาปั๊มกันทีแล้วเอาแล้วครับจะสวนซาร่าจ่ายลูกนี้บอลมันลอยๆไปหน่อยครับอาชูต้องรอมามูดล้ำหน้าอยู่ดีดทะลุไปก็ไปที่ว่างก่อนครับมาเตะทิ้งไปเลยครับจากด้านของคุกตัวครับ
1: ออกมาเล่นนอกกรอบว่าซาร่าสปีดไปเอาบอลนะครับโอ้ได้ฟาวครับชิลมัน
0: ต้องระวังตัวเองนะครับฟาตูไปฟาวชิลมันแต่มันฟาวเบาครับชิลมันเล่นเร็วเลยครับแจกเข้ากลางมาเดอบรอยก็ต้องกลับหลังเหมือนกันครับโอนาน่าเดี๋ยวมีตู่วิ่งตามตลอดนะครับเด็กเคเลเลอร์นี่โอ้โหแกแทบไม่มีพื้นที่เลยครับบอลมาโดกูพลิกได้โดกูเจอตัวซ้อนฉีกมาทางซ้ายครับคาสันเย่คืนมาเจมิโดกูจริงจับไถไปอยู่แล้วก็โอ้โหได้ฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษแล้วครับสั่งได้ซิโก้ไปฟาวโดกูนะครับได้ลุ้นเลยครับโอ้อีก9เดียวนะครับจะเข้ามาในกรอบเขตโทษนะครับเจอทางด้านอัตเตียครับอัตเตียมาเตะก่อนนะครับได้ลุ้นฟรีคิกเลยครับเบลเยียมก่อนหน้านี้เดอบรอยมันไกลไปครับโอ้โหมาแล้วครับเดอบรอยเยื้องมาด้านซ้ายเล็กน้อยเท้าขวานี่พอดีเป๊ะเลยครับเนี่ยเลยหัวกะโหลกมาประมาณสัก2ก้าวครับ
1: ครับ

0: โอ้ระยะนี้อันตรายมากครับ
1: ขออีกครั้งครับทางด้านเควินเดบรอย
0: น์โชเบอร์ต้องสั่งกำแพงดีๆครับ
1: เหลี่ยมนี้มันเข้าเหลี่ยมขวาเลยนะพี่อู
0: ๋เอาอาชัวไปนอนขวางไว้ก่อนครับที่เหลือก็เอายัดตัวใหญ่ดูแล้วน่าจะปั่นแน่ๆเนาะระยะมันได้จริงครับยังจัดสูตรยังจัดเซตกัน

0: นะครับกำแพงเนี่ยฮันนี่เป็นคนดูไลน์ให้ครับเดอบรอยปั่นมาแล้วโอ้โหไม่เข้าแล้วครับเดอบรอย
1: เช็ดเสาหรือเปล่า
0: เช็ดเสาน่าจะชนเสาแล้วออกนะครับ
1: เป็นเสาเหลี่ยมนอกนะครับคือเดอบรอยน่ะจะยิงหนีกำแพงแล้วมันโค้งเยอะไปหน่อยครับนี่มันปั่นโค้งแล้วมูฟูอุ้ยเช็ดเสาประตูนะไปไม่ทันแล้วนะครับโอ้โหมันเลี้ยวเร็วไปหน่อยเลยครับปั่นลูกเนี้ยของเควินเดอบรอย
0: วิชัวเบอร์นี่ไม่ทันแน่ๆครับแล้วมันไปโดนเหลี่ยมนอกแล้วโอ้โหนี่ติ๊กอ้อมกับแพงแล้วข้ามมาแล้วด้วยนะครับ
1: ครับ
0: วิแฟนๆนี่ร้องจังโอ้เอาจะได้สวนแล้วครับลุยทะลุขึ้นมาจากภาพช้าลุยมาหน้ากรอบไปโทษยกข้ามาทางขวาพักออกได้แล้วจักซัดลูกนี้มาเตะทิ้งออกหลังไม่ได้ก่อนโอ้โหคาสันเย
1: ่ซิโก้ในงาน
0: ได้ซัดแล้วหลอดเหลืองมาเต็มหลอดแล้วครับซิโก้
1: บอลสวนสวยครับบอลเนี่ยดูครับจังหวะซาร่าเนี่ยเปิดมาไม่ล้ำครับซิโก้พักอกจังหวะแรกแต่โอ้โหวิกกำลังจะตามไปเล่นต่อคาสันเย่เนี่ยปรีเข้ามาเคลียร์ออกไปก่อนครับ
0: แล้วเมื่อครู่เนี่ยไปฉายภาพช้ากลับมาอีกทีหยิบเกือบได้ครับ
1: ครับ
0: เตะมุมครับโมซาล่าเลือกวางเข้ามาด้านในโอ้โหไม่ไหวโดนโมงดักไว้ก่อนครับโมงตั้งกลับมารอดักเก็บแล้วครับก็ต้องคืนหลังครับอาเทียกลับหลังไปเลยครับไปประตูนู่นเลยครับอูฟาโชเบอร์ไม่มีวันนี้แทบไม่ได้เซฟเลยครับโชเบอร์เซตกันก่อนครับฟาตี้จ่ายทะลุมาก็ต้องวนกลับหลังครับซิโก้คืนมาแล้วก็วางยาวขนานเส้นไปบอลทันไหมไต่เส้นอยู่ยังได้อยู่ครับซิโก้ซิโก้ไปเจอกับเอ็นกอยซิโก้จ่ายปาดตัดมามามูดแต่งอยู่มามูดดักทะลุไปมามูดขอแค่ยิงไม่ทันเจอลุมสองอยู่แล้วตามมาปั๊มอีกทีนึงยังได้อยู่ครับในกรอบเขตโทษอียิปต์ซิโก้ฝากซ้ายมาแล้วก็บรรจงวางครอสมาได้มงแล้วปัดทิ้งมาตามมาซ้ำลูกนี้โอ้โห ยิงผิดเหลี่ยมเฉยเลยอาชู
1: ยิงหรือเคลียร์ครับเนี่ยโอ้โหจังหวะแรกโมซาร่าโมงเนี่ยกูตัวเซฟออกมาครับ
0: โอ้โหไม่อยากเชื่อตัวเองเพื่อนมองหน้าเลยต้องเข้าครับลูกนี
1: ้ดูครับบอลครอสมาจากทางซ้ายซาร่าโมงกดลงพื้นจังหวะแรกเซฟมาได้แต่โอ้ยรีบยิงไปหน่อยครับแล้วมันติดไซส์อ่ะไซส์หนีออกไปเลยครับ
0: กะจังหวะปัดมาบอลมันกระดอนพื้นกะจะหลังเท้าดันไปโดนไซโป้งแล้วมันก็ขนานเส้นออกไปมุมธงเลยครับ
1: พื้นที่เวลามีแต่สักหนึ่งช็อตก็ยังได้นะครับแต่รีบยิง
0: เต็มข้อแล้วจะเลยโอ้โหระยะ 3-4 หลาเองครับ
1: หรือถ้ามันติดไซก้อยก็น่าจะได้ลุ้นกว่านี้ได้มันหมูมันเลี้ยวหนีครับ
0: อ่ะเปลี่ยนคู่แล้วตอนนี้อยู่ไม่ไหวแล้วครับโอ้ยแล้วก็เบลเยียมต้องเปลี่ยนแล้วครับกาตานเย่นั่นแหละครับออกแล้วครับเพราะว่าเขาโดนเหลืองไปแล้วนะครับ
1: ครับลัชกินครับลงมาแทน
0: แล้วก็อีกคนหนึ่งก็มาดูโอนาน่าครับ
1: ครับ
0: เดบรัสนะครับเดอะคูเปอร์กับรัสกินนะครับลองดูครับว่าการแก้เกมเป็นยังไงครับลงมา2คนนะครับ
1: ก็ยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะกองหน้ายังไม่ส่งลูกากูลงมานะครับ
0: โอ้แต่ว่าก็มีโอกาสเกือบได้2-0หลายทีเหมือนกันนะครับซาร่าพาทัวร์ไปก่อนจ่ายย้อนมาซิโก้พาเข้าไปแล้วเซต 1-2 กันซ้ายลูกนี้ปั๊มเข้าไปแล้วติดบล็อกเลยครับบอลล้นมาเดอบรอยทะลุมาโดกูจับแล้วโดกูคล้องไว้ก่อนเจอดักได้ครับมาจับสวนเกินมาแล้วก็ดัดฟาวซะเลยครับราชินไม่ยอมให้เล่นเร็วเลยครับ
1: ครับผลไอซ์แลนด์ล่าสุดตอนนี้ยอร์เนียเสมอกับทางด้านคารี 1-1 นะครับแล้วก็เซลฟอร์ดขึ้นนำทอตเตอร์โวก้า 2-0 นะครับ
0: คู่นี้ครึ่งหลังนี้ยกระดับกันได้ทั้งคู่เลยครับมีเสี่ยวทั้งคู่ครับก็ต้องดูว่าเดอคูเปอร์กับทางด้านของรัสกินที่ลงมาเนี่ยมันจะทำให้ทีมดีขึ้นไหมนะครับเปลี่ยนไป2ครับ
1: ก็ยังเน้นบุกต่อเนื่องครับเบลเยียมจะประตูตีเสมอครับ
0: ตอนนี้ต้องไปอยู่ริมเส้นแล้วครับเดแคลเลอร์โอ้โหโดนลุมครับอาชูทำได้ดีครับแย่งมาเตะทิ้งซะเลยครับทางด้านของราชินนะครับบอลตกมาครับเอ็นกอยก็พยายามจะช่วยลากลุยขึ้นมาเนาะเอ็นกอยคือพอเอ็นกอยขึ้นปุ๊บเนี่ย มิเคลเล่แกจะถอยลงไป

0: ครับ
1: ครับ
0: เอ็กกิเล่กลับหลังมาครับเอ็นกอยตอนนี้นี่พับสนามอยู่นะครับโจวันเมเนเยทะลุตามช่องมาหาช่องจัดดีดก็ไม่ผ่านเหมือนเดิมครับลงไปดักได้ดีแต่ว่าบอลมันออกข้างไปแล้วนะครับได้ทุ่มครับ
1: เกิดวิ่งเยอะนะครับแนวรับของทางด้านอียิปต์ครับถึงตรงนี้ก็เนี่ยรับแน่นแล้วรับต่ำมากครับอียิปต
0: ์แล้วแต่ละคนช่วยกันได้ดีครับโดยเฉพาะวันนี้กลางทั้งราชินอัตเตียซาล่าพวกเนี้ยแล้วรวมไปถึงอาชัวเนาะ
1: ใช
0: ่โอ้เข้าถึงบอลเร็วมากนะครับ
1: อินฟานติโน่เหมือนลูกลี้ลูกลนนะเชียร์เบลเยียมบ้าง
0: อินฟานติโน่บอก
1: กูไม่เกี่ยว
0: อินฟานติโน่บอกว่า
1: ไม่เกี่ยวนะดูเฉยๆนะ
0: พี่โดนนั่นแหละสเปนแล้วอินฟานติโน่บอก
1: จะมาเอาเบลเยียมคืนนะโดนซ้ำเลยทีเนี้ยโหงั้นต้องรออีรานแล้วนะ
0: คือครึ่งแรกยังเห็นนาฬิกาอยู่ตอนนี้นาฬิกาไม่มีแล้วอินฟานติโน
1: ่เรื่องเวลากับสกอร์นี่เราปรับให้แล้วนะครับ
0: ครับผมเราพยายามทำให้มีอะไรก็ส่งมาได้นะครับเราก็พยายามทำให้เอ้าหน้ากรอบเขตโทษล็อกมาแล้วแทงทะลุตามช่องมาจัดยิงอยู่โหเจอหลุม3ไม่ได้ครับแล้วจัดสวนได้ไหมบอลทะลุมามามูดไปแล้วมามูดเอาไปเลยครับมามูดหลุดมาแล้วมามูดหลุดเดียวจริงๆมามูดยิงได้ไม่ดีครับโอ้โห2ยังไม่ได้ครับโอ้มามูด
1: ลูกนี้ต้องชมแนวรับเบลเยียมเลยครับคือทำได้ดีแค่นี้คือต้องยิงครับมามูดเพราะว่าตัวที่วิ่งประคองมาอย่างโมซาร่าไม่ทันครับแล้วเหลี่ยมเปิดไม่มีซาร่าไหลให้มามูดแล้วนี่ครับเกี่ยวติดสปีดหลุดมาในกรอบเขตโทษแต่งเข้าเหลี่ยมขวาจังหวะยิงโอ้โหต้องเป็นเอ็นกอยมากระแทกครับทำให้มามูดเนี่ยยิงไม่ถนัดแล้วบอลหลุดกรอบออกไปครับ
0: ถือว่าแก้ตัวได้นะครับเพราะว่าเอ็นกอยเจอมามูดพิงแล้วพลิกแล้วหลุดมาแล้วแต่พอจังหวะจะยิงอ่ะมันตันทีนึงครับ
1: เนี่ยจะหลังดันไลน์สูงๆต้องระวังนะครับเพราะมามูสปิดเร็วมากนะครับ
0: คือตอนนี้มันแลกกันแล้วว่าถ้าไม่ได้ประตูก็อาจจะโดนนะครับเพราะว่าเบลเยียมก็ลุยแหลกแล้วเอ็นกอยแกก็ขึ้นสูงด้วยนะครับ
1: ก็ทำได้ดีก็แค่นั้นนะมันต้องยิงครับ
0: แต่สองตัวที่ลงมายังไม่ค่อยได้บอลนะโอ้วางมาแล้วพักอกได้แล้วจะแต่งหาช่องยิงโดนเบียดไว้อยู่ไม่ได้ครับแต่โดกูง่ายไปหน่อยเจอรุม2แล้วไปทิ้งตัวนะครับมาโวยเลยครับอิบราฮิม
1: โดนกระแทกจริงแต่ว่ามันล้มง่ายไปหน่อยพยายามจะคึงตัวที่ก็ไปขวางอิบราฮิม
0: โอ้ไม่โดนด้วยครับโชคดีไม่โดนใบเหลืองครับเนี่ยไม่โดนเลยครับอิบราฮิมกับอัตเตียครับ
1: ง่ายไปลูกนี้นี่เจตนาที่ทิ้งตัวด้วยนะครับ
0: ดีดเลยครับโอ้โหภาพช้านี่ไม่ได้เลยครับคู่นี้แป๊บเดียวมาอีกแล้วครับเข้าไปช่วยแล้วหน้าก่อนไปโทษปั๊มกันอีกทีนึงเดกาเลอร์ตามไปครับเดกาเลอร์บังแล้วก็ได้เป็นเตะมุมแล้วครับเตะมุมทางกราบขวาครับ60นาทีผ่านนะครับเบลเยียมตามหลังอียิปต์อยู่ 0-1 นะครับ
1: คุณแอนฟรีบุรพาบอกซาร่าสู้ๆก็สกอร์น้ำอยู่นะครับอียิปต์แต่ห้ามโดนนะครับเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยเหลือเยอะมากๆนะครับ
0: แล้วก็เหมือนลูดิกาเซียแกก็ยังกักไว้อยู่เนาะยังมีพวกลูกากูลูเคบาคิโอยังไม่ปล่อยลงมาครับตัวสำรองนะเตะมุมครับเดอบรอยหยอดเข้ามาตรงกลางโดนชิงมงกรยิงสวนมาโอ้โหลูกนี้อยู่ในเทเลมันใส่ด้วยซ้ายเกือบเข้าเหมือนกันนะครับถากเสาไปหน่อยเดียว
1: นึกว่าจะยิงสวนงั้นๆแต่ทิศทางนี่เกือบได้นะครับมันไม่ใส่ครับน้ำหนักนี่แรงมากครับแต่ถ้าไซโป้งนิดนึงเนี่ยโอ้โหมีโอกาสลุ้นเลยครับโอ้โหยิงหนักมากครับเชอร์มัน
0: แต่ลูกนี้ก็อาจจะมีลุ้นซูเปอร์เซฟของโชเบอร์เหมือนกันนะครับบินมาแล้วครับโอ้แต่วันนี้หมักบังได้ดีนะครับแต่โอ้โหเจอลุม2เหมือนกันนะบอลออกข้างจะฟ้องเอาทุ่มไม่ได้ครับแต่นาซิโก้บอลยกข้ามาครับโดกูเจอตันก่อนทีนึงโดกูออกริมเส้นฝ่าเข้าไปในกรอบไปโทษเดคาเลอร์ให้มาเติมรอยโอ้โหยิงลูกนี้เบาเกินไปตรงตัวพอดีครับโชเบอร์ก็เลยสบายเลยครับเข้าซองเลย
1: โอกาสมีแม่เรื่อยๆเหมือนบอลจะติดเท้านะครับจังหวะเอี้ยวตัวยิงของธนาคิวิดบรอยดูครับมูริเย่เปิดมาลูกนี้เนี่ยนะครับมันติดเท้ามันย้อนไปนิดนึงครับ
0: มันเหมือนไม่เต็มด้วยเนาะ
1: ใช่
0: นะมันไม่เต็มครับมันโดนลูกแปรแบบเฉือนๆนะครับ
1: คุณวีรชนบอกว่ามันมากมันครับเนี่ยตอนนี้เกมมันคือเบลเยียมอ่ะเปิดหน้าสู้เพื่อจะเอาประตูตีเสมอแล้วก็หลังมันลอยแล้วโอกาสจะโดนลูก2ก็มีนะครับ
0: แต่หมากของกาเซียที่ส่งเดอคูเปอร์น่ามาแล้วครับลูกากูเดอคูเปอร์กับลัสกินไม่มีบทบาทเลยเนาะจันเอกเนาะลงมาทางซ้ายแต่ว่ามันเน้นทางขวาเลยแล้วเริ่มลุยได้ดีขึ้นนะครับเดอเคเลเลอร์กับมูนิเย

0: ลงมาช่วยกันทางขวานี่ครับเนี่ยดีดทะลุมาแล้วจะหาช่องเปิดก่อนแต่งอยู่แล้วแทงทะลุมาครับโดกูลากไปสุดเซตคลิกไม่ได้เตะลูกนี้ทิ้งออกหลังเอาเตะมุมอีกแล้วครับไปติดทางด้านฟาตูครับ
1: ก็เห็นบอลปุ๊บจิ้มทิ้งเลยครับไม่เสี่ยงที่จะไปต่อล้อต่อเถียงครับโดกูโอ้เล่นเร็วครับเบลเยียม
0: เล่นสั้นมาโยกตัดไหนก่อนแล้วก็บรรจงจะปั่นเข้าไปยอดลึกมาก็คว้าไว้ได้ครับโชเบอร์แล้วจะสวนนี่นะโชเบอร์งางแล้วหวดยาวๆมาครับโชเบอร์บอลยาวๆมาโดนโมงดักแล้วก็ฟาวแล้วครับ
1: ครับโอ้จะโดนเหลืองด้วยนะโอนาน่าไปขวางจังหวะออกบอลเร็วของโชเบอร์ครับ
0: โชเบอร์เตะทิ้งไปแล้วครับไปโดนกระแทกตามน้ำครับผู้สินก็เป่าให้นะครับ
1: ของผู้สินมาโดนขาเขาครับหูวิแฟนเบลเยียมเครียดนะครับคือกลุ่มนี้เบลเยียมอียิปต์แล้วก็มีทางด้านอิหร่านทีมหนึ่งด้วยนะครับซึ่งเกมของอิหร่านเนี่ยจะเล่นกันในช่วง8โมงอิหร่านจะเจอกับนิวซีแลนด์เล่นขนาดนี้ยังง่วงแฟนเบลเยียม
0: สงสัยผู้บรรยายแกมองไปเห็นแฟนบอลไหมครับแกเปลี่ยนไปเป็นโชเบียแล้วนะครับน่าจะไปเห็นแก้วครับตอนแรกโชเบอร์อยู่เลยตอนนี้เป็นโชเบียแล้วครับเปลี่ยนตามแกไปบอลเสร็จตรงกลางวางทะลุมาอีบเอาตัวครับซิโก้ลุยทะลุมาก่อนข้างในมีเพื่อนรออยู่ดึงเข้าขวาจริงลูกนั้นฉลับแล้วโอ้โหไม่เข้าโอ้โหได้แต่มองแล้วครับคุกตัวบอลมันฉลับแต่มันไม่เข้าประตูครับ
1: คุกตัวสารภาพไปแล้วนะครับนี่ครับบอลซาร่าเบิ้ลเร็วมาทางด้านซ้ายคล้องตัวอยู่แล้วนะครับมามูสตัวกับโอนาน่าล็อกแต่งเข้าเหลี่ยมขวายิงฉลับแล้วโอ้โห
0: นี่ได้จะสวดมนต์ไปแล้วนะครับ
1: คุกตัวไปผิดทางแล้วเสียหลักไปแล้วด้วยแต่โชคดีเบลเยียมตรงที่บอลฉลับแต่มันไม่ตรงกรอบนะครับ
0: โอ้ไปฉลับไอ้เจ้าเอ็นกอยเอาเตะมุมเลยครับโอ้แต่ว่าวันนี้เนี่ยก็พยายามจะนำห่าง2ยังไม่ได้เล่นสั้นนะครับเตะมุมคืนกลับมาตั้งป้อมแล้วก็วางมาตัวสอดมาไม่ผ่านเลยครับยังดักได้ครับเอาเติมมาใหม่ฟาตูแทงทะลุตามช่องมาก่อนจะไปถึงลาชินให้ทะลุบอลโดนสกัดทิ้งก่อนจะสวนคืนได้ไหมเอาได้อยู่ครับทีละมันลุยมาก่อนทีละมันเจอมามูสมาชะลอแล้วชาแล้วแต่ว่าฟาวครับ
1: ลาชิน
0: มาตัดฟาวครับ
1: เข้าจากด้านหลังนะครับผู้สินคงมองจากตรงนี้นะครับเข้าไม่หนักแต่ว่าเข้าจากด้านหลังแล้วไปกระแทกเชอร์มันครับก็ตามตำแหน่งนะครับเดคเทเลเลอร์ครับโดนถอดออกครับลูกกูจะลงมาเป็นหน้าเป้าแทนนะครับถ้าจะเล่นบอลคอสบอลโยนก็คงจะเอาลูกกูเข้ามาค้ำกับแนวรับของอียิปต์นะครับคู่จะเป็นใครชนะครับ
0: เสมอครับ
1: ส่วนแล้วประตูของเคเบิร์ตนี่แมวดอมแมทนะครับ7เซฟนะอาจารย
0: ์7เซฟครับ
1: ใช่
0: เปลี่ยนแล้วครับสายหยาบลงมาทั้งคู่ครับตอนนี้มี2กูนะครับดูกากูกับโดกูเอาบอลหลุดถึงเส้นหลังเปิดทะลุมาแล้วชาร์จเรียบร้อยตีเสมอใน 1-1 ลูกากูครับเพิ่งจะลงมาโอ้โหแป๊บเดียวเรามาดูลูกากูครับเสมอกันแล้วนะครับเบลเยียมกับอียิปต์ครับ
1: โอ้ยสัมผัสแรกเลยครับลงมาปุ๊บมีโอกาสเข้าทำแล้วเป็นประตูเลยครับลูกากู
0: แล้วตัดภาพช้าไม่ได้เหมือนเดิมครับโอ้โหภาพช้าตัดไปอยู่กลับมาอีกทีหนึ่งโดนเลยครับลูกากูชาร์จจ่อๆครับ
1: โอ้โหนี่ลงมานี่เปลี่ยนเกมเลยนะครับ
0: โอ้แล้วเวลายังอีกเยอะนะครับ
1: กราฟิกขึ้นมานาที66นะพี่อู๋เปลี่ยนตัว66ยิง66ไม่ล้ำนะครับบอลดอกทางขวาลูกเนี้ยมูริเย่เห็นแล้วครับเปิดมาลูกนี้โอ้ยแนวรับเข้าไป2คนแต่เอาลูกากูไม่อยู่ครับ
0: โอ้แน่นะครับทั้งอิบราฮิมทั้งฮานี่เข้าไม่ทันครับลูกากูแซงมาตัดหน้าแล้วแย่ก่อนครับอุ้ยโอนโกครับโอ้น่าจะไม่โดนลูกากูเหมือนโดนขาฮานี่ครับ
1: คือลูกเนี้ยมันก็เสี่ยงกับการที่
0: ใช่ครับเหลี่ยมเนี้ยมันหันหน้าเข้าประตูแล้วระยะใกล้นิดเดียวเองครับ
1: เคลียร์ออกยากมากอะโอ้โหโชคร้ายครับ
0: จับมาเดี๋ยวรออย่างเป็นทางการแต่ที่เราเห็นเนี่ย
1: มัน
0: เหมือนโดนโมเห็นฮานี่นะครับ
1: แต่ประตูตีเสมอนี่เคลียร์เลยครับไม่มีอะไรไม่มีประเด็น
0: ได้แน่แต่จะเป็นใครครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็ช่วงพักเบรกพอดีครับ
1: เดี๋ยวดูว่าโมเมนตัมจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับ67นาทีครับอียิปต์เบลเยียมเสมอกัน 1-1 นะครับ
0: เหมือนเปลี่ยนผิดเนาะเปลี่ยนมา2ตัวหูไอ้เจ้าเดอคูเป้ไม่มีส่วนเลยครับกับลัสกินเนี่ยแต่ลัสกินอาจจะมองว่าคาสันเย่แกใบเหลืองไปแล้ว
1: ใช่ก็โช ช่วงนี้เบรกอยู่ว่าย้ำนะครับว่า

0: ใครที่รับชมอยู่ FM 99เราก็จะมีเกมบรรยายสดนะครับทุกคู่นะครับ
1: ทุกคู่นะครับ
0: ส่วนภูมิภาค41สถานีเนี่ยสัญญาณที่จะออนแอร์ไปทั่วประเทศก็ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตี5นะส่วนใครยังอยากจะรับฟังอยู่นะครับแนะนำให้ไปโหลดแอปMCOT Connect นะครับอันนี้ก็รับฟังกันได้ตลอดนะครับ
1: ส่วนเรื่องของข้อความอะไรก็พยายามจะบริหารให้มันมากขึ้นให้เร็วที่สุดนะ
0: ใช่ใช่นี่ไงคุณ
1: ส่งมาได้เหมือนเดิม
0: คุณโซโลมาสเตอร์บอกกองหน้าตัวถ่ายนี่ถ่ายอยู่ในเรื่อง
1: มาแล้วครับโอ้แต่ตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะ
0: ยัง
1: ไม่ขึ้นว่าใครยิงนะผมว่าอาจจะไปรอภาพแต่ที่เราเห็นเนี่ยมันโดนขาฮานี่เนาะโดนขาฮานี่มากกว่าเพราะลูกกูเหมือนแย่ไม่ถึงนะครับ
0: คุณวีรชนบอกว่ามันครับตู้เย็นลงมาเนี่ยเอาไปถ่ายไว้ก่อนจากคุณโซโลมาเซอร์แล้วก็ได้ประตูด้วยตู้เย็นทำได้ครับ
1: กี่ก็หลุดทางอาชูนั่นแหละครับที่แกไปซ้อนแบ็คแล้วก็เหมือนไปยืนแล้วมันไม่ล้ำหน้านี่ครับโทมัสมูนิเยก็เติมมาดีแล้ววันนี้ก็ถือว่าเติมได้ดีนะครับมูนิเยปาดเข้ามาแล้วก็โอ้โหกองเชียร์ระเบิดเลยครับ
0: อัดมาตั้งนานนะแฟนเบลเยียมคุณสันติบอกสุดยอดผู้บรรยายครับแทนอู
1: คร
0: ับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ
1: แกต้องร้องให้เครดิตนะเพราะว่าแกเป็นคนแหวกทำให้อย่างน้อยก็กองหลังอียิปต์มันต้องแย่เข้าประตูตัวเองอ่ะ
0: ครับผมก็ในส่วนของทางโซเชียลทั้งเพจ Facebook ใครที่ยังไม่ได้ติดตามยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับบอลโลกก็สามารถฟังการบรรยายสดได้นะครับทุกคู่ส่วนอยากจะเห็นแอคชั่นเห็นหน้าตาผู้บรรยายนักพากย์เราไลฟ์ทางเพจแล้วก็ทาง YouTube นะครับกดติดตามทิ้งไว้ก่อนเลย
1: มันสดด้วยนะบางทีก็ต้องขออภัยนะบางทีมืออาจจะหายไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีวันนั่งนาน
0: คือ
1: ต้องมีโยกมีอะไรกันบ้างนะ
0: ถ้าจะเสียอารมณ์กับหน้าตาของอูใหญ่ก็ผมก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับ
1: ใช่เพราะว่ามันจะไม่เข้ากับฟุตบอลไงแต่มันน่าจะไปสายละครไงจะว่ามาดูโหหน้าตาหล่อๆมันก็ไม่ใช่เหมือนคุณดูหมากปรินแล้วก็มาดูบอลเนี่ยมันไม่เข้
0: าคุณณัฐพลบอกว่าผมช่องพวกคุณตั้งนานแล้วครับประมาณนี้
1: โอเคครับขอบคุณครับ
0: ยังไงฝากติดตามมาด้วยนะฝากติดตามด้วยนะครับอ๋อผมหาช่องพวกคุณตั้งนาน
1: อูจะเปลี่ยนเซนเตอร์ครับราเบียเพราะปกติเนี่ยฟาที่แกไม่ใช่เป็นเซนเตอร์จำเป็นแต่ว่าอาจจะสลับเนาะดูว่าจะเอาใครออกครับ
0: อุ้ย
1: อาชูเพราะอาชูเป็นคนที่พลาดนะครับ
0: วิ่งเยอะหรือเปล่าอาจารย์
1: ใช่ใช่แกน่าจะหมดละเพราะแกพลาดเดี๋ยวอาจจะต้องสลับแล้วครับฟาที่อาจจะมายืนกลางเหมือนเดิมคนยิงประตูครับอิมามตายแล้วครับก็เป็นทางด้านของราเบียที่เป็นเซนเตอร์ครับ
0: ราเบียเล่นใน UAE ครับกับเอาไอนะครับ
1: ก็แชมป์เก่าในไอ้นู่นนะแต่ช่วงหลังฟอร์มไม่ดีนะตกรอบแบบไม่ไหวเลยครับแชมป์ระดับไอ้แชมเปี้ยนลีกครับ ACL นะครับอ่ะ20นาทีครับตอนนี้เวลา70นาทีกลับมาเซตกันใหม่เสมอกันที่1-1นะครับ
0: ครับ
1: เบลเยียมกับอียิปต์ครับแต่เรายังไม่เห็นอยู่ดีนะครับว่ายังไม่ขึ้นมานะครับ
0: ฟีฟ่ายังไม่ยืนยันว่าลูกตีเสมอได้เป็นเครดิตของใคร
1: ปิดเล่นยากครับโอ้โหแล้วก็ลาชินแกแข็งแกร่งกว่าครับโดนเชมิโดกูแย่งไปแล้วไปแย่งคืนครับแล้วโดกูไปเตะขาครับ
0: โอ้โหลูดิกาเซียจับมาทั้ง2คนแล้วฮัตซันอีกคนนึงพี่อู๋คิดว่ามีลูก3มั้ย20นาที
1: เกมเปิดแบบนี้มีแน่ครับแต่ไปอยู่ฝั่งไหนไม่รู้นะครับเพราะว่าก็ชัดเจนแล้วครับอียิปต์เองก็อาจจะกลับมาสวนมากคือเพราะก่อนหน้านี้รับเยอะไปหน่อย
0: ใช
1: ่นะมีช่วงหนึ่งไปโอ้โดนบุกแบบรัวๆเลยครับ
0: ไอ้ช็อต20ในหลายช็อตอยู
1: ่ใช่ครับน่าจะได้จบไม่ลงโดยเฉพาะไอ้ช็อตที
0: ่มาชู
1: โอ้โหมันควรต้องเข้านะว่ายิงจ่อๆครับพอเมื่อไม่ได้ครับเวลายังอีกเยอะลุยฝ่ามาเองครับมิเคเล่ฝากตรงกลางมามูนิเยดีดใส่ก้อยมาเลยบอลหล่นถึงเส้นหลังพอดีจับเปิดไม่ได้อยู่ฟาตูเข้าอยู่ท็อตซาคืนย้อนหลังกลับมาก่อนยังไม่มีเหลี่ยมให้เปิดนะครับโอ้โหโดนไล่มาอยู่ชิลิมันบอลทะลุมาใหม่อีกทีครับแล้วควายให้มาในกรอบเขตโทษลุยมาจริงๆตรงนี้โอ้โหคว้าไว้ได้ครับโอ้โหโทมัสมูนิเยช่วงหลังมาเป็นชุดเลยครับ
0: โอ้หลุดมาสวยมากครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะยิงเองครับเดี๋ยวดูว่าเพื่อนเนี่ยว่างพอที่จะไหลให้หรือเปล่าอู้แต่ก็ให้ยากครับตรงนั้นเนี่ยก็โดนลุม2ลุม3ก็เลือกที่จะยิงเอง
1: เป็นแบ็คขวาด้วยแล้วพอเป็นยิงซ้ายนะ
0: มันไม่ถนัดนะ
1: ลูกนี้ก็เป็นจานเอกนะ
0: โอ้โหไม่เหลือครับ
1: ข้ามคานครับมาอีกแล้วโอ้โหตอนนี้อียิปต์โดนเป็นชุดเหมือนกันนะครับโอ้พอขาดไอ้เจ้า

0: ถ้าชูไปก็ไม่แย่นะอาจจะขู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: หรืออาจจะต้องดู
1: คุณอนุรักษ์บอกว่าขึ้นมาแล้วครับเป็นโอนโกงก็น่าจะตามนั้น
0: แต่ในกราฟิกของเรายังไม่ขึ้นเนาะอาจจะเป็นเว็บจังฟีฟ่าเนาะแต่ตอนนี้เน้นขวาอย่างเดียวเลยครับพยายามจะลุยมาต้องคืนกลับหลังไปก่อนครับรัสกินโหเพิ่งจะได้บอลครับรัสกิน
2: เอ็
0: นกอยโหตอนนี้พับอย่างเดียวแล้วครับเล่นหลัง5ไปแล้วนะครับโอ้โหไอตัวปีกต้องไปซ้อนแบ็คแล้วครับตอนนี้ไม่เหลือใครไปแล้วนะครับเนี่ยมามูต้องบอกให้เพื่อนขยับมาช่วยไล่หน่อยครับโอ้ลูดิกาเซียแกออกมายืนแอคชั่นแล้วครับหลังจากที่นั่งอยู่นะครับบอลหยอดเข้ามาโดนหม่งไว้ได้อิบราฮิมจิ้มไมค์ทีนึงแล้วฟาวไปแล้วครับ
1: อาจจะต้องมาพอใจกับการที่จะต้องรับเพื่อเก็บ1แต้มหรือเปล่านะครับอียิปต
0: ์เดอะคูเปอร์นะครับจังหวะเข้ามันมีเปิดปุ่มมาครับฟาวครับโดนเตือนอยู่ลูดิกาเซียออกมาเยอะไปหน่อยครับอ่ะอียิปต์ก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันครับตัวดรุกตัวเก่าครับซีโซ่มาแล้วครับซีโซ่เนี่ยเดี๋ยวคงต้องดูว่าอาจจะเป็นพวกซิโก้ก็มีสิทธิ์นะครับเพราะว่าปกตินี่เขาจะเป็น3ประสานจะมีพวกเตเซเก้ซาร่าแล้วก็ทางด้านของซิโซ่เนี่ยแหละครับ
1: ถ้าจะเอาประสบการณ์มาช่วยเก็บผลเตเซเก้ก็อาจจะมีโอกาสนะครับ
0: ใช่ครับเพราะช่วงท้ายๆมัน15นาทีเนาะคือเก็บเอาเพราะว่าพวกนี้เป็นพวก30กว่าไปแล้วนะครับก็เลยเก็บไว้อาจจะสัก15นาทีครับ
1: ครับ
0: เพราะตอนนี้โอ้โหเบลเยียมกำลังได้ใจนะครับพอได้1-1แล้วเนี่ยโอ้โหกับบุกอย่างเดียวเลยครับ
1: 1แต้มอียิปต์น่าจะพอใจแต่เบลเยียมไม่น่าจะพอใจครับ
0: เพราะเขามาแบบมาเหนือกว่าเนาะเอาไปล็อกเยอะโดนแล้วฟาวใบเหลืองแล้วครับโอ้โหจะไปเลี้ยงเกินครับแล้วก็สุดท้ายโดนซิโก้ครับแย่งบอลไม่ได้ใบเหลืองทันทีครับเดอคูเปอร์ครับ
1: เดี๋ยวดูว่าจะให้เปลี่ยนตัวหรือเปล่าเพราะว่าผู้เล่นสำรองของอียิปต์อ่ะอยู่ข้างสนามโอ้โหนี่ก็ดึงไม่มีทรงเลยครับ
0: กาเซียบอกโอ้โหซาจะเก็บเหลืองเองคาตันเย่ดันมาเสียง่ายๆจะไปเลี้ยงเองนะครับแล้วไปตู้ไปเจอตัวรุกอย่างซิโก้ครับโอ้โหลงมาคู่เลยครับ
1: ถอดซิโก้ออก
0: ก็ตามตำแหน่งนะครับ
1: ครับพอซีโก้ซีโซ่ลงมาหรือเปล่าอาจารย
0: ์ซีโซ่ครับ9ซีโซ่1คนแล้วครับ
1: แล้วก็อีกคนหนึ่งหมายเลข25ครับ
0: ซีโซ่ครับอีก1คนนี่เดี๋ยวดูว่าเอาใครอ
1: ีก1คนหมายเลข9ที่ลงมา
0: โอ้เป็นซาร่าโอ้ถ้ากับ3ประสานตอนนี้ออกหมดแล้วนะครับซาร่าซีโก้แล้วก็อาชูนะ
1: คนหนึ่งเนี่ยอับเดลคาริมครับ
0: ก็อาจจะด้วยพลังมันหมดแล้วเนาะ75นาทีครับก็เป็นตัวหน้าอีกคนหนึ่งนะครับอับเดลคาริม
1: คนนี้บาซ่าเลยอาจารย
0: ์เป็นเด็กดาวรุ่งนะ
1: เด็ก18ปีนะครับเกมรุก
0: เอาความสดสู้ครับลุยกันต่อเปลี่ยนตัวกันแล้วแก้เกมกันแล้วเดี๋ยวดูครับฮัตซันกับกาเซียครับใครจะเคี่ยวกันครับเวลายังเหลืออยู่ครับตอนนี้76นะครับไม่รวมทดนะ
1: ครับ
0: 14นาทีครับแล้วคู่นี้ดูทรงอีก1ประตูนี้น่าจะน็อกกันเลยเนาะ
1: ใช่
0: ไม่น่ามากกว่านี้นะอ่ะบอลวางมาครับหม่งตั้งทิ้งไปจิ้มมาหม่งมันติดฉลับไปแล้วก็เตะเคลียร์ทิ้งมาบอลลึกมาก็ตามมาเก็บตกได้ครับอิบราฮิมคืนหลังกันไปครับโชเบียฝากให้มาใหม่อิบราฮิมต้องเตะทิ้งเลยครับโดนบีบไล่มาวางทะลุมาพักอกคืนมาให้สวยครับเก็บตกได้วางข้ามไปเลยครับฮานี่ทิ้งมาทางซ้ายครับฟาตูค่อยๆเลาะมาก่อนครับฟาตูยอดไปอีกทีหนึ่งแรงเกินไปน้ำหนักมันแรงไปหน่อยครับโอ้โหเกือบได้ลุ้น
1: ครับอับเดลคาริมที่ลงมาเมื่อสักครู่เนี่ยเด็ก18ปีเล่นกับบาซ่าเบย์ครับในสเปน
0: ก็มายืนค้ำเป็นหน้าแล้วก็ตำแหน่งซาร่าก็เป็นมามูสลงมาต่ำหน่อยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ซีโซ่ก็ตามตำแหน่งเลยครับเขาก็โดนซิโก้แย่งไปเนาะก็มาเป็นซิโซ่เหมือนเดิมนะครับ
1: ครับ
0: เริ่มจะดึงตัวไปเล่นบ้างครับโอ้ตรงกลางไม่มีใครประกบเลยครับเดบรอยแต่เจอลุมอยู่โอ้ยม้วนไปม้วนมาก่อนจะสีขาววางทะลุทางซ้ายมาเดบรอยจะหาช่องเปิดไม่ได้ครับให้ไมทีโดกู โอ้โหโดกูครับเอาคืนดีกว่าครับเรียบร้อยแทงทะลุตามช่องกลับตัวแล้วแทงมาลูกาโกติดบล็อกครับลูกนี้จะยิงอยู่โมงตั้งกับเข้ามายังอยู่ในกรอบเขตโทษโมงไปอีกทีนึงยังไม่พ้นอันตรายโมงมาใหม่คืนหลังดีกว่าครับเดนคูเปอร์ให้มาเอ็นกอยโอ้โหยังโดนพับอยู่ดีครับโทมัสเมเนเยอยู่ในแดนของอียิปต์อยู่นะครับเดี๋ยวต้องดูภาพใช้ที่ใครไปบล็อกลูกยิงลูกากูครับแปะออกขวามาไปสุดเส้นโยนไม่ดีครับโอ้ยออกหลังไม่เลยโยนลูกนี้ถือว่าน่าผิดหวังครับ
1: มีตัวเจ็บด้วยนะครับจังหวะบล็อกลูกยิงของลูกากูนี่ลงมาแล้วมีโอกาสเรื่อยๆนะครับลูกากูครับในกรอบ18หลานี่ยังไว้ใจได้นะครับ
0: ที่พอมีหน้าที่มันหน้าเป้าแบบแท้นะพวกนี้เขาจะรู้จังหวะในการยิงส่วนร่วมอาจจะไม่ค่อยมีนะแต่พอถึงเวลาอยู่ถูกที่ถูกเวลาครับ
1: ครับ
0: โอ้ลูกากูได้ซัดแต่ว่ายังไม่เห็นภาพช้านะว่าใครเป็นคนบล็อกครับลูกวางยาวอีกแล้วครับแม่จะโมงเช็ดเอาจับยาวแล้วแทงทะลุมาอีบเอาลุยมาทางซ้ายครับมุมธงรออยู่รอเพื่อนเติมมีตัวเติมแล้วล็อกก่อนแล้วจ่ายคืนกลับมาสีโซ่หน้ากรอบไปโถโหจะยิงลูกนี้ติดบล็อกบอลตกมาเตะทิ้งครับโทมัสมูนิเยครับไม่ไหวครับเคลียร์ก่อนดีกว่าครับซีโซ่ไปเล่นยากครับโอ้โหจะยิงนอกกรอบ
1: อย่างในทุ่มนะครับอียิปต์กำลังจะเข้าสู่ในช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับเกมต่อไปของทั้งคู่ในเบลเยียมเจออิหร่านนะครับแล้วก็อียิปต์จะเจอกับคณะนิวซีแลนด์ครับเกมที่2ของทั้ง2ทีม
0: นี่เติมมาสูงเลยครับนะนี่ตอนนี้ก็บุกไปชุดใหญ่ๆเริ่มหมดเหมือนกันต้องไปรับบ้างเหมือนกันแล้วครับแต่นั่นของเบลเยียมคือบางทีต้องรอซื้อบ้างครับให้อียิปต์ได้บุกบ้างเอาเนี่ยเราก็ต่อบอลตรงกลางไม่ดีลูกากูจะไปเองไม่ไหวเจอสไลด์เกี่ยวลูกนี้ครับทำได้ดีครับราชินคือหลังกลับมาลูกากูไปบีบก่อนครับฟาตูเอาตัวรอดมาก่อนครับลูกวางยาวทะลุมาเกี่ยวได้สวยครับแต่นั่นก็ฟาตี้โอ้โดนผลักลูกนี้มือนิเยมือไวไปหน่อยนะครับฟาตี้ก็โดนผลักฟาตี้ก็มาเล่นเป็นปีกแทนอาชูไปเลยนะคร
1: ับก็พอไปทำฟาวนี่ก็เข้าทางอียิปต์เลยนะครับเนี่ยเคาะบอลดึงเวลาไปด้วยนะครับโอ้ถ้าเปิดหน้าแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นรองเบลเยียมนะครับ
0: ใช่แต่ช็อตตัดต่อปีนี้ยังไม่ค่อยด
1: ี
0: แต่เด็กเนาะ
1: ใช่
0: นะช็อตแต่งลูกากูยิงแล้วโดนบล็อกบริเวณจุดโทษอย่างเงี้ยมันก็น่าจะภาพชายได้เห็นได้หายไปเลยได้กราฟิกไอโอนโกยังไม่ขึ้นเลยป่านี้นะครับบอลเซตกันสวยครับวางทะลุมาใหม่ทางซ้ายเลาะมาทันไหมครับฟาตี้ล็อกตัดในมาฟาตี้ยอดมาแรงเกินอีกครับโอ้โหโค้งมือคุกตัวแล้วคุกตัวก็คว้างเร็วครับลุยฝ่ามาเอ้ามาสวยด้วยครับเดบรอยลุยทะลุมาแล้วแทงออกซ้ายมาให้มาโดกูดล็อกหนีฮานี่ฟาวครับได้เตะเปิดเข้าไปครับมุมทงทางซ้ายครับ
1: ต้องยอมฝ่าวะลูกเนี้ย
0: รอดไหมครับฮานี่ไม่น่ารอดนะครับ
1: กำลังจะเข้าเขตโทษนะ
0: น่าจะเหลืองนะครับช็อต
1: โดนโยกแล้วก็พยายามจะแตะเข้าเดี่ยมเท้าขวาบอลไปแล้วนะครับแต่ว่าคนไปไม่ได้ครับชิมิโรกูโดนทำฟาวล์ก็ชัดเจนนะครับก็อยู่ที่บอลก็เป็นแนนเดคุยเปอร์กับเดบรอยนะครับตรงเหลี่ยมมุมกรอบ18หลาพอดีนะครับมุมยิงก็มีแต่น้อยครับเดี๋ยวดูว่าจะมีสูตรไหนเพราะว่าลูกากูเนี่ยยืนไปค้ำแล้วนะครับในกรอบเขตโทษเปิดแม่นๆก็มีลุ้นนะครับลูกที่2ของเบลเยียม
0: เดี๋ยวอีกสัก 3-4 นาทีเนี่ยเดี๋ยวอาจจะได้เห็นไพ่ตายพวกนี้เพราะว่าเปลี่ยนไป3คนนะยังเหลืออีกฝั่งละ2คนนะครับไม่แน่ครับอาจจะมีส่งเพิ่มมาอ่ะอย่างน้อยเดอบรอยครับจะเปิดเข้าไปก่อนแล้วครับเหลี่ยมยิงก็ได้อยู่นะครับแต่ว่ามันแคบไปหน่อยเปิดน่าจะได้ลุ้นกว่าครับเดอบรอยเดอบรอยหยอดเลยโลดมาแล้วโหกำหมัดชกทิ้งไปก่อนเอ็นกอยครับให้มาชีเลมานวางยอดมามงไปนู่นนี่ปัดได้ครับโอ้โหปลายมือครับโชเบียโอ้โหปลายนิ้วครับโอ้โหแล้วสวนคืนได้ไหมขอมาเอาได้เหมือนกันเลยครับลุยคืนกลับมาทะลุมอบไม่ดีครับโอ้โหแทงตรงกลางสวนใหม่เหมือนกันครับโดกูจะแหวกไป2เจอตัว3มาซ้อนครับโอ้ตอนนี้สวนกันแหลกแล้วครับเอาละครับทางด้านของอียิปต์ลุยคืนมาบ้างเหมือนกันครับเลาะมาก่อนต้องรอเพื่อนครับเพื่อนไม่ทันซีโซ่เล่นสั้นๆครับเล่นกับมามุด หาพยายามจะหาช่องก่อนครับอันนี้ให้

0: มาซีโซโอ้โหคว่ำไปแล้วโดนกระแทก
1: ไม่ได้ฟาวด้วย
0: ก็มันสวนกลับไม่ได้แล้วนะครับต้องเริ่มกันใหม่เลยครับคือหลังกลับมาครับลุยมาครับลาเบียฝากซ้ายมาครับต่างปอมก่อนแล้วก็จำท่าหลอกจะโยนไม่มีมุมครับคืนกลับมาอาเตียโอ้โหเลาะซ้ายตอนนี้เบลเยียมก็ลงไปอุดเหมือนกันลูกวางมาไม่ดีนะครับ
1: อุ้ย
0: โอ้ยกำปัดทิ้งอะครับโอ้โหเกือบเข้าครับลูกเปิด
1: ไม่ดีเกือบจะปริ้นเข้าเลยนะครับน่าจังหวะซ้ายปั่นโค้งมา
0: อุ้ยลูกมันใบไม้ร่วงแล้วมันฮุกอยู่ดีอะ
1: คืออาจจะชนคาหรืออาจจะออกแต่กูตัวเนี่ยเอาชัวร์คือต้องปัดทิ้งก่อนหน้านี้ครับมิเคเล่ได้โขกเป็นซูเปอร์เซฟของชูแบร์ครับปลายมือเลยลูกเนี่ยไม่ปัดเนี่ยเข้าแน่นอนครับ
0: โอ้ถือว่าวันนี้ประตูทำหน้าที่ดีทั้งคู่นะปลายมือเลยครับโอ้
1: อ่ะลุ้นเต็มมุมของอียิปต์ครับ
0: ซีโซวางยอดไปเสาไกลเลยมีตัวเติมมงตั้งกับมาด้านในพักคืนมาแล้วแต่ขวาจิงลูกได้ติดบล็อกเหมือนกันครับประเด็นจุดโทษโอ้อียิปต์ได้ซัดเหมือนกันตั้งมาใหม่ทางซ้ายครับยอดมาอีกทีนึงจะโคก็ยังติดอยู่เอ็นกอยลูกากัดดีดทิ้งเอาไปเลยครับมูนิเยโออียิปต์ยังเก็บตกได้ครับมาใหม่ครับฟาตี้ไม่ไหวแล้วครับกลับหลังดีกว่าครับไปเริ่มใหม่ครับบราเบียจ่ายทะลุมาพยายามจะดึงอยู่ครับมาลูกเชาะหยอดชิปข้ามาทางฝั่งขวาครับซีโซซีเชอร์โจตัวซีโซดีทะลุมาตัวเติมทางขวามาสุดเซนคัทแบ็กกับหมดยังโดนสกัดจริงออกข้างไม่ได้ครับโอ้โหเดอร์คูเปอร์ครับ
1: ฟาตี้ครับแม่บทจะบุกบทจะสู้นี่ก็ถือว่าได้ใจเหมือนกันนะครับตรงนั้นอียิปต์ไม่ยอมง่ายๆครับเอาฮะได้ทุ่ม
0: พอเปลี่ยนตัวรุกมาสู้นี่ก็โอ้โหเอาไปเล่นไปเหมือนกันนะครับพยายามจะลุยมาซีโซพาทัวร์ไปก่อนที่มุมธงเปิดตามันไม่มีใครครับโอ้โหเดคูเปอร์หยอดทิ้งไปก่อนลูกากูพักได้ยกมาอ่ะลูกากูล้อซ้ายมามีลูกทัวร์มา2คนลูกากูโดนเตะทิ้งไปเลยครับตามมาได้ทันครับราชิน
1: ตรงกลางนี่ถือว่าช่วยกันวิ่งได้ดีนะครับทั้งราชินแล้วก็อัตเตียคือไม่ยอมปล่อยให้ลูกากูได้หลุดแล้วครับ
0: โอ้โหเนี่ยครับมาอย่างที่บอกเลยครับมา2คน
1: กับ26
0: ครับเรียบร้อยออกแล้วครับไม่ไหวแล้วครับจะเปลี่ยนสำรองมาเพิ่ม
1: เฟอร์นันเดสเปโดฮะคนหนึ่งก็เล่นจากริวครับหมายเลข26
0: หนึ่งคนที่ออกไปคือเดบลอยนะครับคนหนึ่งยังไม่เห็นนะครับ
1: วานาเก้นยังลงมา
0: เดบลอยกับใครแต่ว่าวานาเก้นเนี่ยเห็นแล้วครับ
1: ครับ
0: กับเปโดครับแต่ว่าเมื่อกี้มองไม่ทันเหมือนกันเอ้าลุยมาพยายามจะปุยอับดุลคาริมครับพาทัวร์ไปก่อนอับดุลคาริมยอดข้ามามันแรงเกินครับโอ้ข้างในเพื่อนรออยู่มาเปิดข้ามามูดออกไปนะครับ
1: เชลบี้โดกูครับอีกคนหนึ่งที่โดนเปลี่ยนตัวออกไป
0: หายเลยครับวันนี
1: ้ก็วันนี้โอ้โหคืออียิปต์ไม่ปล่อยให้โดกูได้มีโอกาสได้ดวลเดี่ยวนะครับก็อาจจะยากหน่อย
0: แล้วก็ไปเจอไอช็อตที่ฟาวแบบต่อตลอดนะครับไม่ให้แกพลิ้วเลยครับฟาวยังไงหัวเสียครับ
1: บอลไอซ์แลนด์เดี๋ยวเช็คดูให้ครับโยเนียเสมออยู่2-2นะครับ79นาทีนะลุยต่อเบลเยียมเปิดลูกกูโอ้โหขึ้นโคกกดไม่ลงครับ
0: โอ้มันใต้ลูกพอดีจังหวะโดดไปแล้วอ่ะบอลมันลงใส่หัวพอดีครับ โอ้โหแต่ได้เสียวนะครับวันนี้พอคาสตันเย่ออกไปเนี่ยไอ้เกมรุกทางซ้ายไม่มีแล้วนะครับขวาอย่างเดียวเลยครับแล้วไอ้ที่มาเนี่ยไปร่วมกันเล่นทางขวาหมดเลยนะครับทางด้านของเบลเยียม
1: มันมาโดนบนหัวมันไม่โดนหน้าผากเทคตัวคนเดียวครับลูกากู
0: โอ้โหนี่เป่าปากเลยครับ
1: ย
0: าเซเบียอิบราฮิมขึ้นประกบหลุดไปแล้วนะครับ
1: คุณอนุรักษ์บอกว่ากราฟิกขึ้นมาแล้วครับหลังจากพักไฮเดชันเบรกว่าโอนโกแต่พี่อาจจะไม่ทันก็ถ้าไม่ทันต้องขออภัยด้วย
0: เราไปไอ้นี้ปะนะอาจจะไปเข้าห้องน้ำนะ
1: ครับ
0: โอเคครับแต่ว่าดูจากตรงนั้นก็รู้แล้วนะอาการของไอ้เจ้าฮันนี่แกเต็งโอ้แต่คู่นี้ยังต้องลุ้นนะครับ87แล้วครับรอลุ้นว่าจะทดกี่นาทีนะครับโอ้ยัง 1-1 อยู่ครับเพราะต่างฝ่ายต่างต้องการ3แต้มเพราะเปลี่ยนตัวลงมาเอาโมงเช็ดมามามูดไม่ถึงโอ้โหเตะทิ้งเลยครับไม่สนเลยครับ หันไปทางไหนครับลาสกินเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัว

0: ที่วันนี้รัสกินลงมาแกไม่มีบทบาทจริงนั่นแหละครับมาแล้วครับจะเปลี่ยนมาเพิ่มอีก2คนครับ
1: 20กับ15ฮะถอด13อย่างฟาตูออก
0: ครับปีกออกไปแล้วครับฟาตูก็โดนใบเหลืองไปแล้วด้วยนะครับฟาตูไอ้ท่านต้องฟาตูอันนี้ก็มันหมดแล้วเนี่ยครับเนี่ยครับเหมือนน่าจะส่งสัญญาณเหมือนตึงๆแล้วเจ้าตัวเดินออกไปแล้วครับไม่ไหวหมดครับ
1: หมายเลข20กับหมายเลข15ลงมาครับฮาเฟสนะครับ
0: ครบแล้วครับ5คนนะครับหาเฟสกับอาเดลครับลองดูครับ2คนหลุยมาจนสุดเส้นหลังแล้วล็อกหนีผ่านไปแล้วมีอะไรไหมบุรุษิตไม่ให้ครับโอ้โหกำลังจะเอาจุดโทษเอาแล้วจ่ายกันไม่ดีมัวแต่ช้าครับโดนฉกได้จะสวนไม่ได้ครับแล้วอียิปต์เอากลับมาได้ครับโอ้โห
1: ผู้ตัวที่ขวางอยู่เดคูวิเปอร์นะครับ
0: แล้วเหลืองไปแล้วด้วยนะครับอ่ะอียิปต์ยังมาอยู่ครับหาช่องอยู่ครับเดี๋ยวคืนหลังกลับมาโอ้โหตอนนี้จะเอากันให้ได้ครับเพราะว่าเปลี่ยนครบ5คนแล้วนะครับทุกอย่างหมดแล้วครับทางด้านของฮัสซันกับทางนั้นดูดิกาเซียทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับหมดหน้าตักแล้วครับแล้วเดี๋ยวรอลุ้นครับว่าจะทดกี่นาทีอ่ะวางยอดท่านรู้มาเหมือนเดิมโมงตั้งมาโมงไปอีกทีก็สกัดทิ้งมาครับเอ็นกอยโอ้ตอนนี้นี่กลายเป็นบอลของอียิปต์แล้วครับมาทางซ้ายครับหาช่องก่อนครับพยายามจะตัดในมาปฏิบอดจ่ายทะลุมาพักได้แล้วไม่มีเหลี่ยมให้ยิงครับมามูดฝากขวามาเติมมาล็อกเข้าทางมาฮานี่แล้วยิงฉลับหลังเลยครับบอลตกมาก็โขกทิ้งไปก่อนแถว2หม่งตั้งไว้ทีนึงพยายามจะแย่ท้าโอ้โหโดนคาริมไม่ถึงเลยครับโอ้เจอเตะอัดออกยังไม่ออกอยู่ครับตามมาโอ้โหท็อตซาต้องลงไปช่วยมูนิเยแกะออกได้ครับโอ้โหดูภาพช้าอีกทีใครเป็นฮีโร่นะครับขวางเอาไว้แล้ว
1: เมเคเล่เมื่อกี
0: ้ลูกวางยาวมาท็อตซาหยอดทะลุมาหม่งตั้งมาจะให้กับลูกากูถึงก่อนคล้องเบิร์ดบอลคืนกลับไปได้ครับโอ้โหหยิบช่วยกันได้ดีครับ
1: อียิปต์เอาแรงมาจากไหนปกติไม่ได้วิ่งสู้ฟัดได้ดีขนาด
0: ห้านาทีนะครับตอนนี้อยู่ที่5นาทีสุดท้ายครับดูแล้วทั้งคู่ไม่มีใครเล่นเกมรับแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็อียิปต์ก็ลุยแหลกเหมือนกันครับซีโซ่ซีโซ่ตัดไหนไม่โดนผลักล้มลงไปครับซีโซ่ไม่ฟาวครับเดอคูเปอร์จ่ายสั้นไปหน่อยเดอคูเปอร์ลูกนี้โดนบอลครับบริสินไม่ว่าอะไรเอาคล้องบอลมาใหม่อีกทีครับอเดลลุยมามีตัวแลบทางซ้ายทำยังไงแทงทะลุมาแล้วล็อกคัตแบ็กอยู่ในกรอบเขตโทษครับอียิปต์ดึงจังหวะไว้ก่อนโอ้โหมันตันแล้วก็สุดท้ายช้าไปมูนิเยแย่งไปได้แล้วก็ต้องเคลียร์ทิ้งโยนไกลๆที่สุดแล้วครับแล้วลูกากูวิ่งมาก็แนวรับเก็บตกแล้วครับคืนหลังไปเลยครับชัวเบอร
1: ์ช่วงท้ายช่วงทดเจ็บอียิปต์ไม่กลัวเบลเยียมนะครับเนี่ย
0: จะเอาแล้ว
1: เปิดหน้าแรกกันแล้วครับไม่รับไม่เน้นแล้วครับตอนนี้มีช่องในสู้เลยครับอียิปต
0: ์ฮานี่แบ็คขวาไม่ลงแล้วนะครับทิ้งแค่อิบราฮิมเอาไว้นะครับวางยาวแต่ไม่ดีครับลูกนี้
1: กดมาแล้วนาทีเศษๆครับดูจังหวะก่อนหน้านี้ครับเดคูวิเปอร์โอ้โหจริงๆแขนมีโอบก่อนนะเนี่ย
0: ครับดูโอ้โห
1: เนี่ยมีเหนียวมีกอด
0: แต่เดคูวิเปอร์แกก็ล็อกเอลซีโซไว้เลยนะครับเนี่ยโอ้ฮัตสันแกดัวจัดเลยครับ
1: เนี่ยฮัตสันบอกเนี่ยมีกอดครับมีกอด
0: คือมันก็ไม่ได้ฟาวหนักแต่มันมีกอดจริงนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ถึงกับจุดโทษนะอาจจะก่อนเข้ากรอบนะครับแต่ว่าโอ้โหฮัตซันแกก็อยากได้นะครับแต่ว่าจังหวะมันผ่านไปแล้วนะครับ1นาทีเข้าสู่นาทีที่2แล้วครับจากการทด5นาทีครับตอนนี้ลุยอย่างเดียวครับฮันนี่ฝากมาครับซีโซ่คือหลังกลับไปใหม่ครับโอ้เซตกันมาพยายามจะพลิกอยู่โอ้เฮนี่ไปจับบอลไม่ดีโดนสวนคืนลุยมาทะลุมาต่อครับหน้ากรอบเขตโทษพาบอลไปในกรอบเขตโทษแล้วงางจะยิงแถว2ลูกากูบังไว้อยู่ไม่มีมุมยิงครับลูกากูคืนหลังมาเอาฝากกันทางซ้ายครับชิลมันได้เปิดยัดเข้ามาครับเฟร์นันเดสไม่ได้ครับติดบล็อกครับได้ทุ่มเลยครับ
1: โอ้โหมาน่ากลัวแต่อียิปต์ก็ลงมาได้เร็วนะครับโอ้โหฮานี่ต้องบอกเพื่อนให้ลงมาช่วยกันหน่อยนะครับ
0: คือฮานี่แกก็ไปเล่นยากเองครับเกมรับแกเล่นดีแต่พอเกมรุกแกก็ไปเลี้ยงบอลแล้วเสียเองนะ

0: ครับไปบ่นเพื่อนอีกครับฮานี่อ่ะลุยมาใหม่ครับถอดซ้ายอดไปมันไกลเกินลูกูตั้งมาจิ้มคืนหลังไปก่อนนะครับเฟรนเดสคืนหลังกลับมาครับได้ตั้งยังเป็นทางด้านของเบลเยียมนะครับเมคเคเล่ให้มาโอ้โดนบล็อกลูกนี้เอาไม่ฟาวแล้วสวนคืนเจอตันอยู่ทีนึงเป่าไปแล้วครับ
1: ครับมาทดเจ็บเหลืออีก2นาทีนะครับ
0: มามูดบอกกำลังจะไปเลยครับแต่ฟาวแล้วครับซีโซ
1: ่ทอดซาโดนซีโซ่กระแทกจากด้านหลังนะครับก็ได้เบรกหายใจหายคอกันหน่อย
0: คือฮัตซันแกเลือกไม่เอาตัวเก่าเลือกเอาความสดนะ
1: ใช่
0: เอาเด็ก18อย่างอับดุลคาริมมายืนพิงหน้าเลยแต่ตอนนี้ต้องพิงหลังก่อนนะครับ
1: พี่คิดต้องระวังนะเพราะว่าเหมือนกับเบลเยียมจะบอมให้ลูกกูแล้วข้างหน้าแล้วสำรองอย่างทางด้านวาราเกนนี่ก็ตัวทีเด็ดนะครับ
0: ก็ต้องระวังในลูกตั้งเตะแบบนี้ครับจะบอมเข้าไปนะครับริมเส้นทางซ้ายครับชิเลมันครับจะบอมไปแล้วครับ
1: โอ้
0: ตอนนี้นี่ต้องมูกันหมดแล้วครับแฟนบอลทั้งเบลเยียมทั้งอียิปต์ครับ
1: ขอพรกันแล้วฮะตอนนี
0: ้นาทีที่4ครับของการทดเวลาชิเลมันยอดมาเสาแรกแล้วเคลียร์ลูกนี้โดนไม่ดีครับมันหันหลังให้ประตูด้วยนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงครับดีดลูกนี้ไม่แค่เล็กแล้วก็บอลข้ามคานออกไปครับ
1: ก็ตวัดลูกนี้มันเหลี่ยมยากครับเนี่ยตวัดดีดไปเสาไกลแต่ว่าบอลมันไม่ตรงกรอบนะครับ
0: ก็ทำได้แค่นี้นะไม่แค่เล็กครับก็จะดีดไปตามนั้นก่อนแหละคร
1: ับ
0: โอ้จังหวะโอ้โหเตะทิ้งเหมือนกันก็ไม่สนเหมือนกันครับเบลเยียมเอ็นกอยก็ไม่สนแล้วไม่เอาแล้วโดนไล่มาตกเจ้าดูดีกาเซียเหงื่อแตกเลยดูครับถึงต้องเอาผ้าเช็ดเลยครับบอลทางซ้ายยิปัดเข้าในมาสกัดลูกได้โอ้เลยมาเข้ามือพอดีอัลเดคาริมชาร์จมาแล้วครับไปเข้ามือพอดีครับกำลังเข้าสู่นาทีที่5กำลังจะหมดแล้วครับ
1: ครับ
0: คุกตัวเล่นสั้นครับโอ้เอ็นกอยดึงไว้ก่อนผู้สินจะให้เพิ่มไหมนะครับเหลือ10วิครับชิเดมันวางยาวๆไปเลยแต่ไม่ดีครับโอ้ก็ปล่อยออกหลังก็คงน่าจะหมดแล้วครับปล่อยครับชัวเบอร์ไปเลยครับไม่เอาครับแล้วก็ผู้สินเป่าจบเลยครับ5นาทีครบครับโอ้โหเรียกว่าลุ้นกันหัวใจจะวายนะครับเสมอกันไป 1-1 ครับ
1: เป็น 1-1 ที่ต้องใช้คำว่าโคตรสนุกเลยนะครับอียิปต์ขึ้นนำก่อนนะครับจากนั้นอาชัวนาทีที่19ส่วนเบลเยียมมาตามตีเสมอจากการเข้าฮอสของลูกาโกแต่ว่าบอลไปโอนโกนะครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นโดนฮานี่เข้าประตูไปจบเกม1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1แต้มส่วนโปรแกรมของกลุ่มนี้นะครับก็เกมต่อไปก็จะมีทางด้านอิหร่านครับเจอกับทางด้านนิวซีแลนด
0: ์
1: ส่วนเบลเยียมเกมต่อไปครับก็จะเจอกับทางด้านอิหร่านนะครับ แล้วก็อียิปต์เจอกับนิวซีแลนด์ส่วนมีถามมาพี่อู๋อังกฤษจะเล่นกันวันไหนน่าจะค่ำคืนวันพุธนะ
0: ครับ
1: อังกฤษเกมแรกจะเจอกับทนาโคเอเชียนะครับ
0: ถือว่าวันนี้ก็สมควรกับการได้ไปคนละ1ลูกนะครับเพราะว่าก็โอ้โหวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเกม 50-50 จริงๆ
1: ใช่
0: ไม่รู้จะไปฝั่งไหนครับโอ้โหมันมีโอกาส
1: สู้ได้มันนะ
0: อียิปต์
1: โอ้สู้ได้ดีเกินคาดเลย
0: 2-0 ที่ทำไม่ได้เองด้วยนะ
1: ใช่ทั้งมามูดทั้งอาชูนะครับถึงไม่เข้านี่ไงมามูดกับเชอร์มี่โดกู
0: มูดมาขอโทษสอยไปทีนึงครับ
1: ช่วงท้ายนิดนึงนะคุณสุภชัยผมนี่สิงอยู่กับคลื่นนี้ตั้งแต่พี่หม
0: ออ
1: านอสนะพี่อ้วนนะครับเสียงพี่อู๋คล้ายๆพี่อ้วนแต่ไม่ค่อยได้ส่งอยู่สวนที่นครปฐมครับ
0: ครับผมก็ขอบคุณด้วยนะครับ
1: คุณประสิทธิ์
0: เราอยู่ถึง 4:00 นเนาะก็ตามเก็บให้นิดนึงนะครับเท่าที่ได้เน
1: า
0: ะ
1: ทีมงานภาค99ภาคฟุตบอลสนุกครับ
0: ครับผมก็ขอบคุณด้วยนะครับก็ติดตามได้เรามีทุกคู่นะ
1: ครับทักทายกันมาทักทายกับเรามาทั้ง2คน
0: อาจจะมีตกหล่นอะไรผิดพลาดอะไรบ้างก็ส่งกันมาได้บอกกันได้เดี๋ยวแล้วก็ปรับปรุงกันไปเน
1: า
0: ะ
1: ครับผมอาจารย์อูฮะสนใจภาคคู่กับหยองมั้ยฮะงานแน่นมั้ย
0: โอ้ผมได้หมดแหละครับคนเดียวก็ได้ครับใครก็ได้ครับ
1: ชอบพี่อู๋พี่เอครับขอบคุณมากครับ ดูฟรีตอนแรกคิดว่าดูไม่ได้นะครับคุณเอคุณอู๋เข้าทุกวันไหมครับไม่ได้ทุกวันนะครับ
0: ไม่ได้ทุกวันครับ
1: ครับผมไลฟ์99ไวกว่าเยอะเลยครับประมาณนี
0: ้
1: อียิปต์ไม่เหมือนเดิม
0: โอ้อียิปต
1: ์โอ้ดีกว่าเดิมเยอะ
0: ต้องชมฮัตซันเนาะ
1: ใช่
0: ต้องชมฮัตซันจริงๆโอ้โหวันนี้แกวางทำกันบ้านมาดีมากแต่ว่าวันเนี้ยผมว่าปัญหาของทั้งคู่คือตัวสำรองที่ลงมาเนาะทั้งเบลเยียมทั้งอียิปต์เลยพอเปลี่ยนแล้วมัน โหไอ้เจ้าอาชูที่มันเคยกดดันได้เนอะ
1: ใช่

0: พอเปลี่ยนออกเขานั้นโอ้โหเกมมันผ่อนไปเลยส่วนไอเดอร์คูเปอร์กับไอเจ้าลัสกินหายเลยครับ
1: ใช่แล้วก็เกมระดับสื่อประมาณนี
0: ้
1: เกมมันบรรยายมันประมาณนี้นะครับขอบคุณมากก
0: ็
1: ย้ำนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะฮะโซเชียลของเรานะพี่อู๋นะเพจ Facebook FM 99 Active Radio นะครับก็กดติดตามด้วยแล้วก็รวมไปถึงนะครับแอปพลิเคชัน Mcord Connectเพราะว่า99เนี่ยจะออนแอร์ทั่วประเทศอ่ะตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีห้าเพราะฉะนั้นหลังตีห้าเราจะตัดสัญญาณไปที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นใครอยากฟัง99บรรยายเกมสดทุกคู่เนี่ยแนะนำให้ไปโหลดแอปพลิเคชันเกมคอร์ดคอนเน็กต์แล้วก็ฟังกันได้แบบต่อเนื่องเลยนะครับ
0: เดี๋ยวก็พยายามจะเป่าหูผู้ใหญ่ว่าให้ทำแบบนี้ไปตลอดเลยไหมกับการถ่ายทอดสดแบบนี้เน
1: า
0: ะเพราะว่าเรายังไงเรามีการบรรยายอยู่แล้วนะคร
1: ับผม
0: ก็จะได้แบบใกล้ชิด
1: ก็โอเคนะผมว่าเป็นแฟน
0: เนาะ
1: เป็นแฟนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยยังตัดยงตัดยางอยู่จะอีสานจะใต้จะเหนือจนออกก็ฟังได้หมดไง
0: ครับผม
1: ครบถ้วนนะอาจารย
0: ์ครับผมอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวตีสี่ใครมาต่ออาจารย์เอกจำได้ไหม
1: เป็น
0: คู่ใครไม่รู
1: ้คุณโอ๊ตกับพี่โอ๊กเปล่า
0: อ๋อวันนี้ก็หมดเวลาของเราพอดีครับในช่วงของในที่นายไลฟ์บนโลก
1: ใช่ครับ
0: นะครับวันนี้ผมจันอู๋ดมศักดิ์แล้วก็จันเอกนพดล2คนลาไปก่อนแล้วครับเจอใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
8: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ว้ายว้ายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
11: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
12: ยังไงอะ
11: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
13: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
14: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
15: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
16: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย
8: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ว้ายว้ายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
17: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร 02-201-4364

0: 要太 chef。
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิท

0: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: สวัสดีครับ4:10นะครับมาอยู่กันต่อนะครับกับซ็อกเกอร์ไลฟ์รีพอร์ตนะครับหรือว่าเราจะเรียกว่าอะไรดีฮะน้องไปซ็อกเกอร์ไลฟ์ไหมหรือว่ารายการรอบโลกกีฬาดีนะฮะเพราะว่าปกตินี่รอบโลกกีฬานี่ก็ถ้าวันธรรมดาแบบนี้ก็จะมาตีห้าถึง6 โมงครึ่งใช่ไหมฮะแต่ว่าช่วงนี้ก็มีบอลโลกเนาะก็พากกันต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับฟุตบอลโลกที่จบไปเมื่อสักครู่นี่ก็สดๆร้อนๆเลยนะครับสำหรับเกมระหว่างเบลเยียมกับอียิปต์นะเสมอกันไป1-1นะครับถือว่าต้องตามตีเสมอนะครับเบลเยียมเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวเกมที่เราจะอยู่ด้วยกันตอนตีห้าก็คือเกมระหว่างซาอุดีอาระเบียกับอุรุกวัยนะคุณโน้ตนะ
1: ครับ
0: ครับแล้วช่วงนี้เราจะเรียกรายการเราว่าอะไรเนี่ย
1: ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่เมื่อเช้าเมื่อวานผมก็มานั่งตรงนั้นเลยนะ
0: อ้าวเหรออ
1: ่าใช่มันต้องไปนั่งข้างนอก
0: เอาเมื่อกี้ไปบอกว่ามาอยู่ข้างในอะไรพี่หรือ
1: เหรอ
0: เอาไง
1: ไม่รู้เอามันอยู่ข้างในไปแล้วเนี่ย
0: เ
1: พราะว่าเมื่อวานเห็นไอ้บางเจ๋งอ่ะบอกให้ไปนั่งนอกเลย
0: อ๋อเหรอ
1: เออ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาย้าย
1: เดี๋ยวเขาย้ายเดี๋ยวเขาย้าย
0: ครับ
1: เอออ ื
0: ม
1: นะวันนี้ผมไปเปลี่ยนเกงมาไง
0: เปลี่ยนฝนเหรอ
1: เปล่าเดี๋ยวเสร็จตอนเช้าไง
0: อ๋อไม่เรียบร้อยเหรอ
1: เดี๋ยวไม่เรียบร้อย
0: ไม่จริงเหรอ
1: เออนี่ไง
0: ตายแล้วผมก็ขาสั้นมาด้วย
1: อ้าว
0: เรียบร้อย
1: เดี๋ยวคุณเจอพี่สุเทพคงเปี่ยม
0: เหรอ
1: เออ
0: โอ้ไม่เป็นไรพี่ผมมาตั้งแต่ตีสี่แล้วพี่
1: อ๋อ
0: ครับเดี๋ยวต้องรีบกลับก่อนงั้นคุณอยู่ไปก่อนนะ
1: อ้าวเอา
0: เออ
1: เออพี่เทพก็ไม่ว่าอะไรหรอกมาเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวมีพี่เทพกับป๋าด้วยนะ
0: ใช่ใช
1: ่เออช่วงนี้คือมันจะเรียกว่าเขาเรียกว่าไงอะแต่ละวันมันจะเข้าไม่เหมือนกันเน
0: า
1: ะเพราะช่วงบอลเตะมันหลายช่วงเวลามากเลยอ่ะ
0: ใช่ใช่ก็ถ้าตรงกับเวลาของรายการไหนก็รายการนั้นเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ประมาณนั้น
0: แต่ถ้าไม่ตรงนี่ก็จะมีซ็อกเกอร์ไลฟ์อยู่แล้วนะ
1: ใช่อย่างเงี้ยคู่นี้ถ้ามันเตะตีห้าเราก็มาตีสี่ก่อนใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่แต่บางวันมันก็เตะหกโมงเงี้ยก็เข้ากับตีห้า
0: แล้วถ้าเตะหกโมงรายการเราต้องพากไหม
1: พากดิ
0: ถึง8 โมงเนี่ย
1: เออก็เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานที่ผมก็เข้ากับไอ้เจ๋งไงก็คือเข้าตั้งแต่ตีห้าเข้าตีห้าเสร็จแล้วก็รอหกโมงก็บรรยายถึง8 โมง
0: อ๋อก็เอาอย่างนั้นไปเลยนะครับ
1: ใช่
0: ก็เข้าใจกันตามนี้เพราะเวลามันเยอะเหลือเกินนะ
1: 17 ช่วงเวลาไงเออทั้งหมดอ่ะ17 ช่วงเวลาเป็นบอลโลกที่บ้ามากๆอ่ะคือใครดูครบนี่คือแบบคุณต้องอึดมากแล้วคุณต้องว่างด้วยนะคือคุณต้องเป็นคนที่ว่างจัดๆเลยอ่ะ
0: เออ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: เพราะว่าโอ้โหดูมันเตะแบบอะไรอย่างนี้อ่ะคุณดูไปกี่คู่แล้ววันนี
0: ้เอาเอาจริงนะ
1: เออ
0: เกมที่ผมดูเต็มเวลาเลยนะนั่งดูแบบโฟกัสเต็มที่เต็มเวลาเหมือนดูบอลปกติเลยนะไม่มีเลยฮะ
1: อ้าว
0: จริงๆโอ้แบบไม่ไหวว่ะวันเปิดผมยังดูครึ่งเดียวครึ่งหลังยังหลับตื่นๆเลยอ่ะ
1: วันเปิด
0: ไอ้คู่แรกอ
1: ่
0: ะ
1: วันเปิดผมดู
0: คู่แรกผมก็ดูไปครึ่งนึงครึ่งหลังกะว่านอนดูโอ้โห
1: ผมดูแต่พี่ที่เปิดอ่ะผมไม่ดูเพราะผมตั้งปลุกไว้ตี 2เลย
0: ครับ
1: แล้วก็ตื่นมาตี 2แล้วก็ดูเลยไอ้แคนาดาสหรัฐอเมริกาอะไรที่ผมก็เลือกไม่ดูนะคือเลือกดูบางคู่วันนั้นเราดูเยอรมันดูเยอรมัน
0: เยอรมันผมก็ดูไปครึ่งนึง
1: คู่ไอ้เมื่อวานนี้ญี่ปุ่นนี่ผมดูไปประมาณสัก60ไม่ถึงด้วยว่าตอนแรกว่าจะนอนเนี่ยแล้วมันนอนไม่หลับ สักประมาณนาที30ก็ค่อยลุกขึ้นมาดูอะไรเงี้ยเมื่อคืนนี่ผมก็ดูสเปนไม่แบบดูแค่ครึ่งหลังอะไรเงี้ย
0: โอ้โหยังอุตส่าห์ดูอีกอ่ะโอ้สุดยอดเลย
1: ใช่แล้วก็คู่เมื่อกี้ก็ไม่ได้ดู
0: ไอ้ผมนี่กะง้างคู่ที่แบบต้องดูเลยสำหรับช่วงแรกๆนี่คู่ฮอลแลนด์กับญี่ปุ่นเมื่อวานก็เต็มตัวอย่างดีอาบน้ำอาบท่ามานะ
1: ครับ
0: ปรากฏเรียบร้อยหลับนะ
1: อ้าว
0: ไม่ดูเลย
1: โอ้ตีสาม
0: ไม่ได
1: ้เลยไม่ว่าเตะตี 3ไง
0: ตี 3อ่ะ
1: อืม
0: โหแบบตอนแรกก็แบบดูโปรแกรมแล้วโอ้โหเอาเว้ยช่วงนี้บอลโลกเดี๋ยวรอดูคู่นู้นคู่นี้

0: นะโอ้โหเอาก็จริงผมไม่ไหวจริงเอาก็จริงนี่แบบง่อมมากเลยแล้วเวลานอนเรากลายเป็นสับสนไปหมดเลยนะตอนเนี้ยไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตช่วงไหนกลายเป็นมึนง่วงตอนกลางวันง่วงไปหมดเลยตอนเย็นหัวค่ำก็ง่วงก็อาจจะชูช่วงแรกๆอยู่เนาะปรับเนื้อปรับตัวกันไปนะฮะ
1: ใช่คือช่วงแล้วอย่างคือรอบแรกก็ต้องยอมรับว่ามันก็หลายๆคู่อ่ะมันก็ไม่ได้แบบ

0: ชื่อดีกันทั้งคู่
1: ครับ
0: โมร็อกโกนะโมร็อกโกเจอบราซิลอ่ะวันนั้นผมก็ดู
1: มันใช่คุณ
0: วันนั้นผมก็ดูแต่ดูก็แบบผ่านๆแบบไม่ได้ตั้งใจดูขนาดนั้นนะ
1: ครับ
0: ก
1: ็ปรับเนื้อปรับตัวแล้วกันเน
0: า
1: ะเพราะว่า จะอยู่กันไปอีกนานนะฮะ
0: ใช่
1: จบกันนู่นเนี่ย19มั้ย19กรกฎาคมในเดือนกว่านะก็อาจจะต้องเลือกดูมากนะหรือว่า
0: ใช่ใช่
1: ยิ่งวัยอย่างเราเนี่ยตอนแรกนึกว่ายังไหวนะฮะแต่ว่าไม่ไหวแล้วนะ
0: โอ้โหเพราะว่ามันอย่างเมื่อวานเนี้ยมันก็ตั้งแต่เที่ยงคืนอ่ะคู่เยอรมัน
1: อ
0: ่ะใช่ไหมคู่เยอรมันนะตั้งแต่เที่ยงคืนนะ
1: ใช่
0: ไปจบเอาคู่สวีเดนตูนิเซียก็คือ11โมงเช้าอ่ะ
1: โอ้
0: 11ชั่วโมงอ่ะ
1: โหด
0: โหดจัดอ่ะ
1: บางวันคู่สุดท้ายเตะเริ่ม11โมงนะ
0: มีนะเริ่ม11โมงบางวันก็เริ่มอย่างเมื่อวันนี้เริ่ม5ทุ่มใช่ไหม
1: ครับ
0: เริ่ม5ทุ่มเนี่ยมันก็จะไปจบคู่สุดท้ายเอาตอน10โมง
1: คู่สุดท้าย8โมงใช่ไ
0: ห
1: ม
0: ใช่ไหมคู่สุดท้าย8โมงอิหร่านกับนิวซีแลนด
1: ์
0: โอ้โห
1: อย่างเมื่อคืนนี้ก็มี5ทุ่มแล้วก็ตี2จบไปแล้วก็ของเราก็ตี5
0: ตี5แล้วก็8โมงก็คือ11ชั่วโมงอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วมันไม่เว้นเวลาให้เรานอนมันเป็นชั่วโมงเดียวเว้นชั่วโมง
0: เดียวมันหาชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวไงแล้วไม่มีหยุดไม่มีอะไรด้วยนะ
1: เ
0: ตะต่อเนื่องกันไปยาวเลยอ่ะโอ้โหคือเริ่มเห็นพิษสงของไอ้104แมตช์แล้วเนี่ย
1: มาราธอนมาก
0: เยอะนะ
1: เ
0: ยอะแบบเยอะจัดเลยอ่ะคือมันก็กลายเป็นว่าพอแมตช์มันเยอะแบบนี้เราก็ดูไม่ครบทุกคู่นะ
1: เป็นไปไม่ได้เลย
0: เผลอๆดูน้อยลงด้วย
1: ใช่ใช่จริงๆเผลอๆดูน้อยลงด้วย
0: เ
1: พราะไอ้คู่ที่แบบบางทีเมื่อก่อนเวลามันดีมันปกติใช่ไหมสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเราก็ดูอยู่แล้วใช่ไห
0: ม
1: เราก็นอนไปเลยอย่างเงี้ยอันนั้นเราจะดูเยอะกว่าอันนี้ไอตอนเตะเที่ยงคืนเตะตีสองเราก็ดูได้ไม่เต็มที่นะตอนเช้าก็ยังไม่ตื่นอีกเลยแกเป็นดูน้อยกว่าเดิมอีกนะฮะ
0: ครับ
1: ก็เลือกเอา
0: ใช่ใช่
1: เลือกเอาดูตอนดึกหรือว่าจะเลือกเอาดูตอนเช้าก็ลองเลือกคู่ดูแล้วกัน
0: เดี๋ยวก็มียังมีอังกฤษยังมีฝรั่งเศสอะไรพวกนี้นะ
1: ใช่ยังไม่ลงนะ
0: โปรตุเกสนี่ก็ยังไม่ได้ลงนะ
1: ครับ
0: เมื่อคืนในเบลเยียมก็เสมอหยิบไป 1-1
1: โอ้สเปนเนี่ยสเปนเสมอหมู่เกาะเคปเวิร์ด 0-0 นะ
0: ครับ
1: โอ้สุดๆเลยนะโ
0: อ
1: ้เคปเวิร์ดนี่มาบอลโลกครั้งแรกด้วยนะ
0: ใช่
1: เจอกับสเปนทีมเต็ง1เลยนะ
0: สเปนก็เจาะไม่เข้านะก็ค่าให้โกสเปนนี่ 2.24 ไอ้27อ่ะครองบอล 74% นะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็โอกาสยิงทั้งหมดเนี่ย27ครั้งเข้ากรอบไป7ครั้ง
1: ครับ
0: นะครับก็ไม่ได้เลยสักลูกนะครับใกล้เคียงสุดก็เฟรนโตเลสอ่ะยิงชนคานนะครับแล้วก็มุกอกเคปเวิร์ดนี่สร้างสถิติใหม่ด้วยนะนับตั้งแต่มีการบันทึกสถิติเลยก็ว่าได้นะก็คือตั้งแต่ปี1996
1: อ่
0: ะทั้งเกมฟาวครั้งเดียวอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: สุดยอดอ่ะ
1: สุดยอดเลย
0: ฟาวครั้งเดียวฮะ
1: คือระเบียบวินัยเป๊ะมาก
0: เ
1: ป๊ะสุด
0: โอ้คือถ้ามันไม่ฟาวเลยแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ค่อยมีจังหวะฟาวด้วยเพราะว่าพวกเขาก็ลงไปรับกันหมดไงรับกันอย่างเดียวแล้วก็สเปย์ก็จ่อไม่ค่อยเข้าอ่ะ
1: ครับ
0: พยายามจะหาทางเข้าไปแล้วช่วงแรกสเปย์เล่นเนี่ยไม่มีปีกไม่มีอะไรด้วยคือจะมาวูบวาบหน่อยก็ตอนส่งลามินยามาลงมาแล้วอ่ะถึงจะแบบดูเข้าท่านิดนึง
1: ผมก็คือลามินยามาสำรองด้วยเหรอ
0: สำรองเหมือนเขายังไม่ค่อยสมบูรณ์
1: อ
0: ่ะ
1: ใช่
0: ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เขาก็เลยคือถ้ามันยิงได้ผมว่าเขาอาจจะไม่ส่งอ่ะแต่นี่มันยังจ่อไม่เข้าไง
1: จำเป็น
0: ก็เลยจำเป็นน่ะก็เลยต้องส่งลามินยามาลงมา
1: ครับ
0: นั่นแหละนะครับแล้วก็ไอ้มิเกลยาซาบาลนะนะครับกองหน้าสเปนนี่ก็สร้างสถิติใหม่ด้วยนะครับเป็นตั้งแต่คนแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่มีการบันทึกสถิติเมื่อปี1966เป็นต้นมานะที่30นาทีครับไม่โดนบอลเลยแม้แต่ครั้งเดียว
1: ไม่โดนบอลเลยครึ่งชั่วโมง30นาที
0: ใช่
1: ครับ
0: ครับเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมมากเลยประหนึ่งว่าไม่มาเล่นน่ะ
1: มันหายไปคนหนึ่ง
0: หายไปคนหนึ่งอ่ะ
1: ต่อให้ครึ่งชั่วโมง
0: ครับ
1: ครับ
0: สุดยอดมากฮะ
1: เหลือเชื่อนะมีสถิติเหลือเชื่อหลายอย่างในเกมนี้นะ
0: ใช่
1: ไอโกมันอ่ะวิซินยาโอยโบซินยาเนี่ยนะ
0: อ
1: ายุ40นะ
0: ครับ
1: เพิ่งอายุ40เมื่อวันที่3มิถุนายนเนี่ยนะฮะถือว่าแก่ที่สุดอันดับ2ของบอลโลกครั้งนี้นะ
0: ครับ
1: โอ้สุดยอดเลยนะฮะก็อย่างที่บอกคือสเปนเนี่ยโอกาสยิงทั้งหมดคือ27ครั้งนะฮะและไอโบซินยาเนี่ยเซฟไป7ครั้งนะเซฟไป7ครั้งนะนั่นแต่ฟุตบอลโลกปี1966อ่ะมีผู้สาประตูที่เซฟในเก

0: เกมเดียวมากกว่าไอ้โวซินยาในเกมนี้คือแพทเจนนิงนะ
1: ครับ
0: ตอนนั้นไอร์แลนด์เหนือเซฟไอร์แลนด์เหนือเจอกับบราซิลปี86นะฮะมันเซฟไป10ครั้งนะฮะอันนี้เซฟ7ครั้งนะในเกมเดียวนะ
1: ครับ
0: ก็สุดยอดจริงนะฮะ
1: แ
0: ล้วก็สถิติที่ น่าสนใจอย่างนึงด้วยนะสเปนได้ยิงลูกสุดท้ายในฟุตบอลโลกได้นี่ก็คือเกมที่เจอกับญี่ปุ่นในเกมรอบแรกที่กาตาร์นะฮะเมื่อ4ปีที่แล้วตอนนั้นนาทีที่11เนี่ยแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอก 2,000 สเปนต่อบอลกัน 2,500 ครั้งนะนับตั้งแต่ประตูนั้นน่ะแล้วก็ยังยิงประตูในฟุตบอลโลกไม่ได้เลยนะ
1: ครับ
0: โอกาสยิงรวมทั้งหมด49ครั้งนะ
1: ก็ตามสไตล์เริ่มกลับมาเป็นสเปนเดิมๆแล้ว
0: ต่อบอล 2,500 ครั้งยิงประตูไม่ได้สักลูกอ่ะ
1: ต่อบอลงั้นนี่ก็เหมือนเคาะไว้เคาะมาอยู่นั่นแหละ
0: ใช่
1: เนี่ยแล้วดูนะสถิติลามินยามาลลงมาเล่น24นาทีนะโดนบอล36ครั้งคือสเปนพอเห็นมีลามินยามาลแกก็ยัดลามินยามาลอย่างเดียวเลยจ่ายบอลสำเร็จไป16ครั้งคีย์พาส1ครั้งเลี้ยงบอลสำเร็จ2ครั้งผ่านครอสบอล2ครั้งชนะในการดวลอีก2ครั้งเนี่ยคือแบบถ้าไม่มีลามินยามาลนี่คือสเปนก็เหมือนโอ้โหหมดปัญญาเลยอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ก็สุดท้ายก็จ่อไม่เข้านะ 0-0 นะ
0: ครับ
1: สำหรับสเปน
0: นี่เป็นเกมในกลุ่ม H นะกลุ่ม H ก็มีสเปนเคปเวิร์ดอุรุกวัยแล้วก็ซาอุนะฮะ
1: ครับ
0: โอ้โหมีลุ้นเข้ารอบเลยมั้ยเนี่ย
1: หมายถึงอะไรเคปเวิร์ดเนี่ยก
0: ็มีแต้มนึง
1: มีสิทธิ์นะ
0: แล้วมีแต้มนึงอย่างสเปนนี่ก็สุดๆเลยนะคือแบบโอ้โหตอนแรกนี่ผมกะว่าเหมือนกูลาเซาอะนะที่เจอเยอรมันไป7ลูกนะฮะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่บราซิลนะกูลาเซานะฮะ
1: เ
0: ยอรมันไป7ลูกก็นึกว่าจะคงจะเละนะ
1: ครับ
0: โอ้โหที่ไหนได้เปิดมาเสมอ 0-0 เว้ย
1: ใช่
0: โอ้โหสุดยอด
1: แ
0: ล้วเกมต่อไปเคปเวิร์ดเนี่ยเจอกับอุรุกวัยนะ
1: ครับ
0: เจอกับอุรุกวัยวันที่21นะฮะ
1: ก็ต้องรอดูนะบางทีสตาร์ทสวยๆแต่ว่าเดี๋ยวก็พอเจอกับอุรุกวัยเจอกับซาอุเนี่ยเดี๋ยวเกมรุกมันก็ต้องทำงานบ้างอ่ะคืนนี้มันก็ว่างตามตรงก็คือพี่เขารับอย่างเดียวไง
0: คร
1: ับรับแน่นๆอย่างเดียวแล้วก็รอโต้นะ
0: แต่ก็ถือว่าเสียฟอร์มพอสมควรนะสำหรับสเปนซึ่งถูกยกให้เป็นทีมเต็งลำดับต้นๆนะ
1: ครับ
0: นะแล้วก็เป็นแชมป์ยูโรมาด้วยนะครับ
1: ใช่
0: ก็อาจจะสลับทรงสลับตัวหรือว่ามีผู้เล่นไม่พร้อมบ้างนะก็ต้องเข้าทัวร์นาเมนต์จริงๆมันก็ต้องปรับหน้างานกันต่อไปนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: มันก็พูดตรงๆก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรเยอะไงสำหรับสเปนเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปปี2010อ่ะถ้าจำกันได้ปีนั้นเนี่ยสเปนก็นัดแรกแพ้นะแพ้สวิตเซอร์แลนด์มั้ง 0-1 อ่ะแต่หลังจากนั้นพวกเขาก็เป็นแชมป์ได้น
0: ะ
1: ปี2010
0: ครับ
1: นะครับนี่ก็สตาร์ทด้วยการเสมอหรืออาร์เจนตินาไงใช่ไหมเจนีน่าครั้งที่แล้วเนี่ยสตาร์ทนัดแรกแพ้ซาอูเลย
0: ก็แพ้ซาอูเนี่ยที่จะ
1: แพ้ซาอูเออ
0: ครับ
1: ใช่แต่ว่าสุดท้ายก็สุดท้ายเจนีน่าก็เป็นแชมป์ได้เหมือนกัน
0: ใช่ใช่อ
1: ันนี้มันก็แค่เสม
0: อ
1: เออ
0: ก็รอดูนะฮะ
1: ครับ
0: มีคนขอผลเข้ามาพี่โยนะ
1: คู่ไหนฮะ
0: ไอซ์แลนด์ดิวิชั่น2ฮะ
1: โอ้โหนี่บอลโลกทำอะไรท่านไม่ได้เลยเหรอฮะ
0: ไม่ได้ฮะ
1: ครับ
0: รักจริงฮะไอแลนด์อะไรเนี่ยฮะครับ
1: โฟเนียฮะเสมอกับคารีอาคาเนส 2-2 นะครับเซลฟอร์ดชนะทอตเทอร์โวก้า 3-1 นะครับ
0: ครับ
1: เออ
0: แล้วคุณเจ๋งก็ฝากสวัสดีเนชั่นไวด์ด้วยนะ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ใช่
1: ให้เราสวัสดีแทนคุณเจ๋งใช่ไหม
0: ช่วงก่อนตีห้าเนี่ยมีเนชั่นไวด์ด้วย
1: ครับ
0: ก็คือทั่วประเทศนะฮะ
1: ม
0: ีวิดีโอของอสมททั่วประเทศก็รับชมรับฟัง
1: สวัสดีแทนคุณเจ๋งด้วยนะฮะแต่ฝากมา
0: ครับผม
1: อ๋อครับไม่ใช่นะสวัสดีแฟนๆด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ที่รับฟังอยู่ทั่วประเทศนะ
0: แต่ว่าก็มีแค่ตีห้าเนี่ยนะ
1: ใช่ถึงตีห้านะ
0: ถ้าหลังตีห้าก็ถ้าทั่วประเทศก็ไปดูทางแอปก็ได้นะ
1: ครับ
0: MCOT Connect นะก็โหลดกันมาก็ดูได้นะฮะฟังเฟิงอะไรก็ชัดดีนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ม
0: ีตกงานแล้วนะคุณโน้ตนะ
1: ฮะใคร
0: บอลโลกเริ่มมาไม่กี่วันเองนี่มีโค้ดโดนเด้งแล้วนะ
1: อ๋อซาบีลามูชีนะ
0: ใช่ฮะคุณซื้อทีมชาติตูนิเซียนะ
1: ผมนึกว่าไอ้นึกไปถึงไอ้นี่ไอ้เม็กซิโกคนนั้นน่ะ
0: ใคร
1: ที่มันไปทำหยีตาอะไรนะก็โดนปลดไปเมื่อกัน
0: ไอ้นั่นก็น่าจะหนักนะฮะ
1: ไอ้นั่นก็โดนเด้งไปเมื่อกัน
0: โอ้ยเหยียดผิวเกาหลีนะ
1: โอ้แล้วเกาหลีคนนั้นก็หน้าแบบเจือนๆเลยนะ
0: น่าเกลียดนะ
1: เออ
0: โอ้แบบต่อหน้าต่อตาอย่างนี้มันน่าเกลียดจริงนะฮะ
1: คือแบบโอ้โหแล้วก็คือมันไม่รู้เรื่องเลยหรือไงแบบแสดง

0: แต่ว่าปกติก็ทำเป็นประจำอะนะ
1: แสดงว่าเป็นเรื่องปกติของเขาเลยนะ
0: เออ
1: แบบว่าทำแบบชิวๆไม่ได้คิดอะไรเลยไง
0: ใช่แล้วไอ้น้องนั่นคนนั้นก็แบบตอนแรกก็ยิ้มแย้มอะตอนหลังก็หน้าเจื่อนๆไปเหมือนกันอะ
1: โอ้โห
0: เจอแบบหยีตาทำหยีนั่นเหยียดอะ
1: ไม่ไหวไม่ไหวเลย
0: ใช่
1: แต่ลามูชี่นี่ก็พาตุนิเซียแพ้สวีเดนไปนัดแรกประเดิมไปแพ้ 5-1 นะฮะ
0: ครับ
1: ก็เรียบร้อยก็โดนปลดออกจากตำแหน่งไปนะครับ
0: เออ
1: ก็ตุนิเซียก็แต่งตั้งมอนเดอร์เคไบเออร์นะฮะอดีตกุนซือทีมชาตินี่แหละนะครับตอนนี้ก็ทำเป็นผู้อำนวยการเทคนิคนะครับขึ้นมาคุมทีมชั่วคราวก่อนนะฮะ
0: ครับ
1: นัดต่อไปเดี๋ยวจะเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับที่มอนเตเร่ที่เม็กซิโกวันอาทิตย์นี้นะครับ
0: ก็โอ้คล้ายๆไทยเหมือนกันนะมีพอเทคนิคมารอเสียบด้วย
1: เหรออ๋อสงสัยจ้องอยู่นะเหรอ
0: เออเดี๋ยวว่าคล้ายไทยเหมือนกันนะ
1: เออ ครับ
0: มีพอเทคนิคมาพอปลดโค้ดปุ๊บก็พอเทคนิคเสียบได้เลย
1: ลงพอดีเลยขนาดนั้น
0: เออ
1: เล่นนัดเดียวเอง
0: นะคุมนัดเดียวเอง
1: เออ
0: ยังไม่ตกรอบเลย
1: นี่บอลโลกนะพี
0: ่แล้วเออ
1: เออ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ง่ายๆนะพี
0: ่เออก็มันจะได้เรื่องเอาตรงนะคือหรือคงคิดว่าแบบไม่ไหวแล้ว
1: ก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: เนาะ
1: เออ
0: เออแล้วโค้ดแบบพาทีมนี่มาแล้วไงอ่ะ
1: คือเขาคงมองว่าถ้าจะมีลุ้นเก็บแต้มหรือลุ้นเข้ารอบมันก็ต้องเจอสวีเดนเนี่ยแหละว่าในกลุ่มนี้
0: เหรอ
1: เพราะว่าอีก2ทีมในกลุ่มเป็นญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์เนี่ย
0: แต่กลุ่มนี้มันแข็งนะคือต้องยอมรับว่ามันแข็งแล้วก็อีกจุดนึงก็คือสวีเดนเนี่ยไอ้รอบคัดเลือกอ่ะคือ
1: ไม่ได้เรื่องเลย
0: มันไม่ได้เรื่องใช่แต่มันเปลี่ยนโค้ชมาไงแกรมพอตเตอร์นะใช่ว่าแล้วตัวมันก็ไม่ได้ไก่กาในคู่หน้าวันน
1: ี้โอ้ตัวดีๆนั่นเลย
0: เออ
1: ขนาดเดยันกูรูเซฟกี้ผมไม่มานะ
0: โอ้ถ้ามาก็ช็อกแล้วล่ะฮะแฟนสเปอร์บอกช็อกแล้วฮะ
1: เจ็บมาทั้งปีมันเล่นบอลโลกดีอ้วกเลยนะฮะ
0: เออใช่ป่ะแล้วถ้าไล่ชงไล่ชื่อเลยสเปนเอ้ยไอ้สวีเดนมันไม่ธรรมดานะ
1: ใช่
0: เออแล้วที่มันแย่ตอนรอบคัดเลือกก็คือมันไม่ใช่โค้ชคนนี้ไงจะมาตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นแกรมพอตเตอร์แล้วนะฝีไม้ลายมือก็เห็นกันอยู่อ่ะใช้ได้นะ
1: วงระบบทีมดีนะ
0: อืม
1: เล่นสวยทีเดียวนะฮะ
0: ใช่
1: อีซักนี่คนละคนเลยนะฮะ
0: เอออ
1: ยู่ลิเวอร์พูลนี่โอ้โหโดนนิดโดนหน่อยเจ็บนี่ฟิตเปรี้ยเลย
0: ครับใช่
1: แล้วยังมีโยเคเลสแล้วก็อีกคนนึงก็คือยัสซินอัยารีนะ
0: ฮะ
1: ทีเด็ดนะยิงไกล2ลูกโคตรสวยเลยนะฮะสุดยอดนะ
0: ครับ
1: แล้วมีเชื้อสายตุนิเซียด้วยคุณพ่อเป็นตุนิเซียด้วยนะ
0: เออแกเลยต้องกระมิดกระเมียนนิดนึง
1: แต่ลูก2คงไม่ไหวแล้วลูก2ปล่อยเต็มที่เลยนะ
0: ครับ
1: อืม
0: ใช่เนี่ยแกมพอตเตอร์นี่มึงเข้ามาทำเมื่อตุลาคมปีที่แล้วนี่เองแรกๆก็ยังไม่ค่อยนั่นอ่ะแล้วก็สุดท้ายก็พาสวีเดนเพลย์ออฟมาได้
1: ใช่ใช่
0: ชนะยูเครนมา
1: แล้วเขาไปได้สิทธิ์จาก
0: แล้วก็ชนะโปแลนด์
1: ไปได้สิทธิ์จากอะไรนะ
0: ไอ้
1: เนชั่นลีก
0: อ่ะคือพอมีสิทธิ์ไว้แกก็เลยคว้ามาได้
1: พอมีสิทธิ์ตัวนี้ก็เล่นล็อกกันเลือกอะไรชิวๆไงเลยไม่ค่อยได้เรื่องอะไรนะฮะแล้วก็มาได้สิทธิ์ตัวนี้จริงๆด้วยนะ
0: ใช่คือมันก็เลยทำให้ก็เป็นความสำคัญของเนชั่นลีกอย่างหนึ่งนะ
1: ครับ
0: ไม่งั้นสวีเดนก็ไม่ได้มาอยู่แล้วเพราะว่าล็อกกันเลือกนี่ตอนแรกไม่ค่อยดี
1: ครับ
0: อืม
1: แล้วกลุ่มนี้มันจะเป็นกลุ่ม F เนี่ยมันจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างสวยนะคุณโรนนะคือปกติบอลโลกครั้งนี้คือหลายๆกลุ่มมันจะแบบว่าอันดับ3ก็เข้ารอบเลยใช่ไหม
0: อ
1: ันดับ3ก็เข้ารอบอาจจะไปเจออันดับ1ก็แล้วแต่หรือว่าถ้าเป็นอันดับ1ของกลุ่มส่วนใหญ่ในฟุตบอลโลกครั้งนี
0: ้
1: มันก็จะเจอกับอันดับ3ใช่ไหม
0: ครับ
1: อันดับ3ของกลุ่มอื่นถ้าเป็นอันดับ2ก็เจอกับอันดับ2ด้วยกันหรือไม่ได้เจออันดับ3ใช่ไห
0: ม
1: แต่กลุ่มของเนี่ยกลุ่มของสวีเดนกลุ่มของญี่ปุ่นกลุ่มของเนเธอร์แลนด์เนี่ยอันดับ1จะไปเจออันดับ2อันดับ2ไปเจออันดับ1นะฮะ
0: เออ
1: ของกลุ่มและของกลุ่มบราซิลด้วยนะ
0: ครับ
1: เออนะฮะ
0: ใช่
1: ของกลุ่มบราซิลซึ่งกลุ่มบราซิลเนี่ยนอกจากบราซิลแล้วก็ยังมีอย่างโมร็อกโกด้วยนะฮะโมร็อกโกนี่เป็นทีมอันตรายเหมือนกันนะ
0: โมร็อกโกเล่นดีกว่าบราซิลอีกกว่านั้นน่ะ
1: โอ้โหโคตรจะดีสุดๆนะ
0: ก็มีชื่ออะไรบัวดี้แจ้งเกิดเลย
1: โอ้โหโคตรเด่น
0: จะมาบวดดี้แจ้งเกิดเลยแล้วก็มีหลายๆตัวอัสลัฟฮาคิมี่มีอะไรเงี้ยไซบารี
1: ที่ยิง
0: ใช่แล้วใครอย่าลืมว่าโมร็อกโกใครแล้วที่เข้ารอบรองนะฮะ
1: แล้วดูฟอร์มเกมแรกเจอบราซิลเนี่ยโอ้โหผมว่าเผลอๆไปลึกอีกนะโมร็อกโกนะ
0: ใช่
1: โอ้เล่นดีมากนะ
0: แล้วอย่าลืมว่าโมร็อกโกนี่แชมป์ทวีปนะ
1: เฮ้ย
0: เออแม้ว่าจะไปยึดเข้ามาก็ตาม
1: อ๋อ แพ้เซเนกัล

0: รอบชิงนะ
1: อ่าใช่
0: แต่ว่าได้แชมป์นะ
1: ได้แชมป์
0: ครับผม
1: เออพอยึดเข้ามา
0: เล่นในบ้านด้วยตอนนั้นนะฮะ
1: ครับ
0: เล่นที่โมร็อกโกด้วย
1: เออ
0: แต่ก็ตามกฎนะตามกฎ
1: อ่าใช่
0: เขาตัดสินถ้าอย่างนั้นก็ต้องว่าอย่างนั้นนะตอนนี้นะฮะ
1: ครับ
0: เขาก็อุทธรณ์อยู่นะในเกาวนะฮะ แต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะฮะ
1: อืม
0: ครับผม
1: นะก็โอ้โหต้องบอกว่าคือกลุ่มเนี้ยกลุ่มเนเธอร์แลนด์นี่ก็ถือว่าโชคร้ายอะเนาะ
0: ใช่
1: โชคร้ายอ่ะ
0: ไอ้
1: นะครับกลุ่ม F อ่ะ
0: กลุ่มบราซิลเนี่ยก็โชคร้ายนะ
1: อืม
0: เพราะว่าต่อให้คุณเข้าที่1ที่2นะ
1: อืม
0: คุณก็ไม่ไปเจอเนี่ยเนเธอร์แลนด์หรือไม่ก็ญี่ปุ่นหรือไม่ก็สวีเดนใ
1: ช่
0: คือรอบ32ทีมนี่มันจะมีเพิ่มล็อกเอาท์ขึ้นมาอีกรอบนึงอ่ะนะ
1: ใช่
0: ถ้าปกติมันก็จะน็อกเอาท์รอบน็อกเอาท์ก็16เลย
1: 16อันนี้จะเพิ่มรอบ32มา
0: ใช่ๆ
1: นะครับ
0: เกมนึงนะ
1: ใช่แล้วก็เราก็คือมันก็ไล่ตุ๊กตากันยากนะว่าตรงๆอ่ะเพราะว่าไอ้อันดับ3ที่ดีที่สุดเนี่ยมันก็เข้ารอบอีก8ทีมนะใช่ป่ะม
0: ัน
1: ก็เข้ารอบอีก8ทีมเพราะฉะนั้นบางทีเราสมมติเราเข้าไปที่1เนี่ยเราไปเจออันดับ3ของกลุ่มอื่นเนี่ยโหก็ต้องวัดกันอีกว่าไอ้กลุ่มอื่นเนี่ยมันจะมีทีมไหนเข้ามาบ้างใช่มั้ย
0: ครับ
1: เออ
0: หรือทีมไหนทีมใหญ่ทีมไหนจะตกไปอันดับ3หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะ
1: ใช
0: ่บราซิลเนี่ยบราซิลเผื่อเข้าอันดับ3อาจจะโชคดีกว่าเข้าอันดับ1อันดับ2ก็ได้นะ
1: แต่อันดับ3อันดับ3ส่วนมากมันจะต้องไปเจอแชมป์กลุ่มมันจะต้องไปเจอแชมป์กลุ่มไม่กลุ่มใดก็กลุ่มนึงอ่ะ
0: ครับ
1: นั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าก็บางทีถ้าแชมป์กลุ่มไปเจอกลุ่มที่มันไม่แข็งมากไงใช่ไหมกลุ่มที่มันไอ้พวกเจ้าภาพอ่ะ
0: แชมป์กลุ่มเป็นอเมริกา
1: เ
0: งี้ยสมมตินะแคนาดาเงี้ยนะ
1: ใช่กลุ่มดีอย่างเงี้ยอเมริกาออสเตรเลียตุรกีปารากวัยอย่างเงี้ยมันพอเรียกว่าเจอใครก็พอได้ใช่ไหม
0: ใช
1: ่หรือกลุ่มสวิตเซอร์แลนด์แคนาดากาตาร์บอสเนียอย่างเงี้ยหรือกลุ่มเออ่ะเม็กซิโกเกาหลีใต้เช็กหรือว่าแอฟริกาใต้อย่างเงี้ยกลุ่มเนี้ยมันแบบใครแบบเป็นแชมป์กลุ่มเนี้ยเราเข้าที่3ไปเจอกลุ่มพวกเนี้ยมันก็พอได้อ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: คือไม่ใช่ว่าทีมพวกนี้ไม่ดีนะแต่ว่าถ้าวัดกันอ่ะมันก็ถ้าเลือกได้นะเจอทีมเหล่านี้มันก็ดีกว่านะ
1: ครับ
0: เออ
1: ใช่
0: แต่มันดูยากจริงอย่างที่บอกนะฮะ
1: ใช่
0: มันดูยากเพราะว่าโอ้โหการเข้ารอบนี้ไม่รู้ไปเจอใครนะฮะไอ้หลายๆทีมเขาเองเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่านั้นไม่ต้องคิดมากก็ทำให้ดีที่สุดไปทุกเกมนะ
1: ใช่คือบางทีไอ้ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์แบบเนี้ยทั้งบอลโลก ทั้งบอลยูโรเนี่ยมันก็นอกจากเก่งแล้วคุณก็ต้องมีดวงด้วย
0: โอ้มีส่วนเยอะเลย
1: มีดวงด้วยเพราะบางทีไอ้สายเส้นทางที่จะไปถึงรอบชิงอะไรเงี้ยบางทีมันก็อยู่ที่เชื่อไหมถ้าจำได้อย่างครั้งมิวหรือบอลยูโรหรืออะไรอ่ะที่ข้างบนหนักมากไอ้ข้างล่างเบายูโรครั้งนี้แล้วป่ะ
0: ใช่ใช่ยูโรครั้งนี้แล้ว
1: ยูโรครั้งนี้แล้วเงี้ยที่ไอ้ข้างล่างอังกฤษว่าเบาอ่ะจะมาอะไรข้างบนนี่แบบโอ้โหทีมดีๆไปมาลุมมาตุ้มกันอยู่อ่ะ
0: มีส่วนเยอะส่วนเยอะ
1: มันจะมีส่วนเยอะเส้นทางของการไปถึงสู่รอบชิงชนะเลิศอะไรเงี้ย
0: มีดวงมีวาสนาเกี่ยวเยอะนะฮะ
1: ใช่ใช
0: ่อ๋อนี่ทาง YouTube นี่บอกว่าเสียงไม่มีนะฮะ
1: ฮะ
0: แต่ว่ามาแล้วมั้งน่าจะมานะ
1: อ๋อช่วงแรกวะเออเพราะเดี๋ยวนี้เรามีน้องฟิลิปลามนะฟิลิปลาม
0: ครับผมไม่ใช่สอนลามนะฟิลิปลาม
1: ฟิลิปลามใช่น้องชื่อลามเออ
0: ครับ
1: ก
0: ็ลามนี่อะไรฮะกากหรือเก
1: ล
0: ื่อน
1: นะอ๋อป่าลำปาม
0: ะครับผม
1: เออ
0: ไม่ดีสักอย่าง
1: ครับ
0: ครับผม
1: เออแต่ก็ทุกนี้ก็จะเจอหน้าน้องเขาบ่อยเขาอยู่เวรเนี่ยมาช่วยเราเยอะ
0: ๆโอ้น้องก็จะไหวไหมเนี่ย
1: ก็สักพักน่าจะร่วงแล้วล่ะฮะไอ้น้องลามอยู่ใช่ไหม
0: ร่วงไปแล้วฮะ
1: อ๋อ
0: ยังอยู่ยังอยู่
1: ฮะอยู่เนี่ย
0: เออดีนะ
1: เอออ
0: ีกนานนะนี่ผ่านมาไม่อยู่วันเองนะ
1: นี่เพิ่งเริ่มนะนี่เพิ่งนับกันไปนี่เพิ่งเป็นสิบกว่าแมตช์เองนะ
0: ใช่
1: 10กว่าแมตช์ยังประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์นะเออ
0: น้อยมากน้อยมาก
1: ใช
0: ่ๆโอ้เหลือเยอะเลย
1: เหลือเยอะเลยอังกฤษไอ้ฝรั่งเศสอะไรยังไม่ออกโรงอาร์เจนยังไม่ออกโรงนะ
0: โปรตุเกสด้วย
1: โปรตุเกสอะไรอย่างงี
0: ้
1: อ
0: ังกฤษนี่คือเตะคือมันพุทธมั้ย
1: ครับ
0: คือมันพุทธโอ้ก็กลุ่มสุดท้ายเลยอังกฤษอ่ะ
1: เ
0: ออ12กลุ่มเลยนะ
1: ใช่
0: กลุ่มกลุ่ม L เลยกลุ่ม L เลยนะ
1: โคตรเยอะเลย
0: ครับผม
1: จริง
0: เออ
1: เออ
0: เจอโครเอเชียอังกฤษนะ
1: ครับก็กลุ่มอังกฤษก็จะมีกาน่านะครับกาน่าแล้วก็ปานามา
0: ครับ
1: อืม
0: มีขอหวย3ตัวตรงนะ

0: คุณพี่โอ๊ตครับ
1: โอ้ถ้าเรารู้เราก็คงไม่มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วฮะ
0: เออวันนี้หวยออกด้วยนะ
1: ใช่ใช่
0: เออ
1: เรียกว่าลุ้นกันเต็มเหนี่ยวเลย
0: ใช่
1: แ
0: ล้วก็น้ำมันลงอีกแล้วนะ
1: ใช่
0: น้ำมันลงอีกแล้วนะ
1: ลงไปเป็นบาทเหมือนกันนะวันนี้
0: ก็ดีเซลบาทดีเซลบาทหนึ่งดีเซลนี้เหลือไม่ถึง39 บาทแล้ว
1: ครับ
0: ถ้าดูไม่ผิดนี่38.80มั้งแล้วก็ถ้าโซฮอล์กลุ่มเบนซินก็จะบาท20
1: ครับ
0: นะ
1: โอ้โหก่อนเติมน้ำมันไปทีเกิน1,500ไปแล้วอ่ะแบบผมก็เตรียมเงินไว้1,500ไงแบบเงินสดอะให้น้องก็ปล่อยน้องหันมาค้อนเลยอะ
0: ครับ
1: 1,560ค่ะสะดุ้งเลย
0: ครับ
1: อุ้ยเกิน1,500แล้วเดี๋ยวนี
0: ้
1: แต่ว่าตอนนี้ราคามันจะลงแล้วนะเช้านี้นะเช้านี้ลงมา
0: ตี
1: ห้านะ
0: ครับ
1: เอออย่าเพิ่งไปเติมตอนนี้อั้นไว้ก่อน
0: รอนิดนะ
1: อืม
0: ครับ
1: อั้นไว้ก่อน
0: หรือไม่รอถูกหวยก่อนค่อยไปเติมก็ได้
1: เอออ
0: ืม
1: ใช่
0: ถ้าอันไหวก็อันไว้นิดนึงนะฮะครับ
1: ตอนนี้ราคาน้ำมันโลกมันผันผวนอะว่าง่าย
0: ๆ
1: นะครับเพราะฉะนั้นของเราก็ต้องเช็คราคากันดี
0: ๆครับ
1: จะเติมน้ำมันแต่ละครั้งอะ
0: ครับ
1: เช็คราคากันดีๆ
0: ใช่ใช่
1: นะครับเพราะว่านี่พี่ทํากับอีหล่าเขาก็สงบศึกกันแล้วนะ
0: เขาเปิดช่องแคบแล้วนี่
1: ใช
0: ่
1: เออ
0: ก็ดีนะฮะหวังว่าจะไม่มีอะไรกันอีกนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเดาอารมณ์แกยากเหมือนกันนะฮะ
1: คือเดาอารมณ์พิธามแล้วก็ต้องไปเดาอารมณ์อิสราเอลด้วยนะเออเพราะว่าเหมือนพิธามตอนนี้เขาเบาแล้วนะกลายเป็นว่าอิสราเอลนี่ก็รุนแรงอยู่
0: ครับ
1: อืม
0: ก็พิธามนั่นแหละไอ้ก็อิสราเอลนั่นแหละที่ทำให้โดนัลด์ทรัมป์เขาต้องแบบเหมือนเขาก็วิเคราะห์กันนะว่าที่อเมริกาต้องรบก็เพราะว่าอิสราเอลอยู่เบื้องหลังอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เหมือนเป็นตัวละครอิสราเอลเท่านั้นเพราะว่าอันนี้ทฤษฎีสมคบคิดนะไม่รู้จริงป่ะนะฮะเขาบอกไอ้ไฟล์ของไอออนชื่ออะไรนะเอฟสตีน
1: อ
0: ่ะที่เสียชีวิตไปในคุกอ่ะนะที่บอกว่าเขาเคยจัดปาร์ตี้มั่วเด็กมั่วสาวมั่วอะไรนั้นน่ะที่มีคนดังเยอะๆนะฮะในหนึ่งในนั้นคือโดนัลด์ทรัมป์ด้วย
1: เหรอ
0: ที่มีพระเจ้าชายของอังกฤษอะไรทั้งหลายนั่นนะฮะที่เป็นประเด็นใหญ่ของโลกอยู่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
1: ครับ
0: เขาบอกว่ามีไฟล์ AFC เนี่ยเก็บไฟล์ของไว้ทุกคนเลย
1: อ๋อ
0: และในนั้นก็มีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยครับผม
1: ครับ
0: แต่ก็แซวกันคงไม่จริงหรอกมั้งไม่รู้นะฮะ
1: เออ
0: ครับ
1: แต่มันก็นะอย่างว่าแหละคนระดับนี้นะเรื่องแบบปาตรงปาร์ตี้อะไรก็เป็นธรรมดาแหละ
0: ใช่ใช
1: ่คนมีตังค์อ่ะ
0: ครับ
1: เออใช่ไหม
0: ก็ดีที่อย่างน้อยก็กลับมาอยู่ในสภาพปกติได้สักทีนะฮะ
1: เออ
0: ก็หวังว่าราคาข้าวราคาของที่ขึ้นไปก็จะลงมานะ
1: ใช่ใช่
0: มีหวังไหมฮะ
1: ก็น่าจะหรือเขาลอกรอเซ็นสัญญาอะไรกันใช่ไหม
0: เซ็นสัญญาอะไรเหรออ
1: ะไรนะไอ้นี่ไงสงบศึกกับอิหร่าน
0: อ
1: ะวันศุกร์อ่ะแบบเซ็นอย่างเป็นทางการไปพิธีมีอะไรเงี้ยนะ
0: เหรอ
1: แต่เขาบอกว่าเซ็นออนไลน์กันไปแล้วนะหรือก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะเออแต่อิสราเอลเขาบอกเขาจะไม่ถอยจากเลบานอนเนี่ยก็เลยไม่รู้จะเป็นเงื่อนไขอะไรกันอีกหรือเปล่า
0: ครับ
1: เพราะมันก็เนี่ยชักเข้าชักออกกันมาหลายรอบแล้วพี่ถามกับอิหร่านเนี่ย
0: ครับ
1: อืม
0: ก็เนี่ยพูดถึงเรื่องนี้เดี๋ยวเกมช่วงเช้าเนี่ยก็ถือว่าน่าจับตานะ
1: ครับ
0: เพราะว่าอิหร่านจะลงสนามนะฮะอิหร่านนี่จะเจอกับนิวซีแลนด์นะครับเป็นเกมแรกของทีมชาติอิหร่านในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะฮะ
1: ครับ
0: แล้วเตะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับ
1: อ
0: ิหร่านกับนิวซีแลนด์ก็อิหร่านก็เพิ่งเดินทางมาที่อเมริกาเมื่อก่อนเกมประมาณ24ชั่วโมงนะ
1: ครับ
0: แป๊บเดียวเองนะฮะเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ที่อเมริกานะฮะ
1: อยู่ที
0: ่
1: เม็กซิโก
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็เลยต้องเข้าๆออกๆนะฮะ
1: ก็อเมริกาเขาไม่ให้อยู่ยาวไง
0: ใช่ใช่
1: บอกให้คุณเข้ามาเตะแล้วก็รีบออกไปแล้วก็เข้ามาเตะแล้วก็รีบออกไป
0: ครับ
1: เออนะครับเนี่ยก็อิหร่านก็ออกจากแคมป์ที่ติวคอน่ามานะแต่ว่าถ้ามาที่ไอสนามตอนเช้านี่มันจะเป็นโซฟาสเตเดียมที่แคลิฟอร์เนียเนี่ย
0: สนามเปิดอะนะ
1: มันก็ไม่ยากเท่าไหร่ใกล้ๆอ่ะใกล้ๆนะครับว่าไม่แน่ใจว่ามากันยังไงนะครับ นั่งรถบัสมาหรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่รู้นะแต่มันจะมีนัดนึงอ่ะที่อิหร่านมันต้องไปเตะที่ซีแอตเทิลไงลูแมนฟิลด์ซีแอตเทิลนี่คือมันอยู่ติดแคนาดาเลยอันนั้นต้องนั่งเครื่องมา
0: ไกล
1: มากเลย
0: ครับ
1: เออนะครับก็ต้องดู
0: เกมสุดท้ายมั้งเจออียิปต์นะ
1: ใช่ใช่
0: เจออียิปต์ที่ลูแมนฟิลด์ที่ซีแอตเทิลนะครับ
1: นะครับแล้วตอนนี้คนเขาก็ลุ้นกันอยู่ให้ทั้งสองทีมนี้มันจบรองแชมป์กลุ่มนะซึ่งถ้ารองแชมป์กลุ่มทั้งคู่เนี่ยตามเส้นทางมันจะไปเจอกันนะในรอบ32ทีม
0: อเมริกาเหรออ
1: ่าอเมริกาอิหร่านเนี่ยเออแมตช์หยุดโลกแน่นอน
0: เออแมตช์หยุดโลกไม่ใช่ในสนามนะ
1: ครับ
0: แมตช์หยุดโลกการเมืองเนี่ย
1: เออ
0: ครับผม
1: ใช่แล้วไม่มีความเป็นไปได้นะทำเป็นเล่นไปเพราะอเมริกานัดแรกชนะมาแล้วนะ
0: ใช
1: ่ๆชนะมาแล้วนะแล้วดูทรงอย่างเงี้ยอเมริกาก็ฟอร์มใช้ได้อยู
0: ่
1: ใช่ไหมก็ต้องรอลุ้นอิหร่านนะถ้าอิหร่านจบที่2ได้นี่โหฮา
0: อันนี้ก็คือกลุ่มเดียวกับที่จบไปเมื่อกี้นะกลุ่มจีนะ
1: กลุ่มเบลเยียมอียิปต์อ่ะ
0: เบลเยียมอียิปต
1: ์คือสมมุตินะสมมุติเล่นๆนะสมมุติอิหร่านชนะนิวซีแลนด์ตามฟอร์มเงี้ยนะสมมุตินะแล้วก็ไปเสมออียิปต์หรือเสมอเบลเยียมสักนัดนึงก็4แต้มก็ไม่แน่นะ
0: ใช
1: ่หรือเสมอทั้ง2ทีมได้อย่างเงี้ยก็ไม่แน่นะเพราะว่าอย่าลืมว่าบอลโลกมันทีมใหญ่ๆบางทีมันนัดแรกๆหรือรอบแรกๆบางทีมันก็ยังไม่ค่อยไหลลื่น
0: ดูยาก
1: มันไม่ค่อยไหลลื่น
0: ใช่
1: ใช่เวลา
0: ดูสเปนเนี่ย
1: เนี่ยก็มีเยอรมันอยู่ทีมเดียวอ่ะที่ยิงเยอะ
0: ฟอร์มดีๆนะ
1: แล้วแต่อย่าลืมว่าเยอรมันนี่คือกุลเซาก็มาแบบสู้ไงมาสู้ มาเออคือถ้ามารับลึกๆนะไม่โดนเยอะขนาดนี้หรอกรับแน่นๆเลยอ่ะใช่เวลาแต่นี่ก็มาแบบนั่นด้วย
0: ครับ
1: เออแล้วประสบการณ์ก็ไม่ค่อยมี
0: เกมแรกในบอลโลกเหมือนกัน
1: ใช่
0: โอ้โหแต่ตอนตีเสมอได้นะ แบบผมนี่ขนลุกเลยนะโ
1: อ
0: ้โหเอาเลยหรือว่าไม่จะมีอะไรวะอะไรเงี้ยนะ
1: แต่ผมก็เห็นวันนั้นนั่งดูอยู่ก็เดี๋ยวก็โดนคือละเซาเลยเดี๋ยวก็โดน
0: โหแต่เยอรมันเล่นแบบอย่างชิลเลยนะ
1: เยอรมัน
0: เล่นสบายๆ
1: ใช่ใช่คือยุคของนาเกสมันเขาก็จะเกมรุกจัดจ้านหน่อยนะครับแต่ว่าก็เลย์รอยซันเน่โดนด่าอยู่คนเดียวเลย
0: คนอื่นเขาเล่นดีหมด
1: เลย์รอยซันเน่บอกโหชนะ 7-1 นี่ผมยังโดนด่ามากกว่านักเตะกุลาซาวิก
0: ก็เดี๋ยวอันนี้มันเป็นเกมที่แบบเหมือนเกมรุกอย่างเดียวนะเหมือนซ้อมเกมรุกแต่ว่าถ้าเกมต่อๆไปหรือว่าเกมในรอบน็อกเอาท์ก็ต้องเจอของจริงเจอแบบพวกทีมใหญ่ๆก็ต้องดูว่าเกมรับจะเป็นยังไงนะฮะ
1: ใช
0: ่ในเยอรมันนะ
1: เกมรับแล้วก็ความเฉียบคมในการจบสกอร์นะมันก็จะมีส่วนเยอะ
0: ใช
1: ่เพราะว่าบางทีเจอทีมแบบเกะใกล้ๆกันหรืออะไรมันก็กินกันยากอ่ะใช่ไหมบางที
0: อ
1: ่ะอย่างยูโรเงี้ยเยอรมันก็ไปแพ้สเปนเนี้ยก็ไปเจอไอ้มิเกลเมริโน่ไงหม่งในนาทีท้ายๆเลยแล้วเยอรมันมีโอกาสตีเสมอถ้าจำมันได้แต่ว่าฟูคุกอ่ะหม่งไปชนขาดมั้งคือต่างฝ่ายต่างมีโอกาสอะแต่ว่าเป็นสเปนมันทำได้ไงแต่เยอรมันมันทำไม่ได
0: ้
1: ก็เลยตกรอบอะก็เนี่ยพอรอบน็อกเอาท์เนี่ยบางทีหรือว่าอาจจะต้องลากยาวไปยิงจุดโทษอะไรเงี้ยมันก็จะต้องวัดกันตรงนั้นนั่นแหละ
0: ครับ
1: เ
0: ยอรมันนี่เดี๋ยวเกมต่อไปเจอไอวอรี่โคสต์นะฮะวันที่20นี้นะครับ
1: ใช่
0: ครับไอวอรี่โคสต์ก็ชนะมาเหมือนกันในเกมแรก
1: ชนะเอกวาดอร
0: ์เอกวาดอร์มา 1-0 นะครับ
1: โหแต่ว่ายานเดียวมองเด้นี่เล่นอย่างเทพเลย
0: ก็บอกมันโกงอายุอะ
1: เหรอ
0: เด็กอะไรมันเก่งเงี้ยนะ
1: แต่หน้ามันก็ไปเหมือนกันนะ19อะไรวะเนี่ย
0: 19อะไร
1: เออ19อะไรวะเนี่ยทำไมหน้าดูนั่นมากเลยอะ
0: โอ้เล่นเอาแชมป์พรีเมียร์ลีกผมเนี่ยไปไม่เป็นเลย
1: อ
0: ินคาปิเย่เนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเลยนะ
1: อินคาปิเย่นี่หลังไหม้แล้วไหม้อีก
0: เผายับเลย
1: เจอเผาเละเทะไปหมดเลยอ่ะ
0: ครับผม
1: หมดสภาพเลย
0: เออ
1: ก็เรียกว่านัดเดียวก็เรียกว่ารู้เรื่องอ่ะจังเกิดเลย
0: ใช่
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้อยู่ไลฟ์สิกคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะไม่ได้ดูบูเดสลีกาใช่ไห
0: ม
1: ก่อนหน้านู้นเล่นกับเลกาเนสอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้นั่นมากแต่ว่าก็โอ้โหตอนนี้ไลฟ์สิกก็รูปปากอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ซื้อมา20ล้านยูโรอ่ะขายตอนนี้น่าจะมีเป็นร้อยอ่ะ
0: โอ้โหเป็นร้อยเหรอ
1: ก็มีสิทธิ์อ่ะเพราะว่าอายุมัน19ไงอายุมัน19อ่ะหมายทิปหน่วยเป็นยูโรนะ
0: ครับ
1: ยูโรอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ก็ต้องดูดีนะบอลโลกนี่ก็ตาดีได้ตาร้ายเสียเหมือนกันนะฮะ
1: ใช่แต่ว่าคือไอ้นี่มันเล่นดีนะตอนอยู่ไลฟ์สิกแล้วไง
0: ใ
1: ช่ไหมตอนอยู่ไลฟ์สิกแล้วอ่ะแล้วไลฟ์สิกคือซื้อมาปีเดียวเอง ซื้อมาฤดูกาลเนี้ย
0: โอ้มันถูกหวยเลยนะ
1: เออก็สี่ห้าเท่าอ่ะกำไรสี่ห้าเท่าอ่ะต้องมีอ่ะ
0: มีข่าวมาทีมไหนอยู่เนี่ย
1: ก็ลิเวอร์พูล

0: โอ้ย
1: ล่ะ
0: ลิเวอร์พูลหลายทีมอยู่อีเดียวมงเด้เนี่ยพูดถึงสโมสรนี่ก็ล่าสุดรูเบนอมูริมนะ
1: ไปมิลานใช่ไหม
0: คุมมิลานแล้วนะ
1: โอ้ยคิดอะไรวะเนี่ยตอนแรกมีข่าว
0: หมายถึงอมูริมเหรอคิดอะไรไปคุมมิลาน
1: หมายถึงมิลานเนี่ยฮะ
0: อ๋อ
1: โอ้มีข่าวกัตเนอร์ผมก็แสดีใจ
0: ครับ
1: โอ้สุดท้ายอมูริมโอ้ยตาย
0: ของดีดี
1: เหรอ
0: เ
1: ออไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับเดี๋ยวจะมาสมองเคิร์มนี่มิลานอีกวะเนี่ยปรับโน่นปรับนี่โอ้โห
0: หลังสามแน่นอน
1: โอ้นะฮะ
0: โอ้แกก็ร้อนวิชามันนะรูเบนอมูริมอ่ะ
1: แต่เซ็น2ปีเองนะ
0: เซ็น2ปี
1: ครับ
0: ค่าเหนื่อย 3.5 ล้านยูโรนะ
1: ครับ
0: นะครับมิลานก็ปลดอเลกรีไปปลดโหทีมงานอะไรไว้เกลี้ยงเลยฝ่ายบริหงบริหารอะไรไปหมดอ่ะ
1: ก็ไม่ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกไงก็เลยเรียกว่ารื้อทีมครั้งใหญ
0: ่ครับ
1: ทีมบริหารด้วยเปลี่ยนโค้ชด้วยนะฮะ
0: ใช่
1: ดีไม่ดีก็รอดูฤดูกาลหน้าแล้วกันแต่เขามีออปชั่นเซ็น2ปีถึงปี2028นะฮะแต่ว่ามีออปชั่นต่อได้อีก12เดือนนะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อย่าลืมนี่ด้วยนะวอลเลย์บอลในชั้นลีกนะนัดสำคัญแล้วนะสนามนี้
1: แข่ง17นี่แล้วไม่เหรอ
0: 17นี้แล้วล่าสุดนี่เขามีการประกาศรายชื่อนักกีฬามาไง
1: เออ
0: โอ้โหเรียบร้อยบางคนก็โดนทัวร์ลงไปตั้งแต่ยังไม่ทำอะไรเลยอ่ะ
1: ทำไม
0: ก็แบบพอติดทีมมาก็มีโดนด่าว่าง่ายๆติดมาได้ยังไงอะไรว่างไป
1: อ
0: เออแล้วก็คือนะบอลเล่บ้านเราแฟนๆเขาก็โหดอยู่
1: โอ้โหใช้ได้เลยใช้ได้เลย
0: ใช
1: ่ดราม่าทุกเรื่องเหมือนกัน
0: เออนะแต่ว่าอันนี้คือต้องเรียกว่าสำคัญนะคือสนามเนี้ยต้องชนะให้ได้ทุก 2-3 นัดเลยอ่ะเพราะสนามสุดท้ายพูดตามฟอร์มอ่ะโอกาสเราจะเก็บได้สักนัดหนึ่งนี่ยากมาก
1: หมดสิทธิ์เลย
0: เพราะฉะนั้นสนามเนี้ยนัดแรกเจอยูเครนวันที่17นะครับวันที่18เจอบัลแกเรีย2นัดเนี้ย
1: ใช่
0: เขาเล็งกันว่าถ้าจะชนะก็คือ2นัดนี้นี่แหละ
1: ใช่ๆ
0: นะครับจากนั้น20เจอแคนาดาแล้วก็21เจอเนเธอร์แลนด
1: ์ครับ
0: นะครับ
1: 2นัดแรกเนี่ยนะก็เหมือนเล่นในบ้านเราก็จัดโปรแกรมให้แบบอาจจะอ่อนไปแข็งเลยเพราะนั้นนี่ต้องเอานะฮะ
0: 20:30 ทุกวันหมายถึงว่าทีมชาติไทยนะแข่ง 20:30 นะแต่ว่ามันก็จะมีคู่อื่นด้วยอะไรเงี้ยแข่งก่อนอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: นะครับเมื่อวานนี้ก็แจ๊สกับมโนเขาก็มีมอบเงินสนับสนุนไป 200,000 บาท
1: นี่
0: นะครับแล้วก็จะมีอัดฉีดด้วยนะฉีดด้วยก็ชนะก็นัดละ1ล้านบาทนะ
1: เฮ้ย
0: โดยคุณพิษโพธารามิกนะเจ้าของนะครับ
1: เป็นไง
0: ชนะก็1ล้านบาทนะครับ
1: ครับ
0: ก็1ล้านบาทนี่ไม่ใช่เฉพาะสนามที่บ้านเรานะหมายถึงว่า8แมตช์ที่เหลือ8แมตช์ที่เหลือของ2สนามเนี่ยชนะนัดไหนก็ได้1ล้านนะ
1: ต้องชนะเลยนะต
0: ้
1: องชนะเลยนะ
0: ชนะก็1ล้าน1ล้าน
1: ก็ได้เป็นขวัญกำลังใจที่ดีนะแต่นี่ให้ไปเลย 200,000 ก่อน
0: 200,000 ก็เป็นแบบเงินสนับสนุนในการเต็มทีมอะไรอย่างงี
1: ้
0: ปลุกพลังใจเพราะว่าก็หนีตกชั้นอะว่างตามตรง
1: ตอนนี้17อยู่นะ
0: คือตกถ้าดับบวยก็ตกชั้นนะแล้วตกชั้นเนี่ยคือปีแล้วเกาหลีใต้ตกไปใช่ไหม
1: ใช่
0: ปีนี้ก็เราก็ต้องมาลุ้น
1: ครับ
0: แล้วนัดแรกสนามแรกคือเราก็แพ้รวด4แมตช์เนี่ยแม้ว่าจะได้มา2คะแนนก็ตาม
1: ครับก็เดี๋ยวรอเชียร์กันวันที่17เดี๋ยววันนี้วันที่16เนี่ยเขาจะมีแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะฮะ
0: ใช่
1: ที่อินดอร
0: ์ครับ
1: ที่อินดอร์แถลงข่าวตอนบ่ายโมงนะครับ
0: วันเอาวันนี้เดี๋ยวใช่ไหม16
1: วันนี้ใช่
0: ใช
1: ่ก็เงินเหลือมั้ยล้านเดียวเบาๆนะ
0: หือ
1: ซื้อบอลโลก 2,000-3,000 ล้านนี่ชิว
0: ๆครับ
1: โอ้นี่ตอนนี้นี่ลุยได้นี่เต็มที่แล้วเขาก็ถ่ายทุกนัดเลยนะสำหรับวอลเลย์บอล VNL เนี่ยนะฮะถ้าใครติดตามดูบอลโลกอยู่เปิดเข้าไปเจอแอปเขานี่ก็คงต้องผ่านหูผ่านตาบ้างแหละนะฮะ
0: ครับ
1: ต้องมีกดเข้าไปดูบ้างอ่ะต่อให้คนไม่ดูนะฮะ
0: ใช
1: ่คนดูเนี่ยก็ดูอยู่แล้วนะฮะ
0: ครับ
1: มีทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ดูกันเต็มอิ่มไปเลยนะฮะ
0: โอ้เขาตีกันอย่างสนามไอ้เมื่อที่ที่แล้วก็ผู้ชายก็แข่งสนามแรกไป
1: ใช่
0: ผู้ชายแข่งสนามแรกไปก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็จะเป็นผู้หญิงสนามที่2แล้วนะครับสนามที่2แล้วก็ต้องลุ้นอย่าให้ตกชั้นนะเพราะตกชั้นไปกระแสหรืออะไรต่างๆมันก็หายเกลี้ยงอ่ะอันดับโลกอะไรแล้วเดี๋ยวนี้คือ VNL นี่มันเอาอันดับโลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตกไปตอนนี้มันเหมือนกับว่าอันดับโลกเราเนี่ยถ้าณเวลานี้นะมันมีทีมที่มีอันดับโลกดีกว่าเราอ่ะ

0: สมมุติเราตกไปเราก็ต้องไปนั่งทำฟอร์มนั่งอะไรกันมาใหม่อะไรเงี้ยก็ใช้เวลาพอสมควรอ่ะมันไม่ได้มีทัวร์นาเมนต์แบบสมัยก่อนแล้วไง
1: ครับ
0: เออนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าต้องเน้นๆนะเน้นๆนะครับพยายามอย่าให้มันตกชั้นนะครับและวอลเลย์บอลนี่แปลกอย่างนะก็คือมันไม่ได้นับแต้มนะมันนับแมตช์ชนะก่อนนะ
1: เ
0: นี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสมมุติเราแพ้2 3ได้มาแต้มนึงแต้มนึงไปเรื่อยแต่เกิดไอ้โดมินิกันมันชนะมาสักแมตช์นี้เราก็หล่นเป็นพวยนะ
1: เพราะเราไม่ชนะ
0: ใช่เพราะคือคาตาล็อกแรกเลยคือมันนับแมตช์ชนะก่อนนะวอลเลย์บอลในวิธีการนับเวลาแบบเขาเรียกว่าอะไรไอ้ไทเบรกเกอร์อ่ะเออ
1: ครับ
0: เขาจะนับแบบแมตช์ชนะก่อนนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคือชัยชนะคือสำคัญมากอ่ะเหมือนที่คุณสมพรบอกอ่ะ2แมตช์ต้องมีให้ได้แล้วครับหรือถ้า3เนี่ยเขาบอกว่าน่าจะรอดได
1: ้โอ้ถ้าผมว่าชนะสัก2แมตช์ผมว่าน่าจะรอดนะแต่ถ้า3นี่รอดแน่นะ
0: รอดแน
1: ่
0: เออใช่เพราะว่าตอนนี้ก็เหลือไทยกับโดมินิกันน่ะที่ยังไม่ชนะใครเลยนะสนามแรกอ่ะ
1: แล้วโอกาสดีสุดคือสนามนี้แหละในบ้านเรา
0: เน
1: ี่
0: ยใช่
1: เวลาเล่นในบ้านด้วยแล้วก็เจอคู่แข่งที่ไม่ค่อยแข็งด้วยนะฮะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ว่าถ้าเทียบกับทีมอื่นก็ถือว่าเบาหน่อยนะ
0: คือถ้าไปดูสนามสุดท้ายก็โอ้
1: โหบราซิลโปแลนด์เลยไม่ไหวอ่ะ
0: ใช่เราคงชนะยากอ่ะอเมริกาญี่ปุ่นเงี้ยบราซิลแล้วก็ตุรกี
1: อันนั้นก็แข่งจริง
0: 4แมตช์สุดท้ายเราสนามสุดท้ายเราเจอพวกเนี้ย
1: ก
0: ็ต้องทำใจอ่ะ
1: ครับ
0: เออ
1: เนาะคุณโอ๊ตลูกถีบยอดอกควรได้กี่คะแนนคะ
0: อ๋อ
1: มีใครถีบอะไรตอนไหนมั้ยฮะหมายถึงอะไร
0: ไม่รู้นะ
1: อ
0: ันนี้มันหมายถึงไอ้เรื่องที่เกิดล่าสุดนี่หรือเปล่าในบ้านเราอ่ะหรือในเจลดยอง
1: โอ้โหในเจลดยองเลยเหรอ
0: เออ
1: โหอย่างนาน
0: ก็2010ไง
1: 2010เลยนะ
0: เออแต่ว่าถ้าในบ้านเราก็ไม่รู้ถีบไปตรงบริเวณไหนเหมือนกัน
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อน่าจะในบ้านเราเลยนะ
0: ที่มีเป็นคดีกันอยู่อ่ะ
1: ช่วงนี้ไม่ได้ตามอะไรสักเรื่องเลยดูชีวิตวนเวียนอยู่กับบอลมากเลย
0: ล่ะ
1: เปิด Netflix ก็ดูแต่บอลโ
0: อ
1: ้มีแต่
0: สารคดีบอลเลยเต็มไปหมดแล้วไม่มีเรื่องอะไรทนายอะไรเนี่ยใช่มั้ย
1: อ๋อทนายปีศาจ
0: เออทนายปีศาจโค
1: ดูจบแล
0: ้
1: วดูยัง
0: ยังไม่ได้ดูเลย
1: สนุกดี
0: เออยังไม่ดูเลยเนี่ย
1: คือถ้ามีหนังไทยแบบนี้คนไทยก็ดูฮะมันต้องทำออกมาแบบนี้เยอะๆ
0: ต้องทำดีๆหน่อยใช่ไหมมันถึงอ่ะ
1: อ
0: ืมเดี๋ยวนี้แล้วเขาก็แบบส่งหนังไปใน Netflix กันนะ
1: ใช่
0: ค
1: ือถือเป็นทำให้อุตสาหกรรมซีรีส์อุตสาหกรรมหนังนี่คึกคักขึ้นมาเลย
0: ใช่
1: ของทุกประเทศเลยนะ
0: อ๋อแล้วเห็นนี่เดี๋ยวคุณตอนเช้ามีอะไรนี่ไหมอ่ะเดนนิวครับไ
1: หมอ่ะโอ้ใช่โอ้โหคนมากเลยคุณรถ
0: ส่งหวานๆเลยนะส่งหวานๆเลยนะ
1: วันนี้เปิดสนามแล้วนะมี10โมงนะ
0: ครับ
1: 10โมงที่จริงๆมี2เกมเลยมี10โมงกับบ่ายโมงครึ่งนะฮะ
0: พอละหมดเวลาฮะ
1: เอาย
0: ังเอาต่อไปครับ
1: 10โมงนี่มีคู่ของไอ้เทพศิรินเทพศิรินแชมป์จตุรมิตรนะฮะจะเจอกับ3 4ราชานะฮะนี้ก็น่าดูนะถือว่าเป็นบิ๊กทีมของฟุตบอลนักเรียนทั้งคู่เลยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บ่ายโมงครึ่งก็จะเป็นสุกุลาบเจอกับราชสีมาวิทยาลัยนะฮะ
0: สุกุลาบนี่เห็นเขามีอะไรเปิดตัวอะไรไหมเหรอใช่ไหม
1: เมื่อวานเขาเปิดตัวทีมฟุตบอลฟุตบอล
0: แชมป์มาไหมแชมป์ไอ้พฤติคุณเนี่ยมาไหม
1: แชมป์เขาวัสุทธิฮะ
0: วัสุทธิมาไหม
1: มาทำไมฮะ
0: เหรออ
1: ๋อแต่รายการนี้มาดิ
0: มาใช่ไหม
1: มารายการนี้มาก็สุกุลาบนี่เป็นแชมป์เก่า
0: ครับ
1: แล้วก็ราชสีมานี่ถ้าจำกันได้ก็เคยมีประเด็นหักธงก็สูงกว่าราชสีมานี่แหละ
0: อ๋อเหรอ
1: ครับผมแล้วก็ที่ธุรกิจบัณฑิตก็มีนะธุรกิจบัณฑิต10โมงก็เป็นโพนิมิตนะฮะเจอกับมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานีนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็บ่ายโมงครึ่งเป็นท่าข้ามเจอกับสารวิทยานะครับก็ติดตามกันได้นะก็ถ้าไม่ได้ไปดูที่สนามก็ดูที่แอปพลิเคชันซุปนะฮะ
0: ครับ
1: SOOP นะถ้าดูถ่ายทอดสดนะครับทาง YouTube ทาง Facebook ไม่มีนะฮะ
0: ครับ
1: ต้องดูที่แอปพลิเคชันซุปนะครับ
0: อ๋อ
1: ครับผม
0: ไม่มีถ่ายใน YouTube แอปแดงแอปฟ้าอะไรไม่มีแล้วนะ
1: ไม่มีลองไปดูในซุปนี่ดู
0: ครับ
1: เขามีเขาจะมีช่อง Daily New อยู่นะฮะ
0: อืม
1: เปิดดูช่องนั้นจริงช่องอื่นก็มีนะก็ลองดูกันก็ได้นะครับ
0: ครับ
1: ได้ยินว่าน้องไก่เราติดต่อขอซื้อโตนารี่แล้วครับจากคุณเชษโอ้จริงเหรอฮะผมยังไม่เห็นข่าวเลยอย่าไปหวังนะฮะเราปล่อยให้ทีมดังๆเขาแย่งกันไปฮะคงยากฮะตัวนารีเนี่ย
0: ครับ
1: ของดีๆนะฮะ

0: ก็ถ้าเหมือนก็คิดว่าถ้าเป็นเราเงี้ยเนาะถ้าเป็นเราอ่ะเราจะไปสเปอร์ไหมอ่ะ
1: ไปถ้าเป็นผมอะผมไป
0: ก็คุณจะไปสเปอร์ไง
1: อ๋อละ
0: เออเฮ้ยว่าเอ้าเวลาคือระดับแบบโตนาลี่อะผมว่าจะไปอ่ะมันก็แบบคล้ายๆว่าแบบเราเหมือนเราเลือกบริษัทอะใช่ไหมแบบเราก็ต้องอัพให้มันบริษัทมันใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราทำงานไหนว่าม
1: ันก็เสนอมาแล้วก็ต้องเลือกบริษัทใหญ่
0: มันก็ต้องเลือกอะแล้วอย่างโตเนอรี่นี่มันไม่ใช่แบบโหทางเลือกแบบทีมที่สนใจคงเยอะอะมันน่าจะเยอะอยู่แล้วอะ
1: ครับ
0: อืม
1: อย่าว่าแต่โตเนอรี่เลยไอ้บัวดี้เนี่ยที่เล่นดีกับโมร็อกโกเนี่ยจะได้ไม่รู้ถ้าจะเอาก็คงไม่ได้นะฮะว่าตอนนี้ก็ดังระเบิด
0: โอ้ดังระเบิดเลยแล้วราคาก็กระฉูดไปแล้วอะ
1: โหน่าจะแพงอ่ะ
0: อืม
1: ต่ำๆนี่ก็ได้มี560อ่ะ
0: ใช่วัยนี้ก็อายุน้อยไง
1: ใช่อายุ18
0: เองน้อยเออ
1: โหสุดยอดเลย
0: อืม
1: แล้วเล่นดีจริงนะ
0: ครับ
1: โอ้ดูวันนั้นนี่ประทับใจมากเลยน้องๆดีเซลพรีเมียมเต็มถังเด็กปั๊มบอกครับเสีย
0: เฮ้ย
1: เติมน้ำมันตอนนี้กลายเป็นเสียแล้วนะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: เออไอ้นี่เราต้องเบรกก่อนมั้ยเนี่ยเดี๋ยวมันต้องไป
1: เออใช่
0: บอลแล้วนะ
1: บอลจะเตะแล้วนี่ว่าโอเค
0: เดี๋ยวช่วงนี้เบรกกันสักครู่นะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วเดี๋ยวไปฟังการบรรยายฟุตบอลนะครับ
1: ครับ
0: คู่ซาอุดิอาระเบียกับอุรุกวัยนะครับ
1: ครับผม
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 99

0: ขณะนี้เวลา 5:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์

0: เข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร

สวัสดีค่ะ ตี 5:10 นาทีอ้อวันนี้มาเร็ว1 นาทีนะคะกับเช้าวันอังคาร16/6ค่ะวันนี้16 มิถุนายน 2569ค่ะวิธีอสททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM95 สวัสดีทุกท่านนะคะดาวเฟซด้วยค่ะ LTM ซุปเปอร์สเตชันของเราตี 5 ถึง 7 โมงเช้านะคะทุกสถานีค่ะสวัสดีทักทายหลายท่านก็ต้องตื่นเช้าเนาะไปทำงานไปตัดยางไปขายของนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวมีฝนหรือเปล่ากับเช้าวันนี้อ้าววันนี้

ีข่าวดีเอาข่าวแรกเลยนะคะดีเซลลง1บาทแก๊สโซฮอล์1บาท20สตางค์นะคะวันนี้ก็กลุ่มเบนซินกับแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลดลง1บาท20สตางค์ต่อลิตรนะคะเว้นตัวพรีเมียมนะคะยังราคาคงเดิมค่ะสำหรับวันนี้เริ่มตั้งแต่ตี5นี่แหละค่ะเป็นต้นไปนะคะดีเซลก็ลดลง1บาทนะคะตอนนี้ขายปีกของแก๊สโซฮอล์95นะคะก็จะเป็น41บาท10สตางค์ E20 36บาท10สตางค์ E85 32บาท4สตางค์แก๊สโซฮอล์91 40บาท47สตางค์แล้วก็ตัวพรีเมียมยังคงเดิมเนาะ50บาท99สตางค์นะใครเติมตัวนี้บ้างพรีเมียมนะคะยังราคาเท่าเดิมวันนี้ไม่ลดนะคะส่วนดีเซลลง1บาทนะคะทุกชนิดเลยค่ะทั้ง B7 เหลือ38บาท80สตางค์ B20 33บาท80สตางค์แล้วก็พรีเมียมดีเซลก็54บาท25สตางค์นะคะก็ยังไม่รวมภาษีบำรุงนะคะนี้ต่างจังหวัดก็ราคามากกว่ากรุงเทพอยู่แต่ก็ไม่ถึงบาทเนาะก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็ถือว่ามีหน่อยเนาะหลายคนบอกว่าพอได้หายใจนะพอได้หายใจเขาอย่างนั้นส่วนเรื่องของฝนฟ้าเอ๊ะมีวันนี้ไม่ได้เป็นข่าวด่วนนะสำหรับฝนตกฝนฟ้าคะนองนะคะช่วงนี้มีแต่ว่าไม่ได้เยอะมากเดี๋ยวรออีกสักพักนึงนะเดี๋ยวกรมอุตุก็จะส่งมานะคะเอาที่น้องเมย์อยู่หลังไมค์นะคะเหมือนเดิม022481366ค่ะ022481366นะคะโทรศัพท์มาพูดคุยกันทักทายกันนะคะซึ่งแรกเลยที่ต้องประกาศนะคะก็เป็นเรื่องที่ทางกอรมน.นะคะได้มีการขอต้องบอกว่าขอจริงๆว่าผิดกฎหมายนะคะจากกรณีที่พบว่ามีการเผยแพร่ภาพที่ถูกสร้างและดัดแปลงด้วย AI ซึ่งแสดงภาพในหลวงกับสมเด็จพระราชินีขณะเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีเกี่ยวกับการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะหลายคนก็แชร์ไปด้วยความที่ไม่รู้ว่ามันเป็นภาพจริงหรือภาพที่มีการดัดแปลงขึ้นมานะคะภาพดังกล่าวนั้นถูกเผยแพร่ตั้งแต่วันที่13แล้วส่งต่อกันอย่างกว้างขวางผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะซึ่งเป็นภาพที่สร้างและปรับแต่งด้วย AI ในลักษณะที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพื่อกระตุ้นอารมณ์และสร้างปฏิสัมพันธ์บนโลกออนไลน์ก็ส่งผลให้เกิดความเข้าใจคาดเคลื่อนและก็ความสับสนในสังคมนะคะกอรมน.ค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขอความร่วมมือนะคะขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาติว่าควรจะตรวจสอบแหล่งที่มาจากหน่วยงานภาครัฐจากสำนักพระราชวังหรือสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือก่อนจะเผยแพร่ก่อนจะแชร์ก่อนจะแบ่งปันก่อนจะโพสต์ทุกครั้งเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จลดความสับสนในสังคมแล้วก็ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางข้อมูลข่าวสารอย่างมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมจริงๆการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะหรือเอาไปเผยแพร่ส่งต่ออันเป็นเท็จเนี่ยก็ถ้าก่อให้เกิดความเสียหายนะแล้วอาจจะไปกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอาจจะเข้าข่ายมีความผิดนะคะตามกฎหมายพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะโทษหนักอยู่นะแต่ตอนนี้กรมน.เขาก็ขอความร่วมมือนะขอความร่วมมือนะที่บอกว่าโทษหนักนี่คือจำคุกนะคะไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน100,000นะคะ

หรือทั้งจำทั้งปรับเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือหยุดก่อนแชร์นะคะตรวจสอบก่อนเชื่อแล้วก็ร่วมกันใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างตั้งใจมีความรับผิดชอบแล้วก็เคารพต่อข้อเท็จจริงเพื่อทำลงรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมแล้วก็ปกป้องสถาบันหลักของชาติไม่ให้ตกเป็นเป้าของการบิดเบือนข้อมูลในโลกดิจิทัลปัจจุบันนี้นะคะบางท่านก็รู้ว่า

นี้ไม่ได้นะคะก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเรียกว่าเอาผิดยังไม่ได้เอาผิดใครนะคะแต่ว่าขอความร่วมมือก่อนว่าไม่แชร์ภาพไหนที่ไม่จริงไม่อะไรเพราะว่ามีคนชอบไปดัดแปลงอ่ะอันนี้ก็ดูแล้วมันรู้สึกนะขัดตาขัดใจแหละเนาะเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็อาจจะไม่อยากที่จะทำอะไรในช่วงเวลานี้นะคะในช่วงที่คนไทยกำลังอยู่ในช่วงความโศกเศร้ากันอยู่นะคะก็ต้องขอความร่วมมือกันก่อนนะยิบแชร์นะภาพปลอมพิสก็ไม่มั่นใจก็ถามได้นะคะว่าภาพนั้นเนี่ยจริงไหมยังไงอะไรอย่างนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนได้เข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับบางท่านค่ะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวนะต้องสายมาได้ยังขออนุญาตเช็คไลน์นิดนึงนะคะเราอยู่นะคะ022481366นะคะ022481366ค่ะใครที่จะโทรมานะคะอยู่นะมีเรื่องจริงๆก็เยอะอยู่นะโอ้มีอะไรละเนี่ยไฟไหม้เหรอเมื่อคืนใช่ไหมคะโอ้โหวอดไปทั้งหลังเลยนะคะบ้านหลังนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะคะอ๋อเป็นเหตุการณ์แก๊สรั่วค่ะในบ้านหลังหนึ่งพบว่ามีเปลวเพลิงนะคะลุกไหม้ตรงวาล์วถังแก๊สภายในห้องครัวก็ควบคุมเพลิงไว้ได้ไม่ลุกลามไปยังส่วนอื่นของบ้านเฉพาะครัวนะคะก็ปรากฏว่ามีผู้บาดเจ็บด้วยนะคะถูกไฟลวกเล็กน้อย1รายก็เบื้องต้นนั้นปลอดภัยอันนี้ระวังนะคะเพราะว่าบางบ้านเนี่ยเวลาจะไม่ทำอาหารแล้วอ่ะก็ไม่ได้ปิดถังแก๊สคือไม่ได้ปิดวาล์วนักดับเพลิงเขาประชาสัมพันธ์นะว่าขอให้ทุกบ้านนะคะจะเป็นบ้านร้านอาหารเพิ่มความระมัดระวังในการใช้งานถังแก๊สและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็มันตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะเนี้ยคือบางทีแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงก็ต้องทำกับข้าวอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ปิดนะไม่ได้ทำอะไรอันนี้ก็คงจะต้องระมัดระวังแหละเนาะไม่รู้จะว่ายังไงนะคะก็ไม่ประมาทต้องบอกว่าอย่างนั้นค่ะเมื่อวานนี้มีเรื่องของหนุ่ม17อันนี้เป็นเรื่องวัยรุ่นเนาะสังคมมันก็จะมีอย่างเนี้ยทุกวันนะคะคือทางตำรวจนครบาล3นะคะกลุ่มงานสอบสวนนครบาล3ได้มีการสืบสวนจับกลุ่มเด็กชายไม่ใช่เด็กชายสินะ27แล้วเนาะเด็กชายน้องเอกับน้องบีละกัน27เท่ากันเลยทั้งคู่นะคะไล่ยิงเด็ก16อ่ะคิดดูโอ้โหมีปืนแล้วนะคะเนี่ยเป็นอาวุธปืนไทยประดิษฐ์1กระบอกแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์นะคะนี่ก็ปรากฏว่าไล่ยิงกันตอนบ่าย2นะคะ14:30 เนี่ยค่ะก็โชคดีนะคะไม่ได้เสียชีวิตหรือว่าอะไรแต่ว่าที่ตกใจอย่างที่บอกนะคะว่าเด็ก27เนี่ยมีปืนนะคะเอาออกมาจากบ้านนี่ค่ะแล้วก็มาไล่ยิงกันก็ถามว่าเพราะอะไรไปยิงเด็กอายุ16อ๋อมันเช็คของครับพี่มันด่าผมและให้ของรับผมแค่นี้เองนะคะพอได้ยินแบบนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปก่อเหตุแล้วก็ไปยิงเขาโอ้โหดูสิและที่น่าตกใจกว่านั้นอีกก็คือว่าเด็ก2คนนี้มีถูกประวัติมีประวัติถูกจับกุมแล้วนะคะเมื่อปี68ร่วมกับพวกอีก9คนทำร้ายร่างกายผู้เสียหายทางคดีโอ้พนักงานสอบสวนตำรวจก็เลยต้องจับอีกแล้วอีกรอบนึงนะคะนี่คือเด็กปัจจุบันนี้

0: ะไล่ยิงกันเนาะก็พ่อแม่ก็ต้องตรวจเช็คนิดนึงนะว่าเด็กนั้นเนี่ยมีปงมีปืนหรือเปล่านะคะก่อนออกจากบ้านไปโรงเรียนนะคะไปรับสายกันหนึ่งสายกันนะคะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับด้วยครับสวัสดีครับ
3: ครับผมครับครับสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวน้องๆมาด้วยใช่ไหม
2: มาด้วยครับมาด้วยสวัสดีครับ
0: โอเคสองสายมาเลยนะคะลุงไม้สีสายลุงค่ะลุงไม
3: ้สวัสดีพี่สีพี่สีกับน้องๆกับผม
2: ครับสวัสดีครับลุง
0: เชิญค่ะเชิญค่ะลุงหมามีนบุรีหันดง
3: ผมมีเรื่องอยากจะถามเกี่ยวกับว่าบัตรทองนะครับเพราะว่ามันหลายปีแล้วอ่ะที่ว่าจะทำให้เป็นบัตรประชาชนใบเดียวใช้ได้ทุกที่อะไรเงี้ยและปัจจุบันเนี้ยผมยังต้องไปเอาใบส่งตัวนู่นน่ะไอ้โพสีนู่นน่ะผมไอ้บ้านผมอยู่ลาดกระบังบ้านผมอยู่ลาดกระบังแต่ว่าผมก็
0: โพสีคือพัทลุงเหรอ
3: ฮะ
2: อยู่ฝั่งทนใช่ไหมพี่ฝั่งทน
0: เขาฝั่งทนเลยเหรอโ
3: อ้โพสีตรงไอ้นี่ครับตรงสุขุมวิท56ครับ
0: อ๋อชอบให้มันเราเข้าใจถูกแล้วแต่สุขุมวิทของแม่โพสี
3: ตุ้
0: นชนโพสีนะอ๋อค่ะ
3: เป็นอนามัยที่ศูนย์เขาเรียกว่าศูนย์อะไรโพสีที่56ตรงสุขุมวิทครับผมไอ้ตัวนี้มันก็นานแล้วนะแต่ว่าผมแปลกตรงที่ว่าไอ้โรงพยาบาลที่ผมขอติดไว้เนี่ยที่ตอนนู้นเนี่ยเนาะก็ต้องเอาใบส่งตัวทุกครั้งแม้กระทั่งว่าเป็นรอบที่ว่าไอ้นัดหมอนัดอย่างเราหาหมอต่อเนื่องใช่ไหมผมเป็นโรคเบาหวานโรคความดันไขมันอะไรเงี้ยนะต้องไปหาหมอต่อเนื่องหมอนัดทุก3เดือนนะครับมันก็ยังต
0: ้
3: องเราอยู่เพราะว่าทั้งที่ว่าเราหาหมอทุกๆ3เดือนเนี่ยไม่น่าจะให้ใบส่งตัวนะผมว่านะแต่ว่าผมเดินไปหาหมออยู่ที่โรงพยาบาลมีนบุรีเนาะเขาไม่ได้เอาส่งตัวนะคุณศรีเขาเอาใบส่งเขาถามว่าใช้สิทธิ์อะไรผมบอกว่าผมไม่มีสิทธิ์อะไรผมมีแต่บัตรทองว่างั้นผมก็คือประกันสังคมผมก็ไม่มีแต่ว่าผมมีบัตรทองเขาก็ไล่ให้ไปตึกที่เป็นบัตรทองเหรอเนาะก็ไปตึกที่บัตรทองก็ไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเอาใบส่งตัวเขาก็ให้หาหมอเลยนะครับมันยังไงผมก็จะงงอยู
2: ่แต
3: ่โรงพยาบาลที่เราขอติดเอาไว้เนี่ยที่ว่าเป็นติดของเราโดยตรงเนี่ยมันทำไมถึงต้องเอาใบส่งตัวอยู่ตอนนี้นะครับ
2: มันขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลนะครับคุณลุงครับที่เคยฟังทางสปสช.เขาบอกครับคือถ้าโรงพยาบาลเขาเข้าร่วมแบบใช้บัตรประชาชนรักษาได้เลยแต่มันก็ที่ไหนก็ได้เลยครับอันนี้คือลุงไปรักษาที่โรงพยาบาลเลยนะที่ว่าต้องใช้ใบส่งตัวเนี้ย
3: เอ่ยชื่อได้ใช่ไหม
2: ครับผม
0: น่าจะได้นะลุง
3: โรงพยาบาลศิรินธรนะครับ
0: โรงพยาบาลศิรินธรเขตประเวศเน
2: า
0: ะ
2: เพราะว่าเขาสงสัยใบส่งตัว
0: ทุกครั้งก็เลยสงสัยว่าเพราะอะไรทำไมใช่ไหม
3: ใช่ครับเพราะแต่ว่าเขาก็ให้เอาไว้ล่วงหน้าอยู่ปีหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ต้องไปเอาครับเพราะไป
0: อ๋อนี่คือเอามาทั้งปีเลยใช่ไหมกี่ใบเอามาเป็น10ใบเหรอครับ
3: ลาดกระบังไปสุขุมวิท60กิโลนะคุณศรี
0: ค่ะอ๋อก็เลยสงสัยว่าทำไมยังต้องเอาใบส่งตัวอยู่ทำไมไม่เข้าตรงนี้เหรอคะ
3: ครับผมมันเพราะว่าเราก็ใช้สิทธิ์อยู่นี่สิทธิ์ของเราก็ขอไว้ที่นี่ใช่ไหมแล้วก็คือหาหมอทุกๆ3เดือนอย่างเงี้ยครับผม
0: ก็เลยสงสัย
3: เป็นโรคประจำตัวนะครับ
0: ค่ะ
3: แต่ผมไปหาที่เย็นที่มินบุรีนี่เราไม่ต้องเอาไปส่งตัวแล้วเราก็ไม่ต้องเสีย30บาทก็ไม่ต้องเสียก็คือเขาให้หาเลยอย่างนะครับ
2: เออที่มีนบุรีนี่เป็นคลินิกหรือว่าเป็นโรงพยาบาล
3: ฐานรวมแล้วก็จบก็หาหมอได้เลยอย่างเงี้ยครับ
2: โอ้ที่มีนบุรีนี่เป็นคลินิกหรือว่าเป็นโรงพยาบาลอะไรลุงนะ
3: เออ
0: ต่อรู้ไหมที่มีนบุรีนี่เป็นคลินิกหรือเป็นโรงพยาบาลที่ไม่ต้องไปส่งตัว

0: รงพยาบาลนวมินทร์1ครับผม
1: นวมินทร์ผมคิดว่าสิรินทร์เนี่ยเขาอาจจะเป็นโรงพยาบาลสังกัดกทม.นะพี่เขาอาจจะต้องใช้ก็จะต้องใช้บางส่วนตัวเพราะว่าคนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองกับโรงพยาบาลสิรินทรเขาเยอะอยู่แล้วอ่ะพี
0: ่มันไม่ใช่ของรัฐบาลหรือว่ายังไงครับไอ้
1: มันเจ้าของรัฐแต่มันเป็นของสังกัดกทม.ครับ
0: แต่ก็ไม่เป็นไร
1: สังกัดกระทรวง
0: ไปเอาไปปีหนึ่งนะปีหนึ่งต้องไปเอาปีหนึ่งเลยนะครับ
1: คุณรู้อย่างนี้ไหมลองโทรไป1330แล้วแจ้งขอย้ายสิทธิ์ไว้มานานแล้วเราก็ย้ายสิทธิ์มาอยู่สิรินทรเลยดีไหมล่ะ
0: ย้ายมาแล้วครับตอนนี้ตะกอนผมอยู่โรงพยาบาลรามาใช่ไหม
1: อ๋อครับ
0: ผมอยู่โรงพยาบาลรามาแล้วตอนนี้ผมก็เลยขอย้ายมาที่มาที่สิรินทรตอนนี้ไอ้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลลาดกระบังมันเต็มผมว่าจะย้ายมาลาดกระบังใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าใกล้ที่สุดก็คือใกล้ๆบ้านเราที่สุดก็คือสิรินทรนี่ตอนนี้ทะเบียนบ้านผมน่ะอยู่ลาดกระบังนี่แหละแต่ว่าเขาต้องเอาคนค้ำอะไรอย่างเงี้ยนะก็มันหาคนค้ำไม่ได้อย่างเงี้ยก็เลย
2: ดูยุ่งยากอะไรอย่างงี้เน
0: า
2: ะ
0: ยุ่งยากยุ่งยาก
2: ไกลด้วย
0: ครับทั้งที่ว่าทะเบียนบ้านผมเป็นเจ้าบ้านเองนะผมเป็นเจ้าบ้านเองอยู่ลาดกระบังผมจะเป็นเจ้าบ้านเองก็มีบ้านเลขที่อะไรครบหมดทุกอย่างแต่ทำไมมันต้องยุ่งยากขนาดนี้อ่ะครับ
2: ก็น่าจะเรื่องที่คุณจามวันบอกแหละว่าคนละสังกัดค่ะบางทีโรงพยาบาลเนี่ยมันมีสังกัดมหาวิทยาลัยสังกัดกทม.สังกัดกระทรวงสาธารณสุขอย่างเงี้ยค่ะมันข้ามเรียกว่าข้ามองค์กรกันก็เลยต้องมีใบส่งตัวมาหน่อยนะคะแต่คิดว่าโดยเร็วนี้แล้วก็น่าจะบูรณาการร่วมกันนะน้องร่วงเนาะ
1: ครับผมว่าแล้ว
2: แต่ว่าอาจจะยังไม่ปุ๊บปั๊บยังไม่เร็วนะคะก็ทำแบบนี้ไปก่อนนี่ลงหมายได้ใบส่งตัวทีละ12ใบทุกเดือนเหรอคะ
0: ไม่ใช่คือใบส่งตัวเราไปขอเราจะไปขอล่วงหน้าไว้1ปีอย่างเงี้ยนะเขาก็จะทำ
2: ก็ได้มาเลย1ปี
0: แสดงมาเลย1ปีเราก็สามารถหาหมอได้4ครั้งสี่ครั้งหมอใหม่อย่างเงี้ยนะ
2: ก็เข้าใจว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลสังกัดเดียวกันเนี่ยคิดว่าใบส่งตัวเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นแล้วในโรงปัจจุบันเนี้ย
0: ใช่มันน่าจะแบบนั้นแล้ว
2: ใช่น่าจะเป็นแบบนี้แล้วนะคะอันนี้ก็สะดวกสบายไปประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะลุงเนาะเวลาจะเดินทางไปหาหมอ
0: ข้อมูลของเราอะมันอยู่ในไอ้ข้อมูลของโรงพยาบาลอยู่แล้วมันไม่น่าเนาะข้อมูลของเราในคอมอยู่แล้วในโรงพยาบาลเน
2: ี่
0: ย
2: เข้าใจแต่ว่าไอ้เรื่องเงินอะลุงเวลาเขาจะมาเบิกกลับมาเนี่ยค่ะเขาน่าจะเบิกกันคนละส่วนคนละสังกัดใช่ค่ะผมว่าโรงพยาบาลประเวศอย่างเงี้ยค่ะโรงพยาบาลสิรินทรใช่ไหม
0: ใช่
2: เวลาเขาจะส่งเบิกเงินคืนมาเนี่ยที่รักษาไปแล้วเนี่ยก็น่าจะเบิกคนละชุดคนละที่กันเพราะว่าคนละสังกัดน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอย่างนั้นมากกว่านะคะส่วนการรักษาพวกน่าจะครอบคลุมเหมือนบริการทั่วแล้วล่ะนะก็เขาคุยกันได้แต่เรื่องเงินก็เป็นเรื่องใหญ่อย่างในต่างจังหวัดอย่างนี้เขาบอกว่าโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยถ้าคุณหมอเขารักษาได้แบบว่าเขาไม่ส่งตัวเลยนะคะน้องรุ่งอย่างนี้ไม่ค่อยส่งรักษาเองเลยรักษาเองเลยผ่าตัดเองรักษาเองเลยนะคะหมอเขาเก่งคือถ้าส่งแล้วเขาบอกว่ามันจะยุ่งยากนี่แหละในการเก็บเงินในการเอาเงินคืนมาจากสปสช.อะไรอย่างนี้ค่ะ
0: โอ้มันต้องเงินคนละส่วนอย่างนี้เหรอ
2: คนละส่วนใช่ค่ะก็คือเหมือนโรงพยาบาลไทยโรงพยาบาลมันอ่ะต้องเบิกกลับมาเพื่อกลับมาบริหารโรงพยาบาลตัวเองเนี้ยค่ะ
0: ยากโคตรยุ่งยากเกินไป
2: ยุ่งยากเกินไปนะคะอดทนเนาะอดทนนะคะ
0: ก็เป็นโครงการของรัฐแล้วก็น่าจะ
2: แต่มันคนละสังกัดเท่านั้นเองเนาะก็ไม่เป็นไรของลุงหมายได้ไป1ปีก็เดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันเนาะยังไงก็ตามให้ลุงหมายสุขภาพแข็งแรงนะคะไปหาหมอทุกนัดทุกครั้งเนาะน้องโด่ง
0: ครับผมคร
1: ับ ครับผมใช่เลย
2: นะคะ

0: คอกันต่อน้องรุ่งค่ะเชิญค่ะ
1: ครับผมนะฮะเออก็หลากหลายเรื่องราวนะครับ
0: ใช่ค่ะเนาะเรื่องคนป่วยเรื่องพระเรื่องครูนี่มีทุกวันเนาะก็
1: ครับผม
0: ครูที่ถูกเด็กป.3ถือมีดไล่ฟัน

0: ก็เมื่อวานนี้ก็รู้สึกว่ามีการให้ย้ายกลับไปสอนที่เดิมแล้วนะคะลุง
1: ครับผม
0: ค่ะน่ากลัวนะเดี๋ยวนี้เมื่อกี้ข่าวแรกที่ทำเสนอไปคือเด็ก16เด็ก17 2คนน่ะพกปืนไล่ยิงเด็ก16เมื่อวาน
1: เมื่อกี้ฟังพี่อยู่ว่าทำไมหาปืนได้ง่ายจังใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่17ออกจากบ้านก็มีปืนไปโรงเรียนหนีอ่ะ
1: เ
0: ดี๋ยวคิดดูแล้วนี่เด็กป.3ก็มีมีดไปโรงเรียนป.3ไม่ถูกหวดค่ะ
1: ป.3เห็นครูเนี่ยวิ่งหน้าตั้งเลยนะฮะ
0: ใช่ป.3ก็8ขวบเนาะ8ขวบ9ขวบประมาณนี้ใช่ค่ะอันนี้เป็นโรงเรียนในจังหวัดสกลนครนะคะถืออาวุธมีดพาไล่ฟันครูสาเหตุเกิดจากนักเรียนชายทะเลาะกับเพื่อนครูเห็นเหตุการณ์ก็เข้าไปห้ามแต่นักเรียนไม่พอใจโวยวายแล้วก็ด่าครูนะคะครูก็ช็อกเลยนะคะก็ปรากฏว่าสั่งให้เด็กกลับบ้านเนาะสั่งให้เด็กกลับบ้านแล้วก็หลังจากนั้นเด็กก็เอามีดมาไล่ฟันครูสาเหตุที่ห้ามไม่ให้ทะเลาะกับเพื่อนนี่แหละค่ะ
1: คุณครูก็ไม่ได้มาลงกับครู
0: ใช่ครูก็บอกว่าไม่ได้ถือโทษโกรธเด็กนะแล้วก็เป็นห่วงว่าเด็กคนนี้เนี่ยในอนาคตเขาจะอยู่ยังไงในการที่แบบเขาเรียกคุยเนาะว่าสอบสวนเขาได้จริงที่ประชุมว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเด็กป.3เนี่ยนะทำไมพฤติกรรมแบบนี้ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมเด็กคนนี้มีประวัติพฤติกรรมก้าวร้าวนะน้องดวงเพราะว่าสภาพแวดล้อมบ้านเบิ้ลเนี่ยพ่อก็เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและมีความรุนแรงย่า76ปีซึ่งเป็นคนดูแลหลักก็มีปัญหาสุขภาพมีข้อจำกัดในการดูแลแล้วก็มีข้อมูลสำคัญเนี่ยเรื่องเล็กๆนะอย่าลืมนะในวันเกิดเหตุย่าลืมให้หลานกินยา
1: ครับ
0: ส่งผลให้เด็กมีอาการแปรปรวนและไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองจนนำไปสู่เหตุการณ์ดังกล่าวนะคะแต่ถามว่ามันก็เล็กไหมไม่เล็กนะเรื่องการกินยานะคะซึ่งครูคนนี้ครูผู้หญิงก็ร้องไห้เสียใจนะว่า เหตุการณ์มันฝังใจอะเนาะมีทีมแพทย์มีนักจิตวิทยาเข้ามาดูแลรวมถึงผู้ว่าของจังหวัดสกลนครด้วยนะคุยปลอบใจแล้วก็เดี๋ยวจะวางแนวทางว่าจะเอาตัวของพ่อเด็กเนี่ยเข้าสู่กระบวนการบำบัดยาเสพติดนะที่บ้านพักใจสักประมาณ 4-6 เดือนเด็กก็จะเข้าสู่การประเมินและรักษาทางจิตเวชต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์จนกว่าสภาวะจิตใจที่ดีขึ้นนะคะเนี่ยน่าเชื่อเนาะ
1: ครับต้องดูแลใกล้ชิดบางที
0: ย้ายกลับบ้าน
1: ครับผมโอ้เป็นครูก็ปลอดภัยแล้วเนาะเป็นครูนี่ก็ไม่ง่ายนะ
0: ใช่
1: โ
0: อ้
1: โหนะครับ
0: ครูก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้โกรธเด็กหรอกเพราะว่ารู้ว่าเด็กคนนี้มีปัญหาแต่เป็นห่วงเขาว่าหลังจากเนี้ยเด็กคนนี้จะอยู่ยังไงใช่ไหมคนดูแลก็คือย่าอุ้ยเชื่อไหมว่าตอนที่ครูเล่าเนี่ยหนีสุดชีวิตเลยนะคะหนีสุด
1: ก็เด็กเวลาวิ่งเขาก็วิ่งเร็วกันนะวิ่งไล่ถือมีดแล้ววิ่งไล่นึกภาพดูพี่ครูก็ต้องวิ่ง
0: ถือ
1: มีดอะไรของผู้หญิง
0: วิ่งถือหูไม่วิ่งนะมีสิทธิ์ที่จะบาดเจ็บ
1: ครับ
0: นี่ค่ะเหมือนในคลิปเลยแหละในคลิปเห็นแล้วรู้สึกโอ้โหคุณครูก็วิ่งร้องให้คนช่วยเด็กก็แตกตื่นนะคะตกใจร้องไห้จนพันโลมาช่วยอะค่ะล่อเด็กให้มาทางสนามเด็กเล่นนะคะกล่อมให้เด็กวางอาวุธลงเขาถึงยอมก็ต้องขอบคุณพันลงเนาะ
1: เออดีแล้วไม่มีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นนะครับ
0: เนาะแต่ว่าอย่างที่บอกเนี่ยเด็กคนนี้เห็นบอกว่าชอบคือเหมือนกับว่าข่มขู่รีดไถเงินเพื่อนด้วยนะพฤติกรรมก่อนหน้านี้นะลุงเด็กคนนี
1: ้
0: รีดเงินรีดไถเงินเพื่อนจนเด็กบางคนเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วต้องย้ายโรงเรียนหนี
1: โอ้โหเด็กมีปัญหาจริงๆเนาะ
0: จริงค่ะ
1: ต้องไปดูแลกันไป
0: อืม
1: ที่

0: ที่ดอนเมืองก็มีคดีหนึ่งนะครับพี่อันนี้ก็เป็นคดีใหญ่เหมือนกันนะฮะแล้วเมื่อวานก็คลี่คลายได้แล้วนะครับจากกรณีที่ไปเจอศพถูกหั่นแล้วก็ยัดไว้ในกล่องในลังพลาสติกทิ้งไว้ที่บ้านหลังหนึ่งในเขตดอนเมืองนะฮะนะตำรวจเขาก็เลยเริ่มแกะรอยนะครับจนไปพบว่าผู้ตายเนี่ยก่อนถูกฆ่านะครับไปทะเลาะกับกลุ่มวัยรุ่นอยู่กลุ่มหนึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับตำรวจนครบาลนะครับจับกลุ่มได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผู้ต้องหา3คนนะฮะตำรวจไปเอาตัวมาที่โรงพักแล้วนะครับเมื่อคืนนี้จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับชนวนเหตุเนี่ยเบื้องต้นเขาบอกว่ามีความขัดแย้งกันเรื่องนาฬิกาคือผู้ตายเนี่ยไปโทษไปกล่าวหาแหละนะครับว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยขโมยนาฬิกาเขาไปนะฮะก็เลยมีการนัดมาเคลียร์กันนะครับที่บ้านก็พาพวกมาเคลียร์กันว่าไม่ได้เอาไปนะฮะจนบานปลายทะเลาะกันก็เลยถึงขั้นลงมือฆ่ากันนะฮะจากนั้นก็กลัวความผิดก็เลยเถิดเลยฮะทีนี้หั่นศพซะเลยผู้ตายเป็นคนรูปร่างใหญ่หวังจะหั่นศพแล้วก็ใส่ไว้ในกล่องแล้วก็ซ่อนไว้ในบ้านเพื่อประวิงเวลาเพื่อหลบหนีไงพี
1: ่โอ
0: ้โหมันจะง่ายอะไรขนาดนั้นเนาะ
1: ก็จริง
0: ล่าสุดนะจับกุมได้แล้วนะครับนายกฤตนัทนายสุปกรณ์และนายเชยพล3คนนี้นะครับร่วมกันก่อเหตุสารอนุมัติหมายจับไปตามจับกุมมาได้นะครับแถวแถวปทุมธานีนะครับ
1: จับได้เรียบร้อย
0: เมื่อวานนี้คุมตัวมาที่โรงพักนะครับโอ้โหทั้ง3คนเนี่ยนะฮะในสภาพอิดโรยเขาบอกว่าตั้งใจจะมาเคลียร์เรื่องนาฬิกาเนี่ยแหละแต่ปรากฏว่าผู้ตายเนี่ยมาด่าบุพการีเขา
1: ค่ะ
0: นะครับก็เลยลงมือเลยฮะสุปกรณ์นะฮะเป็นคนนายสุปกรณ์เนี่ยเป็นคนเอามีดเนี่ยแทงนะครับ
1: โอ้โหโหดเป็นจริงๆเลย
0: นี่ฮะมูลเหตุเรื่องของนาฬิกามีการกล่าวหากันนะครับนี่ฮะเจ้าตัวบอกว่าสุปกรณ์เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยนะทำคนเดียวนะไม่มีใครมาช่วยยกกล่องยกหีบเนี่ยขึ้นไปอยู่ด้านบนของบ้านทำคนเดียวว่างั้นเ
1: ถอะทำคนเดียว
0: แต่เพื่อนอีก2คนก็อยู่ในที่เกิดเหตุนะ
1: แล้วติดล่างแหไปด้วยไหม
0: ก็โดนไปด้วยนะครับโดนข้อหาร่วมกันนี่แหละฆ่าก็ซ่อนร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาร่วมกันซ่อนเร้นอำพรางศพ
1: โอ
0: ้ครับผม
1: โอ้โหทุกวันเนาะฆ่ากันทำร้ายกันโอ้ยคือเขาบอกว่าแค่ด่าพ่อแม่เหรอ
0: เขาใช่ครับก็เขาบอกตั้งใจจะมาเคลียร์เรื่องนาฬิกาว่าไม่ได้ขโมยไปแต่ว่าพอมาถึงแล้วโดนด่าก็เลยโมโหนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เลยลงมือฆ่าเพื่อนคนนี้ซะเลยฮะโอ้โห
1: ค่ะส่วนวินมอเตอร์ไซค์กับตำรวจตชด.อันนี้ก็บอกว่ามีด่ากันก่อนด้วยนะในกล้องเราอาจจะไม่ได้ยินใช่ไหมเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยที่โรงพยาบาลตำรวจนะครอบครัวของนายชรินวินมอเตอร์ไซค์ที่เสียชีวิตนะคะก็มีญาติไปติดต่อขอรับศพไปทำพิธีที่วัดกุณฑีรุทธารามห้วยขวางนะคะก็ลูกสาวของผู้เสียชีวิตเธอบอกว่าก่อนเกิดเหตุประมาณสักหนึ่งทุ่มพ่อซื้อข้าวมาให้เธอกินแล้วก็ไปเปิดทีวีดูการ์ตูนทุกสิ่งอย่างดูเหมือนปกติไม่มีอะไรผิดแปลกจนกระทั่งช่วงดึกมีเพื่อนบ้านโทรมา

0: ว่าจ้างให้ไปซื้อยาก่อนจะเกิดเหตุก่อนหน้านี้ย้อนกลับไป3วันบอกว่าพ่อเนี่ยโพสต์รูปลูกสาวลง Facebook พร้อมใส่เพลงแสดงออกถึงความรักและบอกรักก็เลยทำให้ลูกสาวเนี่ยแปลกใจทั้งที่ก่อนหน้านี้พ่อไม่เคยทำแบบนี้ลูกก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นลางสังหรณ์เนี่ยค่ะแล้วครอบครัวเขาบอกว่ารู้สึกไม่สบายใจที่โซเชียลวิจารณ์นะคะแล้วไปให้กำลังใจผู้ต้องหาแทนมีการระดมเงินช่วยเหลือตชด.กันก็เลยมองว่าโอ้สังคมไทยเป็นอะไรไปไม่รู้ข้อเท็จจริงทั้งที่ผู้เสียชีวิตถูกด่าก่อนเนี่ยครอบครัวว่าอย่างนั้นนะน้องดงถูกกระทำก่อนเป็นใครก็ทนไม่ได้แต่ยอมรับว่าการดุมทำร้ายอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสูญเสียแต่ในฐานะที่ผู้ต้องหาเป็นตำรวจก็ไม่ควรมาโกรธแค้นถึงขั้นยิง17นัดแบบนั้นดูแล้วเกินกว่าเหตุถ้าหากอ้างว่ามีอาการป่วยจิตเวชก็ไม่ควรรับราชการและพกพาปืนครอบครัวไม่ได้มีเส้นมีสายและไม่สามารถห้ามปรามความรู้สึกนึกคิดของโซเชียลได้แต่อยากให้ทุกคนรู้ว่าครอบครัวเป็นฝ่ายสูญเสียเป็นการพูดข้อเท็จจริงและมีการตั้งข้อสังเกตด้วยว่าหลังก่อเหตุทำไมถึงไม่มีการตรวจปัสสาวะตำรวจคนนี้นะคะส่วนมีคนเอาคลิปมาเปิดเผยภายหลังนะคะว่าเขามีการตั้งข้อสังเกตว่าวินเนี้ยเคยถูกร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมไม่เหมาะสมเล่นการพนันในวินบ้างดื่มสุราบันเทิงกันเนี่ยมีคลิปอะไรอย่างเนาะแล้วก็บางคนก็สักลายจนน่ากลัวญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่าเรื่องพวกนี้ขอให้สังคมเข้าใจว่ามันไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะขอให้แยกแยะเพราะในวันเกิดเหตุเพื่อนวินส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เข้าไปรุมมีเพียง 2-3 คนเท่านั้นครอบครัวก็เลยบอกว่าถ้าหากผู้เสียชีวิตรับรู้ก็ไม่อยากให้จองเวรจองกรรมซึ่งกันและกันขอให้เป็นสู่ภพภูมิที่ดีเข้าใจว่าเขาคงทำบุญมาแค่นี้ค่ะนี่คือครอบครัวแบบท้อมากคุณลุงจริงนะในโซเชียลมีเดียเนี่ยมีการแบบว่าก็ตั้งเลยบอกเนี่ยถ้ามีเลขบัญชีของตชด.เนี่ยบอกด้วยเขาจะช่วยค่าประกันตัวอย่างนี้เลยครอบครัวก็เลยบอกว่าไม่เข้าใจสังคมเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นแบบนี
1: ้
0: อันนี้อารมณ์ของผู้คนที่พอรู้ข่าวนะ
1: ครับคือคนไม่ในคลิปเนี่ยมันไม่เห็นมันไม่ได้ยินหรอกว่าก่อนที
0: ่
1: เข
0: ามี
1: การ
0: ขี
1: ดกันเขาทางตชด.ไปยั่วไปยั่วยังไงทางฝั่งนี้ไปพูดอะไรนะที ่ข่าวเนี่ยมันก็มีแต่คนมาบอกว่ามาเรียกรถจากตลาดห้วยขวางไปสน.มักกะสัน
0: พ
1: อบินบอก120ทางฝั่งนู้นบอกโอ้ยแพง80ได้ไหม60ได้ไหมมีการต่อราคากัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วทางนี้เขาเลยบอกให้ไปนั่งแท็กซี่ไปไอ้บทสนทนาพวกนี้เวลาคนเรามันคุยกันเนี่ยเราไม่รู้ว่าคุยด้วยอารมณ์ไหนท่านพี่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ถ้ามันแพงพี่ก็ไปแท็กซี่ก็ได้นะครับถ้าพูดอย่างนี้มันก็คุ้มคนมันไม่ใครโกรธกันหรอกท่านพี
0: ่
1: แต่เวลาคนเล่าในคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วเขาเล่ามันเขาไม่ได้เล่าว่าอารมณ์มันพูดยังไงหรือก็ทางฝั่งตชด.แล้วไปพอไม่ไปทางนี้ไม่ไปเลยแค้นเลยแพร่ไปพูดจาอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เดี๋ยวตำรวจเขาต้องไปเก็บรายละเอียดเลยนะครับว่าพยานแวดล้อมเขาว่ายังไงกันบ้างนะ
0: คร
1: ับเพราะเห็นเพื่อนวินเนี่ยเพื่อนวินก็มาเล่าบอกว่าทางฝั่งที่ตชด.เนี่ยก็ไม่ไปอ่ะก็ยืนแถวนั้นแล้วเหมือนกับคนกำลังก็โกรธวินอ่ะแบบมองด้วยสายตาค้อนมาคนที่บอกไม่ไปอ่ะนะที่บอกให้ไปนั่งแท็กซี่ไปนั่นแหละก็มองค้อนมาแล้วก็มีการท้าทายกันทีเนี้ยพูดจาท้าทายกัน
0: ก็เกิดเรื่องจนได้นะคะเสียชีวิตไป2บาดเจ็บไป1นะคะเมื่อวานนี้ศาลก็ให้ประกันตัวตชด.แล้วนะคะในวงเงิน 500,000 บาทนะคะแล้วก็หลังจากศาลให้ประกันตัวเรียบร้อยเอาจริงๆนะทุกคอมเมนต์ 95% เทไปในทางเดียวกันหมดอีกแล้วค่ะน้องดง
1: ครับ
0: เนี่ยสู้นะตชด.สู้นะคะเป็นกำลังใจนะคะเชียร์นะคะอย่างเงี้ยเอาจริงอย่างเงี้ย

0: ราะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องสู้คดีดีๆเนาะเพราะว่าทนายเนาะต้องเก่งมากเนาะว่าไหม
1: ครับ
0: นี่ค่ะต้องตามนั้นไม่รู้จะว่ายังไงเนาะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเหมือนสังคมจะมีส่วนร่วมไปด้วยอ่ะแล้วก็พูดถึงวินมอเตอร์ไซค์สักหน่อยนึงก็ได้นะคะส่วนหนึ่งละกันเนาะส่วนน้อยด้วยอ่ะช่วยว่าคนสัมผัสได้ถึงความรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นในแต่ละวันตรงโล่ง
1: ครับ
0: ใช่ไหมเหมือนกับที่รายการเราพูดถึงพี่ที่แท็กซี่บ่อยๆเนาะมันจะมีแท็กซี่กลุ่มหนึ่งอ่ะที่แบบมีคนโทรมาบ่อยมากในแถวลังสิตเนี่ยโทรมาฟ้องเราอยู่บ่อยมีประมาณเหมือนเป็นมาเฟียเหมือนเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คล้ายๆลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นฝากถึงพี่วินมอเตอร์ไซค์ทุกวินนะคะในกรุงเทพเนาะ
1: ครับครับ
0: ค่ะตรงยื่นบริการเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญแล้วก็เรื่องกิริยามารยาทเรื่องอะไรเงี้ย
1: ต้อง
0: หลายเรื่อง
1: เนี่ยต้องดูอารมณ์ผู้คนแบบนี้พี่ว่าทำไมสังคมเขาถึงเอ็นมาทางฝั่งของทางผู้ก่อเหตุนะ
0: ใช่
1: ก็คนเขาเชื่อว่าถ้าวันนั้นเนี่ยไม่ชักปืนออกมาถ้าวันนั้นไม่ชักปืนออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องที่เขาบอกว่าต้องโดนลุมแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะภาพในกล้องเนี่ยเห็นแล้วแหละว่าพี่วินเนี่ยเตรียมที่จะเข้าไปเนี่ยสองสามสี่คนแถวนั้นแหละไม่รู้กี่คนละเตรียมที่จะเข้าไปละแต่ทีเนี้ยการชักปืนออกมาแล้วก็นำยิงหมดแม็กเนี่ยเขาก็ต้องไปต่อสู้ในชั้นศาลแล้วว่าไอ้พี่ว่าเขาป้องกันตัวคำนี้ไอ้ป้องกันตัวมันป้องกันได้ขนาดไหนครับ
0: ใช่เลย
1: เห็นบอกว่าคนในพ่อก็ไปหาเงินมาเนี่ยนะโอ้โหถึงที่เอาคอนโดไปวางเลยนะพี่เพื่อเอาเงินหนอกมาก่อนเอาเงินหนอกประกันลูกชายนะฮะ
0: 500,000
1: บาท
0: ค่ะน่าจะกันตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ออกจากราชการไว้ก่อน
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องอารมณ์เนาะหรือตอชดปืนดุค่ะมีข้อแม้เรื่องห้ามยุ่งกับพยานหลักฐานนะคะถึงแม้ว่าภรรยาของหนึ่งในผู้เสียชีวิตจะไปคัดค้านการประกันตัวก็ไม่ได้เป็นผลนะคะต้องศาลอนุญาตให้ประกันตัวนะคะเมื่อวานนี
1: ้
0: ค่ะ
1: เนาะประมาณนี้ครับผม
0: เราพักกันเลยไหม
1: ได้ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวก็มาในช่วงชั่วโมงที่2กันต่อนะคะข่าวเช้า95ค่ะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมพร้อมนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง

0: งครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเข่าช่องรถแท้กาแฟไทย
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

0: ด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียหมดท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: มาแล้วชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมทนะคะ 6:09 นาทีกับเช้าวันอังคารวันนี้16เดือน6นะคะน้องโด่ง
1: วันหวยออกวันลอตเตอรี่ออก
0: วันลอตเตอรี่ออกเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นจิ้งจก2หางก่อนค่ะจิ้งจก2หางอะไรนะเดี๋ยวนะมีคนอ๋อนี่ไงเกาะอยู่ที่ศาลพระภูมิอ่านะคะเล็กเยอะเหลือเกินนะคะก็มันเป็นวัฒนธรรมของคนไทยอ่ะเนาะเราต้องตีเป็นตัวเลขตีเป็นเลขก็ได้นะคะปกติจริงจบมันก็จะหางเดียวเนาะสัตว์ทั่วไปใช่ไหมมันไม่มีสัตว์ประเภทไหนที่มีสองหางเนาะเห็นไหมพอมันแตกก็นั่นแหละเผื่อจะให้โชคให้ลาบนิดๆหน่อยๆก็ยังดีอะไรอย่างนี้นะค่ะพูดถึงโชคลาบนี่ต้องแสดงความยินดีด้วยเลยอย่างนี้ข่าวดีเลยนะคะของคุณแม่นนนี่นี่เป็นคุณแม่ป้ายแดงเลยค่ะนนนี่ลูกสาวของคุณแอมซีเรียมค่ะน้องโด่งหลังจากแต่งงานแล้วก็ประกาศข่าวดีว่ากำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกล่าสุดนั้นเธอคลอดแล้วนะคะ
1: ชื่อน้องไทยก็เป็นคุณยายแล้วสิเน
0: าะโอ้ไม่น่าเชื่อเนาะคือยังสาวปิ้นมากเลยคุณซีเรียมกับคุณบิลลี่นะคะบิลลี่โอแกนก็ได้หลานสาวชื่อน้องไอนะคะน่ารักน่าเอ็นดูสุดๆเลยคุณนนนี่ก็โพสต์ว่ามาแล้วค่ะลูกคนแรกปลอดภัยแข็งแรงขอบคุณคุณหมอพี่ๆพยาบาลทุกคนที่ดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะคิดถูกที่เลือกที่นี่เพอร์เฟคสุดๆคุณหมอดูแลดีมากอ๋อหมายถึงโรงพยาบาลวิภาวดีนะคะบอกว่าจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะก็บอกว่าอีกวันที่ชีวิตเปลี่ยนเจ้าความรักของแม่นี่แม่ป้ายแดงนะคะ

0: ออกมาแบบเรียกสมบูรณ์คือสวยมาเลยอ่ะต้องบอกว่าอย่างนั้นคือทั้งฝั่งตายายปู่ย่าพ่อเนี่ยหน้าตาดีหมดเนี่ยนึกออกไหมแล้วลูกก็จะไปไหนล่ะคะเนาะก็อาจจะเข้าวงการบันเทิงในอนาคตอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: ในอนาคตใช่ไหม
0: ใช่มันต้องเข้าอยู่แล้วเอาเนนนี่ขนาดว่าเขาไม่ได้เข้านะเขาไม่ได้แสดงแบบเป็นจริงเป็นจังเหมือนพ่อกับแม่นะแต่เชื่อไหมว่าคนบันเทิงหรือว่าประชาชนรู้จักว่านี่คือเขาลูกของบิลลี่โอแกนลูกของแอนซีเดียมคือต้องเข้าแหละคือเข้าก็เหมือนไม่เข้าอ่ะหรือไม่เข้าก็เหมือนเข้ามาแล้วนะ
1: ครับ
0: ค่ะวันนี้
1: ขอบคุณดีด้วย
0: ยินดีด้วยยินดีด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: คือเดี๋ยวนี้ลูกของดาราเนี่ยเชื่อไหมว่าปัจจุบันเนาะมีงานมากกว่าพ่อแม่อย่างน้องเกลอ่ะเมื่อวานนี้เขาเจอคุณอนุทินต้องบอกว่าคุณอนุทินอ่ะไปเจอน้องเกลในงานเขาก็เชิญไปใช่ไหมแล้วก็ช่วงวันหนึ่งที่คุณอนุทินนายกรัฐมนตรีพบน้องเกลนะคะก็ภรรยาคุณจ๋าก็ถามว่ารู้จักลุงหนูไหมลุงหนูหน้าเหมือนหนูไหมซึ่งน้องเกลก็สายหน้าและยิ้มอย่างเขินอายก่อนที่นายกรัฐมนตรีขอย้ำขออุ้มหน่อยเชื่อไหมว่าน้องเกลปฏิเสธค่ะน้องนุ๊กแล้วปฏิเสธแบบน่ารักว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าหนูตัวหนักคือคุณอนุทินเนี่ยขออุ้มน้องเกลว่าขออุ้มหน่อยอะไรอย่างนี้นะเกลบอกว่าหนูตัวหนักค่ะ
1: น่ารักมากสงสัยน้องที่บ้านบอกมาแล้วการปฏิเสธอะเนาะให้บอกแบบนี้อย่างเงี้ยหรอ
0: ไม่รู้ว่าพี่เลี้ยงหรือว่าคุณแม่ชมพู่หรือใครแต่คิดว่าคงไม่มีใครบอกหรอกก็ยิ้มอายนะแต่น้องเกลก็ปฏิเสธบอกว่าหนูตัวหนักส่วนลุงหนูก็จับแก้มอย่างน่าเอ็นดูนี่แล้วทำหน้าแบบแล้วเกลทำปากสูงน่ารักมากน่ารักจริงนี่คือการที่เกลไปโผล่ที่ไหนเมื่อวานนี้ทำเนียบเหรอ
1: ใช่ไหม
0: เป็นงานโครงการในช่วยไทยพัฒน์อ่ะเขาไม่ใช่ได้ไปฟรีๆนะเกลมีค่าตัวนะคะเยอะมากด้วยขอบอกน่ารักมาก
1: เมื่อวานเขาเป็นนี่พี่คือตอนนี้น้องเกลเขาเป็นพรีเซนเตอร์ของไรเดอร์อยู่เจ้าหนึ่งเคยเห็นไหมเคยเห็นตาม
0: บิลบอร์ด
1: ใส่เสื้อไรเดอร์อยู่เนี่ยแล้ว
0: เมื่อวานเป็นบุกทำเนียบเลย
1: เมื่อวานวันแรกที่ใช้ช่วยไทยพลัสในไรเดอร์ได้
0: ใช
1: ่ก็เลยเอาคงจะน้องเกลไปเพื่อประชาสัมพันธ์ว่าตั้งแต่วันนี้ใครสั่งของในไรเดอร์ก็ใช้สิทธิ์ได้แล้วอะไรประมาณนี้เกลเขาเป็นพรีเซนเตอร์ของไรเดอร์อยู่
0: เจ้านี้เลยเจ้าเกลนี่แหละเนาะ
1: ครับผม
0: ก็ไปโปรโมทโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ว่าใช้ได้เป็นวันแรกแต่ว่าเงินมันหมดแล้วอ่ะเมื่อวานเนี้ย ถ้าใครจะได้ใช้กี่คนเนี้ย
1: ผมก็หมดเหมือนกันส่วนใหญ่แล้วถ้าคนแบบกินข้าวกลางวันซื้อกับข้าวอะไรหมดแล้ว
0: จริงๆลุงหนูต้องเติม15และ16นะ1และ16นะไม่ใช่จะเติม1และ1เนี่ยมันนานไป แล้วคือดูเกลก็ไปถึงทำเนียบแล้ววันนี้มันจะได้ใช้ยังไงล่ะมันหมดตังค์แล้วอ่ะต้องรอที่1นะคะแล้วอะไรรู้ไหมไปเสือพอข่าวนี้ออกมาเอาไทยรัฐแหละตัวดีเลยไทยรัฐบอกว่าเปิดภาพน่ารักน้องเกลบุกทำเนียบนายกอนุทินขออุ้มแต่ปฏิเสธด้วยเหตุผลสุดเอ็นดูแล้วคอมเมนต์ต่อท้ายว่าเกลลูกหนีไปโอ๊ยแหมเกินนะเกลทำดีมากลูกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันคือในงานมันไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยเพราะว่าเกลเขาน่ารักเขาบอกว่าหนูตัวหน้าเขาก็น่ารักน่ารักมาก

0: ากเลยลูกลูกของดารานางเอกแล้วค่าตัวเขาอ่ะเห็นบอกว่า17 ล้านนะน้องบง
1: โอ้ก็ระดับพรีเซนเตอร์เลยนะพี่

0: นี่แหละจุดแปดหลักก็บอกว่านะคือถ้าแม่ทั้งลูกอย่างเมื่อวานนี้เขาซื้อเป็นแพ็คเพราะว่ากรณีคุณชมพู่เนี่ยไม่ใช่ว่าไปเป็นเพื่อนลูกนะเขาไปแบบมีค่าตัวเหมือนกัน
1: แม่ก็เลยเป็นแพ็ครับไปด้วย
0: ใช่ถูกค่ะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: ก็ไปร่วมประชาสัมพันธ
1: ์เนี่ยว่าลูกให้คุณเนาะ
0: ใช่สุดเลยนะ
1: ส่วนอีกคนหนึ่งเมื่อวานนี้ที่กลับมาออกโหนกระแสอีกรอบนะครับ
0: โอ้โหนี่ก็ให้คุณ
1: อันนี้ก็มีลูกอยู่เหมือนกันนะครับตั้งครรภ์ผลการตรวจยืนยัน
0: ยังมีคนไม
1: ่
0: เช
1: ื่ออ
0: ีกนะยังมีคนไม่เชื่ออีกนะน้องว่าย
1: ังมีคนไม่เชื่อ
0: น้องฟาริดาท้องจริงหรือเปล่าสรุป
1: เมื่อวานโหนกระแสเนี่ยเขายืนยันให้แล้วนะครับว่าท้องจริงแต่ท้องกับใครเนี่ยเดี๋ยวเห็นพี่หนุ่มกรรชัยบอกว่าหาโรงพยาบาลให้แล้วก็เดี๋ยวนัดตรวจ DNA เลย20มิถุนายนนี
0: ้เอาตอนแรกเขาก็จะไม่ไปเพราะเขายังไม่พร้อมกลัวจะกระทบกับลูกในครร
1: ภ์ก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกเขาพร้อมแล้วพร้อมให้สื่อไปเป็นพยานละ
0: อ๋อ
1: นะครับ
0: พร้อมแล้วนะ
1: พร้อมแล้วนะฮะหลังจากที่มีดราม่านะกับนี่แหละน้องตินตินนะครับนักร้องนิวคันทรีแต่เมื่อวานนี้ก็กลับมาโหนกระแสอีกรอบนะครับเธอบอกว่าโอ้โหช่วงที่ผ่านมาเธอโดนทัวร์รถทัวร์จอดทัวร์ลงเธอหนักมากนะครับเธอก็อยากจะมาเหมือนกับขอโอกาสว่าให้เธอได้กลับเข้ามาสู่ในวงการให้เธอได้ใช้ชีวิตปกตินะครับเธอก็เอาภาพอันเดอร์ซาวนะของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามาเอาเอกสารสมุดสีชมพูเอาใบรับรองแพทย์มานะครับมายืนยันนะว่าเธอตั้งครรภ์จริงส่วนประเด็นที่เห็นบอกว่าที่เธออึกอักในรายการเนี่ยนะพี่เขามีการถามถึงว่าน้องฟานเนี่ยส่งเหมือนฟิล์มเอ็กซเรย์ฟิล์มอันตราซาวอ่ะนะครับฟิล์มอันตราซาวเนี่ยไปให้แฟนคลับของศิลปินคนหนึ่งที่ชื่อว่าน้องโฟก
0: กับจอม
1: ส่งไปเหมือนกับจะไปบอกทางผู้หญิงคนเนี้ยว่าฉันท้องแล้วนะฉันท้องกับเขาแล้วนะนะน้องฟางก็บอกว่าวันนั้นนะมันมีคนสั่งให้ส่งไปแต่ไม่ได้ส่งไปให้กับนักร้องโดยตรงส่งไปให้กับผู้หญิงอีกคนนึงไม่คิดว่าเขาจะเอามาเปิดเผยนี่แหละแล้วประเด็นนี้อึดอัดรายการพี่พอคุณหนุ่มกัญชัยก็อยากจะให้เขาเล่าความจริงเลยว่ายังไงแล้วส่งไปเพื่ออะไรจะส่งไปหาผู้หญิงคนนี้เพื่ออะไรเพื่อบอกเพื่ออวดเพื่อบอกเพื่ออะไรยังไงถือก็อ่ำอึ้งอยู่ทั้งรายการนะครับมีคนดูเมื่อวานก็อึดอัดหนึ่งในคนที่อึดอัดเนี่ยคือเพจซ้อฮะเพจซ้อเนี่ยฮะซ้อเนี่ยขึ้นว่าให้ซ้อพูดแทนไหมเหมือนกับดูแล้วมีการจังเลยให้ซ้อพูดแทนไหมเหมือนซ้อเขามีหลักฐานที่เรื่องนี้อยู
0: ่
1: ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะพี่หนุ่มเขาก็เลยแนะนำเธอว่านี่แหละให้ไปตรวจเอาให้มันชัดตรวจ DNA ให้สื่อเป็นพยานแล้วก็บอกว่าจากนี้ไปเนี่ยอย่าไปพูดอะไรที่มันเลื่อยเปื่อยอีกให้ไปเปลี่ยนชื่อแล้วก็เก็บเนื้อเก็บตัวแล้วถ้าอยากจะกลับเข้าสังคมกลับเข้าสู่วงการบันเทิงเนี่ยเดี๋ยวสังคมเขาก็จะเป็นคนบอกเองนะครับว่าจะได้กลับเข้ามาไหม
0: คือจุดประสงค์ก็คือบอกเหมือนกับว่าอยากจะกลับมาอยากทำงานในวงการบันเทิงอย่างนี
1: ้หรอใช่เขาก็ขอโทษทุกคนแล้วหลังจากนี้เขาบอกว่าขอเริ่มต้นใหม่เขาอยากจะใช้ชีวิตเป็นแบบเขากับลูกอ่ะอยากจะใช้ชีวิตแบบคนปกติแล้ว

0: ธอบอกว่าตอนนี้เธอโดนเหมือนกับว่ามีคนแบบขี่มอเตอร์ไซค์มาจ้องเธอหน้าบ้านโดยที่ไม่รู้วัตถุประสงค์อะไรอย่างเงี้ยเธอบอกเธอว่าแหวนหวาดระแวงไปหมด
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: แล้วสรุปใครสั่งให้ส่งชุดตรวจคันที่บอกว่าท้องกับโฟกไปให้อ่ะ
0: สามเบรกไม่ได้รับคำตอบครับพี
1: ่เขาไม่บอกเหรอ
0: พี่หนุ่มกันใช้อ่ำอ่ะพักก่อนเดี๋ยวให้เขาเล่าส่วนตัวให้ผมฟังก่อนอ่ะก็จับมากันอ่ำอ่ำอึ้งอึ้งกันอยู่นั่นน่ะสามเขาบอกสามตลอดสามเบรกจนจบรายการเนี่ยยังไม่ได้รับคำตอบเลยฮะคืออ้างว่ามีบุคคลที่สามส่งไปให้ซาแซงหรือว่าแฟนคลับคนนี้นะเป็นคนที่ส่งไปเนี่ยเป็นซาแซงของโฟกทำให้เขาจะทำให้ซาแซงคนนี้เลิกยุ่งเหมือนกับเลิกพฤติกรรมมายุ่งกับคุณโฟกที่เป็นศิลปินเนี่ย
1: ค่ะ
0: หนุ่มบอกเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้ถ้าเล่าอย่างนี้นะมันก็ไม่จบเดี๋ยวคนเขาจะไปขุดต่อว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้เป็นซาแซงแล้วเขาก็ต้องเอาไลน์ที่คุณเคยคุยกับเขาเป็นคนที่คุณรู้จักกับเขาขึ้นมาอีกมันจะต่อเนื่องไปอีกมันก็มีประเด็นอีกไม่จบคนที่อยู่ในรายการก็พยายามขอให้เธอเล่าความจริงมาเลยถ้าวันนี้จะมาพิสูจน์ตัวเองแล้วอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้แบบก็ขอโทษสังคมไปเลย
1: ให้เคลียร์ไปเลยตรงนี
0: ้
1: แล้วก
0: ็ให้เคลียร
1: ์มีคนไปขุดคุยอะไรเยอะแยะมากมาย
0: ค่
1: ะก่อนหน้านี้ว่าสรุปแล้วฟาริดาเนี่ยเป็นใครเคยเปลี่ยนชื่อมาเคยโพสต์ว่าเป็นหลานดาราดังยุค80แต่ว่าเธอไม่บอกหรอกว่าเป็นใครเพราะว่าพยายามที่จะไม่ใช้เส้นสายในการเข้าสู่วงการอยากให้ครอบครัวภูมิใจอะไรประมาณเนี้ยคือประกวดมิสแกรนด์ด้วยนะเนี่ยก็
0: ครับ
1: ก็โดนขุดแหละตอนนี้นะคะส่วนคนนี้ที่เคยฟาดเดือดจัดเต็มกลางรายการเหมือนกันนะคุณก๊อตจักรพันธ์นะคะล่าสุดนั้นก๊อตก็โพสต์ให้กำลังใจตินๆต่อเนื่องแล้วก็เป็นโพสต์คลิปขณะที่ตินๆกำลังทำงานเล่นดนตรีอยู่พร้อมนั้นเขียนข้อความว่าก่อนหาตังค่านมหาตังซื้อข้าวกินก่อนตามไปให้กำลังใจน้องได้ครับพี่ก๊อตก็โพสสามหนุ่มลุกต้าตินวงนิวฮันทรีที่คุณก๊อตพยายามจะปั้นนะคะแล้วก็เขียนข้อความแซวว่าไปทางไหนดีพวกเพิงลุกต้าตินนิวฮันทรีจับมือไว้แล้วไปด้วยกันลุกขายกุ้งต้าขายเค้กตินเลี้ยงลูกนี่พี่ก๊อตก็จะมีคอมเมนต์จากแฟนๆที่ไปให้กำลังใจมากมายนะคะเราบอกขำจนน้ำตาไหลนะพี่ก๊อตโพสต์แบบนี้ค่ะก็เป็นวัยรุ่นที่หลายคนบอกโอ้พลาดท่าเสียทีหลายคนก็บอกว่าก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับบรรดาผู้ชายได้เหมือนกันเนาะ
0: ครับ
1: ว่าไหมต้องมีสติเนาะเรื่องแบบนี้ใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่
0: สุดท้ายเห็นในรายการก็ติดต่อทางฝั่งของคุณตินตินไปนะครับแล้วก็ไปจบลงเอยกันว่าให้ทางรายการเนี่ยเป็นตัวกลางในการหาโรงพยาบาลให้เลยแล้วก็จะมีสื่อมวลชนไปเป็นพยานตรวจกันวันที่20มิถุนายนนี้พี่อ๋อ
1: 24ไม่ใช่21ใช่ไหมรอบก่อนเขานัด21
0: ใช่อันนี้ก็เป็น20ละ20มิถุนาย
1: นอ๋อเปลี่ยนมาเป็น20อ๋อเพราะว่านัด21นี่แหละที่ทางน้องผู้หญิงก็บอกว่าเขาอยากให้คลอดเลยก่อนแล้วค่อยมาตรวจเพราะว่าเขากลัวจะกระทบแต่ว่าก็เห็นมีบรรดาผู้รู้เนาะเขาบอกว่าไม่เกี่ยวตรวจได้
0: ครับ
1: ไม่กระทบกับลูกค่ะก็ตามนั้นเนาะใจตึ๊ดๆต่ำๆเหมือนกันนะคะ
0: ครับ
1: ส่วนกีฬาก
0: ีฬานะครับก็เดี๋ยวช่วงอีกประมาณชั่วโมง

0: โมงกว่าๆนะพี่ทีมชาติอิหร่านจะลงเตะฟุตบอลโลก
1: คือรอบแรกนัดแรก
0: เห็นดูบรรยากาศภาวะสงครามเหมือนจะดีขึ้นใช่ไหมพี่โดนัลด์ทรัมป์ดูจะ
1: ดู
0: จะใช่เหมือนประนีประนอมมากขึ้นนะครับก็จะจับตาดูไม่รู้ว่าอันหนึ่งกองเชียร์อิหร่านเนี่ยเข้าสนามมากน้อยขนาดไหนคนก็รอดู
1: ค่ะ
0: นะฮะเดี๋ยว8โมงเช้าเนี่ยครับจะเจอกับนิวซีแลนด์นะฮะ
1: อ๋อ
0: นะฟุตบอลโลกของอิหร่านในครั้งนี้นะครับจะเป็นอย่างไร
1: ค่ะ
0: นะฮะก็เดี๋ยว8โมงนะกองเชียร์อิหร่านเขาก็ไปนะเขามีไปถือธงอิหร่านอะไรกันหน้าสนามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปรอแล้ว
1: ไปถึงกองเชียร์ที่เขาอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่น่าจะอย่างนั้นนะพี
1: ่โอ้โห
0: ที่บินไปเลยถ้าบินไปจากอิหร่านเลยเนี่ย
1: มันน่าจะดีไหม
0: เออมันได้ไหมแต่เขาได้ได้เพราะเขาห้ามอย่างวีซ่าที่เขาไม่ให้เนี่ยเป็นแบบเจ้าหน้าที่บางคน
1: เออเท่านั้นนะ
0: เขาบอกว่าต้องอยู่เม็กซิโกเนี่ยแล้วก็บินมาเนี่ยบินมาเพื่อเตรียมการแข่งขันแล้วก็เดี๋ยวต้องบินกลับ
1: โอ้ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: อืม
0: เดี๋ยวก็
1: เดี๋ยวรอ
0: ดู
1: ตาม
0: ผมไม่ได้จับตาฟุตบอลเท่าไหร่ดูจับตาดูสถานการณ์ว่าผู้เนี่ยอิหร่านเนี่ยอเมริกาดูว่าแบบคนอเมริกาจะโหมไม่รู้นะผมดูพิธีเปิดวันนั้นนะพี่อ๋อเขาถือธงเป็นอิหร่านเข้ามาคนในสนามโหนะ
1: โ
0: อ้คนในสนามโหเนาะคือว่าเป็นคนอเมริกันที่เขาอยู่ข้างในสนามอะไรนะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขาจะต้องถือธงแต่ละประเทศเนี่ยลงมาเดินลงมา
1: ใช่ก็เหมือนกีฬาทั่วไปเวลาเปิดสนามอะเนาะเป็นพิธีเปิดอ๋อก็มีโหเล็กน้อยนะเวลาอิหร่านสู้
0: อย่างสู้เน
1: ี่ยอีหลานสู้ต่อก็ในเมื่อคุณไม่ได้ถอนไม่ได้ถอยตั้งแต่แรกนะเออก็ต้องสู้ต่อใช
0: ่
1: ไหมเพราะหลายคนน่ะเอาจริงหลายคนบอกว่าไปแข่งทำไมถึงอะไรอย่างนี้นะในเมื่อเขาสู้แล้วก็สู้ต่อค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มันจะมีเมื่อคืนนี้พี่นะครับ
1: จ
0: ะทีมชาติที่มาฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกนะก็คือทีมชาติเคปเวิร์ดฟังชื่อแล้วแบบมันต้องโดนอย่างน้อย 5-6 ลูกหรือเปล่ามาเจอแชมป์ยุโรปอย่างสเปนที่มันเต็ง1นะเต็ง1ของบอลโลกครั้งนี้นะฮะปรากฏว่าสเปนเจาะไม่เข้า 0-0 นะฮะอย่างจืดเลยครับพี่โอ้กรุงจืดเลยแหละเกมนี้นะครับเสมอกันไป0-0นะครับทั้งที่ก่อนการแข่งขันเนี่ยคาดการณ์กันว่าสเปนเนี่ยน่าจะชนะต่ำๆ3-4ลูกอ่ะเขาคาดการณ์ว่าอย่างนั้นเลยนะปรากฏว่าเซอร์ไพรส์มากนะครับเคปเวิร์ดทีมจากแอฟริกาตัวแทนจากทวีปแอฟริกายันเสมอสเปนได้เก็บคะแนนแต้มแรกในฟุตบอลโลกหน้าโอ้โหนักเตะดีใจกันอย่างกับได้แชมป์นะโอ้โหลุ้นกันน่าดูนะตัวพวกตัวสำรองเขาพยายามลุ้นเลยเสียประตูนะฮะ
1: ค่ะ
0: พอจบเกมเนี่ยโอ้โหดีใจกันอย่างกับเป็นแชมป์โลกแล้วครับเพราะถือว่า มาฟุตบอลโลกอ่ะคือแบบครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศนะพี่แล้วก็มีแต้มแล้ว1คะแนนเนี่ยโอ้มันจะดูยิ่งใหญ่นะยันสเปนได
1: ้
0: นะฮะแล้วก็เดี๋ยวนัดต่อไปเนี่ยทีมที่จะเหนื่อยเนี่ยสเปนมันจะไปลงกับซาอุหรือเปล่านะเจอซาอุจะยังจะเอเชียอีกทีนึงนะฮะ
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ค
0: ่ะนะบอลเมื่อคืนนะครับสเปนเสมอส่วนที่เตะอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะซาอุดีอาระเบียก็นำอุรุกวัยอยู่1-0นะพี่
1: ค่ะ
0: ทีมจากเอเชียของเรา
1: จบเนาะ
0: ครับผม
1: คร
0: ับผม
1: บันเทิงกีฬา

0: ปิดยังยังไม่ให้ปิด
1: ยังไม่ปิดยังไม่ปิดเร็วไปเอานี่เร็วไป
0: เร็วไป
1: ให้ให้เราต่อ
0: ฮะเอาถ้างั้นมาดูวอลเลย์บอลนิดนึงถ้างั้นเพราะว่าเดี๋ยวจะ
2: ไป
0: แข่งเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2แล้วนะคะวันพรุ่งนี้ทางร่มจะเริ่มแล้วที่อินดอร์สเตเดียมหัวมากนะคะกลับมาที่ไทยสัปดาห์ที่2 21โอ้โหสนุกแน่นอนนะคะเพราะว่าล่าสุดสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลประกาศ18รายชื่อแล้วนะคะก็ออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็มีพรพันธ์ณัฐนิชาปิยานุชจัญญารัตน์ธิดาภาทัศดาวิมลรัตน์แก้วกัลยาอัชราพรมาครบเลยศศิภาพรวลิศรากันที่มาพิมพิชยาและสุภาวดีนะคะโค้ชออสก็บอกว่าทราบว่าแต่ละทีมมีผลงานที่ดีทั้งในปีที่แล้วและปีนี้นะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์ที่2เนี่ยเราต้องชนะให้ได้อย่างน้อย2แมตช์จะพยายามชนะให้ได้แต่ว่าแน่นอนไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะคู่แข่งแน่นอนพรุ่งนี้เป็นยูเครนค่ะน้องรุ่ง
1: ยูเครนเหรอ
0: ยูเครนค่อนข้างเขาบอกผลงานของเขาดีในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะเล่นกับญี่ปุ่นอ่ะเขายังได้เซตอ่ะแล้วก็ต้องดูวิธีการเล่นของเขาให้ละเอียดนะคะส่วนประเทศเบลเกเรียเป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วแคนาดาก็หนักมากโค้ชบอกว่าเดี๋ยวพยายามใช้ผู้เล่นของเราให้เต็มที่นะคะแต่ละแมตช์ก็จะมีรูปแบบการเล่นที่แตกต่างกันออกไปทุกคนเสียใจที่สัปดาห์แรกไม่ได้ตามเป้านะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คาดหวังไว้แล้วก็ยังไม่ได้แต่ว่าคุยกับทีมโค้ชว่าต้องช่วยกันต้องให้มีศรัทธาทั้งในตัวเองและเพื่อนร่วมทีมด้วยนะคะ
1: ครับก็วันพรุ่งนี้ตบกัน 20:30 ครับพี่ไทยนะจริงๆมีตั้งแต่บ่ายโมงแล้วถ้าเกิดว่าใครที่แบบชอบดูวอลเลย์บอลเนาะก็บ่ายโมงตรงในแคนาดาเจอเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ 17:00 เนี่ยบัลแกเรียเจอโปแลนด
0: ์
1: แล้วก็ไฮไลท์ครับ 20:30 นะครับไทยของเราเจอกับยูเครน
0: นั่นแหละ
1: ผมลองเข้ามาดูบัตรราคาบัตรนะพี
0: ่ค่ะ
1: เชื่อไหมพี่ลิงไซส์แบบขอบสนามนะที่นั่งมีแบบนั่งแบบลิงไซส์ติดโค้ดเลยอ่ะนะฮะรอบสนามเนี่ยนะฮะลิงไซส์เนี่ย 4,000 บาทนะ
0: อุ้ยราคา
1: ไทยเราลงเล่นนะ 4,000 นะแต่ถ้าเป็นคู่ที่แมตช์ที่ไม่ใช่ไทยลงเล่นเนี่ย 2,500
0: โอ้แล้วบัตรเต็มหรือยังพรุ่งนี
1: ้บัตรเต็มหรือยังเนี่ยผมลองเลยนะผมลองกดนี่ผมเข้าอยากรู้ราคานะว่าเดี๋ยววอลเล่ย์เขาดูนะแต่300ก็มีนะ300อยู่ชั้น2ข้างบน
0: อ๋อก็ไปเอาบรรยากาศ300ก็ได
1: ้ชั้น3เลยชั้น3เลย300เนี่ยแล้วก็ลงมาที่ชั้น2นะรอบเป็นวงกลมเนี่ย600ครับแล้วก็อยู่บนกลมวงกลมอินดอร์ชั้น1เนี่ย900แต่ถ้าคุณจะลงไปนั่งที่ขอบสนามเลยเนี่ยนะฮะ
0: 4,000
1: มี 2,800 กับ 4,000
0: โอ้ก็แล้วแต่ว่าใครจะสะดวกแบบไหนได้หมด
1: ชนะ 4,000 นะนัดนึงนะ
0: โอ้ 4,000 ราคาสูงสุดนะคะเอาแบบถูกก็ได้เนาะคิดว่ารอบที่สองเนี่ยน่าจะยังมีอยู่นะคงไม่ชินหรอกนะไปเชียร์กันได
1: ้บรรยากาศก็จึงดีอ่ะใช่ไหมเวลาไปเชียร์เด็ก
0: ค่ะ
1: โอ้เต็มเหมือนกันนะพี่เดี๋ยวดูที่ดั้งว่างเลยแล้วกันตึ๊บ
0: เต็มเหร
1: อบัตรเต็มหมดแล้วครับพี่
0: อ้าวโอ้โหแสดงว่า
1: แล้ว
0: แฟนวอลเลย์บอลไม่ธรรมดาเป็นหมดโอ้โหสุดยอดเลยถ้าอย่างนั้นก็ทีมไทยน่าจะ
1: มี
0: กำล
1: ัง
0: ใจแหละ
1: เหลือที่นั่งเดียวเลยนะเหลือที่นั่งเดียวเลยแหละที่นั่งเดียว 4,000 บาท
0: อ
1: ย่างกดดันเพราะมันเหมือนกับคนเขาจองเป็นคู่แล้วมันเหลือเศษอยู่ที่นั่งเดียวหน้าสุดแถว
0: A 4,000
1: บาทแต่ผมกดจองเลยผมกดจองให้พี่สีเลยเดี๋ยวพี่สีโอนมา
0: จะชอบนะจริงเคยไปดูบ่อยเมื่อก่อนอยู่ใกล้ๆสนามเนี่ยค่ะไปดูบ่อยเลย

0: มันรู้สึกสนุกนะดูวอลเลย์บอลอ่ะมันสนุกมากเน
1: า
0: ะเป็นอะไรที่แบบ
1: ในสนามเขาจะมีเปิดเพลงอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ใช่กระหึ่มจริงๆนะสนุกเอาขนาดไม่ได้นั่งข้างหน้านะมันจะเสียงดีมากมันจะกล้องมันจะรู้สึกโอ้โหมันเคลิ้มเคลิ้มอ่ะใครเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะรู้สึกว่ามีส่วนร่วมทุกวินาทีค่ะน้องดุ้ง
1: โอ
0: ้แล้วก็นักกีฬาก็จะได้มีกำลังใจด้วยนะคะสำหรับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยล่าสุดมีข่าวดีจากทางประธานของแจ๊สนะคะบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะดร.โสรัตน์ อัศวประภาบอกว่าเดี๋ยวจะอัดฉีดให้เลยสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรอบนี้นะคะน้องรุ่งชนะรับไปเลยแมตช์ละ1ล้านค่ะ
1: โอ้โห
0: หนึ่งล้านต่อแมตช
1: ์ถ้าทีมไทย
0: คว้าฮะ
1: โมโนเขาถ่ายทอดถ้าเกิดว่าใครแบบไม่มีบัตรแต่อยากดูก็
0: ดูชมทางบ้าน
1: แอปโมโนได้เลยฮะ
0: ใช่ค่ะประกาศแล้วเรียบร้อยนะคะผู้บริหารผู้ถือหุ้นใหญ่แมตช์ละ1ล้านบาทนะคะสำหรับทีมนักกีฬานะคะก็อย่างที่บอกนะว่าวอลเลย์บอลทีมเนี้ยทีมหญิงเนี้ยสร้างความสุขและความภาคภูมิใจกับคนไทยมาตลอดหลายปีแล้วเนาะเพราะนั้นก
1: ็
0: ไม่แปลกที่ผู้บริหารเขาก็จะสนับสนุนเต็มที่นะคะที่ให้ประสบความสำเร็จนี่ค่ะเมื่อวานนี้ก็มอบไปแล้วนะ 200,000 ก่อนเพื่อร่วมสนับสนุนการเตรียมความพร้อมให้ 200,000 ก่อนออเดิร์ฟ
1: นะ
0: ค่ะไทย
1: ไหวตัวช้าไปเข้าไปดูทั้ง3แมตช์เลยนะไทยไม่ว่าจะเจอยูเครนบัลแกเรียหรือว่าแคนาดาเนี่ยบัตรเต็มหมดเลยครับพี่
0: โอ้กลางวันก็เป็นทั้งที่ไทยไม่ได้แข่งก็เต็มใช่ไหม
1: อ๋อถ้าเป็นคู่ที่ไม่ใช่ไทยแข่งเนี่ยน่าจะว่างนะเดี๋ยวลองดู
0: ยังพอมีอยู่ช่วงกลางวันไทยก็อยากไปดูก็แวะไปได้นะคะอินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะวันนี้ก็
1: ครับ
0: ติดได้ยังติดได้นะคะ
1: ครับผม
0: เราก็จะได้ขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักของเราในช่วงนี้นะคะขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีน 91E และสบู่มอมตินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะเมื่อกี้พูดถึงจิ้งจกสองหางเมื่อวานเจอตัวเงินตัวทองในทำเนียบมังดง
1: ครับ
0: เมื่อวานเจอตัวเงินตัวทองในทำเนียบด้วยนะ
1: มาถึงว่าพี่ไปทำเนียบอย่างนี้เหรอ
0: ครับใช่ก็ตอนที่เมื่อวานเนี้ยที่ทำเนียบก็ประชุมสมช.ใช่ไหมแล้วระหว่างที่นายกเดินกลับขึ้นไปตึกไทยคู่ฟ้าน่ะเห็นเลยตัวเงินตัวทองมาจอดไม่ใช่มาจอดมาอยู่ตรงจุดที่นายกเดินผ่านพอดีนะคะก่อนที่ตัวเงินตัวทองก็กระโดดลงน้ำไปนายกก็บอกอุ้ยโชคดีแล้ววันนี้เออนายกก็บอกอุ้ยโชคดีแล้ววันนี้นะคะคือมันกระโดดลงน้ำทันทีอ่ะพอมันจุดที่นายกเดินผ่านอ่ะแล้วนักข่าวก็เลยไม่ปล่อยสิคะอย่างนี้มองว่าเป็นเรื่องโชคดีเหรอคะรุ่นินบอกโชคดีถ้าเจอไอ้ตัวพวกนี้เขาว่าโชคดีนี่อารมณ์ดีขึ้นตึกไทยผู้ฟ้าไปเลยดีน้องอุ้ยก่อนด้วยนะ
1: อุ้ย
0: ขำดี
1: อ
0: ุ้ยโชคดี
1: มันใกล้วันหวยออกนะคนก็เลยคนไทยแล้วอ่ะมันก็ต้องโยงนิดนึง
0: หน่อยนึงใช่สำหรับคนไทยขำดีเนาะมันโชคดีถ้าเจอพวกนี้รู้ด้วยนะในยุคถ้าเจอตัวพวกนี้แล้วไม่ยอมบอกว่าตัวอะไรถ้าเจอตัวพวกนี้เพราะว่าโชคดีไม่พูดออกมาว่าตัวอะไรคะท่านแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนักข่าวพยายามตอบถามถึงกรณี

0: มีกัมพูชาว่าอาจจะใช้สถานการณ์ที่คนไทยอยู่ในช่วงของความโศกเศร้าเนี่ยนะคะนายกก็เลยถามกลับว่ารู้ได้ยังไงคือเนื่องมาจากว่า มีข่าวเรื่องรถถังฝั่งกัมพูชาไงมาประชิดชายแดนอยู่นะคะนายกก็บอกว่าไม่มีนะแล้วนักข่าวก็ยังไม่ลดลาวาสอกบอกเอ้ามันมีรถถังรถที่สองที่แบบจีนส่งให้กัมพูชาไงคุณอนุทินนายกไม่รู้เหรอนายกก็บอกว่าการที่กัมพูชาจะทำอะไรในดินแดนของเขาเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งเราก็เฝ้าระวังชายแดนของเราเต็มที่มีความพร้อมเต็มที่ที่จะไม่ให้ใครมารุกรานอธิปไตยของเราเท่านั้นขอย้ำว่าตรงนี้เรามีความมั่นใจคือถ้าอยู่ในดินแดนเขาอยู่ในบ้านเขาเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ไปรับรู้รับทราบเลยว่าใครจะให้อะไรกันมีความพร้อมในการป้องกันดินแดนของเราก็พอให้ความเชื่อมั่นไม่มีใครล่วงล้ำหรือบุกรุกดินแดนของเราได้ค่ะก็แสดงว่านายกไม่ได้ยุ่งตรงนั้นว่าเนี่ยจีนส่งรถที่สองแล้วนะเป็นรถถังเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าในการประชุมสมช.เนี่ยจริงๆก็มีหลายวาระนะทั้งเรื่องของการใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติไม่ได้กฎหมายทางทะเลแล้วก็การจัดตั้งศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือว่าแอนตี้โดรนด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้พูดถึงว่าทางกัมพูชาก็เตรียมการอะไรยังไงนายกไม่ได้พูดตรงนี
1: ้ก็ไม่อยากไปพาดพิงเนาะไม่อยากไปพาดพิงหรือพูดถึงเพื่อนบ้านอ่ะครับ
0: ค่ะเนาะมันก็กระทบนะเอาสมมติถ้าพูดนะแล้วก็ข่าวที่บอกว่าจีนส่งรถถังรถที่สองให้กัมพูชาจริงอ่ะมันก็รู้สึกว่าแหมนะความสัมพันธ์ไทยกับจีนก็ดีใช่ไหมแล้วอยู่ๆก็ไปส่งรถถังติดอาวุธปืนใหญ่ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมทั้งร่วงเนาะคนไทยก็รู้สึกไม่สบายใจอ่ะเอามาส่งอะไรกันตอนนี้
1: ครับ
0: ใช่ไหมเอาแล้วถามว่ามอบอาวุธไปให้กัมพูชาน่ะให้เขาไปสู้กับใครเหร
1: อ
0: ถูกไหมถ้าไม่ใช่ไทยอ่ะเนี่ยคนไทยก็อาจจะไม่สบายใจแต่ก็นายกก็ไม่ได้ตอบอะไรด้วยหรอกเพราะว่าท่านบอกว่าก็ไม่รับรู้รับทราบแล้วกันเพราะว่ามันอยู่ในบ้านเขาเมืองเขาอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เราก็ได้แต่จับตาดูเนาะต้องระวังอย่ามาลุ่มล่ามอย่ามาล้ำเขตกันก็พอเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับส่วนในไทยเราก็ต้องเฝ้าระวังกันเองนะครับเมื่อวานเนี่ยพี่ร้านทองเนี่ยไปแจ้งความไว้ร้านทองที่เพชรบูรณ
0: ์
1: น่าสงสัยว่าอยู่เนี่ยนะฮะร้านทองปิดแล้วนะกลางค่ำกลางคืนเนี่ยนะฮะมีมอเตอร์ไซค์วัยรุ่นสองคันนะสองคนนะครับขี่มาจอดหน้าร้านนะแล้วจู่ๆเนี่ยมากดกล้องวงจรปิดลงไปที่พื้นไม่ให้ส่งออกมาที่ถนนเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตอนตีสอง
0: ค่ะ
1: นะครับตีสองของวันที่12แล้วก็ตีหนึ่งของวันที่15มาสองรอบร้านเขาก็เลยแบบเอ๊ะมันมาป่วนหรือว่ามันมาดูลาดเราหรือมันยังไงเดินมาถึงกดกล้องวงจรปิดลงพื้นนะฮะ
0: ตั้งใจเลย
1: นั่นสิครับนะฮะสองสามีภรรยาเจ้าของร้านเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้หวาดกลัวนะหวาดกลัวตอนนี้ก็หวังพึ่งกล้องพึ่งไฟส่องสว่างของเทศบาลเนี่ยแหละนะเพราะว่าดูเหมือนคนร้ายอ่ะอย่าเพิ่งไปเรียกคนร้ายเลยดูเหมือนว่าคนกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขาไม่กลัวกล้องเลยอ่ะพี่ของร้านทองมีกล้องเหรอกดกล้องลงพื้นเลยแล้วเขาไม่รู้เจตนาว่าเขาจะทำอะไรต่อนะครับก็แปลกจริงๆนะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เลยนะครับร้านทอง
0: แปลก
1: แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรต่อใช่ไ
0: หมแค่กดกล้องลงพื้นเพื่อเตรียมการไว้วันอื่นหรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิมาสองรอบด้วยนะมาสองรอบสองวันด้วยนะฮะ
0: แปลก
1: เทศบาลก็ต้องช่วยกันใช้กล้องตัวอื่นล่ะมีกล้องตัวอื่นก็ต้องคอยดูเนาะอย่าให้มันเสียอย่าให้กล้องเสียนะครับ
0: จริงกล้องนี่เสียไม่ได้เลยนะปัจจุบันนี้นะคะ
1: ใช่พี
0: ่นอกจากไม่เสียแล้วก็ต้องมีเมมโมรี่การ์ด

0: ใส่ไว้ให้ครบ
1: ต้องบันทึกไว้ตลอด
0: ครับ
1: ค่ะไปฟังเพลงสดกันสักเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายช่วงหน้าค่ะ
0: ครับ
2: เลยต้องเข้าไปในที่เราเพื่อเลย

0: 送到去给咩之叉。
1: สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนรายการทุกคนด้วยนะคะกับผลงานเพลงนี้นะคะเพิ่งปล่อยไปนะจ๊ะฝากด้วยนะคะกับผลงานเพลงเว้าวอนนะคะใครร้องได้ช่วยกันร้องด้วยนะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Power ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Power ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอัน

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: บอกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบเป็นไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งคอตเตอร์เซอร์วิสแอป SSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: ครับเช้าวันนี้นะคะเชิญค่ะ
4: ครับก็วันนี้น้ำมันลงนะพี่สีน้องเมื่อเช้านี
3: ้ใช่ค่ะ
4: น้ำมันลงไปโอ้บาทกว่าเลยนะใครที่แบบว่าเมื่อวานยังไม่ได้เติมก็ถือว่าโชคดีไปเออบางคนบอก

0: เต็มแล้วนี่เต็มเลยนะฮะนะครับคอยติดตามเรื่องราคาน้ำมันกันนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยอากาศแล้วกันนะครับพี่นะครับเพราะว่าวันนี้กรมอุตุเตือนนะครับว่ามรสุมจะเข้า36จังหวัดนะครับส่วนใหญ่ก็ในพื้นที่ภาคกลางนะครับกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยก็จะมีฝนนะฮะมีฝนในช่วงเย็นด้วยนะครับภาคเหนือภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะฮะก็คือฝั่งอันดามันเนาะภาคใต้อันดามันนะครับก็อาจจะมีฟ้าฝนในช่วงนี้นะครับก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับเผื่อว่าวันนี้ใครที่เนาะเดินทางกันจะได้ระมัดระวังนะครับ
1: ค่ะปิดท้ายด้วยอุทาหรณ์นิดเดียวนะคะนี่คือการที่เป็นแฟนกันเนาะเวลาแบบรักกันก็รักกันจะทำอะไรก็ได้จะอีกฝ่ายหนึ่งจะให้ทำอะไรก็ได้เมื่อวานนี้มีสาวคนหนึ่งอายุ19ค่ะน้องรุ่งจบชีวิตจบชีวิตเหตุที่ว่าแฟนต่อยภาพเปลือยบีบให้คืนดี
0: ปลาสุด
1: กระโดดแม่น้ำมูลนะคะน้องรุ่งฝั่งอำเภอเมืองอุบลนะคะนะน้องอายุ19อีกนะคะเนี่ยค่ะก็ช่วยเหลือไม่ได้เลยกู้ภัยก็พยายามจะเต็มที่แล้วนะคะแต่ว่าปรากฏไม่ได้นะคะน้ำมันแรงมากน้ำเชี่ยวเลย
0: เนี่ยน้องก็กดดันเนาะ
1: กดดันมากอายุ19เองซึมเศร้ามาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะผู้ชายคนหนึ่งทีนี้ผู้หญิงก็ขอเลิกแต่ว่าฝ่ายชายไม่ยอมเลิกไม่พอใจข่มขู่ด้วยการต่อยภาพเปลือยของเธอบีบเพื่อให้คืนดีนะคะสุดท้ายเธอไม่ไหวนะคะก็เสียชีวิตมาโอ้โหเนี่ยค่ะญาติก็บอกว่าโอ้ดูสาเลี้ยงดูมาป้าเปอร์เนี่ยนะคะบอกว่าไม่มีใครรู้เลยเรื่องนี้ไม่กล้าเล่าให้ฟังมีแต่ปรึกษากับเพื่อนสุดท้ายหาทองออกไม่ได้ก็เกิดเหตุสลดที่ว่านี้ค่ะ
0: โอ้ครับ
1: เนี่ยเนาะอายุก็น่าจะ10กว่า19ทั้งคู่มั้งคือยังวัยรุ่นกันอยู่เนาะนี่ค่ะ
0: ฝ่ายชายจะรู้สึกรู้สาอะไรไหมเขาเนี่ยเนาะ
1: ก็นั่นแหละสิ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เช้าวันอังคารกับรายการ Good Morning ASEAN ค่ะในเช้านี้นะคะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชาญกุลและพี่ต้นสุชาติชวังกูลค่ะ
2: ครับผมในเช้าวันนี้นะครับเราก็ยังมีข่าวเรามีข่าวมาอัดแน่นแล้วก็เสิร์ฟให้คุณผู้ฟังตั้งแต่6โมงเช้าจนกระทั่งถึง7นาฬิกา30นาทีนะครับเดี๋ยวในช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้เราจะได้คุยกับท่านดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดมุมคิดประธาน AUA คนแรก AUA อันนี้ไม่ใช่สถาอเมริกัน University Alumni นะครับแต่ว่าเป็นอีกอันนึงนะครับก็คือUniversity เดี๋ยวเขาใช้มาก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรนะครับก็คือ University เมื่อกี้นี้หายไปไหนแล้ว เป็นที่ผมไม่จะเคยได้ยินเหมือนกันนะครับสำหรับองค์กรนี้เป็นองค์กรที่เกี่ยวกับด้านทางด้านมหาวิทยาลัยนะครับ
1: ค่ะน่าติดตามมากๆเลยคือปกติเวลาเราพูดถึง AUA เนี่ยหลายๆท่านก็จะคุ้นนึกถึงสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ใช่ไหมคะหรือว่าที่หลายๆท่านเนี่ยรู้จักทั่วไปในชื่อสถาบันสอนภาษาเนาะ AUA ซึ่งเป็นภาษาสถาบันสอนภาษาอังกฤษแห่งแรกๆเลยของประเทศไทยที่เขาได้มีการนำเอา native speaker มาช่วยสอนเรื่องฟังพูดอ่านเขียนฉันก็เคยเรียนนะตอนเด็กๆแต่ว่า